ด้วยคำว่าซาวตัวอย่างเช่นแคคซานหมดซาวก็คือโรงแรม1ดาวแคคซานไฮซาวแคคซานบาซาวแคคซานโบนซาวแคคซานนัมซาวก็คือโรงแรม5ดาวต่อมาคำว่าเกสต์เฮาส์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าหย่าแคคหย่าแคคส่วนคำว่าห้องเช่าคือคำว่าหย่างี่หย่างี่ต่อมาคำว่าห้องคำว่าห้องคำเดียวภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองฟองต่อมามาดูห้องพักเตียงเดี่ยวบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองเดินฟองเดินส่วนห้องพักเตียงคู่ใช้คำว่าฟองโดยฟองโดยโดยแปลว่าคู่ต่อมามาดูห้องสแตนดาร์ดบ้างภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองเตียวจวนฟองเตียวจวนต่อมาห้องสุพีเรียนะฮะภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองห่างจุงฟองห่างจุงต่อมาห้องดีลักภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองห่างซางฟองห่างซางและห้องสวีทแพงสุดภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟองกาวเกิบฟองกาวเกิบทั้งนี้ประเทศเวียดนามก็ยังเป็นอีกหนึ่งประเทศที่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเหมาะสำหรับการเดินทางไปเรียนรู้ประเทศเพื่อนบ้านอาเซียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับประเภทห้องพักกันไปแล้วคราวนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาฝึกถามห้องพักในโรงแรมกันบ้างขอเริ่มต้นจากประโยคง่ายๆที่ว่าแคกซานก๋อฟองจ๋งคงอ่ะแคกซานก๋อฟองจ๋งคงอ่ะโรงแรมมีห้องว่างไหมครับว่างไหมคะหรือหากท่านผู้ชมอยากจะถามอีกรูปแบบหนึ่งสามารถถามได้ว่าแคกซานก่อนฟองคงอ่ะแคกซานก่อนฟองคงอ่ะโรงแรมยังเหลือห้องไหมครับไหมคะและหากเราอยากจะบอกว่าเราจะเอาห้องพักประเภทนี้เราสามารถพูดได้ว่าจอโตยเทวตามด้วยจำนวนห้องพักและตามด้วยชื่อห้องพักเช่นฟองเดินฟองโดยนะฮะฟองเดินคือห้องเตียงเดี่ยวฟองโดยห้องเตียงคู่หรือฟองเตียวจวนห้องสแตนดาร์ดฟองห่างจุงห้องสุพีเรียฟองห่างซางห้องดีลักคราวนี้มาดูตัวอย่างดีกว่าเพื่อที่จะประกอบความเข้าใจมากขึ้นจอโตยเทวโหมดฟองห่างซางฉันขอเช่าห้องพักดีลักหนึ่งคืนและหากท่านผู้ชมอยากจะทราบราคาต่อคืนท่านผู้ชมสามารถถามได้ด้วยว่าโหมดเดมสาบาวเนียวโหมดเดมสาบาวเนียวหนึ่งคืนหรือว่าคืนละเท่าไหร่นะฮะความหมายของมันจอโตยเทวไฮเดมจอโตยเทวไฮเดมฉันขอเช่า2คืนต่อมาเรามาดูเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการในโรงแรมที่เวียดนามกันที่เวียดนามนะครับโรงแรมเวียดนามเนี่ยมีบริการมากมายหลากหลายเหมือนบ้านเราเราไปเริ่มต้นกันที่คำศัพท์ที่มักจะเจอกันบ่อยๆกันดีกว่าคำแรกเตียบเตินเตียบเตินแปลว่าประชาสัมพันธ์เยินเวียนเยินเวียนแปลว่าพนักงานหน่วยเจอหน่วยเจอคำนี้ท่านผู้ชมเคยเรียนแล้วถ้าอยู่ในบ้านก็คือแม่บ้านแต่ที่นี้แปลว่าพนักงานทำความสะอาดต่อมาโหลยวาวโหลยวาวแปลว่าทางเข้าซึ่งจะตรงข้ามกับคำว่าโหลยซาโหลยซาแปลว่าทางออกโหลยซาเขินกึบโหลยซาเขินกึบแปลว่าทางออกฉุกเฉินหรือว่าทางหนีไฟเติงเติงแปลว่าชั้นหย่าห่างหย่าห่างแปลว่าพักตาคารฟ่องอันฟ่องอันแปลว่าห้องอาหารหรือห้องรับประทานอาหารบาร์มีความหมายแน่นอนว่าบาร์ต่อมาจัดหล่าจัดหล่าแปลว่าซักรีดคำว่านวดภาษาเวียดนามใช้คำว่ามาสซามาสซาต่อมาคำว่าฝากของใช้คำว่ากุยโดกุยโดคำว่าอินเทอร์เน็ตภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าหมางหรืออินเทอร์เน็ตก็ได้นะฮะต่อมาคำว่าเบื่อสางเบื่อสางแปลว่าอาหารเช้าฟิตเนสภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟ่องเติบซีมหรือฟ่องเติบเถหิงก็ได้ต่อมาคำว่าสระว่ายน้ำภาษาเวียดนามใช้คำว่าเบ่เบยเบ่เบยแต่ถ้าไปว่ายน้ำก็คือดีเบยต่อมาห้องอาบน้ำภาษาเวียดนามใช้คำว่าฟ่องต๋ำฟองต๋ำสุขขาฟองเวซิงฟองเวซิงบันไดเกิ่วทางเกิ่วทางลิฟต์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าทางไหม
ทางไหมและที่จอดรถภาษาเวียดนามใช้คำว่าโจโดแซโจโดแซคราวนี้เรามาดูรูปประโยคง่ายๆที่เกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการในโรงแรมกันบ้างหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าโรงแรมนี้มีอันนั้นอันนี้ไหม

Ở khách sạn có chỗ đỗ xe không? Ở khách sạn có chỗ đỗ xe không? ที่โรงแรมมีที่จอดรถไหมนอกจากนี้ยังมีประโยคที่ท่านผู้ชมอาจจะได้ใช้อยู่บ่อยครั้งอาทิเช่นเออเดยก็เบื่ออันสางคงเออเดยก็เบื่ออันสางคงที่นี่มีอาหารเช้าไหมทางไหมเออเดวทางไหมเออเดวทางไหมเรียนไปเมื่อกี้ทางไหมแปลว่าลิฟต์ลิฟต์อยู่ที่ไหนจองฟองก็หม่างคงเซยคงหรือสามารถเปลี่ยนคำว่าหม่างคงเซยเป็นคำว่า Wi-Fi ก็ได้มีความหมายว่าภายในห้องมี Wi-Fi ไหมโตยฝ่ายจ่าฟองลุกเหมยเซอโตยฝ่ายจ่าฟองลุกเหมยเซอฉันต้องเช็คเอาท์ตอนกี่โมงจ่าฟองแปลว่าเช็คเอาท์โตยกึ่ยแห่งหลีเออเดยก็เดือกคงโตยกึ่ยแห่งหลีเออเดยก็เดือกคงฉันฝากกระเป๋าเดินทางที่นี่ได้ไหมหลามเอินมางแห่งหลีเลนฝ่องจอโตยหลามเอินมางแห่งหลีเลนฝ่องจอโตยกรุณาหรือโปรดเอากระเป๋าขึ้นห้องให้ฉันหน่อยคราวนี้เรามาต่อกันที่เรื่องของคำศัพท์ที่ท่านผู้ชมมักจะเจอบ่อยๆเวลาอยู่ในห้องพักกันบ้างเริ่มต้นที่คำว่าระเบียงภาษาเวียดนามใช้คำว่าบานกงบานกงคำต่อมาคือคำว่าเกือเกือคำเดียวแปลว่าประตูแต่ถ้าเกือโซถึงจะแปลว่าหน้าต่างต่อมาคำว่ากุญแจภาษาเวียดนามใช้คำว่าเจี่ยขวาเจี่ยขวาต่อมาคำว่าแอร์คำนี้ยาวนิดหนึ่งเดียวหัวเหยียดโดเดียวหัวเหยียดโดหรือถ้าเวลาใช้จริงเราสามารถใช้คำว่าเดียวหัวก็เข้าใจแล้วว่าแปลว่าแอร์ต่อมาทีวีภาษาเวียดนามเรียกว่าทีวีทีวีรีโมทภาษาเวียดนามใช้คำว่าเดี่ยวเขียนเดี่ยวเขียนต่อมาตู้เย็นรวมกันเลยง่ายๆตู้แหล่งตู้แหล่งตู้แปลว่าตู้แหล่งแปลว่าหนาวตู้แหล่งจึงแปลว่าตู้เย็นคำต่อมาเดี่ยนถวายเดี่ยนถวายแปลว่าโทรศัพท์ตู้กวนอ้าวตู้กวนอ้าวตู้แปลว่าตู้กวนอ้าวแปลว่าเสื้อผ้าจึงแปลว่าตู้เสื้อผ้าบานฝนบานฝนแปลว่าโต๊ะเครื่องแป้งแดนบานแดนบานคือโคมไฟหล่อ V2 หล่อ V2 คือไมโครเวฟเอิ่มเนื้อเอิ่มเนื้อคือกาต้มน้ำไหมต่ำเนื้อหนองไหมต่ำเนื้อหนองขอแปลตามตัวไหมแปลว่าเครื่องต่ำแปลว่าอาบน้ำเนื้อน้ำหนองร้อนมีความหมายว่าเครื่องทำน้ำอุ่นนั่นเองโบนต่ำโบนต่ำแปลว่าอ่างอาบน้ำไหมเสยต๊อกไหมเสยต๊อกแปลว่าใดเป่าผมเสื่องเสื่องแปลว่าเตียงจันจันคือผ้าห่มโหยโหยคือหมอนซาฟองซาฟองคือสบู่เซลโกยเดวเซลโกยเดวคือยาสระผมแกมแดงจางแกมแดงจางแปลว่ายาสีฟันบานจ่ายแดงจางบานจ่ายแดงจางแปลว่าแปรงสีฟันและหากท่านผู้ชมอยากจะถามว่าในห้องพักมีสิ่งของสิ่งนั้นไหมก็สามารถใช้รูปประโยคเดียวกับเรื่องการถามสิ่งอำนวยความสะดวกก็คือใช้คำว่าจองฝ่องก๋อในห้องมีตามด้วยชื่อสิ่งของและตามด้วยคำว่าคงที่ปิดเป็นคำถามตัวอย่างเช่นจองฟองก๋อไหมเสยต๊อกคงจองฟองก๋อไหมเสยต๊อกคงในห้องมีใดเป่าผมไหมจองฟองก๋อไหมติ๋งคงจองฟองก๋อไหมติ๋งคงในห้องพักมีคอมพิวเตอร์ไหมไหมติ๋งคือคอมพิวเตอร์และหากท่านผู้ชมอยากจะขออะไรสามารถพูดได้ว่าจอโตยซินพูดง่ายๆตามด้วยสิ่งของตัวอย่างเช่นจอโตยซินเอิ่มเนื้อจอโตยซินเอิ่มเนื้อฉันขอกาต้มน้ำหรือถ้าหากอยากเปลี่ยนก็สามารถพูดได้ว่าจอโตยโดยกายจันเหมยจอโตยโดยกายจันเหมยโดยแปลว่าเปลี่ยนดังนั้นประโยคนี้จึงมีความหมายว่าฉันขอเปลี่ยนผ้าห่มผืนใหม่วันนี้เรามาดูไวยากรณ์แรกกันไวยากรณ์แรกของวันนี้นั่นคือเรื่องคำกริยาบอกทิศทางได้แก่คำว่าซาแปลว่าออกวาวแปลว่าเข้าเลนแปลว่าขึ้นสวงแปลว่าลงเวแปลว่ากลับ
เดนหรือว่าเต๋ยมีความหมายว่า

ึงหรือมาถึงซางแปลว่าข้ามหรือว่าข้ามไปกวาแปลว่าผ่านหรือแปลว่าข้ามหลายแปลว่ากลับมาหรือว่ามาตัวอย่างเช่นนำเซาโตยแสซางหมีนำเซาโตยแสซางหมีปีหน้าฉันจะข้ามไปที่อเมริกาหรือว่าไปที่อเมริกานั่นเองแอมเอ๋ยเหมยสวงตึงโหมดแอมเอ๋ยเหมยสวงตึงโหมดน้องคนนั้นเพิ่งจะลงไปชั้นหนึ่งนอกจากนี้คำกริยาช่วยบอกทิศทางยังสามารถใช้ร่วมกับกริยาอื่นๆได้ด้วยตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยเหมยเวเดนยาแองเอ๋ยเหมยเวเดนยามีความหมายว่าพี่เขาเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านจีเอ๋ยดีวาจีเอ๋ยดีวาวยาสังเกตดีกับวาวอยู่ด้วยกันได้มีความหมายว่าพี่เขาเข้ามาในบ้านจากเรื่องกริยาบอกทิศทางแล้วก็มาต่อกันที่เรื่องการใช้คำบุพบทซาเลนดีไลอีกรอบซาเลนดีไลสี่คำนี้ใช้เพื่อแสดงผลของกริยานั้นๆคำว่าซากับคำว่าเลนใช้แสดงถึงพัฒนาการที่ดีขึ้นมีความหมายในเชิงบวกตัวอย่างเช่นแดบซาแดบซาแปลว่าสวยขึ้นแขวซาแขวซาแปลว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงออกนะฮะเป็นไปในทิศทางที่ดีจังซาจังซาแปลว่าขาวออกหรือว่าขาวขึ้นกาวเลนกาวเลนแปลว่าสูงขึ้นเจ่าเลนเจ่าเลนแปลว่ารวยขึ้นเหลินเลนเหลินเลนแปลว่าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นหรือว่าโตขึ้นคราวนี้เรามาดูคำว่าดีกับคำว่าหลายบ้างใช้แสดงถึงพัฒนาการที่แย่ลงหรือว่าลดลงมีความหมายในเชิงลบหมดเลยตัวอย่างเช่นเสาดีเสาดีแปลว่าแย่ลงจาดีจาดีแปลว่าแก่ลงแดนดีแดนดีแปลว่าดำลงแหบหลายแหบหลายแปลว่าแคบลงแบหลายแบหลายแปลว่าเล็กลงและสุดท้ายจมหลายจมหลายแปลว่าช้าลงเรื่องต่อมาเป็นเรื่องที่คนไทยมักจะสับสนเวลาเรียนภาษาเวียดนามเพราะจะพบว่าคำว่าให้ในภาษาเวียดนามมีหลายคำมากและไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงวันนี้ผมจะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมได้ฟังคำว่าให้ในภาษาเวียดนามผมขอยกมา3คำที่คนไทยมักจะสับสนกันบ่อยคำแรกคือคำว่าจอคำที่2คือคำว่าตังและคำที่3คือคำว่าเบียวทั้งจอตังเบียวคำเหล่านี้มีความหมายเหมือนกันหมดเลยแต่จะใช้แตกต่างกันมาเริ่มที่คำว่าจอคำว่าจอมีความหมายว่าให้เป็นการให้แบบทั่วๆไปใช้กับคนที่มีอายุเท่ากันหรืออายุน้อยกว่าได้ตัวอย่างเช่นจิจอแอมไก่อ๋าวเหมยจิจอแอมไก่อ๋าวเหมยพี่ให้เสื้อใหม่แก่น้องต่อมาคำว่าตังออกเสียงตามตังตังเป็นการให้ที่แสดงถึงความรักและความเคารพหรือเป็นการให้ในกรณีพิเศษเช่นการให้ของขวัญการให้ของสัมนาคุณต่างๆหรือการแถมสินค้าต่างๆตัวอย่างเช่นกอนตังแมะหมอนกว่าซิงเหยดในอะกอนตังแมะหมอนกว่าซิงเหยดในอะลูกให้ของขวัญวันเกิดนี้แก่แม่ครับหรือว่าแม่ค่ะก็ได้ต่อมามาดูการให้แบบที่3คือคำว่าเบียวคำว่าเบียวเป็นการให้ด้วยความเคารพและสุภาพนิยมใช้กับการให้สิ่งของแก่ผู้อาวุโสตัวอย่างเช่นเจ้าเบียวองค์หมดเต๋อหลีกนำหายหงินคงจำเหมื่อยลำอ่ะเจ้าเบียวองค์หมดเต๋อหลีกนำหายหงินคงจำเหมื่อยลำอ่ะหลานขอมอบหลานมอบปฏิทินปี2015ให้แก่คุณปู่ครับคุณปู่ค่ะต่อมาเรามาดูการใช้โครงสร้างประโยคกลางจุดๆๆกลางจุดๆมีความหมายว่ายิ่งจุดๆๆยิ่งจุดๆๆนะฮะใช้สำหรับเชื่อมเหตุการณ์2เหตุการณ์ที่มีความหมายสัมพันธ์กันในทางที่จะเพิ่มขึ้นตัวอย่างเช่นแอมไหนกลางเหลินกลางซิงแอมไหนกลางเหลินกลางซิงน้องคนนี้ยิ่งโตก็ยิ่งน่ารักซิงแปลว่าน่ารักต่อมามาดูอีกตัวอย่างแองหลามเวียกกางแยงกางโต๊ดแองหลามเวียกกางแยงกางโต๊ดพี่ทำงานยิ่งเร็วดีจิกางอันกางแบวจิกางอันกางแบวพี่ยิ่งกิน

0: ยิ่งอ้วนต่อมาเป็นเรื่องของการใช้คำสันธานซอจุดๆมาหรือว่าเนนก็ได้แล้วก็จุดๆไปใช้เชื่อมประโยคเหตุและผลโดยคำว่าซอจะวางขึ้นต้นประโยคเพื่อบอกถึงสาเหตุส่วนหลังคำว่ามาหรือคำว่าเนนจะบอกถึงผลนั่นเองมาดูตัวอย่างแรกกันซอแอมเซยหมวนมาแอมเดนเลิฟคงกิบซอแอมเซยหมวนมาแอมเดนเลิฟคงกิบเนื่องจากน้องตื่นสายทำให้น้องจึงมาถึงห้องเรียนไม่ทันซอแองคงดีดอนแมมาแมฝ่ายบัตตักซีเวซอแองคงดีดอนแมมาแมฝ่ายบัตตักซีเวเนื่องจากพี่ไม่ไปรับแม่ทำให้แม่ต้องเรียกแท็กซี่กลับมาซอเจยซัดหนองเนนแองเอ๋ยคงดีจางหวายซอเจยซัดหนองเนนแองเอ๋ยคงดีจางหวายเนื่องจากอากาศร้อนมากทำให้พี่เขาไม่ออกไปข้างนอกนอกจากนี้คำว่าซอยังสามารถใช้เป็นคำบุพบทที่มีความหมายว่าโดยได้อีกด้วยตัวอย่างเช่นแนมเหนืองไหนซอแมลามแนมเหนืองไหนซอแมลามแหนมเนืองนี้ทำโดยแม่ก็คือแม่เป็นคนทำโอโตไหนซอหยดบานสานสวดโอโตไหนซอหยดบานสานสวดรถยนต์คันนี้ผลิตโดยญี่ปุ่นเกวียนแซกไหนซอโตยเวียดเกวียนแซกไหนซอโตยเวียดหนังสือเล่มนี้เขียนโดยฉันหรือหมายความว่าฉันเขียนหนังสือเล่มนี้เองต่อมามาดูการใช้คำว่าก่อและคำว่าก่อนคำว่าก่อมีความหมายว่ามีใช้เมื่อผู้พูดต้องการพูดว่าเรามีสิ่งนั้นๆตัวอย่างเช่นโตยก่อนำจำหยินดงโตยก่อนำจำหยินดงฉันมีเงิน 500,000 ดงโตยก่อหายกายไหมติ๋งโตยก่อหายกายไหมติ๋งฉันมีคอมพิวเตอร์2เครื่องนั่นเองซาดิ่งโตยก่อบาเหนื่อยซาดิ่งโตยก่อบาเหนื่อยครอบครัวฉันมีบาเหนื่อยมี3คนคำว่าก่อนมีความหมายว่าเหลือใช้เมื่อผู้พูดต้องการพูดว่าเหลือสิ่งนั้นๆอยู่เท่าไหร่หลังจากที่ได้ทำกระทำสิ่งนั้นๆไปแล้วตัวอย่างเช่นเออหย่าก่อนโดอันสี่คงเออหย่าก่อนโดอันสี่คงที่บ้านเหลือของกินอะไรไหมหย่าแองก่อนโกกาคงหย่าแองก่อนโกกาคงที่บ้านพี่เหลือโกกาก็คือน้ำโค้กไหมคราวนี้เรามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งมีคำว่าก่อและคำว่าก่อนร่วมกันอยู่แองนามก่อหมดจำบาทแองเอ๋ยมัวหมดบาทหูเตียวนำเมยบาทแองเอ๋ยก่อนนำเมยบาทมีความหมายว่ายังไงพี่นามก่อก็คือพี่นามมีเงิน100บาทพี่เขาซื้อก๋วยเตี๋ยว1ชามราคา50บาทพี่เขาก่อนก็คือพี่เขาเหลือเงินอีก50บาทเรื่องสุดท้ายของวันนี้คือเรื่องการใช้คำว่าตุยออกเสียงตามตุยถ้าออกเสียงไม่ได้ก็ออกตะวีแล้วมารวมกันก็จะเป็นตุยนะฮะมีความหมายว่าแล้วแต่เช่นจิหมวนเอ่อฟองหนาวจิหมวนเอ่อฟองหนาวพี่อยากอยู่ห้องไหนตุยแอมจิเอ่อฟองหนาวกุ๋งเดือกตุยแอมจิเอ่อฟองหนาวกุ๋งเดือกแปลว่าอะไรแล้วแต่น้องพี่อยู่ห้องไหนก็ได้บานหมวนอันสี่เอ่อห่างในก่อรัดเหนียวหมอนอันงอนเดยบานหมวนอันสี่เอ่อห่างในก่อรัดเหนียวหมอนอันงอนเดยแปลว่าเพื่อนต้องการกินอะไรที่ร้านนี้มีอาหารอร่อยหลายอย่างเลยนะมิงอันสี่กุ๋งเดือกตุยบานมิงอันสี่กุ๋งเดือกตุยบานแปลว่าอะไรเรากินอะไรก็ได้แล้วแต่เพื่อนทีนี้ไปพักที่โรงแรมเราก็สามารถสื่อสารกันได้ไปแล้วมันฝึกฝนกันบ่อยๆแล้วก็หาโอกาสใช้จริงกันเยอะๆนะครับ
1: ก่อสี่เดตัวซุปคงอ่ะ
2: ตัวหมวนเทวฟอง
1: จีหมวนเทวฟองไวนาว
2: จอตัวเทวหมดฟองหางซาง
1: จีแสงหงีเหมยเดมอ่ะ
2: ไฮเดมถีสาเบาเยียว
1: หมดเดมบาเมลัมโดลาก่อนไฮเดมใบเมยโดลาอ่ะ
2: โตยซินจาบังแถตินสูงแย
1: เวิงอ่ะ

0: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวค่ะเวียดนามมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่งซึ่งหนึ่งในนั้นคือสถานที่ที่ได้ชื่อว่ามนต์เสน่ห์ในม่านหมอกจะคืออะไรไปถามอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: อาจารย์คะมนต์เสน่ห์ในม่านหมอกที่พูดถึงคือเมืองซาปาอยากรู้ว่าเมืองซาปาอยู่ส่วนไหนของเวียดนามคะ
1: ครับเมืองซาปานะฮะอยู่ในจังหวัดเหล่ากายของประเทศเวียดนามนะครับอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศนะฮะห่างจากจังหวัดเหล่ากายประมาณ38กิโลเมตรและห่างจากกรุงฮานอยประมาณ380นะฮะซึ่งพื้นที่ของจังหวัดเหล่ากายเนี่ยติดกับมณฑลยูนานของประเทศจีนเลยนะครับก็คือเป็นเมืองที่อยู่บนเขา
0: ค่ะอย่างนี้อากาศก็น่าจะดีใช่ไหมคะอาจารย
1: ์อากาศดีครับอุณหภูมิเฉลี่ย 15-16 องศาต่อปี
0: คือนะฮะทั้งปีเลยใช่ไหมคะ
1: เฉลี่ยนะครับเฉลี่ยซึ่งถ้าหน้าร้อนก็จะประมาณสักไม่ถึง30
0: ก็กำลังดี
1: ก็กำลังดีแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยบางปีติดลบก็มีนะครับดังนั้นซาปาเป็นเมืองหนึ่งของเวียดนามที่มีหิมะตกนะครับในบางปี
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนหน้านี้ซาปาหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักแต่ตอนนี้เริ่มเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วเพราะอะไรคะอาจารย
1: ์ครับ อย่างแรกเลยนะฮะก็คือคนเวียดนามเนี่ยเริ่มเข้าไปอาศัยอยู่นะครับเริ่มแรกเลยนะฮะซาปาเนี่ยเป็นที่อยู่ของชนกลุ่มน้อยก่อนนะฮะก็คือชนเผ่าต่างๆนะฮะซึ่งคนไทยรู้จักซาปาก็คือเป็นเมืองที่สวยอยู่บนเขามีนาขั้นบันไดนะฮะแล้วก็อากาศดีตลอดปีและที่สำคัญก็คือมีชื่อเสียงในเมืองไทยคือมีหิมะตกนะฮะคนไทยอยากเจอหิมะก็ไปใกล้ๆนี่แหละไปซาปาไปประเทศเวียดนามแล้วก็จะเห็นแล้วนะครับนอกจากนั้นที่โดดเด่นก็คือรถไฟจากฮานอยไปซาปาเป็นรถไฟที่คุณภาพดีมากสะอาดสะอ้านแล้วก็หรูหรานะครับก็นักท่องเที่ยวชาวไทยก็นิยมนั่งรถไฟไปจากฮานอยไปถึงซาปาเลย
0: ก็ถือว่าเดินทางง่ายใช่ไหมคะอย่างนี้เห็นว่าเป็นเขาอากาศดีด้วยจะคล้ายเชียงใหม่เชียงรายบ้านเราหรือเปล่าคะ
1: คล้ายเลยครับแต่ว่าอากาศจะถือว่าอากาศดี
0: กว่า
1: เย็นกว่าตลอดปีนะฮะดังนั้นเราจะพบว่าโรงแรมอยู่ที่ประเทศเวียดนามจะไม่มีโรงแรมไหนที่มีแอร
0: ์ไม่มีเลย
1: ไม่มีแอร์นะคร
0: ับ
1: มีแต่ฮีเตอร์นะฮะเพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีแล้วที่บอกว่าเป็นเมืองแห่งม่านหมอกเนี่ยก็คือถ้าเราไปช่วงหน้าหนาวนะครับเวลาเราออกมาตอนค่ำเนี่ยเราจะเห็นหมอกทั้งเมืองเลยเราจะมองไม่เห็นทางเลยนะฮะก็คือบรรยากาศดีมาก
0: คือสวยเหมือนอยู่ในม่านหมอกตลอดเวลาใช่ไหมคะ
1: นะครับและที่สำคัญเนี่ยก็คือซาปาเนี่ยเป็นเมืองฮันนีมูนอันดับ2ของประเทศเวียดนามคือคนเวียดนามนิยมไปถ้าสมมติอาจจะแต่งงานก็ต้องไปที่นี่แหละใช
0: ่อ๋อค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเราไปเมืองซาปามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไหนคะที่ควรไปคะอาจารย์
1: ครับอย่างสมมติอย่างแรกเลยที่แนะนำก็คือสวนหำส่งนะฮะหรือว่าภูเขาเนี่ยก็คือมันจะเป็นสวนใหญ่เลยนะฮะเราต้องเดินขึ้นเขาไปนะครับพอขึ้นไปถึงข้างบนปุ๊บเราจะมองเห็นวิวทั้งเมืองของซาปาได้เลย
0: ค่ะ
1: นะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักคนต้องไป
0: ต้องไปเลย
1: ต้องไปนะครับนอกจากนั้น อีกกิจกรรมหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนิยมไปนะครับเวลาไปซาปาก็คือไปเดินชมหมู่บ้านชาวเขาต่าง
0: ๆค่ะ
1: นะครับเช่นหมู่บ้านการ์ดการ์ดนะฮะ
0: คนไทยชื่อน่ารัก
1: คนไทยเรียกว่าแคทแคทนะฮะ CAT
0: เพราะอะไรคะอาจารย์
1: อ๋อเพราะว่าไม่ภาษาเวียดนามอ่านว่าการ์ดการ์ด
0: แต่
1: คนไทยเห็นออกเสียงว่าแคทแคทอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหมู่บ้านของชาวม้งนะฮะก็จะไปเดินดูวิถีชีวิตนะครับกิจกรรมหรือว่าการดำเนินชีวิตต่างๆของชาวม้งซึ่งเดินไปตลอดทางเนี่ยอากาศก็จะดีตลอด
0: ค่ะคือชาวม้งยังคงใช้ชีวิต
1: ยังคงใช้ชีวิตอ
0: ยู่ที่นั่น
1: ใช่แล้วเขาก็เปิดให้นักเที่ยวต่างชาติเนี่ยได้เดินได้สัมผัสนะครับกับวิถีชีวิตของเขา
0: ค่ะ
1: นะครับนอกนั้นก็จะมีน้ำตกนะฮะทักบากหรือว่าน้ำตกซิลเวอร์ก็เป็นน้ำตกที่สูงพอสมควรนะฮะอยู่ริมถนนเลยนะครับความสูงประมาณ200เมตรก็เป็นน้ำตกที่สวยนอกจากนั้นเราก็สามารถเดินเล่นในเมืองซาปาได้ก็จะอากาศดีนะครับมีชาวเขาเอาของมาขายนะฮะหรือถ้าอยากได้วิวสวยๆก็ขับรถออกไปนอกเมืองก็จะมีวิวแบบภูเขาที่ถือว่าอลังการมากภาพเหมือนอยู่ยุโรปเลย
0: โอ้จริงเหรอคะ
1: ใช่ครับซาปาสวยมากนะฮะคนไทยชอบมาก
0: ค่ะอย่างนี้ถือว่าเป็นเมืองใหญ่หรือว่าเมืองเล็กคะของเวียดนาม
1: เป็นเมืองเล็กฮะ
0: เป็นเมืองเล็ก
1: เป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับ
0: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าถ้าสมมติว่าหงอยากไปเวียดนามอยากไปเมืองซาปาเลยต้องเดินทางไปยังไงบ้างคะ
1: ซื้อตั๋วรถไฟแล้วก็นั่งจากฮานอยไปที่ซาปาโดยปกติรถไฟเนี่ย เป็นคุณภาพดีเหมือนที่ผมบอกแล้วนะครับก็คือจะออกจากฮานอยประมาณ3ทุ่มแล้วจะถึงซาปาประมาณตี5ใช้เวลาเดินทางประมาณ8ชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็นั่งรถตู้ต่อจากก็คือนั่งจากจังหวัดเหล่ากายเนี่ยไปที่ซาปาประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงแล้ว
0: ซึ่งก็ถือว่าสะดวกสบาย
1: สะดวกสบายแล้วก็บรรยากาศดีวิวทัศน์สวยงาม
0: ครับค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่ได้คุยกันไปนะคะซาปา

ถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิตเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ศัพท์ใหม่ๆในเรื่องของโรงแรมที่พักกันไปเยอะพอสมควรคราวหน้าถ้ามีโอกาสไปเวียดนามเราก็จะได้คุยกับพนักงานโรงแรมได้อย่างสบายๆโดยไม่ต้องง้อภาษาอังกฤษอีกต่อไปละค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะภาษาเวียดนามก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนเช่นกันค่ะยิ่งฝึกบ่อยๆก็จะยิ่งชำนาญนะคะคราวหน้ารายการสวัสดีเวียดนามจะมีเรื่องราวดีๆอะไรมานำเสนอก็ต้องคอยชมกันนะคะรับรองว่าน่าสนใจไม่แพ้ตอนอื่นๆแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของหงและอาจารย์พิสิทธิ์แล้วต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: ดึงกะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั่นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูปบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูปบอกว่าให้พวกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูปบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: ฮะห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เอ๋เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขู่วิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปหยกๆลืมซะแล้วไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณมากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
3: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
4: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ
3: เนี่ยเหรอห้องแห่งวิญญาณ
2: ใหญ่จังเลยว้าว
8: เสียงใครอะโวยวายอ้าวมากันแล้วเหรอนักเดินทางทั้งสี่
5: อยู่แล้วเหรอขอรับว่าพวกเราจะมา
8: ก็ข้ารับรู้ข้อมูลร่วมกับผัสสะอายตนะอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่รู้ล่ะและพวกเขาก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
8: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
5: เอ๋หมู่แห่งวิญญาณ6
8: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตะวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานะวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายะวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
5: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
8: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
5: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
8: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
7: อย่างนี้เอง
8: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
2: เย้ข้าอยากเล่นเกมข้าอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มท้อง
2: แน่นอนก็ข้าชอบเล่นนี่นา
8: ข้า าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
2: ข้าเอง
8: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
2: ได้เลยได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
8: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได
3: ้รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยายเจ้าหมอนทอง
8: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดรนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
9: ้เย้การมองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
5: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
8: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
2: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
8: อย่าโกงนะอย่าโกงนะอย่าแอบดูนะเอาละเริ่มได้
2: ฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
8: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
9: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข

0: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
1: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าแวะย่าย ขอกลิ่นนี้กลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
2: ลิ่นผู้ชายนี่จำแม่นชนะ
1: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
0: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
1: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
2: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้ๆๆๆๆๆๆฮ
1: ะเกมจบแล้วเหรอโอ๊ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
2: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะพอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่ที่รูปเก่าแล้ว
2: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่ละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
1: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
2: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
3: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
2: นั่นละคือการที่วิญญาณรับรู้แล้วทำให้เกิดทุกขเวทนา
1: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
0: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
1: ว้าวหล่อจัง
2: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้านซิด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

ชุมชนคุณธรรมบ้านโคกเมืองเราน้อมนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานตนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข9ดีคำพีสร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน9โมง9นาที9ดี99ข้อ

0: ินนี่มันน่ากลัวนะตาหนูได้ยินว่าคนใกล้ๆหมู่บ้านเราอ่ะติดตั้งหลายคนแน
1: ่พวกเข้าก็อย่าประมาทกาดอย่าตก
0: ตาย่านติดบ
1: ่ย่านคือกันถ้าติดเขาก็รักษาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะก็ต้องระมัดระวังทุกผู้ทุกคนเพราะว่าติดมาแล้วเสียเวลาทำมาหากินเสียหอดเงินทอง
0: ย่ำได้โควิดสิเบิดเนาะอยากไปโรงเรียนอยากพ่อมูเวลาเบิ่งข่าวในทีวีสงสารคนดีหน้าตาดีเนาะที่บ้านเฮาบ่ค่อยมีคนติดหลายเหมือนในข่าว
1: ติดคือกันแต่บ้านเฮานี่ให้ความร่วมมือกับทางส่วนราชการเพิ่นคนทุกคนก็ให้ความสามัคคีให้ความเคารพในกฎระเบียบบ้านเฮาเลยบ่แทบสิบ่มีคนติดเลยมีแต่คนติดไปทางนอกอย่าสิว่าบ้านเฮาบ่ติด

ุมชนบ้านของเมืองของเฮามีนักท่องเที่ยวมากนาหลายตาบ่ว่าสิมาจากต่างประเทศคนไทยก็นํากันก็หลายแหล่งท่องเที่ยวของบ้านเฮานี่ก็บ่ว่าสิเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมเนาะบ่ว่าสิเป็นปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทเมืองตําปราสาทเขาไปบัดกุฏิฤาษีหรือว่าอโลคยสารเป็นโรงพยาบาลสมัยก่อนเลยบาลัยพันปีอุโมงค์ต้นไม้นอกจากไปเที่ยวนําสถานที่ต่างๆแล้วนะครับนักท่องเที่ยวเฮาก็สามารถแวะมาชมมาซื้อสินค้าเฮาก็มีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทําจากฝีมือชาวบ้านเฮานี่

0: บ่ว่าสิเป็นท่อผ้าไหมไล่อัตลักษณ์ของเฮาเลยนะครับก็คือไล่พระกูดท่อเสื้อกกถ้าเป็นเสื้อกกยกไล่เนาะเฮ็ดได้รูปไล่แบบจักสานนี่เฮาก็มีทั้งสานไม้ไผ่พิพิธภัณฑ์ไม้คือสานปฏิกเนาะแล้วก็แม้กระทั่งผ้ามักโค่นบ่หลายพันปีงานฝีมือของชุมชนบ้านของเมืองนี่นะครับมีการรักษาอนุรักษ์สืบสานต่อยอดมรดกทางภูมิปัญญาถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับผลผลิตจึงมีคุณค่าน่าสนใจ
1: ท่อแต่อายุ20
2: ปีอ้าวตลาดจิตติตาเป็นอย่างนึงคือยังเป็นอันปะน้อยแกยังพอเสื้อปลูกพอผ้าไหมอยู่เลย
3: เดี๋ยวนี้เขาเอิ้นว่าตลาดออนไลน์เนาะขายทางตลาดออนไลน์ก็ได้เดี๋ยวนี้เลยมีช่องทางอีกช่องทางนึงป้าหน่อยเพิ่นเลยนั่งขายของได
2: ้แม่นๆหนูยังเห็นไอ้แดงอันไรรถขายกล้วยขายมะม่วงขายฝรั่งขายดีน้ำเดือดตาน
3: ั่นล่ะการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเนาะบ่ว่าสิเป็นเรื่องการท่อผ้าของป้าหน่อยเพิ่นนะเราเพิ่งกับซีนี่เวลาได้ออกแบบพิพิธภัณฑ์เพิ่นเพื่อว่าย่ำโควิดมันซาลงมันเศร้าลงเฮากับซีนี่มีสินค้าไว้ให้กับนักท่องเที่ยวกับผู้ที่เพิ่นมาเที่ยวเพิ่นมาซื้อ
2: จ้า
0: เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวหมู่บ้านเฮาก็มีบ้านเฮาก็มีที่พักเนาะเป็นโฮมสเตย์ให้เขามาได้อยู่มาได้นอนมาได้เศร้ามากินอาหารพื้นเมืองเป็นฝีมือของชาวบ้านพวกเฮานี่แหละช่วงนี้บ่มีนักท่องเที่ยวชาวบ้านเฮาก็ปรับเปลี่ยนมาเลี้ยงบ่ว่าสิเป็นปูนาเลี้ยงหนูเลี้ยงหอยเลี้ยงกบครับเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็เป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนของเฮาอีกบางส่วนนะครับที่ชาวบ้านของเฮานี่ที่ผู้เพิ่นมีปุ่มบรรยงคมหูด้านสมุนไพรเนาะเพิ่นก็หันมาปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักสวนครัวเอาไปขายที่ตลาดครับหลังจากซื้อขายกันแล้วก็แบ่งปันกันกินในชุมชนของเฮา
2: ก็คือสิมีความสุขแท้เนาะเวลาเว้าเรื่องราวของหมู่บ้าน
3: บ้านเฮานี่ถึงสิเป็นบ้านน้อยๆเนาะแต่ก็มีความสุขซ้ําฝาเลยเฮาอยากเป็นคนทะเยอทะยานจะสิอยากมีอยากเป็นเอาน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระเจ้าอยู่หัวของเฮานี่มาใส่มีความพอประมาณมีเหตุมีผลมีอย่างก็แบ่งปันกันกินชุมชนเฮาบ้านเฮาก็สิมีความสุขคือจังคือตาเว้านี่ล่ะ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคยานา เขาเรียกว่าสังคยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแม่จากไหนร้องมาอยู่การสังฆทานในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างล่ะคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎรเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
0: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสามัคคีคือพลังสู้ภัยน้ำท่วมขัง
1: ช่วงนี้มาอัปเดตสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งที่ได้สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามแนวริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะที่เกาะเกร็ดหลังจากที่ปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆมาเป็นเวลา4วันแล้วซึ่งปริมาณน้ำจำนวนมากเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องบริเวณพื้นที่ต้นน้ำแล้วไหลลงสู่แม่น้ำปริมาณมากจนล้นตลิ่งแม่น้ำบวกกับช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงจึงทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนที่เกาะเกร็ดจนได้รับความเสียหายและเจ้าหน้าที่ก็ได้เข้าให้การช่วยเหลือตั้งแต่วันแรกแล้วขณะนี้เหลือเพียงน้ำท่วมขังเท่านั้น BLTV นายเห็นพี่อ้นกับพี่บัสในข่าวไหม
0: เห็นสิเก่งมากเลยเนอะ
1: ฉันอยากไปช่วยพี่อ้นพี่บัสจัง
0: ไปไหมล่ะฉันพาไป
1: ไปสิ
0: งั้นไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
2: เอ้ามาได้ไงเนี่ยทั้งสองคน
0: พวกเรายังมาช่วยพี่อ้นแล้วก็พี่ๆทีมงานที่เกาะเกร็ดนะครับ
1: มีอะไรให้พวกเราพอช่วยได้บอกได้เลยนะครับ
2: งั้นปกป้อง DLTV ใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำให้เรียบร้อยนะจะได้เดินลุยน้ำท่วมขังได้สะดวกขึ้นเวลาที่เราเดินลุยน้ำแบบนี้การใส่ชุดเอี๊ยมกันน้ำก็จะช่วยป้องกันได้หลายเรื่องเลย
0: ปกป้องนายเห็นทางมะพร้าวนั่นไหม
1: เห็นแล้วไม่ต้องห่วงเรื่องแค่นี้ฉันจัดการได้

0: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหม
2: ตะขาบไปโน่นแล้วนายปลอดภัยแล้วปกป้อง
1: นี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเน้อ
0: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
1: โอเคไหมปกป้องเราจะได้ไปสำรวจทางนู้นกันต่อ
0: โอเคครับนี่ก็ผ่านมาอาทิตย์นึงแล้วสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งก็เริ่มดีขึ้นที่ยังเหลืออยู่ก็คือน้ำท่วมขังใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ใช้เชือกจัดทำขอบเขตเพื่อจะได้รู้ว่าบริเวณไหนเป็นเขตอันตรายเป็นแหล่งน้ำบ่อน้ำท่อน้ำหรือว่าห้ามผ่านเพื่อป้องกันอุบัติเหตุกันคนพลัดตกลงไปและถ้าสังเกตดีๆนะจะมีป้ายข้อความหรือป้ายสัญลักษณ์ในการสื่อสารเพื่อความปลอดภัยด้วยนะ
2: สถานการณ์ดีขึ้นแต่ก็ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ก็เพราะว่าทางตอนบนของแม่น้ำเจ้าพระยายังมีฝนตกหนักต่อเนื่องอยู่ทำให้ปริมาณน้ำสะสมมีปริมาณมากเกินกว่าความสามารถของระบบระบายน้ำที่จะระบายน้ำได้ทันจึงทำให้เกิดน้ำท่วมขังแถมตอนนี้น้ำทะเลยังหนุนสูงต่อเนื่องน้ำก็เลยระบายช้าขึ้นไปอีก
1: ถือว่ายังดีที่เขาได้ประกาศเตือนภัยไปก่อนหน้านี้แล้วชาวบ้านก็เลยเตรียมรับมือได้ทันความเสียหายจึงไม่รุนแรงแถมที่เกาะเกร็ดเนี่ยเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์แล้วด้วยนะทำให้การดำรงชีวิตในสังคมของคนทุกกลุ่มที่นี่สะดวกสบายมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเดินทางจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างราบรื่นและปลอดภัยยังไงล่ะโดยเฉพาะคนพิการน่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เดี๋ยวเราไปที่ศูนย์อำนวยการกลางของที่นี่กันก่อนนะทุกคน
0: ดีนะที่ศูนย์อำนวยการกลางที่นี่อยู่บนพื้นที่สูงน้ำท่วมขังก็เลยท่วมไม่ถึง
2: จากข้อมูลที่ DLTV ศึกษามาเกาะเกร็ดเป็นพื้นที่ที่ถูกรายล้อมไปด้วยน้ำจึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดภัยทางน้ำได้ง่ายเขาเลยมีการวางผังเมืองที่ดี
1: ถูกต้องอย่างที่ DLTV บอกมาเลย
3: เอออ
1: ้าวนี่เด็กๆนี่พี่นันอาสาสมัครสุดหล่อของเราพี่นันเขามีบ้านอยู่ที่นี่ด้วย
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเด็ก
1: ๆเด็กๆถามพี่นันเอาเองเลยสิว่าที่นี่เขามีจุดไหนบ้างที่เขาปรับให้เป็นอารยสถาปัตย์เนอะ
4: ตรงไหนบ้างครับ
5: ก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยนะว่าตั้งแต่ที่นี่กลายเป็นชุมชนอารยสถาปัตย์พี่เนี่ยใช้ชีวิตได้อิสระสะดวกแล้วก็ปลอดภัยมากเลยนะตั้งแต่บนฝั่งจนกระทั่งข้ามไปเกาะเกร็ดเขาปรับปรุงตั้งแต่ที่จอดรถคนพิการและจุดลงรถเมย์มีทางม้าลายสีขาวล้อมกรอบสีฟ้าเฉพาะให้คนพิการเดินและเข็นวีลแชร์ข้ามถนนมีป้ายบอกทางที่เห็นชัดเจนมีทางลาดขึ้นลงตามจุดต่างๆจุดขึ้นลงโป๊ะและเรือก็มีทางลาดที่มีแผ่นเหล็กหย่อนวางเทียบหัวเรือปรับปรุงทางเดินรอบเกาะเกร็ดและห้องน้ำสำหรับผู้พิการก็มีให้ใช้สะดวกสบายเลยล่ะยังมีอีกเยอะเลยนะไว้ถ้าไม่มีน้ำท่วมขังเข้าสู่สภาวะปกติแล้วมาเที่ยวกันสิที่นี่อาหารและขนมไทยอร่อยมีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งคนไทยและคนไทยเชื้อสายมอญมีความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านเครื่องปั้นดินเผาให้เรียนรู้เพียบเลยไว้พี่จะเป็นไกด์พาเที่ยวเอง
4: จริงๆนะครับ
5: ได้สิมาเลยมากันทุกคนเลยนะ
2: แล้วตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งพี่นันอยู่ที่ไหนกันเหรอครับ
5: ตอนนั้นพี่ก็อยู่ที่บ้านเนี่ยละพอเขาประกาศเตือนภัยพี่ก็รีบสับคัทเอาไฟลงเพื่อตัดกระแสภายในบ้านและก็ไม่เข้าใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆและสายไฟปลั๊กไฟเลยนะปลอดภัยไว้ก่อนนะในกลุ่มไลน์ก็มีการเตือนภัยให้ข้อมูลส่งข่าวสารแจ้งตลอดเลยซึ่งตอนนั้นทางเจ้าหน้าที่และพี่อาสาสมัครก็ต้องทำการอพยพชาวบ้านผู้สูงอายุคนพิการออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดมีอยู่ช่วงหนึ่งที่กระแสไฟฟ้าในพื้นที่ดับเราเลยต้องใช้อุปกรณ์เตือนภัยอย่างไซเรนมือหมุนเพื่อเตือนภัยแทน
0: แล้วนอกจากไซเรนมือหมุนที่ใช้เตือนภัยแล้วมีอุปกรณ์อะไรอีกบ้างเหรอ DLTV
2: รอสักครู่ขอใช้พลังแห่งความคิดก่อนนะนี่ไงเจอแล้วอุปกรณ์อย่างอื่นก็มีพวกการใช้สัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพต่างๆเพื่อช่วยในการเตือนภัยนะ
5: ตอนที่เกิดน้ำล้นตลิ่งนะพี่เองก็ได้เข้าไปช่วยน้องอีกคนในชุมชนออกมาเพราะว่าพี่เองก็เป็นพี่เลี้ยงคอยช่วยเหลือน้องเขาน้องเขากระดูกสันหลังคดต้องนั่งวีลแชร์น่ะดีนะที่มีทางลาดพี่ก็เลยช่วยเหลือน้องเขาได้สะดวกและทันท่วงที
1: ใช่แล้วเรื่องนี้ก็สำคัญเพราะคนพิการควรจะมีคนใกล้ชิดหรือแม้แต่คนในชุมชนเองก็สามารถคอยดูแลให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้แล้วสำหรับพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพควรฝึกการยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นและการเข็นรถอย่างปลอดภัยด้วยนะคนพิการที่เข็นรถด้วยตนเองควรฝึกซ้อมเข็นรถผ่านประตูทางเดินเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้ ส่วนคนพิการทางร่างกายที่อยู่รวมกันแบบหอพักควรจัดระบบคู่เพื่อนช่วยเพื่อนระหว่างคนพิการที่แข็งแรงด้วยตนเองและพอจะช่วยเหลือเพื่อนได้กับคนที่พิการรุนแรงหรือระบบคู่ระหว่างพี่เลี้ยงกับคนพิการที่บกพร่องทางร่างกายเนี่ย
0: แล้วเด็ก

0: สถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาบางคนต้องใช้เก้าอี้รถเข็นแล้วเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังน่ะ
1: แสดงว่าช่วงหลังจากเกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำท่วมขังแล้วพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคอยรับฟังข่าวเพื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือมีการช่วยเหลือจากช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและต้องตรวจสอบความเสียหายและความปลอดภัยของตัวอาคารบ้านเรือนอย่างระบบไฟฟ้าท่อประปาแก๊สรวมถึงสัตว์มีพิษที่อาจเข้ามาอาศัยในอาคารบ้านเรือนช่วยชาวบ้านเก็บทิ้งสิ่งของที่มีราขึ้นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อและจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาดด้วยสิครับ
0: ใช่แล้วข้อมูลเป๊ะมากเลยนะ DLTV ส่วนเรื่องการดูแลคนพิการหลังเกิดภัยเราก็ควรใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายใช้ภาษาท้องถิ่นก็ได้นะอาจจะต้องมีการสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆเรื่องของห้องน้ำห้องท่าก็จัดให้สะดวกปลอดภัยใช้ได้กับคนทุกกลุ่มเพิ่มทางลาดตามจุดเชื่อมต่างระดับถ้าหากมีใครได้รับบาดเจ็บก็ให้การปฐมพยาบาลทันที
2: แล้วเราก็มีการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันด้วยนะอย่างการตั้งไลน์กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารให้ความรู้และเตือนภัยซึ่งถือว่าเป็นช่องทางการสื่อสารที่มีประโยชน์และรวดเร็วมากเลยล่ะอีกเรื่องที่ต้องใส่ใจมากเป็นพิเศษคือเรื่องการดูแลทางด้านจิตใจอย่างตอนนี้บ้านเรือนชาวบ้านที่ได้รับความเสียหายก็มีการลงทะเบียนเพื่อรับการปรับปรุงซ่อมแซมพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็จะได้เข้ามาช่วยเยียวยาดูแลจิตใจใส่ใจรับฟังตลอด24ชั่วโมงเลยแต่ตอนนี้ชาวบ้านก็อพยพไปอยู่อาคารที่ปลอดภัยกันหมดแล้วล่ะ
0: เรียกว่าคอยสร้างความรู้สึกปลอดภัยลดความว้าวุ่นใจพร้อมทั้งสร้างความหวังก้าวข้ามอุปสรรคไปด้วยกันเนอะ
1: มองจากตรงนี้ความเสียหายก็ต้องได้รับการฟื้นฟูอยู่ดีนะครับ
0: ก็คงอย่างนั้นแหละ DLTV แต่อย่างน้อยก่อนเกิดเหตุเราก็เตรียมตัวอย่างดีทั้งติดตามฟังข่าวสารสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและประกาศเตือนภัยของศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
1: แล้วก็ต้องสังเกตธรรมชาติรอบตัวเตรียมยกของมีค่าขึ้นที่สูงเตรียมถุงยังชีพข้าวของเอกสารสำคัญอุปกรณ์ที่จำเป็นเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้มันจะช่วยให้เรารอดได้ครับ
3: และถ้าอย่างกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมรับมือภัยพิบัติยังไงบ้างครับ
0: จำง่ายๆเลยนะเราก็ต้องใช้ภาษาเข้าใจง่ายใช้สัญญาณไฟสัญญาณเสียงสัญญาณรูปภาพใช้วิดีโอในการสื่อสารก็ได้ควรทำป้ายสัญลักษณ์หนีภัยทางออกฉุกเฉินจุดรวมพลในจุดที่เตรียมไว้ในชุมชนและต้องมีการฝึกซ้อมอพยพอย่างสม่ำเสมอเตรียมจัดหารถเข็นวีลแชร์และอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินจัดเตรียมสถานที่สำหรับการอพยพเหมือนอย่างที่นี่ยังไงล่ะอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันบ้านไหนที่มีผู้พิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็ควรจัดข้าวของในบ้านให้เป็นระเบียบไม่เกะกะขวางทางประตูก็ควรมีขนาดกว้างพอที่จะเข็นวีลแชร์ออกไปได้เพื่อ ง่ายต่อการอพยพและการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เราต้องมีสติไม่ประมาทป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงๆสติที่ดีเป็นสิ่งแรกที่จะช่วยให้เราหาทางแก้ไขสถานการณ์ตรงหน้าได้นะ
2: คนที่อยู่ร่วมกันในชุมชนเพื่อนบ้านสังคมก็สำคัญถ้าเราเข้าใจถึงพฤติกรรมของคนพิการที่อาจจะมีปัญหาการแสดงออกและการไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้การอยู่ร่วมกันก็จะราบรื่นแล้วก็ควรมีการนัดหมายและตกลงกันกับบุคคลหน่วยงานสถานที่ระบบและกระบวนการประสานงานที่ชัดเจนในกรณีที่เกิดภัยพิบัติในระดับชุมชนโรงเรียนแค่นี้ก็สามารถตอบสนองความต้องการเร่งด่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพทันเหตุการณ์และปลอดภัยด้วยครับ
0: พวกเรารู้ไหมว่าในหลวงของเราทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปัญหาน้ำท่วมขังในประเทศไทยเป็นอย่างมากทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโครงการแก้มลิงของในหลวงรัชกาลที่9ทั่วประเทศในพื้นที่65จังหวัดตลอดจนบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำ13ทุ่งได้แก่พื้นที่12ทุ่งในภาคกลางตอนล่างและทุ่งบางระกำจังหวัดพิษณุโลกเพื่อใช้เป็นแก้มลิงขนาดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมชะลอน้ำหลากได้ถึง 1,410,000 ล้านไร่และสามารถรองรับน้ำได้ถึง 1,704 ล้านลูกบาศก์เมตรโครงการแก้มลิงไม่เพียงแต่แก้ปัญหาน้ำท่วมขังแต่ยังช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งได้ด้วยเพราะน้ำจืดที่เก็บกักไว้ในแก้มลิงประชาชนสามารถนำน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการอุปโภคบริโภคทำให้คนไทยมีน้ำกินน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปีเลยละ
4: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
0: ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
1: เอาเป็นว่าข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

0: ELTV จะรวบรวมไว้ให้ที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลย
1: และนี่เลยการสื่อสารแบบฉับไวผ่านอุปกรณ์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันเช่น LINE กลุ่ม Facebook ในการสื่อสารการให้ข้อมูลความรู้อย่างนี้ไงไปเด็กๆตอนนี้เขาต้องการขอแรงไปช่วยแจกข้าวกลางวันในศูนย์อพยพกันนะ
2: ได้เลยครับ
3: เลย
2: ไปกันเลย
0: กันเลยกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมขังน้ำล้นตลิ่งต้องตั้งสติแล้วรีบเข้าช่วยเหลือพาอพยพออกจากเขตด้วยความระมัดระวังให้เร็วที่สุดการใช้โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันถือว่าเป็นการสื่อสารที่มีความรวดเร็วและมีประโยชน์มาก

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: Bangkok, a city that embraces its charm in all its dimensions, from culture, food, and street food to lifestyle. No wonder Bangkok is ranked as one of the most attractive cities in the world. Bangkok, the city of angel, the metropolis that never sleeps.
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็น

0: ่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ธรรมชาติของแฮมสเตอร์นะคะเขาจะเป็นสัตว์หากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันจะใช้เวลาในการนอนไปซะส่วนใหญ่นะคะในลำดับแรกนะคะเวลาที่เราจะเลือกเราให้ดูจากที่บริเวณหน้าของเขาเป็นหลักก่อนนะคะบริเวณรอบใบหน้ารอบตาจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกคราบน้ำตานะคะหูจะต้องสะอาดนะคะถัดมาก็จะดูในส่วนของตัวขานะคะดูลำตัวนะคะทุกอย่างจะต้องสะอาดขนไม่มีการพันกันไม่มีรอยยุ่งเหยิงอะไรต่างๆนะคะและส่วนสุดท้ายที่เราควรที่จะต้องดูนะคะก็คือดูที่บริเวณรอบๆก้นนะคะในบริเวณรอบๆก้นของเขาจะต้องมีความสะอาดนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของกรอยที่มีเปียกหรือมีคราบของอุจจาระนั่นแสดงว่าแฮมสเตอร์ตัวนั้นสุขภาพไม่ดีนะคะมีลักษณะของการท้องเสียในการเลี้ยงแฮมสเตอร์นะคะจริงๆแล้วเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่นะคะซึ่งต่างเพศกันซึ่งจะทำให้ลดปัญหาในการเกิดการต่อสู้ซึ่งกันและกันเกิดขึ้นแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือการที่จะมีจำนวนของแฮมสเตอร์เพิ่มจำนวนมากเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์สามารถแพร่กระจายพันธุ์ได้ง่ายมากหากต้องการที่จะเลี้ยงคู่กันจริงๆแล้วเราแนะนำให้พาแฮมสเตอร์ไปพบสัตวแพทย์เพื่อที่จะปรึกษาในเรื่องของการทำหมันสิ่งที่จะต้องมีในกรงเลี้ยงของแฮมสเตอร์นะคะในแรกเรามาดูกันก่อนนะคะในกรณีของกรงที่มีลักษณะขนาดเล็กนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีวัสดุปูรองนะคะวัสดุปูรองเราก็จะสามารถหาได้หลายๆแบบนะคะแบบที่นำมาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็คือเป็นส่วนของตัวขี้เลื่อยหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือเป็นลักษณะของก้านปอเป็นลักษณะของการจำลองในการขุดนะคะของแฮมสเตอร์ได้เช่นกันอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะที่เราควรที่จะต้องมีทิ้งไว้ให้ตลอดเวลาก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารนะคะอาจจะติดเอาไว้ที่กรงนะคะเพื่อที่จะให้แฮมสเตอร์ได้กินส่วนของขวดน้ำนะคะแฮมสเตอร์จะกินน้ำจากขวดดูดเท่านั้นนะคะเราจะไม่แนะนำให้มีการวางถ้วยน้ำให้แฮมสเตอร์กินเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์อาจจะลงไปเล่นลงไปแช่ได้แล้วก็เกิดอุบัติเหตุตามมาอีกอย่างนึงนะคะที่ควรจะต้องมีก็คือเป็นลักษณะของตัวบ้านเนื่องจากเป็นสัตว์ที่เขาหากินในช่วงเวลากลางคืนนะคะกลางวันเขาก็จะต้องมีมุมที่เขาเข้ามาหลบนอนส่วนถัดมานะคะตามธรรมชาติจริงๆแล้วตัวสัตว์กลุ่มพวกนี้จะมีการเดินทางไกลในช่วงของเวลากลางคืนนะคะเราก็จะมีลักษณะของตัววงล้อให้เขาได้จำลองในการเดินทางไกลแล้วก็ลดปัญหาของความเครียดเกิดขึ้นได้ในกรณีของการเลือกวงล้อนะคะเราแนะนำให้เป็นวงล้อพลาสติกเลี่ยงการเลือกวงล้อที่เป็นส่วนของตัวเหล็กเส้นนะคะเนื่องจากแฮมสเตอร์วิ่งแล้วอาจจะทำให้ขาเขาตกลงไปติดในส่วนของตัววงล้อเกิดปัญหาของขาหักตามมาได้ค่ะตำแหน่งในการเลือกวางกรงของแฮมสเตอร์เราควรที่จะเลือกวางในห้องที่อากาศถ่ายเทสะดวกแฮมสเตอร์จะมีความทนทานในส่วนของอากาศเย็นได้มากกว่าอากาศร้อนนะคะเพื่อที่จะลดปัญหาอย่างอื่นตามมาเช่นปัญหาของภาวะลมแดดที่จะเกิดขึ้นตามมาได้แฮมสเตอร์จะอาบทรายเป็นประจำนะคะเพราะฉะนั้นในกรงเลี้ยงที่เราจะต้องใส่เอาไว้ให้ก็คือถาดที่มีการใส่ทรายอาบน้ำของแฮมสเตอร์แฮมสเตอร์ไม่ต้องการการอาบน้ำเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆเพราะฉะนั้นถ้วยทรายที่แฮมสเตอร์อยู่แฮมสเตอร์จะลงไปคลุกบางตัวลงไปนอนนะคะหรือบางตัวเขาก็จะใช้แทนห้องน้ำไปได้เลยค่ะ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ส
2: วัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทเรียนด้วยกิจกรรมที่มีชื่อว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้พูดถึงคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรที่ใฝ่ฝันหรือว่าคุณสมบัติที่ดีนั่นเองควรเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวขอสุ่มนะครับเป็นเลขที่8ครับไม่เป็นไรนะครับต่อไปเลขที่18ครับเลขที่18บอกครูหน่อยครับว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าใจคำว่าผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับเขาคือใครเอ่ยผู้แทนราษฎร
4: เขาคือตัวแทนที่ประชาชนเป็นคนเลือกไปค่ะ
3: เลือกไปทำอะไรเอ่ย
4: เลือกไปทำหน้าที่แทนบริหารแทนค่ะ
3: ไปทำหน้าที่ไปบริหารแทนนะครับเขามีตัวย่อไหมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย
4: สสค่ะ
3: สสนะสสคุณสมบัติควรเป็นแบบไหน
4: ต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีความเป็นผู้นำนึกถึงส่วนรวมค่ะ
3: มีความซื่อสัตย์สุจริตนึกถึง
4: ส่วนรวม
3: ส่วนรวมเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้ขอคนต่อมานะครับเป็นเลขที่24เลขที่24ครับบอกครูหน่อยว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีความซื่อสัตย์ทำไมจึงต้องมีความซื่อสัตย์ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์จะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับ
5: ประเทศก็จะไม่พัฒนาค่ะเกิดความคดโกงค่ะ
3: เปิดเกิดความคดโกงใช่ไหมแล้วก็ประเทศไม่พัฒนาเพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมประเทศไม่พัฒนา
5: เพราะว่ามีผู้นำที่ไม่ซื่อสัตย์ค่ะ
3: มีผู้นำที่ไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมครับนำงบประมาณนำเงินของประเทศไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนละกันนะครับขอเป็นเลขที่26ครับเลขที่26บอกครูหน่อยครับว่าคุณสมบัติที่ดีของผู้แทนราษฎรนะครับน่าจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับขอ1ข้อเท่านั้นที่คิดว่าสำคัญแต่ห้ามซ้ำกับเพื่อนอะไรดีครับ
4: มีความรับผิดชอบ
3: มีความรับผิดชอบทำไมถ้าเขาไม่มีความรับผิดชอบจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติของเรา
4: ทำให้ประเทศชาติไม่มีการพัฒนาค่ะ
3: ทำให้ประเทศชาติไม่มีการพัฒนาขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นการทบทวนนะครับคุณสมบัติที่ดีของผู้แทนราษฎรนะครับสำคัญที่สุดเลยอย่างที่ครูเน้นย้ำนักเรียนไปว่าความซื่อสัตย์ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมถ้าคนใดคนหนึ่งนะครับสสของเราเนี่ยเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถจบปริญญามาไม่รู้กี่ใบแต่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความมีการคดโกงคอร์รัปชันนะครับเขาเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้ามาบริหารประเทศให้มันดีขึ้นใช่ไหมเขาเข้ามาเพื่อเอาเงินเฉยๆใช่ไหมครับดังนั้นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดและตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกใครเป็นส.ส.หรือว่าเป็นตัวแทนของเราไปบริหารประเทศนั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับเรามาพูดคุยกันหน่อยเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนรู้จักไหมครับการปกครองส่วนท้องถิ่นรู้จักมีคนพยักหน้านะครับขอถามเลขที่เดี๋ยวเรามาดูนะครับเลขที่ขออภัยนะครับขอสับหน่อยเลขที่22ครับเลขที่22ครับลองบอกหน่อยว่านักเรียนรู้จักการปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรบ้างลองดูนะครับรู้จักอะไรบ้างเอ่ย
4: อบต.ค
3: ่
4: ะ
3: อบต.นะครับมีอีกไหมนอกจากอบต.แล้ว
4: เทศบาล
3: เทศบาลนะครับมีใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนบ้างมีไหมมีอบต.มีเทศบาลมีคนบอกว่าอบจ.ตอนนี้เราได้3แล้วมีอะไรนะนักเรียนพูดพร้อมกัน1 2 3อบต.เทศบาลอบจ.อบต.ย่อมาจากอะไรเอ่ย
6: องค์การบริหารส่วนตำบล
3: องค์การบริหารส่วนตำบลแล้วอบจ.ล่ะ
6: องค์การ บริหารส่วนจังหว
3: ั
6: ด
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนักเรียนก็มีความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันหน่อยก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือรูปแบบปกติและรูปแบบพิเศษนะครับรูปแบบแรกก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเราเรียกตัวย่อว่าอบจ.เมื่อประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับเขาก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งใช่ไหมครับเลือกใครเอ่ยเราเลือกใครนักเรียนในอบจ.เนี่ยถ้าเรามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์เราจะเลือกใครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นที่สูงสุดเลยในอบจ.มีคนบอกว่านายกเทศมนตรีมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมนอกจากนายกเทศมนตรีแล้วเราอยู่ในอบจ.นะเราพูดถึงอบจ.นะน่าจะเป็นอะไรนายกอะไรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสอบจ.สอบจ.ก็คือสมาชิกสภาอบจ.นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นต้องเลือกนะครับเพราะว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อไปเทศบาลเทศบาลเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายระดับมากมีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครแบ่งตามความใหญ่ของพื้นที่ประชาชนและก็รายได้นะครับเราอยู่ในเทศบาลอะไรนักเรียนโรงเรียนของเราเนี่ยเทศบาลอะไรนะเทศบาลนครอะไรเอ่ยหัวหินใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยหัวหินเนี่ยเป็นเทศบาลอะไรนักเรียนก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นเทศบาลนครเมืองเพราะว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นมีประชาชนเพิ่มขึ้นจึงเปลี่ยนมาเป็นเทศบาลนครนะครับแล้วเทศบาลนครเราจะเลือกใครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นขอสักหนึ่งคนละกันขอเป็นเลขที่12ครับเลขที่12เราคิดว่าน่าจะเป็นใครเอ่ยผู้บริหารท้องถิ่น
7: นายกเทศบาลครับ
3: นายกเทศบาลนะครับมีใครมีคำตอบนอกเหนือจากตีบ้างมีไหมจริงๆแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นว่าอบจ.เราก็เรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นเทศบาลจะมีชื่อเฉพาะของเขานะครับชื่อว่านายกเทศมนตรีนะครับและสทสทนี่ย่อมจากอะไรเอ่ยสเสือเนี่ยย่อมจากอะไรสมาชิกสภาเทศบาลนะครับสุดท้ายน่าจะคืออะไรน่าจะเป็นอะไรสุดท้ายอบต.นะครับอบต.ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเล็กที่สุดนะครับและอยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเลยนะครับเราจะเลือกใครในอบต.เลือกใครเอ่ยผู้บริหารท้องถิ่นของเรานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่านายกอบจนั่นเองแล้วก็เลือกสอบตก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนี่คือรูปแบบปกติทีนี้เรามาดูรูปแบบพิเศษบ้างมีอยู่2ที่ด้วยกันในประเทศไทยที่แรกคือที่ไหนเอ่ยใครทราบบ้างกรุงเทพมหานครครับเราเลือกใครเอ่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยใครคือผู้บริหารท้องถิ่นของกรุงเทพนายกเราเคยได้ยินคำว่านายกกรุงเทพมหานครไหมไม่เคยเราเคยได้ยินใครผู้ว่าใช่ไหมก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดขออภัยครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกสกนะครับกรุงเทพเนี่ยถือได้ว่ามีผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ถ้าในจังหวัดอื่นๆเช่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยมาจากการแต่งตั้งนะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสุดท้ายคือที่ไหนเอ่ยเมืองพัทยานะครับผู้บริหารท้องถิ่นของเมืองพัทยาเราจะต้องเลือกใครเอ่ยไม่ใช่เราจะต้องเลือกนายกนะครับเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการปูความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียนนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นของเราแบ่งออกเป็นการปกครองแบบปกติและพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งครูมีคำถามนะครับนักเรียนทราบชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่หรือไม่นะครับขอสุ่มนะครับเป็นเลขที่1ครับ อ่ะเลขที่1อ่ะยืนขึ้นเราลองดูซิเรารู้จักชื่อนะครับผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ของเราหรือไม่รู้จักไหมครับ
8: รู้จักครับ
3: ชื่ออะไรเอ่ย
8: นายกหน่วยครับ
3: นายกหน่วยนายกหน่วยคือใครเอ่ย
8: คือนายกเทศมนตรีครับ
3: นายกเทศมนตรีของ
8: นครเมืองหัวหินครับ
3: นครเมืองหัวหินนะครับอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่านายกหน่วยแล้วมีคนรู้จักชื่อจริงของท่านไหมครับชื่ออะไรเอ่ยนายกอะไรเอ่ยอนุพรวุฒิกุลใช่ไหมครับก็นักเรียนก็ถือว่ามีความรู้เกี่ยวกับชื่อของผู้บริหารท้องถิ่นในที่ตัวเองอาศัยอยู่นะครับก็ถือว่ามีความรู้นะครับต่อไปวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการเมืองท้องถิ่นนะครับนักเรียนขอถามนักเรียนเลขที่13เลขที่13ครับลองบอกครูหน่อยว่าคำว่านโยบายน่าจะหมายถึงอะไรลองดูนะครับนโยบายหมายถึงอะไรครับตอบได้ไหมนักเรียนตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับลองดูนะครับครูมีตัวเลือกให้นักเรียนนักเรียนสามารถเดินไปหาใครก็ได้ที่คิดว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือเราได้ไปปรึกษาได้เดินไปหาคนนั้นเลยครับลองดูนะว่าเพื่อนจะเดินไปหาใครนะครับถามเพื่อนเราจะอยากได้คำตอบจากเพื่อนถามเพื่อนว่าม
9: นโยบายการเมืองท้องถิ่นคืออะไร
3: สอบถามเพื่อนแล้วลองดูซิว่าเพื่อนจะให้คำปรึกษายังไงนะครับ
7: มีนโยบายการ
3: คุยกับเพื่อนเขาจะต้องเป็น
7: นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจเกี่ยวกับท้องถิ่น
3: สรุปแล้วนโยบายคืออะไรไปหาคำตอบมาแล้วลองดูครับ
9: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและท้อง
3: การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นใช่ไหมขอบคุณมากครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยนักเรียนครับนโยบายคืออะไรคือแนวทางหรือเราจะเรียกว่ามันคือเข็มคือแผนนั่นเองที่ก่อนที่จะมีการนะครับทำงานจริงๆดำรงตำแหน่งจริงๆสมมติเราพูดถึงนายกหน่วยใช่ไหมนายกนพพรใช่ไหมครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครหัวหินใช่ไหมครับก่อนที่จะดำรงตำแหน่งนะครับท่านจะต้องมาแถลงนโยบายนะครับว่าจะทำยังไงดี4ปีที่ได้รับตำแหน่งมานะครับว่าจะพัฒนาตรงไหนนะครับจะทำให้เมืองหัวหินเนี่ยเป็นแบบไหนจะพัฒนาเศรษฐกิจแบบใดนี่คือนโยบายพูดกว้างๆก็คือเป็นแผนนั่นเองแผนที่จะทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถรู้ได้ว่าเมืองหัวหินอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะพัฒนาไปรูปแบบใดนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับนักเรียนเราจะได้วิเคราะห์นะครับนโยบายต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นนะครับด้วยเทคนิคหมวก6ใบนะครับแล้วให้นักเรียนตระหนักถึงการรับรู้ข่าวสารการติดตามข่าวสารการเมืองท้องถิ่นว่ามีประโยชน์กับตนเองอย่างไรนะครับเรามาดูคำถามแรกนะครับในชุมชนของเรามีนโยบายการเมืองท้องถิ่นอะไรบ้างที่นักเรียนคิดว่าดีและควรทำต่อให้นักเรียนนึกภาพดีๆนะอะไรบ้างที่เราคิดว่ามันดีนะครับนโยบายการเมืองเนี่ยแล้วควรทำต่อขออาสาสมัครสักคนหนึ่งแล้วกันลองบอกเล่าครูหน่อยว่าเราจำได้หรือรู้จักนโยบายอะไรบ้างขออาสาสมัครหนึ่งคนครับมีไหมอาสาสมัครมีนะครับเรามาดูนะครับกลุ่มที่หนึ่งเรารู้จักนโยบายอะไรบ้างครับ
10: ยกระดับเรื่องทางด้านสาธารณูปโภคค่ะกับสาธารณูปโภคให้สะดวกสะอาดปลอดภัยและสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะของสาธารณเทศบาลได้อย่าง ทั่วถึงค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร็วสูงและระบบ 5G ค่ะ
3: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยมีใครทราบนโยบายอื่นๆอีกบ้างนะครับแตกต่างจากเพื่อนมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาศึกษานโยบายท้องถิ่นของเรากันนะครับวิธีการหาข้อมูลข่าวสารนะครับนโยบายการเมืองในท้องถิ่นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนักเรียนคิดว่าเราควรจะหาจากไหนดีขอเป็นเลขที่25ครับลองดูซิว่าสมมุติเราอยากจะรู้ว่าท้องถิ่นของเราเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างนะครับมีการพัฒนาไปรูปแบบใดบ้างมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างเราจะไปหาข้อมูลเหล่านี้จากไหนดี
5: หาข่าวสารได้ที่อินเทอร์เน็ตค่ะ
3: อินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราไปหาในอินเทอร์เน็ตแล้วเข้าไปในเว็บไซต์ไหน
5: เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดค่ะ
3: แล้วเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเราคิดว่าน่าจะเป็นเว็บไซต์ในลักษณะแบบใดครับ
5: ลักษณะ Facebook ค่ะ
3: ยังไงเอ่ย Facebook
5: เสิร์ชหาใน Google แล้วก็มันจะมีขึ้นเว็บไซต์ Facebook ค่ะแล้วก็กดเข้าไป
3: นั้นถ้าครูถามว่าถ้าอยากจะหาเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งหรือการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในหัวหินเราจะเข้าไปในเว็บไซต์ไหนลองดูซิลองดูแล้วอยากรู้ว่าเขามีการประชาสัมพันธ์อย่างไรในการเลือกตั้งอานหัวหินแล้วจะเข้าไปในเว็บไซต์ไหนครับ
5: เพจคนหัวหินค่ะ
3: เพจคนหัวหินเพจคนหัวหินเนี่ยมีสมาชิกกี่คนประมาณน่าเชื่อถือไหม
5: น่าเชื่อถือค่ะ
3: น่าเชื่อถือนะครับไม่เป็นไรนั่งลงได้ขอคนต่อไปนะครับ24ครับลองยืนนะครับลองตอบครูหน่อยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเข้าไปใน Facebook แล้วก็ลองหาดูในกลุ่มของท้องถิ่นของตนเองใช่ไหมครับเราจะสืบค้นที่ไหนดี
5: ในเพจเทศบาลหัวหินค
3: ่
5: ะ
3: ในเพจเทศบาลหัวหินเพราะว่าอะไรครับ
5: เพราะว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเพจของหัวหินค
3: ่
5: ะ
3: มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเพจของเขาโดยตรงเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้นักเรียนแล้วในระหว่างที่มีการเลือกตั้งเราอยากรู้ว่าสมมติว่ามีการเลือกตั้ง4 เบอร์ 4หมายเลขเราจะไปหานโยบายของเขาได้ยังไงเราอยากรู้ว่าเบอร์1เขาจะมีนโยบายยังไงเบอร์2มีนโยบายอย่างไรเราจะไปหาจากไหนหาจากไหนดีขอเป็นเลขที่30ครับ30ลองบอกครูหน่อยสิครับว่าเราตอนนั้นเนี่ยขออภัยครับถ้าอย่างนั้นขอเป็นเลขที่19นะครับลองดูนะครับเลขที่19สมมุติว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งแล้วมี4เบอร์หมายเลขมี4หมายเลขเราอยากรู้ว่าแต่ละหมายเลขเนี่ยมีนโยบายอย่างไรจะไปหาข้อมูลจากไหนครับ
11: เข้าไปดูใน
3: เข้าไปดูในไหนดี
11: แพลตฟอร์มต่างๆค่ะหรือว่าดูตามป้าย
3: ดูตามป้ายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมที่เขามีป้ายเลือกตั้งใช่ไหมครับว่าเขามีนโยบายอย่างไรได้ละ1มีอีกไหมในเพจ Facebook ของเขาเนี่ยเขามีไหมแต่ละหมายเลขเนี่ยเขามีข้อมูลของเขาไหมครับ
11: มีค่ะ
3: เราอาจจะไปหาข้อมูลจากตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับข่าวสารท้องถิ่นนะครับสำหรับนโยบายนะครับการเมืองท้องถิ่นเราก็สามารถเซิร์ชข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์ของท้องถิ่นนั้นๆได้เลยตัวอย่างเช่นถ้าครูอยากรู้ว่านโยบายนะครับที่นายกหนุ่ยหรือว่านายกนพพรเนี่ยจะแถลงต่อสภาเทศบาลนะครับหัวหินเราจะต้องเซิร์ชเข้าไปในค้นหาของเว็บไซต์อะไรเอ่ยเว็บไซต์อะไรครับเว็บไซต์เทศบาลหัวหินนั่นเองใช่ไหมครับเหมือนกับแบบนี้เนาะแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์เทศบาลนครหัวหินเราก็จะเจอเลยว่าคำแถลงนโยบายของนายนพพรวุฒิกุลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเมื่อ 4ปีที่แล้วนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหัวหินยังเป็นเทศบาลเมืองอยู่นะครับปัจจุบันนี้เป็นเทศบาลนครหัวหินนะครับวันนี้เราจะได้มาทำกิจกรรมกันนะครับดูท้องถิ่นของเรานะครับกิจกรรมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ6คนนะครับต้องกลุ่มละ6คนเท่านั้นนะครับนักเรียนดังนั้นกลุ่มที่6ครูขอให้นักเรียนนะครับเข้าไปรวมกับกลุ่มอื่นๆเลยนะครับตอนนี้เลยเริ่มเลยครับตอนนี้เราจะสลายกลุ่มนะครับเหลือเพียง5กลุ่มเท่านั้นยกเก้าอี้ไปได้เลยครับสำหรับนะครับกิจกรรมนี้เรามาดูนะครับคำอธิบายของกิจกรรมนี้กันข้อ1แต่ละกลุ่มนะครับจะต้องอ่านคำแถลงนโยบายหัวหินพอสังเขปนะครับเราได้กลุ่มแล้วนะทีนี้ทุกคนหันหน้ามาหาครูประเมิน1ครั้ง2ครั้งอ่านข้อที่1หน่อย
12: แต่ละกลุ่มอ่านคำแถลงนโยบายหัวหินพอสังเขป
3: ไปเอามาจากไหนเราจะต้องไปเอามาจากไหน
12: อ
3: ินเทอร์เน็ตจะต้องไปเซิร์ชในไหนครับเว็บไซต์เทศบาลนครหัวหินนั่นเองใช่ไหมครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถหาข้อมูลนะครับนโยบายท้องถิ่นนะครับนโยบายที่นายกเทศมนตรีนะครับได้แถลงไว้กับท้องถิ่นนั้นๆนะครับก็สามารถเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาได้เลยนะครับข้อที่2นักเรียนเลือกนโยบายที่กลุ่มตนเองสนใจจำนวน1นโยบายนะครับจากนั้นข้อที่3นะครับนักเรียน6คนให้สวมหมวกคนละสีนะครับตอนนี้ทุกคนมีหมวกอยู่ในมือแล้วสวมหมวกได้เลยครับลองดูนะตอนนี้แต่ละกลุ่มจะมีหมวกที่แตกต่างกันไปนะครับข้อที่4เมื่อสวมหมวกแล้วทุกคนฟังโจทย์ครูนะครับข้อที่4โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิพากษ์นโยบายนะครับดังกล่าวให้สอดคล้องกับบทบาทของตนเองตามสีของหมวกที่สวมใส่พร้อมเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนะครับขอถามเลขที่21เลขที่21ทบทวนหน่อยว่าครูให้ทำอะไรลองดูสิครูให้ทำอะไรครับทบทวนลำดับแรกใส่หมวกแล้วใส่หมวกสีแล้วลำดับที่2ทำอะไร
13: ค้นหานโยบายค่ะ
3: ค้นหานโยบาย3ทำอะไรครับ
13: เลือกนโยบายค่ะ
3: เลือกนโยบายพอค้นหานโยบายแล้วเลือกมา1นโยบายแล้วทำอย่างไรต่อ
13: วิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
3: วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวไหมมีเสริมอีกไหมวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร
13: นโยบายดังกล่าวค่ะ
3: นั่นแหละนโยบาย

0: ดังกล่าวยังไงต่อวิพากษ์วิจารณ์นโยบายดังกล่าวยังไงต่อตามอะไรเอ่ย
1: ตามสีหมวกค่ะ
0: ตามสีหมวกใช่มั้ยครับนั่งลงได้ทีนี้ตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้ใช่มั้ยว่าคําถามแต่ละหมวกมีว่ายังไงทีนี้ขอให้นักเรียนแต่ละหมวกสีตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับและคิดไว้เลยว่าหน้าที่ของเราหมวกสีของเราเนี่ยจะต้องทําแบบนี้เท่านั้นจะต้องตอบคําถามแบบนี้เท่านั้นหมวกสีขาวยกมือขึ้นหมวกสีขาวนะหมวกสีขาวมีหน้าที่ในการวิพากษ์เรื่องเน้นข้อมูลนะครับเน้นเรื่องข้อมูลให้ข้อมูลเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวต้องหาอ่านแล้วก็สรุปมาให้ได้ว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นมีนโยบายอะไรบ้างนะครับหมวกสีแดงยกมือหมวกสีแดงยกมือเอามือลงนะครับฟังดีๆนะครับหมวกสีแดงจะต้องวิพากษ์ว่าให้ข้อมูลว่าชอบหรือไม่ชอบนโยบายดังกล่าวเพราะว่าอะไรด้วยนะครับต่อไปหมวกสีเหลืองยกมือครับหมวกสีเหลืองยกมือสูงๆมองไม่เห็นเลยเอามือลงนะครับหมวกสีเหลืองให้ข้อมูลในด้านผลดีที่จะเกิดขึ้นพอเราอ่านนโยบายปุ๊บเราต้องวิพากษ์ว่าจะเกิดผลดีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่านำนโยบายนั้นไปใช้หมวกสีดำหมวกสีดำครับยกมือขึ้นสูงๆหมวกสีดำให้ข้อมูลสิ่งที่ควรระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับว่าถ้าเราใช้นโยบายนี้ไปแน่นอนว่ามีผลดีแล้วต้องหาผลเสียด้วยว่าผลเสียที่เกิดขึ้นข้อควรที่ควรระวังจะต้องเป็นแบบไหนหมวกสีเขียวครับยกมือหมวกสีเขียวเอามือลงนะครับหมวกสีเขียวเป็นข้อมูลนะครับต้องให้ข้อมูลความคิดสร้างสรรค์หาทางเลือกใหม่เพื่อให้นโยบายดังกล่าวพัฒนาขึ้นก็คือคิดเพิ่มเติมคิดเสริมขึ้นมานะครับว่าจะทำยังไงดีให้มันดีมากยิ่งขึ้นมันดีอยู่แล้วเสริมต่อให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับหมวกสีน้ำเงินยกมือครับหมวกสีน้ำเงินนะครับจะต้องทำอย่างไรเอ่ยให้ข้อมูลจัดการงานด้วยระบบและวิธีแบบไหนนโยบายจึงสำเร็จตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองหัวหินจะทำเกี่ยวกับการดูแลทำหมันลิงสมมตินะจะดูแลทำหมันลิงนะครับต้องทำอย่างไรล่ะให้มันเป็นระบบหนึ่งอาจจะต้องตั้งกรรมการใช่ไหมหาตัวแทนในเทศบาลหัวหินนะครับแล้วมาปรึกษามาวางแผนกันว่าจะทำอย่างไรหลังจากนั้นก็มาติดตามผลว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็สรุปผลนี่คือการทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนของหมวกสีน้ำเงินนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นคำถามของเทคนิคหมวก6ใบนะครับดังนั้นเมื่อเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะครับดูท้องถิ่นของเราดังนั้นอย่าลืม1แล้วต้องทำอะไรก่อนเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาต้องทำอะไรครับหาอะไรหานโยบาย2เลือกนโยบาย3วิพากษ์วิจารณ์ตามหมวกสีของเราแล้วก็4ก็เขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตแล้วก็นำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งขอแบบสร้างกำลังใจหน่อยตบมือ1ครั้งแล้วเฮ้หน่อยนะตบมือ2ครั้งแล้วเฮ้หน่อยนะให้กำลังใจตนเองนะครับปรบมือ1ครั้งโอ้เฮ้แบบนี้ไม่ได้เอาใหม่ปรบมือ1ครั้งดีขึ้นมาถ้าปรบมือ2ครั้งต้องเฮ้2ครั้งนะครับปรบมือ2ครั้งพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้ว
0: นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้ครับ

0: าละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ครูก็เดินตรวจนะครับของแต่ละกลุ่มนะครับบางกลุ่มอาจจะยังทำไม่เสร็จนะครับแต่ทุกคนเนี่ยรู้บทบาทหน้าที่ว่าตัวเองเนี่ยจะวิพากษ์อย่างไรนะครับพอสวมใส่หมวกนั้นแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอให้แต่ละกลุ่มนะครับลองออกมานำเสนอนะครับไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับลองออกมาพูดคุยกันก่อนขอเริ่มจากกลุ่มที่1เลยอ่ะกลุ่มที่1ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากลุ่มที่1นั้นนะครับเลือกนโยบายอะไรกันมาอ่ะมาเลยสำหรับนักเรียนคนอื่นนะครับตั้งใจฟังเพื่อนเรามาดูว่าเพื่อนจะนำเสนอและวิพากษ์นโยบายอย่างไรบ้างตอนนี้เรามีครบ6สีหมวก6สีเรียบร้อยแล้วเริ่มได้เลยครับขอเริ่มหมวกสีขาวก่อนเลยนโยบายอะไร
1: นโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับหมวกสีขาวคือเราได้ทำการจัดทำการพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและตั้งจุดและตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกี่ยวกับขยะครับ
0: ก็คือขอสั้นๆหมวกสีขาวทำอะไรทำอะไรหมวกสีขาวข้อเท็จจริงของมันคือ
1: จัดการขยะมูลฝอยครับ
0: จัดการขยะมูลฝอยโดยใช้
1: เทคโนโลยี
0: เทคโนโลยีนี่คือข้อมูลสีขาวนะครับหมวกสีขาวต่อไปหมวกสีแดงชอบหรือไม่ชอบอย่างไร
2: ชอบค่ะเพราะว่าเป็นการแก้ไขเรื่องปัญหาไขโลกค่ะ
0: แล้วหมวกต่อมาหมวกสีดำบ้างเราชอบแล้วเราไม่ชอบบ้างหมวกสีดำครับข้อควรที่ต้องระวังจากการทำนโยบายนี
3: ้คือในช่วงแรกนะครับอาจจะมีคนโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในการกำจัดขยะครับ
0: อาจจะใช้นโยบายสูงในการจัดการขยะใช่ไหมเพราะเราใช้เทคโนโลยีใช่ไหมครับนี่คือข้อควรระวังหรือว่าผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต่อไปสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองผลดีบ้างถ้าเราทำมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
4: จะเกิดให้ชุมชนนะคะน่าอยู่ขึ้นคนในชุมชนไม่เกิดโรคต่างๆที่ทำให้สุขภาพเสียได้ค่ะแล้วก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นทำให้คนในชุมชนมีรายได้ไปจ่ายให้กับครอบครัวได้ค่ะ
0: จากขยะมูลฝอยก็ส่งผลต่อรายได้ต่อการทำงานใช่ไหมครับทีนี้หมวกสีเขียวต่อยอดอย่างไรดีคิดสร้างสรรค์อย่างไรดีให้มันดีมากยิ่งขึ้นมันดีแล้วแหละใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะแล้วทำอย่างไรให้มันดีขึ้นครับ
5: เพิ่มการแก้ปัญหาและอธิบายให้เข้าใจปัญหานี้มากขึ้นครับ
0: ก็คืออธิบายใครเอ่ย
5: ให้ประชาชนเข้าใจ
0: ให้ประชาชนได้เข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับเพื่อสกัดปัญหาจากหมวกสีดำใช่ไหมจากการที่ครูฟังมาก็คือหมวกสีดำบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนโต้แย้งได้เรื่องงบประมาณใช่ไหมครับ
5: ครับ
0: เราก็ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนถูกต้องไหมและสุดท้ายหมวกสีน้ำเงิน
6: นโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นนโยบายระยะยาวเราส่งเสริมให้ทุกคนช่วยร่วมมือกันเก็บขยะและลดขยะในชุมชนครับ
0: การเป็นการคิดแบบเป็นระบบใช่ไหมเราก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมครับแล้วก็จัดทำเป็นระยะเวลาใช้เวลานานใช่ไหมถึงจะเห็นผลได้นี่ก็เป็นแนวตัวอย่างของกลุ่มที่หนึ่งนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับท่านที่ได้ต่อไปขอเป็นกลุ่มที่ห้าละกันกลุ่มที่ห้าออกมาได้เลยครับเราลองดูนะไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเร่งเลยเร่งเวลาเลยนะครับตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะโยบายขอหมวกสีขาวก่อนนะลองดูลองดูหมวกสีขาวครับเราเลือกนโยบายอะไรมา
4: ด้านเศรษฐกิจ
0: ด้านเศรษฐกิจหมวกสีขาวให้ข้อมูลอย่างไรบ้างข้อเท็จจริงนะครับ

0: เราใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพที่เป็นศักยภาพของพื้นที่ค่ะ
1: ก็คือใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจับกับอาชีพในชุมชนใช่ไหมนี่คือหมวกสีขาวข้อมูลของเรามีว่าอย่างนี้แล้วสีแดงหมวกสีแดงชอบหรือไม่ชอบอย่างไรครับ
2: ชอบค่ะเพราะว่ามีการพัฒนาพื้นที่ทำให้เป็นที่รู้จักของหลายๆคนแล้วก็ยังสร้างเศรษฐกิจให้ชาวบ้านเพิ่มด้วยค่ะ
1: สร้างเศรษฐกิจให้ชาวบ้านเพิ่มทีนี้ต่อไปหมวกสีเหลืองล่ะเราจะทำยังไงดีพอเราวางแผนเราทำแล้วผลที่เกิดจะเป็นยังไงหมวกสีเหลืองผลดีของมัน
3: ผลดีของมันก็คือส่งเสริมให้ทุกคนมีงานแล้วก็มีการสร้างรายได้ครับ
1: มีงานทุกคนมีการสร้างรายได้ใช่ไหมครับต่อไปสีเขียวเกิดอะไรขึ้นเราจะเพิ่มเติมอย่างไรจะเสริมอย่างไรดีให้นโยบายดีเนี่ยมันดียิ่งขึ้น
4: จัดตลาดพอเพียงในชุมชนค่ะที่สร้างรายได้ในท้องถิ่นค่ะ
1: เราก็มีการเพิ่มจัดตลาดในชุมชนใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปหาข้อเสียบ้างข้อเสียหรือข้อควรระวังนะครับจากการทำนโยบายนี้
5: ในบางชุมชนที่ไม่ได้รับความสนใจครับจะขาดรายได้จากการท่องเที่ยวครับ
1: แล้วก็อาจจะขาดรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ได้สนใจในนโยบายนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายหมวกสีน้ำเงินเราจะทำยังไงให้นโยบายนี้เป็นระบบแล้วก็ทำได้ออกมาได้ดีนะครับ
6: ประชุมวางแผนและติดตามผลตามขั้นตอนครับ
1: ประชุมวางแผนติดตามผลตามขั้นตอนใช่ไหมครับขอบคุณมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับเท่าที่ได้ทีนี้เราเหลือเวลาเราหมดแล้วตอนนี้แต่ขออีกสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันขอเป็นกลุ่มที่2แล้วกันกลุ่มที่2ลองดูนะครับขอเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับสำหรับคนอื่นเดี๋ยวครูจะไปตรวจนะครับหลังจบชั่วโมงแล้วลองดูนะครับขอหมวกสีขาวก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างให้ข้อมูลข้อเท็จจริงครับแล้วเลือกนโยบายอะไรเอ่ย
7: วัฒนธรรมค่ะ
1: การศึกษาและวัฒนธรรมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไงบ้างครับ
7: ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศค่ะพัฒนาสนามฟุตบอลผู้ฝึกสอนโรงยิมและสถานที่ออกกำลังกายค่ะ
1: ก็คือพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านกีฬาใช่ไหมพัฒนาสนามฟุตบอลพัฒนาผู้ฝึกสอนแล้วหมวกสีแดงชอบหรือไม่ชอบอย่างไรครับ
4: ชอบค่ะเพราะว่าเป็นการทำให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ค่ะ
1: แล้วหมวกสีดำล่ะข้อควรที่ควรต้องระวังถ้าหากว่าใช้นโยบายนี
8: ้อาจจะใช้งบประมาณเกินงบที่ตั้งไว้ครับ
1: อาจจะใช้งบประมาณเยอะใช่ไหมเพราะว่าเรามีการพัฒนาสนามฟุตบอลด้วยใช่ไหมครับต่อไปหมวกสีเหลืองลองคิดดูซิว่าถ้าทำไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้างผลดีนะครับ
4: ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะและห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากต่อไปหมวกสีเขียวเราจะเสริมยังไงดีให้มันดีมากยิ่งขึ้น
4: จัดกิจกรรมประจำเดือนค่ะให้มีการแข่งขันเช่นการแข่งขันฟุตซอลประจำเดือนค่ะ
1: เพราะว่าอะไรเอ่ย
4: เพราะว่าเพื่อใช้สนามให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะ
1: ยอดเยี่ยมมากและสุดท้ายเราจะทำอย่างไรให้มันเป็นระบบนะครับทำยังไงให้นำนโยบายนี้ไปใช้ได้จริงๆหมวกสีน้ำเงินครับ
5: วางแผนในการใช้งบประมาณครับเพราะว่าการทำสนามฟุตบอลอาจจะใช้งบประมาณมากเกินไป
1: นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่2ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกับข้อที่ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอดูท้องถิ่นของเรานะครับจากที่นักเรียนได้เลือกนโยบายมาแล้วก็ได้มาวิพากษ์ตามหมวกสีของเรานะครับได้ฝึกการคิดวิเคราะห์นั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้คำถามสุดท้ายนะครับของวันนี้ประโยชน์ของการที่เราได้ติดตามข่าวสารการเมืองในท้องถิ่นคืออะไรเรารู้ไปทำไมนะครับขอเป็นเลขที่9ครับเลขที่9ลองดูนะครับเรารู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไปทำไมเรารู้นโยบายการเมืองการท้องถิ่นไปทำไมอ่ะ ลองดูซิ
9: จะได้รู้เท่าทันข่าวสารครับ
1: จะรู้แล้วเรารู้แล้วเราทำยังไงต่อ
9: ปรับใช้ครับ
1: ปรับใช้ปรับใช้ยังไงเช่นเหมือนเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่สองเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมีนโยบายที่จะพัฒนาสนามฟุตบอลแล้วก็ให้จัดกิจกรรมเล่นฟุตบอลกันประจำเดือนแล้วมันส่งผลดีกับเรายังไงถ้าเรารู้ข้อมูลนี้แล้ว
9: จะได้ร่วมสนุกด้วยครับแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงครับ
1: จะได้ร่วมมือแล้วก็สนุกแล้วก็ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับจากการร่วมมือของการนำนโยบายของท้องถิ่นไปใช้เนี่ยเราก็ได้เข้ามาทำกิจกรรมนี้ด้วยขอบคุณมากนะครับขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับเลขที่4ครับเลขที่4ลองดูนะประโยชน์ที่เราได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับในท้องถิ่นมันมีประโยชน์อย่างไร
10: มีประโยชน์โดยการที่เราสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ได้และมีเหตุการณ์หรือการก่อสร้างอะไรเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ครับ
1: เราแล้วถ้าสมมุติว่ามีสถานการณ์ก็คือจะมีการเลือกตั้งแล้วเราได้ติดตามข่าวสารว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งนะประโยชน์ของมันมีว่ายังไงถ้าเรารู้ว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งและมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในท้องถิ่น
10: เราสามารถทราบถึงสถานที่และวันเวลาที่การเลือกตั้งได้ครับ
1: เราจะได้รู้วันและสถานที่ใช้สิทธิและหน้าที่ของตนใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะครับของการติดตามข่าวสารนะครับทำให้เราเท่าทันนะครับรู้ว่าข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารท้องถิ่นของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างความเป็นไปในท้องถิ่นของเราแล้วก็เราจะได้รู้ว่าสมมุติว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในท้องถิ่นเช่นไฟดับถนนพังหน้าที่ใครหรือเราจะไปร้องเรียนใครในท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยดูแลสิ่งที่มันพังไปสิ่งที่มันเสียหายไปนะครับก็เราก็ต้องไปหาผู้บริหารท้องถิ่นไปร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับองค์การต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับรู้ทันคอร์รัปชันกับบทบาทของหน่วยงานรัฐนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
11: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
12: ขอ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ค่ะเมื่อเราเอาสุนัขมาเลี้ยงแล้วนะคะเราก็อาจจะเจอพฤติกรรมที่เป็นปัญหาได้เช่นอาจจะกัดแทะของอาจจะอึฉี่ไม่เป็นที่หรือแม้กระทั่งขุดดินที่สนามหญ้าแสนสวยของเราก็ได้ทีนี้แล้วเราจะแก้ได้ยังไงล่ะคะเวลาที่เขาอึฉี่ไม่เป็นที่ปัญหาเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการฝึกเราจะสอนเขาอย่างไรก็คือเวลาที่น้องหมาจะต้องไปทำธุระส่วนตัวเนี่ยเช่นเวลาที่เพิ่งตื่นนอนเพิ่งกินข้าวเสร็จนะคะหรือว่าจะเล่นมาสักพักนึงแล้วเนี่ยแล้วเขาก็

ู้สึกว่าจะต้องแบบว่าไปทำธุระแล้วเราก็พาเขาไปยังบริเวณที่เราต้องการให้เขาขับถ่ายพอเขาทำท่าขับถ่ายเนี่ยเราก็อาจจะออกคำสั่งเช่นฉี่นะอึดนะนะคะพอเขาทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ชมเขาชมเยอะๆเลยบอกว่าเบลเก่งมากเลยเบลฉี่เป็นที่เป็นทางนี่มาถึงปัญหาที่ขุดดินบ้างนะคะสนามหญ้าที่บ้านเป็นรูเลยอาจจะเป็นเพราะว่า1นะคะเขาเบื่อก็ได้2อาจจะมาจากที่ว่าเขาต้องการที่จะซ่อนกระดูกของแพะเล่นของเขาแบบที่3อาจจะเป็นเนื่องจากว่าเป็นสายพันธุ์ที่ถูกพัฒนามาให้ขุดดินยกตัวอย่างเช่นพันธุ์ดัชชุนซึ่งเขาพัฒนามาให้ขุดรูนะคะแล้วก็ลงไปจับไอตัวสัตว์ที่อยู่ในรูออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเจอสนามหญ้าเขาก็ขุดใหญ่เลยแล้วจะแก้ได้อย่างไรเราก็อาจจะหากระบะทรายให้เขาให้เขาสามารถที่จะไปขุดดินขุดทรายที่บริเวณนั้นๆได้เล่นของเล่นหรือซ่อนของเล่นก็ไปซ่อนในกระบะนี้น้องหมาก็จะได้ไปขุดในที่ที่ถูกต้องมาถึงปัญหากัดแทะของบ้างน้องหมาเนี่ยเขากัดแทะของนะคะเหมือนกันกับขุดดินเลยบางตัวทำเนี่ยเพราะว่าเขาเบื่อไม่รู้จะทำอะไรหรือบางตัวเนี่ยกำลังเป็นน้องหมาที่ฟันกำลังขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้สึกอยากจะกัดแทะนู่นแทะนี่อยู่ตลอดเวลาแล้วอะไรก็ตามที่อยู่ที่พื้นเนี่ยบางทีเขาก็เข้าใจว่าอ๋อมันกัดแทะได้ทีนี้เราจะแก้ปัญหานี้ได้ก็ต้องเก็บค่ะเก็บของที่เราไม่ต้องการให้เขาแทะเป็นที่เป็นทางให้น้องหมาไปแทะได้ไม่ถึงหาของเล่นที่เขาเนี่ยสามารถที่จะกัดแทะได้อย่างเหมาะสมนะคะจะเป็นกระดูกแทะเล่นก็ได้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมตามธรรมชาติของสุนัขแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาพฤติกรรมง่ายๆเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะฝึกได้และเมื่อไหร่ที่เราจะต้องพาไปหาคุณหมอค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น. และ

างช่อง BLTV 15เวลา 5:45 นาทีเริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลค่ะสวัสดีคุณครูที่ควบคุมนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกๆคนค่ะค่ะในชีวิตประจำวันของเรานะคะของนักเรียนต้นทางของนักเรียนปลายทางของคุณครูเองและของทุกๆคนน่ะเวลาเราพูดคุยสื่อสารกันในชีวิตประจำวันเราก็จะใช้รูปแบบของประโยคในการสื่อสารใช่ไหมคะค่ะซึ่งในชีวิตประจำวันของเรานอกเหนือจากประโยคชนิดสามัญใช่ไหมคะประเภทสามัญแล้วก็ประโยคสอนที่เราได้เรียนไปแล้วจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะก็จะมีอีกหนึ่งประโยคที่เกิดจากการเอาประโยคซ้อนและประโยคสามัญมารวมกันแล้วก็เป็นประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนั่นเองนะคะก็จะมาเรียนรู้ว่าประโยคนั้นคือประโยคอะไรนะคะกับชั่วโมงประโยครวมในภาษาไทยค่ะค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในชั่วโมงนี้นะคะนักเรียนจะต้องเขียนวิเคราะห์โครงสร้างของประโยครวมได้ถูกต้องนะคะนักเรียนจะต้องเขียนอธิบายลักษณะของประโยครวมได้ถูกต้องนะคะแล้วก็นักเรียนต้นทางเรียนปลายทางจะต้องแต่งประโยครวมได้นะคะแล้วก็เห็นประโยชน์ของการสื่อสารด้วยรูปแบบประโยคที่ถูกต้องนั่นเองค่ะค่ะเรามาเริ่มกันที่กิจกรรมแรกเลยนะคะก็คือกิจกรรมรู้ไหมฉันคือประโยคอะไรก็จะเอาความรู้นำความรู้จากชั่วโมงที่ผ่านมามาพิจารณานะคะว่าประโยคที่คุณครูให้นักเรียนอ่านนั้นเป็นประโยคอะไรนะคะกับกิจกรรมรู้ไหมฉันคือประโยคอะไรพร้อมไหมคะพร้อมแล้วเริ่มที่ประโยคแรกนะคะวีรภาออกแบบเสื้อผ้านักเรียนคิดว่าเป็นประโยคอะไรคะจากชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนประโยคซ้อนใช่ไหมคะแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็เรียนประโยคสามัญไปแล้วใช่ไหมคะนักเรียนเราพิจารณาสิคะว่าประโยควีรภาออกแบบเสื้อผ้านี้เป็นประโยคอะไรเวลาเราวิเคราะห์ประโยคนะคะว่าเป็นประโยคชนิดใดเราสังเกตได้จากกริยาได้ไหมคะประโยคนี้กริยาคือคำว่าออกแบบใช่ไหมคะมีกริยากี่ตัวคะ1ตัวประธานคือวีรภาประธานก็มีเพียงแค่1เดียวใช่ไหมคะมีภาคประธาน1แล้วก็ภาคแสดงที่มีกริยา1ตัวถือได้ว่าเป็นประโยคอะไรคะประโยคสามัญถูกต้องค่ะเก่งมากต่อไปค่ะวีรภาตัดเย็บเสื้อผ้าเองเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคสามัญถูกต้องหรือไม่ถูกต้องค่ะต่อไปนะคะโค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาคนที่บาดเจ็บออกสังเกตได้จากคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคะคำเชื่อมคือคำว่าอะไรคะที่แล้วมีกริยากี่ตัวคะตั้งใจจะเปลี่ยนกับบาดเจ็บใช่ไหมคะแล้วก็มีคำว่าที่เป็นคำเชื่อมประโยคหลักกับประโยคย่อยใช่ไหมคะซึ่งประโยคหลักก็คือโค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาใช่ไหมคะแล้วส่วนประโยคย่อยก็คือที่บาดเจ็บออกนั่นเองใช่ไหมคะแสดงว่าประโยคนี้คือประโยคอะไรคะประโยคซ้อนถูกต้องค่ะเก่งมากต่อไปค่ะภายหลังก็เปลี่ยนใจเป็นประโยคอะไรคะ
3: ประโยค
2: ต่อใช่มั้ยใช่หรือเปล่านักเรียนเราพิจารณาดีๆภายหลังก็เปลี่ยนใจอันนี้มีเพียงแค่ภาคแสดงอย่างเดียวใช่มั้ยคะโดยมีกริยาก็คือคำว่าเปลี่ยนใจใช่มั้ยแล้วถือได้ว่าเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคอะไรคะประโยคสามัญนั่นเองถูกต้องค่ะจากการที่นักเรียนพิจารณานะคะ4ประโยคที่คุณครูนำมาให้นักเรียนพิจารณาว่าเป็นประโยคอะไรนั้นคุณครูอยากจะถามนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางว่าเราสามารถนำประโยคที่1รวมกับประโยคที่2และประโยคที่3รวมกับประโยคที่4ได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าได้มั้ยคะ
3: ได
2: ้ได้มั้ยได้เราลองมาพิจารณานะคะ ช่นประโยคแรกที่ครูถามนักเรียนเมื่อสักครู่ประโยคที่ว่าวีรภาออกแบบเสื้อผ้าใช่ไหมคะประโยคที่หนึ่งเป็นประโยคสามัญแล้วก็ประโยคที่สองวีรภาตัดเย็บเสื้อผ้าเองก็เป็นประโยคสามัญคุณครูถามนักเรียนว่าสามารถเอาประโยคที่หนึ่งกับประโยคที่สองมารวมกันได้ไหมรวมกันได้แล้วถ้ารวมกันได้แล้วนักเรียนคิดว่าจะเป็นประโยคที่อะไรเดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนในการตอบนะคะทรีวัฒน์ค่ะทรีวัฒน์ลองบอกผลของการเอาประโยคที่1กับประโยคที่2รวมกันสิคะว่าได้ประโยคอะไร
4: วีรภาออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเองครับ
2: วีรภาออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเองโดยมีคำว่าอะไรคะเป็นคำเชื่อม2ประโยคนี้ให้มาเป็นประโยคเดียวกัน
4: และครับ
2: ค่ะเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะทรีวัฒน์ค่ะเมื่อเอา2ประโยคนี้มารวมกันนะคะจะละประธานนะคะเพราะว่าเป็นคนเดียวกันในการทํา2สิ่งใช่มั้ยคะก็คือวีรภาออกแบบแล้วก็ตัดเย็บเสื้อผ้าด้วยเมื่อเอามารวมกันแล้วก็ละประธานโดยใช้คําเชื่อมคือคําว่าและเชื่อมประโยคสามัญกับประโยคสามัญนี้เข้าด้วยกันลักษณะนี้แหละเรียกว่าประโยคอะไรคะประโยครวมเอา2ประโยคมารวมกันเกิดจากประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญนะคะต่อไปประโยคที่3กับประโยคที่4ใช่มั้ยคะประโยคที่3โค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาคนที่บาดเจ็บออกประโยคนี้เป็นประโยคสอนใช่มั้ยคะแล้วก็อีกประโยคนึงก็คือประโยคที่4ภายหลังก็เปลี่ยนใจเป็นประโยคสามัญถามว่าประโยคสอนกับประโยคสามัญสามารถเอามารวมกันได้ไหมคะนักเรียนคิดว่าานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางรอพิจารณานะว่าประโยคที่3กับประโยคที่4นี้สามารถเอามารวมกันได้ไหมแล้วถ้ารวมกันได้จะได้ประโยคที่ว่าอะไรได้ไหมคะได้ไหมคะสลาวุธได้ไหมไหนลองตอบในความคิดของสราวุธสิคะว่าถ้าเอาประโยคที่3กับประโยคที่4มารวมกันจะได้ประโยคอะไรคะ
5: โค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาคนที่บาดเจ็บออกภายหลังก็เปลี่ยนใจครับ
2: เอามารวมกันเลยโดยที่ไม่มีคำเชื่อมถ้ามีคำเชื่อมจะใช้คำว่าอะไรคะ
5: แต่ครับ
2: ไหนลองรวมประโยคอีก1ครั้งค่ะ
5: โค้ชตั้งใจจะเปลี่ยนนักกีฬาคนที่บาดเจ็บออกแต่ภายหลังก็เปลี่ยนใจครับ
2: แสดงว่าสามารถเอามารวมกันได้ไหมคะสามารถเอามารวมกันได้โดยใช้คำว่าแต่เป็นคำเชื่อมใช่ไหมคะคำว่าแต่คำว่าและอันนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นคำเชื่อมที่เชื่อมระหว่างประโยค2ประโยคมารวมกันนั่นเองนะคะที่เกิดจากประโยคสอนกับประโยคสามัญมารวมกันนะคะอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นประโยครวมนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้มาเรียนรู้ถึงประโยครวมแต่ก่อนจะเรียนรู้ประโยครวมว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรอีกบ้างนั้นเรามาร่วมกิจกรรมฝึกจำแนกแยกประโยคแบบที่คุณครูให้นักเรียนร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่นะคะโดยให้นักเรียนจับคู่2คนนะคะให้นักเรียนแต่ละคู่แยกประโยคจากประโยคที่คุณครูกำหนดให้นะคะลงใบกิจกรรมเรื่องฝึกจำแนกแยกประโยคนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะขอตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลของการแยกประโยคนะคะโดยจะมีให้นักเรียนฝึกแยกประโยคนะคะคุณครูจะมีประโยคให้แล้วให้นักเรียน

รียนแยกออกมานะคะว่าได้ประโยคอะไรบ้างนะคะมีด้วยกันทั้งหมด5ประโยคนะคะแล้วก็มีคำเชื่อมคำว่าอะไรนะคะใบกิจกรรมฝึกจำแนกแยกประโยคนะคะมีประโยคอะไรบ้างนะคะประโยคที่1ทุกคนควรมีความรับผิดชอบและฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนประโยคที่2ฉันทำการบ้านเสร็จแล้วจึงล้มตัวลงนอนประโยคที่3นะคะเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนาและเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชในนาแล้วก็ประโยคต่อไปนะคะหลังคาที่รั่วนั้นซ่อมแล้วแต่น้ำฝนก็ยังซึมลงมาได้ให้เวลานักเรียนนะคะร่วมการฝึกจำแนกแยกประโยคลองแยกประโยคที่คุณครูให้มา

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกับกิจกรรมฝึกจำแนกแยกประโยคคุณครูก็จะมีประโยครวมมาให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะลองจำแนกแยกนะคะว่าประโยครวมที่คุณครูหยิบยกมาให้นั้นแยกได้เป็นประโยคอะไรกับอะไรมารวมกันแล้วมีคำเชื่อมคำว่าอะไรเชื่อม2ประโยคนั้นนะคะเข้ารวมด้วยกันนั่นเองค่ะกิจกรรมต่อไปเราจะมานำเสนอใบกิจกรรมนะคะเดี๋ยวเราร่วมกันเฉลยไปพร้อมๆกันเลยดีไหมดีไหมคะดีเลยนะคะนำเสนอร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องก็ให้นักเรียนแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะคะเรามาร่วมกันฝึกจำแนกแยกประโยคที่1กันก่อนเลยนะคะประโยคแรกนะคะทุกคนควรมีความรับผิดชอบและฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนประโยคนี้เป็นประโยครวมเกิดจากประโยคอะไรรวมกับประโยคอะไรคะประโยคที่1เกิดจากประโยคที่1รวมคือประโยคอะไรคะทุกคนควรมีความรับผิดชอบถูกต้องค่ะกับอีกประโยคนึงคือขอเสียงดังๆหน่อยค่ะ
1: ฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตน
0: ฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนหรือทุกคนควรฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเอาประโยค2ประโยคนี้มารวมกันแล้วนะคะสามารถละประธานที่กระทําสิ่งใดที่ร่วมกันได้นั่นเองนะคะก็แสดงให้เห็นว่าทุกคนควรมีความรับผิดชอบเกิดจากประโยคที่1รวมกันกับประโยคที่2ที่นักเรียนบอกว่าฝึกปฏิบัติให้เกิดขึ้นในตนได้ใช่ไหมคะนักเรียนละประธานใช่ไหมในคำตอบของนักเรียนซึ่งก็ถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะประโยครวมที่มีประธานมีกรรมมีหน่วยเติมเต็มหรือมีหน่วยเสริมความที่กระทำสิ่งเดียวกันสามารถละประธานละกรรมละส่วนขยายต่างๆนั้นในประโยคย่อยประโยคใดประโยคหนึ่งได้เหมือนคำตอบของนักเรียนที่นักเรียนตอบของครูเมื่อสักครู่นะคะก็ได้เช่นเดียวกันต่อไปค่ะโดยมีคำว่าและเป็นคำเชื่อม2ประโยคนี้รวมเข้าด้วยกันนะคะต่อไปฉันทำการบ้านเสร็จแล้วจึงล้มตัวลงนอนเกิดจากประโยคอะไรคะเกิดจากประโยคฉันทำการบ้านเสร็จแล้วกับประโยคกับประโยคฉันล้มตัวลงนอนหรือล้มตัวลงนอนก็ได้เช่นเดียวกันก็คือละนะคะคุณครูจะทำให้นักเรียนเห็นว่าสามารถละประธานละกรรมที่กระทำสิ่งเดียวกันหรือกระทำพร้อมการเกิดขึ้นด้วยการได้ในประโยคย่อยประโยคใดประโยคหนึ่งได้นั่นเองค่ะต่อไปโดยมีคำว่าจึงเป็นคำเชื่อม2ประโยคนี้เข้าด้วยกันนะคะต่อไปค่ะเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนาและเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาประโยคนี้เกิดจากประโยคเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนากับอีกหนึ่งประโยคก็คือเกษตรกรแถวนี้นิยมเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาใช่ไหมคะโดยมีคำสันธานก็คือคำว่าอะไรคะที่เป็นคำเชื่อมคำว่าและนั่นเองเชื่อมประโยคแรกที่เป็นประโยคสามัญนะคะเกษตรกรแถวนี้นิยมทำนากับประโยคซ้อนเกษตรกรแถวนี้นิยมเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาหรือถ้านักเรียนตอบว่าเลี้ยงปลาที่กินวัชพืชไว้ในนาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าประโยครวมประธานกรรมส่วนขยายส่วนหน่วยเติมเต็มหน่วยเสริมความถ้าทำสิ่งเดียวกันสามารถละในประโยคใดประโยคหนึ่งได้นั่นเองนะคะในประโยคย่อยประโยคใดประโยคหนึ่งได้ต่อไปค่ะหลังคาที่รั่วนั้นซ่อมแล้วแต่น้ำฝนก็ยังซึมลงมาได้เกิดจากประโยคอะไรกับอะไรมารวมกันคะหลังคาที่รั่วนั้นซ่อมแล้วเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนประโยคซ้อนสังเกตได้จากคำว่าที่นะคะรวมกันกับประโยคอีกประโยคนึงคือประโยคอะไรคะคือประโยคน้ำฝนก็ยังซึมลงมาได้โดยมีคำว่าอะไรมาเชื่อม2ประโยคนี้คะ
1: แต่
0: เก่งมากค่ะ นำมาเชื่อมกันนะคะนั่นแหละก็คือลักษณะของประโยครวมในภาษาไทยนะคะกิจกรรมต่อไปเราจะมาเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยนะคะกิจกรรมนี้คุณครูจะเป็นผู้อภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะกับประโยครวมในภาษาไทยนะคะนักเรียนสามารถจดบันทึกเพิ่มเติมได้นะคะค่ะประโยครวมคืออะไรคะจากการที่คุณครูนำกิจกรรมรู้ไหมฉันคือประโยคอะไรให้เอามารวมกันแล้วกับประโยคฝึกจำแนกแยกประโยคเมื่อสักครู่นี้นักเรียนพอที่จะอธิบายได้ไหมว่าประโยครวมคือประโยคที่เป็นอย่างไรชิโนไทยคะชิโนไทยคิดว่าจากการที่เราร่วมกิจกรรมเมื่อสักครู่นักเรียนคิดว่าประโยครวมมีลักษณะเป็นอย่างไรในความเข้าใจของนักเรียนได้เลยค่ะว่าประโยครวมเป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะ
2: คือประโยค2ประโยคที่นํามารวมกันด้วยคําเชื่อมครับ
0: ประโยคที่นํามารวมกันนั้นมาจากประโยคอะไรได้บ้าง
2: ทั้งประโยคสามัญแล้วก็ประโยคซ้อนครับ
0: สามารถเอาประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนมารวมกันก็ได้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะประโยครวมคือประโยคที่มีลักษณะก็คือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมกันเป็นประโยคเดียวเหมือนที่เพื่อนบอกเมื่อสักครู่ถูกต้องนะคะประโยคย่อยนั้นอาจเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้ที่เอามารวมกันนะคะอาจจะเกิดจากประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญก็ได้หรืออาจจะเกิดจากประโยคสามัญรวมกันกับประโยคซ้อนหรือประโยคซ้อนรวมกับประโยคสามัญก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าจะเอามารวมกันได้นั้นต้องมีคำเชื่อมนะคะคำเชื่อมสมภาคเช่นคำว่าและคำว่าและก็แต่หรือทำหน้าที่เชื่อมประโยคย่อยทั้งสองนั้นมารวมกันจึงจัดได้ว่าเป็นประโยครวมนั่นเองค่ะตัวอย่างนะคะพ่อจะไปบางลำพูและแม่ก็จะไปด้วยประโยคนี้เป็นประโยครวมที่เกิดจากประโยคแรกก็คือพ่อจะไปบางลำพูถามนักเรียนว่าพ่อจะไปบางลำพูนี้เป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนพ่อไปบางลำพูมีคำว่าไปมีกริยา1ตัวใช่ไหมคะเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนคะเกิดจากประโยคสามัญถูกต้องกับอีกประโยคนึงแม่ก็จะไปด้วยเป็นประโยคอะไรคะประโยคซ้อนอย่างไรแม่ก็จะไปด้วยประโยคซ้อนหรอแม่ก็จะไปด้วยแม่ประธานภาคประธานมี1ไปภาคกริยาภาคแสดงใช่ไหมคะมีกริยา1ตัวเช่นเดียวกันประโยคแม่ก็จะไปด้วยนี่เป็นประโยคอะไรเป็นประโยคสามัญนะคะเอามารวมกันโดยมีคำว่าอะไรเป็นตัวเชื่อมมีคำว่าและเป็นคำเชื่อมนะคะพ่อจะไปบางลำพูและแม่ก็จะไปด้วยเป็นประโยครวมที่เกิดจากประโยคสามัญกับประโยคสามัญรวมกันแล้วมีคำว่าและเชื่อมประโยคทั้งสองนี้นะคะแล้วก็อีก1ประโยคนะคะตัวอย่างหมอจะไปหาคนไข้หรือจะให้คนไข้มาหาหมอเกิดจากประโยคหมอจะไปหาคนไข้หมอจะไปหาคนไข้เป็นประโยคอะไรคะนักเรียนประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนสามัญหรือประโยคซ้อนประโยคสามัญถูกต้องค่ะรวมกันกับอีกประโยคนึงจะให้คนไข้มาหาหมอเป็นประโยคอะไรคะนักเรียนคิดว่าจะให้คนไข้มาหาหมอสามัญใช่หรือเปล่าพิจารณาดีๆนักเรียนบอกว่าไม่สามัญก็ซ้อนเพราะว่าคนไข้มาหากับให้คนไข้มาหาหมอมีคำเชื่อมอยู่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นประโยคอะไรคะประโยคซ้อนนะคะเอาประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญมีคำว่าหรือเป็นคำเชื่อม2ประโยคนี้ที่เชื่อมประโยคสามัญกับประโยครวมโดยมีเนื้อหาให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนั่นเองนะคะต่อไปค่ะต ัวอย่างที่3ครูสั่งให้นักเรียนอ่านบทที่3และทำแบบฝึกหัดท้ายบท

เกิดจากประโยคครูสั่งให้นักเรียนอ่านบทที่3เป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคซ้อนสังเกตได้จากบทจากขอโทษค่ะจากบทจากคำว่าให้เป็นคำเชื่อมใช่ไหมคะกับอีกหนึ่งประโยคทำแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคสามัญเก่งมากแสดงให้เห็นว่าประโยคซ้อนรวมกันกับประโยคสามัญแล้วมีคำว่าและเป็นตัวเชื่อมอันนี้ให้กระทำไปพร้อมกันถูกไหมคะก็คือให้อ่านบทที่3ด้วยแล้วก็ให้ทำแบบฝึกหัดด้วยนะคะอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะเขาบอกว่าจะมาถึงพรุ่งนี้แต่ไม่ได้บอกว่าจะมาถึงจะถึงกี่โมงขอโทษค่ะเขาบอกว่าจะมาถึงพรุ่งนี้เกิดจากประโยคที่1นะคะที่เป็นประโยคซ้อนนะคะรวมกันกับประโยคที่2ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่าจะถึงกี่โมงเป็นประโยคอะไรคะเป็นประโยคซ้อนนะคะร่วมกันมีคำว่าแต่ใช่ไหมคะรวมกันแสดงให้เห็นว่าประโยครวมเกิดจากประโยคอะไรรวมกันได้บ้างคะเกิดจากประโยคสามัญรวมกันกับประโยคสามัญก็ได้หรือประโยครวมกับประโยคสามัญก็ได้หรือประโยคซ้อนรวมกันกับประโยคซ้อนก็ได้เพราะว่าประโยคสามเพราะว่าประโยครวมเกิดจากการที่นำประโยคย่อย2ประโยคมารวมกันใช่ไหมคะที่มาจากประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้โดยมีคำเชื่อมเชื่อมประโยคนั่นเองค่ะค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนนะคะสรุปความรู้จากที่คุณครูอภิปรายให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะให้นักเรียนแบ่งกลุ่มละ5ถึง6คนให้นักเรียนแต่ละกลุ่มสรุปความรู้เรื่องประโยครวมในภาษาไทยลงใบกิจกรรมเรื่องเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมเรื่องเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสรุปความรู้อีกหนึ่งครั้งนะคะจากการร่วมกิจกรรมแล้วก็จากการที่คุณครูอภิปรายความรู้เรื่องประโยครวมในภาษาไทยให้กับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางฟังนะคะก็ให้นักเรียนสรุปความรู้ใบกิจกรรมเรื่องเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยนะคะเริ่มสรุปความรู้ได้เลยค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับการร่วมกิจกรรมเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยที่ให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสรุปความรู้นะคะค่ะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนนักเรียนต้นทางนะคะสรุปความรู้ให้เพื่อนๆต้นทางและเพื่อนๆปลายทางฟังอีกหนึ่งครั้งนะคะกับเรียนรู้ประโยครวมในภาษาไทยจากการที่ร่วมกิจกรรมแล้วก็จากการที่คุณครูอภิปรายความรู้ให้กับนักเรียนฟังสรุปได้ว่าอย่างไรนะคะจะเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากกลุ่มที่3ด้วยค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม3นะคะประโยครวมคือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมกันเป็นประโยคเดียวกันค่ะสามารถเป็นคำเชื่อมได้คือแต่และหรือแต่ว่าก็ได้ค่ะประโยครวมคือประโยครวมสามารถเอาประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนมารวมกันก็ได้ค่ะ
0: ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับตัวแทนจากกลุ่มที่3ด้วยค่ะค่ะในการสรุปความรู้จะสังเกตว่าประโยครวมเกิดจากประโยคย่อย2ประโยคขึ้นไปมารวมกันโดยมีคำเชื่อมเชื่อมประโยคย่อย2ประโยคนั้นใช่ไหมคะแล้วประโยคย่อยนั้นจะเป็นประโยคสามัญก็ได้หรือประโยคซ้อนก็ได้ที่เอามารวมกันนั่นเองค่ะค่ะจากการที่นักเรียนเรียนรู้แล้วว่าประโยครวมเป็นอย่างไรกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นกิจกรรมผสานความเป็นประโยครวมนะคะโดยให้นักเรียนนะคะจับคู่2คนให้นักเรียนแต่ละคู่แต่งประโยครวมคู่ละ3ประโยคพร้อมอธิบายโครงสร้างส่วนประกอบของประโยครวมของนักเรียนว่าเกิดจากประโยคอะไรรวมกับประโยคอะไรแล้วมีคำเชื่อมคือคำว่าอะไรนะคะเกิดจากประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนรวมกันนะคะบอกด้วยนะคะบอกชนิดของประโยคแต่ละประโยคที่เอามารวมกันด้วยนะคะลงใบกิจกรรมเรื่องผสานความเป็นประโยครวมแล้วเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอใบกิจกรรมนะคะอันนี้ก็คือใบกิจกรรมเรื่องผสานความเป็นประโยครวมนะคะให้นักเรียนร่วมกันแต่งประโยคนะคะคู่ละ3ประโยคนะคะโดยให้นักเรียนแยกส่วนประกอบประโยครวมของนักเรียนด้วยว่าเกิดจากประโยคอะไรรวมกับประโยคอะไรแล้วมีคำเชื่อมคือคำว่าอะไรซึ่งประโยคที่เอามารวมกันนั้นเกิดจากประโยครวมที่มาจากซ้อนหรือสามัญ นะคะเอามารวมกันให้เวลานักเรียนนะคะทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเมื่อเรียบร้อยแล้วคุณครูจะขอตัวแทนในการนำเสนอหน้าชั้นเรียนค่ะ

0: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะกับกิจกรรมผสานความเป็นประโยครวมที่คุณครูให้นักเรียนจับคู่ใช่ไหมคะร่วมกันแต่งประโยครวมคู่ละ3ประโยคแล้วก็ให้แยกว่ามาจากประโยคอะไรรวมกับประโยคอะไรมีคำเชื่อมคำว่าอะไรที่เชื่อมประโยค2ประโยคนั้นเข้าด้วยกันนะคะกิจกรรมต่อไปนะคะจะเป็นการนำเสนอใบกิจกรรมแต่ว่าคุณครูจะขอตัวแทนนะคะให้นักเรียนเป็นกลุ่มนะคะตัวแทนแต่ละกลุ่มนำเสนอกลุ่มละ1ประโยคนะคะประโยครวมที่นักเรียนร่วมกันแต่งนะคะที่เป็นคู่ภายในกลุ่มของนักเรียนลองยกตัวอย่างกลุ่มละ1ประโยคนะคะเริ่มจากกลุ่มที่6เลยค่ะค่ะขอกลุ่มที่6 1ประโยคค่ะประโยครวมที่นักเรียนร่วมกันแต่งเป็นคู่เมื่อสักครู่แต่งได้ว่าอะไรบ้าง
1: ครูสั่งงานเยอะแต่ฉันก็ทำจนเสร็จค่ะ
0: ครูสั่งงานเยอะแต่ฉันก็ทำจนเสร็จเกิดจากประโยคที่1คือประโยค
1: ครูสั่งงานเยอะค่ะ
0: ครูสั่งงานเยอะเป็นประโยคสามัญประโยคที่2
1: ฉันก็ทำจนเสร็จค่ะ
0: ฉันก็ทำจนเสร็จมีคำว่า
1: แต่เป็นคำเชื่อม
0: แต่เป็นคำเชื่อมค่ะขอบคุณค่ะต่อไปตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะ
2: ฉันอยากไปเที่ยวแต่ยังไม่ทำการบ้านค่ะ
0: ฉันอยากไปเที่ยวแต่ไม่ทำแต่ยังไม่ทำการบ้านเกิดจากประโยค
2: สามัญรวมกับสามัญค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปตัวแทนจากกลุ่มที่4ค่ะได้ประโยคอะไรคะ
3: ฉันกินข้าวเสร็จแล้วจึงกินของหวานต่อครับ
0: เกิดจากประโยคอะไรกับประโยคอะไรรวมกันคะ
3: ประโยคสามัญกับประโยคสามัญครับ
0: ที่ว่าประโยคที่1คือ
3: ประโยคที่1คือฉันกินข้าวเสร็จ
0: ประโยคที่2
3: แล้วกินของหวานต่อครับ
0: คำเชื่อม2ประโยคนี้คือคำเชื่อมอะไรคะที่เชื่อมระหว่าง2ประโยคนี้รวมกัน
3: คำว่าจึงครับ
0: ต่อไปจากกลุ่มตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะ
4: ชิโนชอบกินส้มหรือมะม่วงก็ได้ครับ
0: ชิโนชอบกินส้มหรือมะม่วงก็ได้ค่ะเกิดจากประโยคอะไรกับประโยคอะไรคะ
4: ประโยคสามัญกับประโยคสามัญครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปกลุ่มที่2ค่ะ
5: ฉันกินข้าวและล้างจานเองครับ
0: ฉันกินข้าวและล้างจานเองเกิดจากประโยค
5: ฉันกินข้าว
0: กับอีกประโยคนึงคือ
5: ล้างจานเองคร
0: ับแล้วก็คำเชื่อมคือคำว่า
5: และ
0: ค่ะขอบคุณค่ะต่อไปสุดท้ายค่ะกลุ่มที่1
6: โยวิ่งข้ามถนนแต่โดนรถชนค่ะ
0: โยวิ่งข้ามถนนแต่โดนรถชนเกิดจากประโยคอะไรกับประโยคอะไรรวมกันคะ
6: เกิดจากประโยคโยวิ่งข้ามถนนกับโยโดนรถชนค่ะ
0: ค่ะรวมกันมีคำสันธานคือคำว่า
6: คำว่าแต่ค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะทั้งหมดก็คือตัวอย่างจากที่นักเรียนรวมกันนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเอาประโยคสามัญรวมกับประโยคสามัญมารวมกันนะคะจากตัวอย่างที่นักเรียนนำเสนอซึ่งประโยครวมสามารถเกิดจากประโยคสามัญกับประโยคซ้อนมารวมกันได้นั่นเองโดยมีคำเชื่อมนะคะค่ะคำถามก่อนจากกันในวันนี้นะคะถามว่าประโยค

0: มเป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะวรวรันช่วยสรุปความรู้ท้ายบทเรียนหน่อยได้ไหมคะว่าประโยครวมจากการที่เรียนรู้ในวันนี้เป็นประโยคที่มีลักษณะเป็นอย่างไรคะวรวรัน
1: เป็นประโยค2ประโยครวมกันค่ะโดยมีทั้งประโยคสามัญและซ้อน
0: มารวมกันก็ได้ใช่ไหมคะแล้วก็มีอะไรมาทำให้รวมกันเป็นประโยคเดียวกันได้
1: คะคำเชื่อม
0: คำเชื่อมแล้วมีคำว่าอะไรบ้างคะที่เราเรียนรู้ไป
1: และแต่
0: หรือค่ะขอบคุณค่ะค่ะนี่ก็คือลักษณะของประโยครวมนั่นเองนะคะในภาษาไทยในวันนี้ที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้เรียนรู้ไปแล้วนะคะสรุปบทเรียนในวันนี้ประโยคเป็นข้อความที่สื่อสารเรื่องราวนะคะทำให้รู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการบอกเล่าเรื่องอะไรนะคะประโยคประกอบไปด้วยวลี2ส่วนเรียกว่านามวลีทำหน้าที่เป็นภาคประธานและกริยาวลีทำหน้าที่เป็นภาคแสดงนะคะประโยครวมคือประโยคย่อยตั้งแต่2ประโยคขึ้นไปมารวมกันเป็นประโยคเดียวโดยประโยคย่อยนั้นอาจเป็นประโยคสามัญหรือประโยคซ้อนก็ได้นะคะเมื่อเอามารวมกันแล้วต้องมีคำเชื่อมสมภาคนะคะโดยมีคำว่าและแต่หรือทำหน้าที่เชื่อมประโยคย่อย2ประโยคมารวมกันนั่นเองค่ะซึ่งการศึกษาเรื่องประโยคนี้นะคะก็จะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคนะคะแล้วก็นำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะมาเรียนรู้เรื่องจากคำสู่ความนะคะโดยสิ่งที่นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือใบกิจกรรมไขปริศนาบอกชนิดประโยชน์นะคะใบกิจกรรมเรื่องจากคำสู่ความแล้วก็เตรียมปากกาเตรียมกระดาษเตรียมสีในการร่วมกิจกรรมในชั่วโมงหน้าค่ะในวันนี้นักเรียนมีข้อสงสัยหรือมีอะไรอยากจะซักถามเกี่ยวกับประโยครวมไหมคะหากไม่มีแล้วคุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้เราเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
3: ครับ

0: อนนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันขอต้อนรับแทนไทยไมโทและเด็กๆ เข้าสู่โลกนิทานแห่งจินตนาการในวันนี้พี่มีนิทานเรื่องโปรดสุดพิเศษอยากจะมาเล่าให้แทนไทยไมโทและเด็กๆได้ฟังกันนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันไหนใครอยากฟังนิทานเรื่องนี้กันบ้างชูมือขึ้นหน่อยจ้ะ
1: ผมอยากฟังครับ
2: ผมอยากฟังด้วยครับ
0: แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหลังจากฟังเล่านิทานเรื่องนี้จบแล้วแทนไทยไมโทและเด็กๆต้องช่วยกันทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานให้ครบถ้วนแทนไทยไมโทและเด็กๆพร้อมจะทำภารกิจนี้ไหมจ๊ะ
1: พร้อมครับ
2: สบายมากเลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจ

0: ภารกิจกันเลย
1: มีร้านขายขนมหวานเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งชื่อว่าขนมหวานบ้านตะวันทุกเช้าตะวันจะช่วยคุณตาขายขนมหวานก่อนไปโรงเรียน
2: สวัสดีค่ะรับขนมอะไรดีคะ
1: อยู่มาวันหนึ่งโจคนต่างถิ่นได้มาเปิดร้านขนมหวานร้านใหม่ติดกับร้านของตะวันทุกคนต่างไปซื้อขนมหวานที่ร้านของโจเพราะขนมมีราคาถูกมาก
3: รับขนมหวานไหมครับราคาถูกๆเลยนะครับ
1: ตะวันนั่งกอดแมวอยู่บนเก้าอี้รอลูกค้ารอแล้วรออีกแต่ไม่มีลูกค้าสักคนระหว่างนั้นตะวันนึกได้ว่ามีหนังสือสูตรลับการทำขนมหวานแสนอร่อยของคุณยาย
2: นึกออกแล้วคุณยายเคยบันทึกสูตรขนมไว้นี่นา

0: เมื่อตะวันเปิดหนังสืออ่านพบว่าคุณยายใช้ผลไม้มหัศจรรย์มาทำขนมหวาน
1: ว้าว
0: ในเช้าวันหยุดตะวันรีบสะพายเป้ออกเดินทางตามหาสวนมหัศจรรย์ตะวันเดินทางผ่านภูเขาและท้องนาที่แสนไกลจนมาพบกับสวนผลไม้มหัศจรรย
1: ์เย้เรามาถึงสวนผลไม้มหัศจรรย์กันแล้ว
0: พี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะผู้คอยดูแลสวนแห่งนี้ได้แบ่งปันผลไม้ให้แก่ตะวัน
1: ขอบคุณพี่เต่าพี่กระต่ายและพี่แกะมากๆเลยนะคะ
0: ตะวันหอบแตงโมมะพร้าวและทุเรียนกลับบ้านเพื่อมาทำขนมหวานสูตรคุณยายแต่เคล็ดลับสำคัญที่สุดคุณยายบันทึกไว้คือความใส่ใจในการทำขนมทุกขั้นตอน
1: คุณยายคะตะวันจะตั้งใจทำขนมให้ดีที่สุดเลยค่ะ
0: เช้าวันใหม่คุณตาและตะวันเปิดร้านขายขนมหวานสูตรคุณยายอย่างภาคภูมิใจ
1: ขนมหวานจากสูตรของคุณยายของตะวันเองค่ะรับอะไรดีคะ
0: ในขณะที่ร้านของโจกำลังมีปัญหาเพราะลูกค้าเจอขนอีกาในขนม
2: หานี่มันขนอีกานี่นา
0: ทำให้ลูกค้าไม่กล้ากลับมาซื้อขนมหวานที่ร้านของโจอีกขนมหวานที่ร้านของตะวันจึงได้รับความสนใจจนกลับมามีลูกค้าอีกครั้งแต่ตะวันยังคอยให้ความช่วยเหลือร้านขนมของโจจนสามารถกลับมาเปิดร้านได้
3: ขอบคุณตะวันที่คอยช่วยเหลือผมนะครับ
1: ยินดีมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากนั้นตะวันกับโจก็เปิดร้านขนมข้างกันและเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันตลอดไปนิทานเรื่องขนมหวานบ้านตะวันก็จบสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วจ้ะและก็ถึงเวลาทำภารกิจตอบคำถามจากนิทานกันแล้วคำถามข้อแรกตะวันตามหาผลไม้วิเศษจากที่ไหนระหว่าง 1. โรงเรียนในฝันหรือ2ส่วนผลไม้มหัศจรรย
1: ์คำตอบคือข้อ2ครับสวนผลไม้มหัศจรรย
0: ์ถูกต้องเลยจ้ะไหนใครอยากไปสวนผลไม้มหัศจรรย์แบบตะวันบ้างยกมือหน่อย
1: ผมครับ
4: ผมด้วยครับ
0: คำถามข้อต่อมาคือทำไมลูกค้าถึงไม่กล้ามาซื้อขนมที่ร้านของโจอีกระหว่าง1โจขายขนมในราคาแพงหรือ2ลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
4: คำตอบคือข้อ2ครับลูกค้าเจอขนอีกาในขนมของโจ
0: ถูกต้องจ้ะเก่งมากเลยแสดงว่าตั้งใจฟังนิทานอย่างดีเลยนะเนี่ยคำถามข้อสุดท้ายแล้วตั้งใจฟังคำถามให้ดีนะจ๊ะคำถามคือทำไมโจถึงสามารถกลับมาเปิดร้านขนมหวานได้อีกครั้งระหว่าง 1. โจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งหรือ 2. โจขายขนมในราคาที่ถูกและแถมขนมให้ลูกค้าอีกมากมาย
1: คำตอบคือข้อ1ครับโจได้รับความช่วยเหลือจากตะวันและตั้งใจทำขนมจนลูกค้าไว้วางใจอีกครั้งครับ
0: ถูกต้องเลยจ้ะหากเราทำผิดพลาดไปก็สามารถแก้ไขตัวเองได้เสมอเหมือนกับโจเลยนะขอบคุณแทนไทยไมโครและเด็กๆทุกคนที่ช่วยกันพยายามทำภารกิจจนสำเร็จโดยที่ไม่ยอมแพ้กันไปก่อนพวกหนูยอดเยี่ยมกันทุกคนเลยจ้ะและนี่คือรางวัลสำหรับความพยายามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

วันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่ากระต่ายของเรามีความเจ็บป่วยเบื้องต้นได้ยังไงก่อนที่เราจะพาไปพบคุณหมออันดับแรกนะคะเวลาที่กระต่ายมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเราอาจจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าเขาอาจจะมีการแยกตัว

ไปนอนอยู่ในมุมที่เราไม่เคยเห็นเขาไปนอนหรือมีภาวะของการนอนกบเป็นลักษณะของการนอนงอตัวอยู่มุมในมุมหนึ่งของห้องหรือว่าถึงเวลาที่เราจะต้องปล่อยออกมาจากกรงแล้วเขาไม่ออกมาวิ่งเล่นตามธรรมชาติปล่อยแล้วก็ยังนอนอยู่ในกรงทั้งนี้สิ่งที่เราควรสังเกตเบื้องต้นเราอาจจะสังเกตหน้าสังเกตตาเขาหน้ามีแผลอะไรหรือเปล่าตามีน้ำตาไหมจมูกมีน้ำมูกไหมหรือแม้กระทั่งสองขาหน้าเองก็ตามว่ามีคราบน้ำมูกน้ำตาอยู่ที่ขาหรือเปล่าอันนั้นก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เป็นสิ่งที่เราจะต้องพากระต่ายไปพบสัตวแพทย์อย่างอื่นนะคะที่เราควรจะมีการพกพาไปด้วยในกรณีของการไปพบสัตวแพทย์ก็ได้แก่อึของกระต่ายอย่างเช่นกลุ่มพวกนี้เราจะให้ทำการเก็บอึของกระต่ายก่อนวันที่เราจะไปหาหมอนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของอึจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของกระต่ายได้การตรวจอึของกระต่ายจะสามารถบอกได้ว่ากระต่ายได้อาหารที่เหมาะสมหรือเปล่าได้รับโปรตีนหรือได้รับคาร์โบไฮเดรตที่เพียงพอหรือเปล่าขนาดอึที่เหมาะสมนะคะจะอยู่ที่ 0.5 ถึง 1 เซนมีความชุ่มพอประมาณไม่แห้งและไม่แฉะจนเกินไปลักษณะของอึถ้าเราเจอว่ามีความผิดปกติผ่านออกมาเช่นลักษณะของการที่อึเหมือนสร้อยไข่มุกก็คืออึแล้วก็มีสร้อยเส้นขนเชื่อมต่อกับอีกก้อนหนึ่งพวกนี้จะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการแปรงขนของเราอาจจะทำได้ไม่ดีเพียงพอกระต่ายมีการกินขนกลับเข้าไปกระต่ายมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคก้อนขนอุดตันลักษณะอย่างอื่นนะคะก็คือเป็นลักษณะของการที่อึแล้วมีมูกปนออกมาพวกนี้จะบอกให้เรารู้ว่าลำไส้ใหญ่ส่วนท้ายมีการทำงานที่ผิดปกติทั้งนี้อาจจะเกิดจากปัญหาของการเป็นโรคเรื้อรังเนื่องจากในส่วนของทางเดินอาหารทำงานผิดปกติเช่นมีภาวะของท้องอืดแฝงอยู่สามารถเกิดโรคพวกนี้เกิดขึ้นได้หรือบางตัวถ่ายเป็นน้ำถ่ายเป็นน้ำอาจจะเกิดจากภาวะในส่วนของตัวลำไส้เกิดภาวะของการอักเสบหรือติดเชื้ออึอีกแบบนึงที่เราจะสามารถเจอได้ก็คือลักษณะของอึที่เป็นครีมหรือเป็นลักษณะคล้ายๆกับยาสีฟันกลุ่มพวกนี้อาจจะเจอว่ามีการให้ผักหรือผลไม้ที่มีน้ำตาลปนมามากหรืออาจจะเป็นกลุ่มของการที่ได้รับแป้งจากอาหารเม็ดมากเกินไปแบคทีเรียจะไม่สามารถย่อยได้หมดค่ะเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เกิดภาวะของการอึเป็นครีมแบบนี้ปนออกมาการที่สัตว์ของเราได้รับโปรตีนที่มากเกินไปนะคะจะทำให้กระต่ายจะมีอึพวงองุ่นเหลืออยู่ภายในกรงเพราะฉะนั้นถ้ากระต่ายไม่ได้มีการกินอึพวงองุ่นกลับเข้าไปเราจะถือว่ากระต่ายจะมีภาวะของการขาดสารอาหารบางกลุ่มได้เช่นกันนั่นเป็นสิ่งที่บอกว่าเราเลี้ยงกระต่ายดีเกินไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือสารอาหารที่เราให้เขาไปเขาจะไม่ได้รับอะไรเข้าไปเลยเมื่อเราพบว่าลักษณะของอึมีความผิดปกติไปเราแนะนำให้พากลับมาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดเรามาดูกันต่อไปว่าลักษณะฉี่ของกระต่ายจะเป็นยังไงได้บ้างในความเป็นจริงแล้วกระต่ายสามารถมีฉี่ได้หลายสีมากนะคะได้ตั้งแต่สีเหลืองใสเหลืองข้นสีส้มสีแดงสีดำนะคะหรือสีน้ำตาลทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอาหารที่กระต่ายกินค่ะถ้าอาหารเม็ดที่กระต่ายกินมีเม็ดสีของสีแดงหรือสีส้มกระต่ายจะมีการขับทิ้งเม็ดสีผ่านปัสสาวะได้หรืออีกนัยยะหนึ่งนะคะการที่สัตว์ได้รับความเครียดหรือได้รับยาปฏิชีวนะบางกลุ่มสามารถทำให้ฉี่ของกระต่ายมีลักษณะเป็นสีดำได้เช่นกันปัญหาจะอยู่ที่กลุ่มของฉี่ที่มีสีส้มสีแดงนะคะหรือเป็นลักษณะของเลือดหากคุณพบว่ากระต่ายของเรามีลักษณะของฉี่เป็นสีแดงเราแนะนำพามาพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดพร้อมกับการเก็บปัสสาวะมาส่งตรวจเนื่องจากว่ากระต่ายมีลักษณะของฉี่เป็นเลือดปนอาจจะมีความผิดปกติในส่วนของทางเดินปัสสาวะหรือระบบทางเดินสืบพันธุ์นะคะซึ่งเป็นโรคที่ค่อนข้างร้ายแรงและสามารถถึงแก่ชีวิตได้การพาสัตว์เลี้ยงของคุณมาพบสัตวแพทย์ที่เร็วที่สุดจะทำให้สัตว์เลี้ยงของคุณปลอดภัยที่สุดและหายไวที่สุดค่ะ

L และตอบคำถามลงไปในตารางนี้นะครับ Okay, all right. So how long do you want to do these activities? 5 or 10 minutes? 5 minutes. Okay, all right. So let's do it together.

0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีดร.จิรพันธ์พิมพันธ์เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดมีจำนวนกรรมการและสมาชิกเครือข่ายสภาวัฒนธรรมทั้งสิ้น51ท่านสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์และแนวคิดในการดำเนินวัฒนธรรมโดยเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมและส่งเสริมสนับสนุนร่วมกิจกรรมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูพัฒนาสร้างสรรค์แลกเปลี่ยนสืบทอดและเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
1: จ
0: ัง
1: หว
0: ั
1: ดพระนครศร
0: ีอยุ
1: ธยามีวัฒนธรรม16อำเภอค่ะมีวัฒนธรรมตำบล203ตำบลนะคะเรามีความสามัคคีกลมเกลียวกันมากนะคะเราจะมีประชุมกันทุกเดือนค่ะเรามีกิจกรรมประจำปีนะคะเรื่องแรกคือเราจะส่งเสริมวันที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเช่นการไปวัดเช่นการจัดเทศมหาชาติเช่นการประกวดนักเรียนดีเด่นด้านวัฒนธรรมเรื่องการไหว้นะคะเรื่องการบุคลิกที่สุภาพเรียบร้อยแล้วเรามุ่งสอนให้นักเรียนทุกโรงเรียนนะคะโดยวัฒนธรรมอำเภอเป็นผู้ไปดำเนินการให้โรงเรียนแต่โรงเรียนนั้นให้มุ่งเน้นถึงวัฒนธรรมให้มากที่สุดเพราะเราเชื่อมั่นว่าคนที่ทำความดีเรียนไม่ต้องเก่งมาได้แต่คนที่ทำความไม่ดีแต่เรียนเก่งเราเลือกอันที่แรกค่ะด้วยเหตุนี้เราจึงเผยแพร่วัฒนธรรมของเราไปทุกโรงเรียนค่ะ

สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดว่าเป็นองค์กรที่มีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่ายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเสียสละทั้งคุณทรัพย์และแรงกายในการจัดกิจกรรมหรือโครงการใดๆก็ตามจึงไม่พบปัญหาใดๆสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระบวนการและวิธีการที่ใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมโดยเสนอแนวคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายและแผนแม่บทวัฒนธรรมของชาติและระดมทรัพยากรบุคลากรและสรรพกำลัง

0: ต่างๆจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆเพื่อการดำเนินงานวัฒนธรรม
1: ดันคิดว่าความสำเร็จและความภาคภูมิใจเนี่ยเรามีมากเพราะนั้นความสำเร็จของเราทำให้ประชาชนเข้าใจคำว่าวัฒนธรรมมีความซับซึ้งมีการปฏิบัติเรามีการเดินผ้าไทยนะทุกปีเดินผ้าไทยเรามีเทศมหาชาติทุกปีเรามีการสวดมนต์ไหว้พระในวันที่เป็นกิจกรรมพิเศษทุกปีความสำเร็จที่เราภูมิใจว่าเราสามารถเผยแพร่วัฒนธรรมของเราเนี่ยไปยังทุกศาสนาเราจะต้องส่งเสริมวัฒนธรรมของเราให้ไปไกลที่สุดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องปฏิบัตินะคะจริงเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะคะที่ทุกคนเป็นวัฒนธรรมดีใจกับวัฒนธรรมของเราที่มีความรักความสามัคคีช่วยเหลือกันและมีโครงการเกี่ยววัฒนธรรมตลอดปี
0: สภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงมีความตั้งใจที่จะดำเนินการอื่นใดตามที่คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรมหรือหน่วยงานอื่นๆขอความร่วมมือทางวัฒนธรรมทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมที่จะดำเนินการสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นองค์กรที่มีความสามัคคีเป็นหนึ่งใจเดียวกันสมาชิกในองค์กรมีความเสียสละเพื่อส่วนรวมให้ความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆโครงการต่างๆทำให้กิจกรรมและโครงการต่างๆประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ผู้สาธารณีสกจานจาทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอันที่ยินคิดสกจานจาทานที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอ้ระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสัมภาระของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
2: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยวศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
4: 私たちの製品はお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作りたいと思っています。そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと 両方備わっている人がたくさんいている会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
5: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
6: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับ

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้เจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
2: DLTV มาแล้วจ้า
5: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
6: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
2: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
6: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
4: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
6: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
7: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
2: พวกเราคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
7: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
2: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
7: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
6: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
7: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
5: ครับ
8: ลูก
6: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
2: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
6: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
5: แผ่นดินทรุดตัว
4: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
7: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
2: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

เส้นใยทอลายเอกลักษณ์ที่เป็นมากกว่าแค่ผ้ามันไม่ใช่แค่งามนะแต่ดูมีพลังเหมือนคนทอฝากหัวใจไว้ทุกเส้นไหม

ลยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งธรรมทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: chạy gấp pha có khe pha con trai của em nhìn vừa chứ
1: đi pha mà yêu đó เป็นของล้ำค่าของอาปูเลยนะ
2: แล้วยังไงต่อ
3: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงล้ำค่าหมายยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: ของมันแตะด้วย

ความงามความล้ำค่าที่อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว This Karma Yok Dog from Thailand long ago is really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
3: ์7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเขาได้เรียนรู้ความดีมากมายหลายรูปแบบและได้เพื่อนใหม่เพิ่มขึ้นหลังจากช่วยปลาออกจากอวนได้7มหัศจรรย์ก็เดินทางต่อมาพร้อมกับฝูงปลาอพยพท่องสมุทรสุดหันษาเป็นมัจฉาว่ายเย็นใจหมู่มวลมิตรปลาเล็กใหญ่ผูกไมตรี7มหัศจรรย์

0: なんとあらいな。
1: กำลังจะร่วงลงมาแล้ว
2: ช่วยกันรับเร็ว

0: แบบนี้ไม่สำเร็จแน่
1: แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะ
2: แย่แล้วแย่แล้วไม่ไหวแล้ว
1: ไม่ไหวแล้ว
3: งั้นพวกเรามาแปลงร่างกันเถอะ

0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นว่าวนกยักษ์รับลูกนกตัวน้อย
1: สำเร็จใช่โย
0: แต่เราจะเอาเจ้าตัวน้อยเนี่ยไปกับเราด้วยงั้นหรอพวกเธอช่วยฉันไว้หรอ
2: ใช่แล้วเธอตกลงมาจากฟ้าโชคดีพวกเรารับเธอไว้ทัน
0: ขอบใจนะจ๊ะแต่ฉันต้องรีบไปแล้วล่ะเธอจะไปไหนฉันต้องไปให้ทันฝูงข้างหน้านั่นฮึบฮึบไม่มีแรงเลยเราอย่างเนี้ยไปไม่ทันแม่แน่
3: ไม่เป็นไรพวกเราจะไปส่งเธอเองก็แล้วกัน
0: ฮะจริงจริงเหรอขอบใจพวกเธอมากๆเลย
4: พวกเราไปกันเลย

ารกิจนี้7มหัศจรรย์ทำสำเร็จอีกแล้วพลังความดีก็เพิ่มขึ้นด้วยแต่ที่สำคัญคือได้ช่วยลูกนกกลับเข้าฝูงได้เจอกับแม่นกและทั้งหมดก็กลับขึ้นฝั่งอีกครั้ง

Safety Kids เพลงหยุดมองฟังคิดเดิน

0: ล้วพร้อมจะข้ามหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เอ๊ะลืมอะไรหรือเปล่า
2: เอ๊ะเด็กๆลืมของอะไรกันไหมอันนี้ของใครครับ
1: เอย่าน
2: ี่อันนี้สีชมพูของใครครับ
1: พี่นิ้ง
2: อันนี้อันสุดท้ายสีแดงโอเคครับ
0: โอเคพร้อมยังมาข้ามถนนกันดีกว่าไปมองรถกัน
1: ไม่มี
3: หยุดฉันหยุดฉันหยุดบนไหล

0: วครับ
1: เป็นยังครับไอ้รถเป็นอย่างน้อนี่ยูยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
2: อันนะเอาอย่าง
1: ดันไอ้ยู
0: ยูอาร์เรดี้โกโกโ
3: กประเทศไทยถูกเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งรอยยิ้มไม่ใช่แค่คนไทยที่ยิ้มเก่งแต่เพราะคนไทยพร้อมที่จะทำให้คนอื่นยิ้มได้เช่นกัน

0: ยูสปีกไทยได้ป่ะครับ
1: คนไทยอาจมีข้อจำกัดในเรื่องของภาษาแต่พวกเขาไม่มีข้อจำกัดในการช่วยเหลือผู้อื่นพวกเขาจะพยายามทุกวิถีทางที่จะช่วยเหลือใครสักคนเสมอประเทศไทยอาจไม่ใช่ประเทศที่ร่ำรวยเงินทองแต่พวกเขาร่ำรวยน้ำใจมากที่สุดประเทศหนึ่งประเทศไทยไม่ได้มีแค่ธรรมชาติที่สวยงามสถาปัตยกรรมที่มหัศจรรย์หรืออาหารที่รสชาติหลากหลายเท่านั้นแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนจดจำคือน้ำใจของคนไทยนี่สินะเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก
2: โรคที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้นะคะก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินอาหารหรือการให้อาหารที่ไม่เหมาะสมทีนี้อาการที่เราจะสามารถสังเกตเห็นได้ก็คือลักษณะของอึที่มีความผิดปกติไปเรามาดูลักษณะของอึที่ปกติกันก่อนอึที่ปกติของหนูแกสบี้นะคะก็จะเป็นลักษณะเรียวยาวของอึนะคะจะต้องไม่มีลักษณะของการติดกันของเม็ดก้อนอึทีนี้ถ้ามีลักษณะที่ผิดไปจากนี้ไม่ว่าจะเป็นลักษณะคล้ายในส่วนของยาสีฟันเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ไม่เท่ากันหรือออกมาเป็นก้อนที่มันมีขนาดใหญ่มากเกินไปทั้งหมดถือว่าเป็นความผิดปกติถ้าเราเจอความผิดปกติเราแนะนำให้พาไปพบสัตวแพทย์โดยเร็วที่สุดนะคะหากเราพาไปพบสัตวแพทย์ช้าสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือหนูอาจจะขาดสารอาหารท้ายที่สุดอาจจะทำให้หนูเสียชีวิตได้โรคอีกโรคหนึ่งที่จะสามารถส่งต่อได้ในหนูแกสบี้และในคนก็คือภาวะของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าเนื่องจากว่าแกสบี้เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่จะมีความสามารถในการติดโรคพิษสุนัขบ้าได้เมื่อเป็นแล้วไม่มีทางรักษาแนะนำให้มีการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งพาไปพบสัตวแพทย์เป็นประจำนะคะทุกๆ 3-4 เดือนเวลาที่เราพาเขาไปหมอแนะนำให้มีการเก็บอุจจาระของเขาไปด้วยนะคะเพราะว่าลักษณะของอึหรือส่วนประกอบที่อยู่ในอึมันจะสามารถบอกคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงของเราได้โรคต่อมาที่เราจะสามารถพบได้บ่อยในหนูแกสบี้ก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของทางเดินหายใจในเรื่องของโรคทางเดินหายใจอาการที่เราจะสามารถสังเกตได้บางตัวนะคะก็คือเริ่มด้วยที่อาการจามก่อนบางทีเราจะไม่สามารถสังเกตได้ว่าน้ำมูกจะออกมาทางจมูกนะคะแต่ลักษณะของน้ำมูกอาจจะอยู่ที่บริเวณที่ฝ่าเท้าเวลาที่เราจะสามารถสังเกตได้เวลาที่เราเล่นกับเขานะคะเราแนะนำให้ดูในตาของจมูกว่ามีลักษณะของน้ำมูกหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีลักษณะน้ำมูกที่จมูกที่บริเวณรอบตามีไหมมีน้ำตามีคราบน้ำตาหรือเปล่านะคะหรือในตำแหน่งของบริเวณข้างขาด้านหน้าทั้งสองฝั่งนะคะดูว่ามีลักษณะของคราบอะไรที่มันผิดปกติไหมนะคะปัจจัยโน้มน้าวที่จะทำให้เกิดปัญหาของโรคทางเดินหายใจในหนูแกสบี้ก็คือการเลี้ยงในตำแหน่งที่ชื้นเกินไปร้อนเกินไปนะคะตำแหน่งของการวางกรงของหนูแกสบี้เองควรจะต้องวางในตำแหน่งที่ไม่อับไม่ร้อนไม่ชื้นง่ายๆก็คือเมื่อเราอยู่ในห้องนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราอยู่ได้อย่างสบายแกสบี้จะสามารถปรับตัวทนกับความเย็นได้มากกว่าอากาศที่ร้อนเพราะฉะนั้นหากเราเลือกในตำแหน่งได้ถูกต้องและเหมาะสมมันก็จะช่วยในการลดโอกาสของการเกิดโรคทางเดินหายใจตามมาได้ปัญหาอย่างอื่นที่เราจะสามารถพบเจอได้ในสัตว์กลุ่มนี้ต่อไปก็คือเป็นปัญหาในเรื่องของการท้องเสียส่วนมากเกิดจากปัญหาปนเปื้อนของเชื้อโรคอาจจะปนมาในอาหารในผักสดหรือในน้ำเชื้อโรคที่มักจะก่อโรคในสัตว์กลุ่มนี้ส่วนมากจะเป็นเชื้อโรคที่เราเรียกกันว่าเชื้อโปรโตซัวนะคะหรือเราเรียกกันง่ายๆว่าเชื้อบิดท้ายที่สุดก็จะท้องเสียพอท้องเสียก็จะมีการขับเชื้อโรคทิ้งออกมาตัวไหนที่เขาได้ปริมาณของยาในปริมาณที่มากเพียงพออาการของการท้องเสียอาจจะกลับมาเป็นปกติได้แบบนี้ถือว่าเป็นความน่ากลัวของโรคนะคะเนื่องจากว่าเจ้าของบางคนอาจจะละเลยไปว่าโอเควันนี้หายแล้วนะคะท้ายที่สุดอาจจะทำให้มีการเก็บกักเชื้อโรคอยู่ในกรงเขาก็จะกลับมาติดโรคได้ใหม่นะคะทีนี้เขาก็จะแสดงอาการของโรคกลับขึ้นมาใหม่ถ้าเรารู้ไม่ทันหรือเราพาไปหาหมอไม่ทันอาจจะทำให้สัตว์เลี้ยงของเราท้องเสียขัดน้ำและเสียชีวิตได้ในที่สุด

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ของชูการ์ไกลเดอร์นะคะชูการ์แปลว่าน้ำตาลเพราะฉะนั้นชูการ์จะชอบอาหารที่มีรสหวานอาหารหลักของเขาได้แก่ผลไม้ตามฤดูกาลทุกชนิดสิ่งที่เสริมเข้ามาและเขามีความจำเป็นที่จะต้องได้รับก็คือโปรตีนจากแมลงที่เขาจะสามารถทานได้แก่หนอนจิ้งหรีดหรือแมลงเล็กๆอื่นๆที่อยู่ตามบริเวณต้นไม้หากไม่สามารถที่เขาจะทานแมลงได้หรือเราไม่สามารถที่จะหาแมลงให้เขาทานได้โปรตีนอย่างอื่นที่เราจะเสริมได้แก่กลุ่มของโปรตีนจากไข่โปรตีนจากเนื้อไก่บ้างเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของโปรตีนจากเต้าหู้ก็สามารถให้เขาทานได้เช่นกันค่ะการกินของชูการ์ไกลเดอร์แต่ละตัวจะขึ้นอยู่กับนิสัยของสัตว์เลี้ยงของเราเป็นหลักแต่มีความจำเป็นที่จะต้องหาให้เพียงพอกับความต้องการของเขาหากเจ้าของคนไหนที่ไม่สามารถที่จะหากลุ่มของแมลงได้คือเรากลัวแมลงสิ่งที่เราจะสามารถนำมาเสริมแทนได้ก็คืออาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงเข้ามาเสริมทดแทนโปรตีนให้คู่กันไปกับผลไม้หากไม่สามารถหาอาหารเม็ดสำหรับสัตว์กินแมลงได้ที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออาหารเม็ดของสุนัขและแมวทีนี้ในกรณีการใช้อาหารเม็ดของสุนัขและแมวข้อจำกัดก็คือในชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุไม่เกิน1ปีเราสามารถให้อาหารสุนัขและอาหารแมวได้นะคะเราจะสามารถให้เพียงวันละ1เม็ดต่อตัวเท่านั้นชูการ์ไกลเดอร์ที่อายุมากกว่า1ปีเราจะให้เพียงแค่2-3ครั้งต่อสัปดาห์นะคะโดยให้แค่ครั้งละ1เม็ดหากให้อาหารของสุนัขและแมวมากเกินไปจะทำให้ชูการ์ไกลเดอร์มีปัญหาในเรื่องของตับและไตตามมาได้ในอนาคตค่ะ

0: ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกนกอ่อนวงคำหารครับ
1: ค่ะทั่วประเทศนะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสะเมื่อวาน50วันเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่ศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และชาวนครศรีธรรมราชเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงเพื่อร่วมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีพร้อมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบกรณิกรชาวไทยโดยมีพระสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรในวาระครบ50วันปัญญาสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการศาลทหารตำรวจข้าราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรต่างๆและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณวัดธรรมบูชาปิดท้ายที่ศาลากองอำนวยการองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสัมมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
0: ตอนนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ของประเทศเมียนมานะครับแล้วส่งผลทำให้แม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนอยู่ใกล้ท้องสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1เรียบร้อยแล้วล่าสุดได้ขอให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายเฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับนี่คือระดับของแม่น้ำสายที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับจุดนี้คือสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องครับทั้งเศษไม้และขยะที่ไหลมากับน้ำอย่างเห็นได้ชัดข้อมูลจากสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.พบว่าจุดวัดระดับน้ำที่บ้านโจตาดาในพื้นที่ต้นน้ำประเทศเมียนมาฝนตกสะสมถึง80มิลลิเมตรนะครับต่อมาเมื่อ6นาฬิกา50นาทีนายอนุชายอดเชียงคำนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่สายและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมีฝนตกหนักต้นน้ำซึ่งมวลน้ำจะเคลื่อนตัวมาถึงอำเภอแม่สายในอีก 4-5 ชั่วโมงจึงต้องเฝ้าระวังครับสำหรับน้ำสายที่เพิ่มขึ้นครั้งนี้จนเกือบถึงระดับใต้ท้องสะพานแห่งที่1นี่เป็นครั้งแรกในฤดูฝนนี้นะครับถือเป็นการทดสอบแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวฝั่งไทยและแนวคอนกรีตในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาครับ
2: เดือนกรกฎาคม2569นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สะพานหนึ่งนะครับซึ่งปริมาณน้ำนะครับได้ไหลอยู่บริเวณห้องคานแล้วนะครับตอนนี้เราเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับทุกท่านครับซึ่งตอนนี้สถานีโจทดาจับปริมาณน้ำได้ 513.89 นะครับ 513.89 ซึ่งเกินจุดที่เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งนะครับจุดเฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งก็คือ 513.64 นะครับแต่ปัจจุบันนี้เขาได้วัดได้ 513.89 นะครับตอนนี้เขาได้เฝ้าระวังอย่างสูงสุดนะครับซึ่งปริมาณ4จะต้องเฝ้าระวังอย่างเต็มที่ก็คือ 514.4 นะครับซึ่งตอนนี้ปริมาณน้ำยังไปถึง 514.4 เตือนนะครับแต่คิดว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
1: ทางด้านของปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนเซลล์บอร์ดแคสต์เมื่อช่วงเวลาประมาณ8นาฬิกา45นาทีระดับน้ำที่สถานีสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1นะคะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องขอให้ผู้อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำสายได้แก่ชุมชนสายลมจอยหมู่ที่1ตำบลเวียงพังคำชุมชนเกาะทรายหมู่ที่7ตำบลแม่สายชุมชนไม้ลุงขนตำบลแม่สายและชุมชนเหมืองแดงตำบลแม่สายให้เฝ้าระวังติดตามระดับน้ำและข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่เทศบาลตำบลแม่สายค่ะก็มีการนำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำสายเตรียมรับมือกับน้ำท่วมฉับพลันขอให้มีการ

0: ของขึ้นที่สูงแล้วก็มีการดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยและเตรียมพร้อมหากมีการประกาศอพยพ
1: รายยังมีฝนตกหนักมากมาน้ำที่สะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มขึ้นมาได้เทศบาลตำบลแม่สายจึงขอแจ้งเตือนไปยังชุมชนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินสไลด์และดินโคลนถล่มที่อาจจะเกิดขึ้นได้เอกสารสำคัญยารักษาโรคของใช้จำเป็นทรัพย์สินมีค่าต่างๆที่สามารถนำติดตัวไปได้ก็จัดเตรียมให้พร้อมที่จะทำการอพยพหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
2: จากการสำรวจพื้นที่เสี่ยงทั้งชุมชนสายลมจอยหัวฝายเกาะทรายไม้ลุงขนเหมืองแดงและหมู่บ้านปิยพรยังไม่มีน้ำทะลักเข้าท่วมขังบ้านเรือนประชาชนนะครับแต่ว่าชาวบ้านก็ยังคงกังวลครับว่าผนังป้องกันน้ำท่วมอาจจะรองรับแรงปะทะของน้ำไม่ไหวหรือเปล่าด้านในชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ประสานความร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็กฝั่งประเทศเมียนมานำรถแบ็คโฮเร่งปักเศษไม้แล้วก็ขยะที่ติดอยู่ใต้สะพานแห่งที่1ออกทันทีเพื่อเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกพร้อมสั่งการให้หน่วยงานท้องถิ่นเตรียมพร้อมอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนทันทีถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
0: ส่วนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้บอกว่าประเทศไทยเนี่ยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะซึ่งก็อาจจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งอย่างเช่นที่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเพชรบูรณ์ปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดและระนองค่ะส่วนฟ้าคะนองคลื่นเนี่ยยังสูงกว่า2เมตรชาวเรือควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2: สลับมาติดตามความคืบหน้ากรณีหลุนโซโล่นะครับยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวที่เสียชีวิตภายในโรงแรมที่ประเทศจอร์เจียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่บริษัทประกันภัยชมโปะพร้อมที่จะช่วยนำร่างของหลุนกลับไทยโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงครับเพจ Facebook ชมโปะไทยแลนด์นะครับได้โพสต์ร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งโดยระบุว่าชมโปะประกันภัยประเทศไทยขอร่วมไว้อาลัยกับการจากไปของคุณบวรทัศน์เป็งสุขหรือหลุนโซโล่ปัจจุบันกำลังพยายามติดต่อกับครอบครัวและผู้ใกล้ชิดของคุณหลุนเพื่อเสนอการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานงานเครือข่ายและพันธมิตรของบริษัทในประเทศจอร์เจียเพื่อช่วยประสานงานด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยโดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการด้านการเคลื่อนย้ายร่างกลับประเทศไทยทั้งหมดครับเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึงต่อคุณหลุนซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์ที่เคยร่วมงานกับบริษัทมาเป็นอย่างดีทั้งนี้มีรายงานครับว่าวันนี้ญาติจะนำเอกสารไปพบนายทะเบียนอำเภอจากนั้นเมื่อตรวจสอบความถูกต้องและประทับตราก็จะนำส่งสถานทูตที่ประเทศตุรกีเพื่อติดต่อไปยังประเทศจอร์เจียเพื่อนำร่างกลับมาประกอบพิธีทางศาสนาในส่วนของการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันชีวิตของคุณหลุนนั้นพบกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางกับบริษัทสมโปะประกันภัยจำนวน1ฉบับทุนประกัน5ล้านบาทครอบคลุมความคุ้มครองเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและฆาตกรรมแต่ไม่คุ้มครองการเสียชีวิตจากโรคประจำตัวนะครับกรณีที่มีการเปิดเผยสาเหตุการเสียชีวิตว่าอาจจะมาจากการได้รับก๊าซกัมมันตภาพจากบริเวณใกล้เคียงโรงแรมที่หลุนพักอยู่นั้นอันนี้เข้าข่ายที่จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์เพราะถือเป็นอุบัติเหตุครับส่วนเพจของพี่ชายของคุณหลุนนะครับได้โพสต์ข้อความระบุว่าคุณย่ามีอาการเหนื่อยล้าและอ่อนเพลียมากกลัวจะเป็นอะไรไปอีกคนขอความร่วมมือจากพี่ๆนักข่าวและพี่น้องในพื้นที่ทุกคนคุณย่าของน้องยังแทบไม่ได้พักผ่อนและอยู่ในช่วงที่สภาพจิตใจไม่พร้อมจึงอยากขอความกรุณาทุกท่านช่วยให้ครอบครัวได้มีเวลาอยู่ด้วยกันและจัดการเรื่องต่างๆให้เรียบร้อยก่อนทางครอบครัวเข้าใจและซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับความห่วงใยความหวังดีและความช่วยเหลือจากพี่ๆนักข่าวพี่น้องในพื้นที่รวมถึงทุกคนที่ติดตามและช่วยเหลือครอบครัวมาโดยตลอดขอบพระคุณทุกท่านที่เข้าใจและเคารพความรู้สึกของครอบครัวในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
0: ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการานะคะก็ส่งทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ประเทศจอร์เจียแล้วก็ได้รับการยืนยัน

0: ไทยเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาพร้อมกันนี้นะคะขอความร่วมมือทุกฝ่ายให้เคารพความเป็นส่วนตัวของครอบครัวผู้เสียชีวิตและขอขอบคุณชาวไทยในจอเจทุกท่านที่ช่วยแจ้งเบาะแสและประสานงานเป็นอย่างดี
1: อีกหนึ่งทรัพย์สินของน้องก็คือทรัพย์สินทางปัญญานะครับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาได้ชี้แจงลิขสิทธิ์คลิป YouTube ของคุณฮลุนโซโล่ยังคงคุ้มครองตามกฎหมาย50ปีนับจากการเผยแพร่ครั้งแรกนะครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลครับนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าคลิปวิดีโอใน YouTube ถือเป็นงานลิขสิทธิ์ที่ประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆเช่นภาพสถานที่ท่องเที่ยวการคัดเลือกและร้อยเรียงฟุตเทจการควบคุมจังหวะและการใส่เสียงดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟคข้อความบรรยายเป็นต้นซึ่งบันทึกลงในหน่วยความจำหรืออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและสามารถนำมาเล่นซ้ำได้อีกจึงเป็นงานโสตทัศนวัสดุตามบทนิยามในมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ปี2537นะครับโดยคุณฮลุนโซโล่เป็นผู้สร้างสรรค์งานดังกล่าวและเป็นผู้มีลิขสิทธิ์ในผลงานทันทีที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นรวมถึงมีสิทธิ์ในการทำซ้ำดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณะหรืออนุญาตให้ใช้สิทธิ์ดังกล่าวหรือดำเนินคดีเมื่อมีการละเมิดลิขสิทธิ์ได้ภายในระยะเวลาคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ซึ่งงานโสตทัศนวัสดุมีอายุการคุ้มครอง50ปีนับแต่ได้สร้างสรรค์ขึ้นหรือหากมีการโฆษณาอันนี้เป็นภาษากฎหมายโฆษณานี่หมายถึงการเผยแพร่ต่อสาธารณชนตามมาตรา21แห่งพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537ในระหว่างนั้นให้มีอายุ50ปีนับได้แต่มีการโฆษณาซึ่งก็คือการเผยแพร่ครั้งแรกอย่างไรก็ตามครับคุณฮลุนโซโล่ได้อัดคลิปแต่ละคลิปลงบน YouTube เมื่อใดก็ตามถือเป็นการโฆษณาครั้งแรกลิขสิทธิ์ในคลิปดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองเป็นเวลา50ปีนับแต่วันที่เผยแพร่บน YouTube ส่วนการตกทอดทางมรดกนะครับงานลิขสิทธิ์ของฮลุนเป็นทรัพย์สินที่สามารถจำหน่ายจ่ายโอนหรือตกทอดเป็นมรดกเหมือนทรัพย์สินชนิดอื่นๆเช่นบ้านรถเงินฝากในธนาคารที่ดินแต่หากเจ้าของลิขสิทธิ์ถึงแก่ความตายถ้ามีพินัยกรรมสิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์ก็จะตกเป็นของที่ระบุในผู้รับพินัยกรรมแต่ในกรณีที่ไม่ได้มีพินัยกรรมเขียนไว้สิทธิ์ในงานลิขสิทธิ์จะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามลำดับของสิทธิ์เริ่มตั้งแต่บุตรบิดามารดาพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันปู่ย่าตายายลุงน้าอาทั้งนี้ครับแนะนำให้ผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรมรวบรวมเอกสารของผู้เสียชีวิตและยื่นคำขอเป็นผู้จัดการมรดกต่อศาลเพื่อให้มีอำนาจจัดการทรัพย์สินต่างๆรวมถึงลิขสิทธิ์ในงานโสตทัศนวัสดุและนำคำสั่งศาลที่แต่งตั้งผู้จัดการมรดกไปดำเนินการจัดการบัญชีผู้ใช้งานบน YouTube และรายได้ที่เกิดขึ้นบนช่อง YouTube เพื่อเข้ามาดำเนินการเป็นผู้ดูแลช่องและจัดสรรรายได้ต่อไปครับ
0: ส่วนการสืบสวนในคดีนี้นะคะทางตำรวจไทยเองก็ย้ำนะคะว่ายังไม่ได้มีการสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของฮลุนโซโล่ยูทูบเบอร์ชาวไทยชื่อดังนะคะโดยบอกเพียงว่าทางการจอร์เจียนั้นกำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนในทุกประเด็นตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์อยู่ค่ะพลตำรวจตรีจตุรพัฒน์พิรมแก้วผู้บังคับการกองการต่างประเทศในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเปิดเผยถึงกรณีการพบร่างของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือว่าฮลุนโซโล่นักยูทูบเบอร์ชาวไทยเสียชีวิตภายในห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่งในประเทศจอร์เจียค่ะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวญาติแล้วก็ผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตเบื้องต้นเนี่ยได้รับรายงานบอกว่าณขณะนี้ทางการจอร์เจียอยู่ระหว่างการตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุชันสูตรพลิกศพตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงโดยยังไม่มีการตัดประเด็นหรือว่าสมมติฐานใดออกจากการพิจารณาจนกว่าจะมีผลการตรวจพิสูจน์แล้วก็พยานหลักฐานอย่างครบถ้วนรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าการดำเนินการดังกล่าวนั้นเป็นไปตามหลักสากลของกระบวนการยุติธรรมที่ให้ความสำคัญกับพยานหลักฐานและการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับความร่วมมือติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือแล้วก็ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการก่อนที่จะเผยแพร่หรือส่งต่อเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนของข้อมูลนั่นเองค่ะ
1: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นร้อนอื่นๆกันต่อในข่าวเที่ยง NBT ครับ

องท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลมองหม่นไหม้น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานี

0: รัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนที่มีรถเก่านะครับให้ได้รับการทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งขณะนี้มีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 200,000 รายครับเรื่องนี้เปิดเผยโดยนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าภายหลังจากที่ทางครม.รับทราบการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาการถือครองยานพาหนะสำหรับโครงการลงทะเบียนเพื่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ทางกรมการขนส่งทางบกตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลผู้ที่ได้เข้าเกณฑ์ได้รับคืนสิทธิ์จากสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ214สาขาแล้วก็มีศูนย์ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยในระดับอำเภอด้วยเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็จะส่งต่อให้ทางกระทรวงการคลังดำเนินการคืนสิทธิ์ตามโครงการครับย้ำว่าประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือดำเนินการเพิ่มเติมนะครับทั้งนี้ตัวเลขผู้ได้รับคืนสิทธิ์จะประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้งหลังจากการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลจากทุกหน่วยงานแล้วเสร็จการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์ภายหลังการปรับเกณฑ์ข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรมขนส่งทางบกมีผู้ยื่นคำร้องอุทธรณ์ไปแล้ว 210,000 รายครับครอบคลุมยานพาหนะประมาณ 370,000 คันโดยแบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ประมาณ 310,000 คันรถยนต์อีก 64,000 คันและยานพาหนะประเภทอื่นอีกกว่า 2,000 คันจังหวัดที่มีผู้ยื่นอุทธรณ์มากที่สุดคือนครราชสีมารองลงมาคือเชียงใหม่ลำปางเพชรบูรณ์และนราธิวาสตามลำดับครับส่วนสาเหตุหลักของการยื่นอุทธรณ์ก็คือกรณียานพาหนะมีอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรวมถึงกรณีการโอนลอยและก็รถที่สิ้นสภาพการใช้งานไปแล้วด้วยหลักเกณฑ์ใหม่นะครับกำหนดให้ไม่นับรวมรถจักรยานยนต์ที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปและรถยนต์รถพ่วงรวมถึงรถเพื่อการเกษตรที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปมาพิจารณาคุณสมบัติซึ่งก็สะท้อนการใช้ทรัพย์สินของประชาชนตามความเป็นจริงมากขึ้นและทำให้การพิจารณาสิทธินั้นเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยรัฐบาลปรับปรุงหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของประชาชนพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อลดภาระการยื่นเอกสารและการอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์ก็ยังสามารถยื่นคำร้องได้จนถึง31สิงหาคม2569ก็คือภายในวันนี้เท่านั้นครับและการรับสิทธิ์จะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและเงื่อนไขของโครงการ
1: ภายหลังจากที่มีการปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบปี2569ใหม่นะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็มีการสำรวจความคิดเห็นมุมมองประชาชนต่อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ทิศทางในอนาคตค่ะโดยมุ่งเน้นถึงความเป็นกลางเป็นจริงเป็นประโยชน์จัดทำเพื่อฟังเสียงของประชาชนค่ะผลสำรวจ KPI โพลครั้งที่31นะคะระหว่างวันที่25ถึง28กรกฎาคม2569นะคะกระจายตามภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 2,000 ตัวอย่างค่ะผลสำรวจในเรื่องของเกณฑ์การคัดกรองผู้สมควรได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าเกณฑ์ไม่มีรถยนต์หรือว่ามีรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 300cc ไม่เกิน1คันเป็นปัญหามากที่สุด 24.4% เกณฑ์รายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีรองลงมา 15% ซึ่งสะท้อนว่าการมีทรัพย์สินบางประเภทอ่านไม่ได้หมายถึงการมีรายได้เพียงพอเสมอไปเพราะว่ายานพาหนะอาจจะเป็นสิ่งจำเป็นต่อการประกอบอาชีพหรือการเดินทางโดยเฉพาะค่ะในพื้นที่ที่ระบบขนส่งสาธารณะยังไม่ครอบคลุมการคัดกรองควรพิจารณาสถานะทางเศรษฐกิจตามจริงอย่างรอบด้านและผลสำรวจเองก็ยังพบได้ว่าไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองที่มีผู้ผ่านเกณฑ์ลดลงถึง 53.1% เพราะทำให้คนที่เคยได้หรืออาจมีคุณสมบัติต้องเสียสิทธิ์หลุดจากระบบสวัสดิการขณะที่ 40.6% เห็นด้วยเพราะว่าจะได้ใช้งบประมาณให้ตรงกับผู้ที่มีคุณสมบัติแล้วก็มีความจำเป็นมากขึ้นสำหรับคนกรุงเทพค่ะ 72.3% เห็นด้วยกับผลการคัดกรองรองลงมาก็คือภาคใต้ 48.4% ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง 68.7% รองลงมาได้แก่ภาคเหนือ 52% ซึ่งก็สะท้อนว่าคนส่วนหนึ่งนั้นยังกังวลต่อผลการคัดกรองแล้วก็จำนวนผู้ผ่านเกณฑ์จึงควรสื่อสารหลักเกณฑ์เหตุผลและข้อมูลที่ใช้ประกอบการพิจารณาให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่นอกจากนี้ยังพบว่า 27.7% ต้องการให้มีการแจ้งเหตุผลที่ไม่ผ่านเกณฑ์และข้อมูลที่นำมาใช้พิจารณารองลงมาค่ะ 25.1% ต้องการให้หน่วยงานประสานแก้ไขข้อมูลระหว่างกันแทนการให้ประชาชนติดต่อหลายแห่งทั้งนี้นะคะมี 31.7% 6.7% ที่เสนอให้เพิ่มวงเงินหรือว่าความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับค่าครองชีพรองลงมา 29.1% ต้องการให้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และฐานข้อมูลเพื่อคัดกรองผู้มีสิทธิ์ได้แม่นยำขึ้น

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกันให้รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนา

0: อักการสังขยนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังขยนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่หนึ่งด้วยนะ
1: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
0: รัชกาลที่หนึ่งมีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังขายนาพระไตรปิฎก
1: ไปกันเถอะตะวันกินแก้ว
2: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่หนึ่ง
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังขยานา
3: เขาเรียกว่าสังขยานาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
3: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องมาอยู่การสังขยนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
1: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญน่ะทำเสียงทุกที
3: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังขยานาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีใครบ้างล่ะคะ
0: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังขายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่หนึ่งและสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังขยนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่หนึ่งยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังขยนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้ยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สว
0: ัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับและสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมครูกิตติเทพนิติสมบัติกุลในรายวิชาสุขศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ครับวันนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันก็คือเรื่องของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก่อนนะครับว่าด้านความรู้ความเข้าใจนะครับนักเรียนก็จะสามารถอธิบายวิธีการป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้นะครับด้านทักษะและกระบวนการนะครับนักเรียนก็จะสามารถเสนอแนะวิธีป้องกันและหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ครับด้านคุณลักษณะเจตคติค่านิยมนะครับนักเรียนก็จะเห็นคุณค่านะครับเห็นความสำคัญและวิธีการป้องกันหลีกเลี่ยงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ได้ครับก่อนที่เราจะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับครูสงสัยว่านักเรียนเคยป่วยกันบ้างไหมใครไม่เคยป่วยขอมือคนไม่เคยป่วยเลยครับอ้าวตายละห้องนี้ป่วยกันทุกคนเลยใช่ไหมแสดงว่าเราต้องไม่สบายอะไรสักอย่างหนึ่งใครพอจะบอกได้บ้างไหมครับว่าเคยป่วยและป่วยเป็นโรคอะไรเชิญเลยครับ
3: ไข้หวัดลงหูค่ะ
2: แล้วทำยังไงครับไปหาหมอหรืออยู่บ้านรักษาตัวเอง
3: ไปหาหมอค่ะ
2: ครับผมขอบคุณมากครับมีใครป่วยเชิญเลยครับ
4: เคยป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกครับ
2: ครับผมแล้วนักเรียนรักษาตัวเองอยู่ที่บ้านหรือไปหาหมอครับ
4: ไปหาหมอครับ
2: ครับขอบคุณมากครับใครมีโรคอื่นอีกไหมเชิญเลยครับ
5: ไข้หวัดใหญ่สายพันเอครับ
2: ไข้หวัดใหญ่สายพันเอทีนี้นอนอยู่บ้านหรือเราไปโรงพยาบาลไปหาหมอครับ
5: พักอยู่ที่บ้านครับ
2: พักอยู่ที่บ้านครับขอบคุณมากครับใครคิดว่าโรคที่ตัวเองป่วยแปลกสุดละที่ไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนเป็นโควิดเป็นอะไรนะไข้หวัดใหญ่มีอะไรอีกอ่ะมียกมือมาแล้ว1คนเชิญเลยครับ
6: ล้มหัวฟาดแล้วชักครับ
2: ล้มหัวฟาดพื้นแล้วชัก
6: ครับ
2: ครับขอบคุณมากครับอันนี้ฉีกแหวกแนวไปเลยนะครับทีนี้เรื่องที่เราจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันวันนี้ก็คือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เรื่องของเราครูก็มีข้อสงสัยอีกแล้วเคยได้ยินโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อไหมแล้วแตกต่างกันอย่างไร เมื่อสักครู่มีเพื่อนร่วมกิจกรรมแล้วกี่คน3หัวหน้าเช็คชื่อแล้วใช่ไหมครับทีนี้ถ้าใครตอบข้อนี้ได้ครูให้รางวัล2เท่าโอ้โหไวมากเชิญครับ
5: โรคติดต่อนะครับเกิดจากโรคติดต่อที่เกิดจากสัตว์สู่สัตว์คนสู่คนหรือคนสู่สัตว์และสัตว์สู่คนครับส่วนโรคไม่ติดต่อคือโรคที่เมื่อเราเป็นแล้วจะไม่ติดต่อไปสู่ผู้อื่นหรือสัตว์อื่นครับขอบคุณครับ
2: ครับที่เพื่อนตอบถูกไหมเอ๊ถูกนะแต่ยังไม่สุดอันนี้เอาไป 1.5 เท่าขาดอีก 0.5

0: มาแล้วครับเชิญเลย
1: โรคติดต่อนะคะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสค่ะแต่โรคไม่ติดต่ออาจจะเกิดจากกำเนิดโดยกำเนิดค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับมา 0.3 แล้วเหลืออีก2นุ่นก่อนยังพอมีลุ้น
2: โรคติดต่ออาจจะมาจากพันธุกรรมของที่ได้มาจากพ่อแม่หรือว่าคนรอบข้างที่ส่งต่อมาหรือว่าถ้าโรคไม่ติดต่อก็คือโรคที่เป็นทั่วไปเช่นไข้หวัดหรือคือการเป็นแค่ผื่นผดค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับยังเชิญจ้ามาถ้าคนนี้ยังไม่ได้ของรางวัลครูเท่าเดิมนะครูจะเก็บไว้กินบ้างนะครับเชิญเลยครับ
3: โรคไม่ติดต่อเกิดจากการผิดปกติของตัวเองค่ะส่วนโรคติดต่อคือโรคที่มีพาหะนำพาเช่นไวรัสปรสิตหรือว่าแบคทีเรียค่ะ
0: ครับผมขอบคุณมากครับจะบอกว่าไงดีอ่ะ2ไม่ยังไม่2ยังเป็น 1.9แต่ว่าของรางวัลครูจะเก็บไว้ใช้เองบ้างฉะนั้นครูสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อแตกต่างกันคือโรคไม่ติดต่อก่อนเกิดจากความผิดปกตินะครับของร่างกายเราเองส่วนเมื่อสักครู่เพื่อนบอกว่าโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอันนั้นเราจัดอยู่ในกลุ่มโรคไม่ติดต่อแต่เป็นกลุ่มโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้นะครับส่วนโรคติดต่อคือโรคที่มีพาหะเป็นเชื้อไวรัสแบคทีเรียโปรโตซัวเป็นพาหะนำโรคมีการถ่ายทอดจากคนสู่คนคนสู่สัตว์สัตว์สู่สัตว์หรือสัตว์สู่คนก็ได้นะครับอย่างเช่นโควิดจากหลายเสียงที่ล่ำลือกันมาจากข้างคาวบ้างมาจากนู่นจากนี่บ้างใช่ไหมโควิดก็คือเป็นเชื้อไวรัสนะครับจากสัตว์สู่คนแล้วก็กลายพันธุ์มาจนถึงทุกวันนี้นะครับทีนี้เรามาร่วมด้วยช่วยกันคิดอีกนิดนึงคือแล้วนักเรียนรู้จักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือไม
4: ่รู้จักค่ะร
0: ู้จักเราเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วทีนี้รู้ไหมครับว่ามีโรคอะไรบ้างโอ้โหยกหลายคนพร้อมกันแบบนี้อะเอาก่อนเลยสามารถบอกได้มากกว่า1โรค
5: โรค HIV ครับ
0: HIV ครับเชิญครับ
6: โรคหนองในค่ะ
0: หนองในขอบคุณมากครับ
7: ซิฟิลิสครับ
0: ซิฟิลิสขอบคุณครับใครมีเพิ่มเติมอีกไหมไม่มีไม่เป็นไรครับเพราะว่าโรคต่างๆเหล่านี้บางโรคเราอาจเคยได้ยินชื่อแต่เราอาจจะไม่รู้ว่านั่นคือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวครูจะมีคลิปวิดีโอนะครับให้เราได้ดูเบื้องต้นก่อนนะครับ
8: เมื่อเราเป็นแฟนกันแล้วและพร้อมที่จะมีเพศสัมพันธ์กันหากไม่มีการป้องกันก็อาจทำให้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และเอสได้ปัจจุบันแนวโน้มการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นไทยเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเกิดจากการที่วัยรุ่นไม่ใส่ใจกับการป้องกันโรคโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์คือกลุ่มโรคที่ติดต่อจากคนหนึ่งสู่อีกคนหนึ่งโดยการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งบางโรคอาจติดต่อโดยการสัมผัสหรือถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกขณะตั้งครรภ์โดยแบ่งตามอาการได้4ชนิดคือแผลได้แก่โรคซิฟิลิสแผลริมอ่อนเริ่มอวัยวะเพศฝีได้แก่ฝีมะม่วงหนองได้แก่หนองในหนองในเทียมอื่นๆได้แก่หูดหงอนไก่หูดข้าวสุกเชื้อราช่องคลอดพยาธิช่องคลอด

0: โลนหิดสำหรับโรคที่จัดว่าอันตรายที่สุดได้แก่โรคซิฟิลิสเพราะสามารถถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกได้หากไม่ได้รับการรักษามีโอกาสเสียชีวิตได้ส่วนโรคที่วัยรุ่นเป็นกันมากที่สุดได้แก่โรคหนองในและโรคที่ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งปากมดลูกได้แก่โรคหูดงอนไก่ที่สำคัญคือผู้ติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงที่จะรับเชื้อ HIV มากกว่าคนทั่วไป 5-9 เท่าดังนั้นหากพบว่าตนเองมีอาการน่าสงสัยเช่นมีหนองฝีตุ่มพื้นบริเวณอวัยวะเพศให้รีบไปหาหมอเพื่อทำการรักษาอย่างถูกต้องพร้อมปฏิบัติตามแนวทางดังนี้คือไม่ควรซื้อยากินเองงดมีเพศสัมพันธ์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามบีบหรือรีดอวัยวะเพศเพื่อดูหนองและควรพาคู่ไปหาหมอเพื่อรักษาไปพร้อมโดยสามารถขอเข้ารับบริการปรึกษาและตรวจวินิจฉัยโรคได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งวัยรุ่นไทยยุคใหม่ควรรู้จักป้องกันตนเองเป็นอันดับแรกไม่ควรมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่เอื้อต่อการมีเพศสัมพันธ์หากมีเพศสัมพันธ์ควรมีเพศสัมพันธ์อย่างปลอดภัยโดยการใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกวิธีทุกครั้งวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422
1: ครับก็ขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์นี้ด้วยนะครับเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยกรมควบคุมโรคนะครับทีนี้ถ้ามีคนที่เรารู้จักเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับนักเรียนรู้สึกอย่างไรเชิญได้เลยครับ
2: รู้สึกเป็นห่วงเขาค่ะเพราะว่าเขาเป็นโรค
1: ครับผมขอบคุณครับเพื่อนบอกว่ารู้สึกเป็นห่วงใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นโรคและอย่าลืมว่าโรคนั้นสามารถติดต่อได้เชิญได้เลยครับ
2: รู้สึกเห็นใจค่ะแต่ว่าเราก็ต้องเอาตัวเองด้วยว่าถ้าเราไปใกล้หรือว่าทำประพฤติยังไงไม่ทำใช้ของส่วนตัวร่วมกับเขาแล้วเราจะติดโรคเขาไหมค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเพื่อนเป็นห่วงและก็ระวังตัวเองนะครับทีนี้นักเรียนคิดว่าตัวของนักเรียนเนี่ยหรือใครบ้างที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นักเรียนว่าตัวนักเรียนเองหรือมีใครไหมที่มีโอกาสเสี่ยงครับพวกเรามีโอกาสติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมมีหรือไม่มีขอมือหน่อยใครว่าผมหนูไม่มีโอกาสติดแน่นอนยกมือ1 2 3โอ้โหหลายคนแล้วขอบคุณมากครับมือลงมีเหมือนไม่ยกอยู่ 2-3 คนครูเริ่มสงสัยแล้วแล้วที่บอกว่าผมหรือหนูเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงที่ไม่ยกมือแสดงว่ามีโอกาสเสี่ยงใช่ไหมมีไหมยังไงครับยกไม่ทันแล้วไปครูขอแสดงความเสียใจกับทุกคนด้วยทุกคนมีโอกาสติดแม้ว่าเราจะไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ก็ตามเพราะว่าอะไรใครครูจะถามว่าพอจะบอกได้ไหมแล้วคิดว่าทำไมเราถึงมีโอกาสติดเชิญเลยครับ
3: การที่เราใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นค่ะเราไม่รู้ว่าเขาติดเชื้อหรือเปล่าเราอาจจะมีเชื้อติดมาได้ค่ะ
1: ครับผมขอบคุณมากครับเชิญเลยครับ
4: อาจจะติดมาจากพ่อแม่ได้ครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเพื่อนคนแรกบอกว่าอาจจะใช้ของที่เป็นของส่วนตัวร่วมกันเพื่อนคนที่สองบอกว่าอาจจะถ่ายทอดจากพ่อแม่ใช่ไหมครับนักเรียนที่อยู่ทางบ้านล่ะครับของนักเรียนคิดว่าตัวเองมีโอกาสเสี่ยงบ้างไหม

ไหมอ่ะทีนี้ที่เราบอกว่าใช้ของส่วนกันใช่ไหมอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรบ้างชุดฮะชุดชั้นในครูว่าชุดชั้นในแยกแปรงสีฟันผ้าเช็ดตัวอุปกรณ์ชุดชั้นในจะผู้หญิงหรือผู้ชายอันนั้นเราไม่ควรใช้ร่วมกับใครอยู่แล้วนอกจากเราไปเข้าค่ายอันนั้นอีกเรื่องนึงแต่โดยปกติเราไม่ใช้ใช่ไหมครับแก้วน้ำช้อนสบู่รองเท้าบางอย่างอะบางอย่างมันไกลไปนะที่เห็นหลักๆก็คือส่วนใหญ่จะเป็นผ้าเช็ดตัวนะครับเพราะว่าผ้าเช็ดตัวเรามีการสัมผัสไม่ใช่แค่แตะแล้วปล่อยด้วยสัมผัสนานมีการเช็ดรูปเช็ดรูปคลำต่างๆนะครับโอกาสเลยมากขึ้นนะครับถ้าครูจะบอกว่าการมีเพศสัมพันธ์แล้วติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีโอกาสเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราคิดว่าแค่ไหนเราตัดเรื่องของใช้ส่วนตัวเมื่อสักครู่ออกนะเอาแค่การมีเพศสัมพันธ์อย่างเดียวคิดว่าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนโอ้พอบอกเสี่ยงมากถ้าครูจะให้ทำกิจกรรมก็รู้อยู่แล้วเนอะว่ามันเสี่ยงอ่ะทีนี้ยังไงครูก็เตรียมเกมมาแล้วจะลองดูซิว่ามีใครรอดจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ้างขอตัวแทนกลุ่มละ1คนออกมาข้างหน้าเลยครับตัวแทนกลุ่มละ1คนกลุ่มนักเรียนมีกี่คน5ครับเอาเลือกไป5ใบทีละกี่คนครับ4เลือกไป4ใบ4อ่ะเชิญครับเร็วๆๆๆๆอ่ะกี่คน5ครับหยิบไป5ใบเลยครับ3 4อีก1ใบกี่คนครับ5ครับเลือกเลยครับ5กี่คนครับ4ครับเลือกครับสมมุติว่าในห้องนี้มีคนเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างเช่นโรคไม่เอาผู้ชื่อโรคดีกว่าเอาสมมุติเป็นอยู่1โรค1โรคนะครับตอนนี้ใครก็ได้เรามองหน้าเพื่อนคนไหนถูกชะตาไม่ถูกโฉลกยังไงไม่รู้เดินไปฉีก1ข้อสีไหนก็ได้ให้เพื่อนคนนั้นฉีกได้เลยไม่ต้องเรียบร้อยไม่ต้องเรียบหรูเอาแค่อยากให้เพื่อนคนนั้นมันใน1ใบอ่ะมีอยู่4สีใช่มั้ยครับครุขระสีกันไปแต่ทีนี้เราเห็นหน้าเพื่อนคนเนี้ยเอ๊ะให้สีม่วงแล้วกันก็ฉีกเอาสีม่วงให้เพื่อนอ่ะลงมือครับแลกเปลี่ยนให้ได้แค่1คนใครก็ได้1คนเดียวเรามองหน้าใครใครก็ได้ให้ไปเลย1สีจะระหว่างกลุ่มหรือในกลุ่มก็ได้ลงมือเลยครับเร็วฉีกของเราให้เพื่อนอันเดียวครับฉีกอันเดียวคนเดียวคนเดียวเลย

เรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับทีนี้ครูลองจับขึ้นมา1ใบโดยไม่มองด้วยนะสีอะไรครูก็ไม่เห็นด้วยสีเขียวสมมุติว่าสีเขียวเนี่ยเป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ถ้าของใครมีสีเขียวอยู่กับตัวอยู่แล้วไม่เป็นไรแต่ถ้าใครได้สีเขียวมาแสดงว่าเราได้รับแจ็คพอตจากคู่ของเราอ้าวทีนี้ใครที่ได้กระดาษฉีกจากเพื่อนขอดูหน่อยว่าได้สีอะไรกันบ้างสีเหลืองรอดสีแดงรอดอ้าวสองเขียวเลยกลุ่มนี้สองเอากลุ่มที่6ใช่ไหมกลุ่มที่4ขอโทษกลุ่มที่4รอดหมดเลยกลุ่มที่2ดับ1กลุ่มที่1ขอดูด้วยค่ะไม่ได้ด้วยอ๋อไม่โดนสีเขียวโดนไป1กลุ่มที่6มีเขียวไหมเขียว1กลุ่มที่5ก็เขียว1เห็นไหมครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนที่มามีปฏิสัมพันธ์กับเรานะครับเป็นหรือไม่เป็นทีนี้เรามาดูเรื่องของการติดนะครับไม่ต้องเศร้าไปนะคนที่ติดเมื่อสักครู่นี้ชีวิตเราอาจจะมีการระวังป้องกันมากกว่านี้นะครับเมื่อสักครู่เป็นแค่เกมทีนี้มาดูว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ติดจากทางไหนได้บ้างอันดับแรกจากเชื้อไวรัสนะครับอันที่2แบคทีเรียอันที่3ปรสิตและอันที่4เกิดจากโปรโตซัวแต่ละโรคมีพาหะแต่ละชนิดนะครับก่อนที่เราจะไปดูรายละเอียดของโรคมาดูก่อนว่าถ้าในผู้ชายนะครับจะมีอาการอย่างไรตัวเราเองอาจจะไม่รู้ว่าเราเป็นโรคอะไรนะครับแต่ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้ในผู้ชายจะมีอาการแสบเจ็บขณะปัสสาวะนะครับที่บริเวณมีผื่นมีที่ขาหนีบมีตุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยที่ผิดปกติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นนะครับในผู้หญิงถ้ารู้สึกเจ็บเสียวท้องน้อยขาหนีบหรือมีฝีหรือมีอาการคันหรือในผู้หญิงที่เด่นชัดอีกอย่างหนึ่งก็คือมีอาการตกขาวนะครับจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ทั้งผู้หญิงและผู้ชายควรทำอย่างไรดีปรึกษาแพทย์นะครับอย่าไปอายนะครับและอย่าไปคิดว่าเราไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ไม่ติดเมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วว่าไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ติดได้ไหมติดได้ฉะนั้นถ้ามีอาการต่างๆเหล่านี้นะครับรีบไปปรึกษาแพทย์นะครับเราลองมาดูพื้นฐานของโรคแต่ละโรคคร่าวๆก่อนนะครับซิฟิลิสนะครับเกิดจากอะไรเกิดจากแบคทีเรียนะครับตัวรายละเอียดครูมีไว้ให้ในใบความรู้แล้วนะครับแต่เนี้ยลองคร่าวๆดูก่อนนะครับว่าซิฟิลิสเนี่ยอาการเนี่ยอาจจะหายเองหมายถึงอาการภายนอกแต่นะครับอาการภายนอกหายแต่เชื้อยังมีอยู่ในร่างกายมีทางรู้ทางเดียวคือต้องตรวจเลือดเท่านั้นนะครับโรคต่อไปแผล

มพรอันนี้เกิดจากแบคทีเรียนะครับในผู้ชายจะมีตุ่มหนองขึ้นที่อวัยวะเพศนะครับต่อมาก็จะแตกเป็นแผลมักมีหลายแผลนะครับขอบแผลไม่แข็งในผู้หญิงนะครับถ้าเป็นแผลจะมีแผลอยู่ที่บริเวณผนังช่องคลอดนะครับหรือปากมดลูกหรืออาจจะมีอาการตกขาวร่วมด้วยนะครับและอาจจะมีการเจ็บที่บริเวณอวัยวะเพศในขณะร่วมเพศกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองนะครับสาเหตุอันนี้เกิดจากแบคทีเรียเหมือนกันนะครับอาการเนี่ยจะมีตุ่มหรือมีแผลตื้นๆเกิดขึ้นที่บริเวณอวัยวะเพศนะครับหรือบริเวณผิวหนังบริเวณที่เป็นฝีเนี่ยจะมีอาการแสบร้อนนะครับแผลกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบอันนี้โชคดีหน่อยยังไม่พบในประเทศไทยนะครับแต่อาการคร่าวๆก็คือเกิดจากแบคทีเรียนะครับอาการก็คือเป็นแผลเรื้อรังที่อวัยวะเพศขาหนีบซอกขาหรือบริเวณที่หน้าคอและปากนะครับหนองในก็เกิดจากแบคทีเรียนะครับอาการคือในเพศชายจะมีอาการปัสสาวะขัดแสบมีหนองไหลออกมาจากท่อปัสสาวะนะครับถ้าทิ้งไว้อาจจะทำให้เป็นหมันได้นะครับถ้าในผู้หญิงนะครับจะมีการตกขาวมีกลิ่นไม่คันนะครับมีการอักเสบที่ท่อปัสสาวะปากมดลูกทวารหนักคือบางรายอาจจะมีหลายอาการร่วมด้วยนะครับและที่น่าเป็นห่วงคือในทารกแรกเกิดอาจติดเชื้อมาจากคุณแม่ได้นะครับโดยผ่านทางช่องคลอดนะครับหูดหงอนไก่อันนี้หูดหงอนไก่เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับจะเป็นติ่งเนื้อลักษณะคล้ายหัวของไก่บ้านใครเลี้ยงไก่ไหมมีบ้านใครเลี้ยงไก่ไหมครับหูดหงอนไก่อยู่ลักษณะเป็นติ่งเนื้อเยื่อยื่นออกมาคล้ายกับหัวของไก่นั่นเองนะครับหนองในเทียมหนองในเทียมอันนี้เกิดจากเชื้อแบคทีเรียนะครับอาการจะคล้ายกับหนองในก็คือมีการแสบและมีหนองไหลบริเวณที่ท่อทางเดินปัสสาวะนะครับของผู้หญิงอาจจะมีตกขาวด้วยนะครับหูดข้าวสุกอันนี้เกิดมาจากการติดเชื้อไวรัสนะครับพ็อกซ์ไวรัสนะครับทีนี้อาการเนี่ยก็จะเป็นตุ่มนะครับผิวเรียบขนาดเล็กมีสีขาวตรงกลางตุ่มมีรอยบุ๋มนะครับอันนี้อาจจะบริเวณท้องน้อยก็ได้ขาหนีบก็ได้ด้วยนะครับพยาธิช่องคลอดนะครับอันนี้มาเกิดจากโปรโตซัวนะครับอาการในผู้หญิงก็คือมีตกขาวผิดปกติมีกลิ่นนะครับระคายเคืองบริเวณอวัยวะเพศส่วนผู้ชายมีของเหลวเป็นเมือกใสไหลออกมานะครับหรือมีหนองปนออกมาด้วยนะครับเชื้อราในช่องคลอดสาเหตุก็เกิดจากเชื้อรานะครับในผู้หญิงก็จะมีอาการคันมากน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับบุคคลนะครับของผู้ชายก็จะมีอาการคันเหมือนกันและอาจจะมีปวดแสบปวดร้อนบ้างนะครับโลนลักษณะอาการก็คือคล้ายเหานะครับอาศัยและออกไข่ตามรากขนชอบดูดเลือดนะครับผิดเกิดจากตัวไรนะครับตัวไรชนิดหนึ่งเมื่อมีตัวไรนั้นอยู่นะครับเมื่อมันมาอยู่บริเวณ อวัยวะเพศของเรานะครับก็จะมีตุ่มใสหรือเป็นหนองคันนะครับและจะคันมากในเวลากลางคืน

เริมอวัยวะเพศอันนี้ก็เกิดจากเชื้อไวรัสนะครับจะมีอาการมักจะมีการแสบคันนะครับถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากก็จะมีหายได้เองภายใน 1-2 สัปดาห์นะครับหรือถ้าผู้ป่วยที่เป็นครั้งแรกจะมีอาการรุนแรงนะครับและใช้เวลานานมากกว่าจะหายทีนี้โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์พวกนี้ลองสังเกตดูซิว่าในผู้ชายจะมีอาการอย่างไรนะแสบร้อนคันหรืออาจจะมีหนองในผู้หญิงจะมีอาการตกขาวนะครับอันนี้ครูแนะนำเป็นการส่วนตัวแนะนำว่าไม่ว่าจะผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับควรจะใส่ชุดชั้นในและกางเกงชั้นในเป็นสีขาวเราหรือสีอ่อนไม่ควรใส่สีดำหรือสีที่น้ำเงินเข้มสีกรมท่าพวกนี้เพราะว่าเมื่อเกิดมีหนองหรือมีสารคัดหลั่งหรือของเหลวออกมาจากไรเวลาออกมาเนี่ยเราจะไม่เห็นว่าผิดปกติหรือไม่นะครับมันจะไม่มีคราบให้เราเห็นแต่ถ้าเป็นสีอ่อนหรือสีขาวเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดว่าวันนี้คราบแห้งเนี่ยเป็นแค่คราบแห้งก็คืออาจจะเป็นเรื่องของเหงื่อใครน้ำแต่ถ้าแห้งแล้วมีสีอื่นแปลกปลอมอย่างสีเหลืองสีเหลืองเข้มหรืออาจจะออกเป็นสีม่วงนั่นแสดงว่าเรามีความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์นะครับทีนี้เมื่อสักครู่โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยจะเสี่ยงรับเชื้อเมื่อมีการสอดใส่อวัยวะเพศเท่านั้นใช่หรือไม่ไม่ใช่นะครับข้อที่2หากติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เราสามารถสังเกตอาการได้ตามร่างกายทันทีสังเกตได้ไหมไม่ได้เพราะบางอย่างเมื่อสักครู่เห็นไหมครับบางชนิดอาจมีการฟักตัวเพราะเชื้ออยู่เป็นเดือนนะครับและข้อที่3ใช้ถุงยางอนามัยคือตัวช่วยการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ใช่ไหมป้องกันได้ไหมได้แต่ไม่ทั้งหมดเพราะบางชนิดเห็นไหมครับว่าไม่ได้มีการสอดใส่นะแค่สัมผัสก็ติดได้นะครับทีนี้ใบงานที่ครูให้ไว้ไปแล้วนะครับใบงานที่1มีอยู่กี่ตอน2ตอนตอนที่1ให้เลือกตัวเลขให้สอดคล้องกับระหว่างโรคและอาการนะครับส่วนตอนที่2ลองอ่านพร้อมกันซิตอนที่2เขาจะทำอะไรข้อที่1ของตอนที่2การป้องกันใช่ไหมครับแล้วข้อที่2ล่ะเมื่อเราทราบว่าตัวเองติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์จะปฏิบัติตัวอย่างไรตอนที่2ให้นักเรียนสามารถนำเสนอได้ด้วยวิธีของตัวเองนะครับครูให้กระดาษกรุ๊ปไปแล้วใช่ไหมครับจัดการได้เลยส่วนตอนที่1มีคะแนนพิเศษให้กลุ่มไหนตอบถูกมีพิเศษให้นะครับลงมือทำได้เลยครับ

สำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับเสร็จไหมเอ่ยส่วนพวกเรานักเรียนต้นทางเสร็จกันหรือยังทีนี้ลองมาดูตอนที่1ก่อนนะครับลองมาดูเฉลยว่าอะไรสอดคล้องกับอะไรบ้างข้อที่1สาเหตุเกิดจากเชื้อไวรัสลองดูซิว่าอะไรหนึ่งโรคเอดแปดเริ่มเก้าหูดข้าวสุกและสิบหูดหงอนไก่ข้อสองสาเหตุเกิดจากเชื้อแบคทีเรียโอ้โหเห็นไหมครูบอกแล้วว่าในหนึ่งข้ออาจจะตอบได้หลายคำตอบมี2ก็คือซิฟิลิสนะครับแผลลิ่มอ่อนหนองในหนองในเทียมกามโรคของต่อมและท่อน้ำเหลืองและโรคกามโรคเรื้อรังที่ขาหนีบนะครับข้อที่3ถึงแก่ชีวิตได้เมื่อกี้มีเสียงแว่วๆมาแล้วมีซิฟิลิสข้อเดียวเองเหรอโรคเอดส์นะครับ

0: 4โรคอะไรนะข้อ4อ่านว่าโรคหวบเมื่อกี้เมื่อสักครู่เห็นงงกันหลายคนเลยนักเรียนทางบ้านครับงงกันไหมงงเนื่องจากก่อให้เกิดโรคอวัยวะแหว่งได้ก็คือโรคของข้อที่3แผลริมอ่อนนะครับข้อ5สาเหตุจากเชื้อชนิดเดียวกับมะเร็งปากมดลูกฮะหุ่นหงอนไก่ลองดูสิข้อ10หุ่นหงอนไก่อ่ะถูกข้อ6ครับเมื่อหายแล้วสามารถเป็นซ้ำได้หากภูมิต้านทานลดลงมีเริ่มมีเอสมีอะไรอีกมีหนองในด้วยเหรออ่ะลองดูเริ่มมาจากเชื้ออะไรเชื้อไวรัสนะครับพรุ่งนี้เป็นโรคฉวยโอกาสคือเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่ร่างกายเราอ่อนแอมันจะกลับมาเป็นได้อีกข้อ7นะครับจะเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อนะครับฉวยโอกาสในที่สุดก็คือโรคเอดส์เราต้องแยกก่อนนะเอดส์กับ HIV คนละส่วนกันนะครับข้อ8ในระยะแรกจะเกิดแผลบริเวณกว้างขอบแข็งก็คือซิฟิลิสข้อ9ทำให้ตกขาวมีความผิดปกติคันอะไรนะแผลริมอ่อนดูซิว่า11และ12เลยครับเชื้อราช่องคลอดและพยาธิช่องคลอดข้อ10มักพบในชายมีอาการปัสสาวะขัดเจ็บแสบและมีหนองไหลจากท่อปัสสาวะ4กับ5ก็คือหนองในและหนองในเทียมข้อสุดท้าย11โรคเอดส์นะครับทีนี้ตอนที่2กลุ่มไหนพอจะนำเสนอได้บ้างไหมเชิญเลยครับกลุ่มที่5
1: ขั้นตอนการปฏิบัติตนนะคะ1คือการป้องกันนะคะการที่เราไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่นค่ะไม่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อค่ะไม่การใส่ถุงยางอนามัยเมื่อมีเพศสัมพันธ์ค่ะและการเรียนรู้อาการหรือสาเหตุเบื้องต้นของการเกิดโรคนั้นๆค่ะ
2: การรับมือเมื่อติดเชื้อนะคะ1ปรึกษาแพทย์เข้ารับการรักษาค่ะรักษาให้ทันก่อนที่โรคจะลามเป็นหนักค่ะเมื่อรักษาแล้วกินยาตามที่หมอสั่งและไปพบแพทย์เป็นประจำค่ะค่ะ
0: ครับขอบคุณมากครับมีใครพอจะนำเสนออีกไหมครับเชิญได้เลยครับกลุ่มที่3มา
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่3นะครับการป้องกันในเกี่ยวกับการโรคทางเพศครับ 1. ใส่ถุงยางอนามัย 2. รักษาความสะอาดร่างกาย 3. ฉีดวัคซีนป้องกัน 4. ไม่เปลี่ยนคู่นอนบ่อยๆครับวิธีการรับมือนะครับ 1. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมทางเสี่ยง 2. ตรวจสุขภาพจำปี 3. ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นที่เป็นของจำเป็นครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับสำหรับนักเรียนที่อยู่ปลายทางครับในตอนที่1ตอบถูกกันบ้างไหมนะครับและในตอนที่2นะครับในขั้นตอนการดูแลป้องกันนะครับต่างๆมีความคิดเห็นตรงกันกับเพื่อนห้องเรียนต้นทางหรือเปล่านะครับลองแลกเปลี่ยนกันดูนะครับสรุปบทเรียนวันนี้ก็คือเหตุเกิด

0: ิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เนี่ยก็คือเหตุเกิดจากการแลกเปลี่ยนสารคัดหลั่งเป็นหลักนั่นเองนะครับ2สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นนะครับแม้แต่คนที่ไม่เคยมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถติดได้ไหมก็สามารถติดได้นะครับและเกิดพยาธิสภาพที่อวัยวะเพศและอวัยวะอื่นๆเนี่ยสัมผัสกันก็สามารถติดได้เช่นกันนะครับเมื่อสักครู่เหมือนพอครูพูดว่าสารคัดหลั่งมีคนงงใช่ไหมเดี๋ยวคาบหน้านะครับครูจะมาเฉลยให้ฟังทีนี้บทเรียนครั้งต่อไปก็คือเรื่องของการป้องกันตนเองจากโรคเอดส์นะครับสิ่งของขอโทษครับสิ่งเตรียมในครั้งต่อไปนะครับสำหรับคุณครูปลายทางก็คือ1ใบความรู้ที่1เรื่องโรคเอดส์และการป้องกัน2ใบงานที่1เรื่องรู้เท่าทันเอดส์นะครับและ3กระดาษลิฟชาร์ตนะครับหรือถ้าแล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเหมาะสมและบริบทของโรงเรียนของคุณครูนะครับอาจจะเป็นกระดาษหรืออุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้ครับครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพียงเท่านี้ครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้น
1: ร้อย
0: ภูเก็ตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกรุงด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี้เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย
2: กลางขุนเขาในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีมีชนเผ่าหนึ่งที่ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายสงบและยังคงรักษารากเหง้าวัฒนธรรมไว้อย่างมั่นคงที่นี่คือบ้านของชนเผ่ามี

0: เนียนหรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าเยาเผ่าเมียนมีภาษาพูดและขนบธรรมเนียมเป็นของตนเองแต่สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและงดงามเหนือคำบรรยายคือการปักผ้าไม่ใช่แค่ฝีมือหากแต่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ถักทอด้วยหัวใจและส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นลวดลายของผ้าปักเมียนไม่ได้เกิดจากความบังเอิญแต่มาจากความศรัทธาความอดทนและการเรียนรู้ที่ยาวนานหลายเส้นแต่ละเส้นแฝงไว้ด้วยเรื่องราวของเผ่าของชีวิตและของแผ่นดินที่พวกเขารักในปีพุทธศักราช2535สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงส่งเสริมศิลปหัตถกรรมชนเผ่าให้เข้ามาอยู่ในโครงการหลวงรวมไปถึงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูม
1: ิเรารุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ปู่ย่าตายายมาแล้วทีนี้ผมก็ได้เป็นผู้นำชุมชนตรงนี้แล้วก็ได้พระมหาธิคุณพระองค์ท่านเป็นสมาชิกของท่านและปักการปักผ้านั้นส่วนหนึ่งเราก็ใช้เองอีกส่วนหนึ่งก็ถวายให้ท่านก็เรื่อยมาตลอด
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลพระองค์ทรงเล็งเห็นคุณค่าของผ้าปักและทรงส่งเสริมให้ชนเผ่าเมียนยึดงานฝีมือนี้เป็นอาชีพก่อให้เกิดรายได้เพิ่มคุณค่าและยังคงรักษาเอกลักษณ์ของเผ่าไว้ได้อย่างมั่นคงเป็นการสร้างเสน่ห์ไทยให้น่าหลงไหลเผยแพร่สู่สายตาคนทั้งประเทศและกลายเป็นหัวใจของการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นทุกวันนี้การปักผ้าไม่ใช่แค่อาชีพแต่คือความภาคภูมิใจคือสัญลักษณ์ของการสืบทอดและคือสายใหญ่ที่เชื่อมโยงผู้คนในโลกที่หมุนเร็วขึ้นทุกวันยังคงมีบางมุมที่เรียบง่ายงดงามและไม่เปลี่ยนแปลงชนเผ่าเมี่ยนที่ทองผาภูมิคือหนึ่งในนั้นที่ซึ่งวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของอดีตแต่คือชีพจรของวิถีชีวิตในปัจจุบันที่ยังคงเต้นอยู่อย่างสง่างาม

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: ส
2: วัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่2สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ขอเข้าบทเรียนด้วยกิจกรรมที่มีชื่อว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วเนี่ยเราได้ถึงคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรที่ใฝ่ฝันหรือว่าคุณสมบัติที่ดีนั่นเองควรเป็นแบบใดนะครับเดี๋ยวขอสุ่มนะครับเป็นเลขที่8ครับไม่เป็นไรนะครับต่อไปเลขที่18ครับเลขที่18บอกครูหน่อยครับว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรจะต้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราเข้าใจคำว่าผู้แทนราษฎรใช่ไหมครับเขาคือใครเอ่ยผู้แทนราษฎร
4: เขาคือตัวแทนที่ประชาชนเป็นคนเลือกไปค่ะ
3: เลือกไปทำอะไรเอ่ย
4: เลือกไปทำหน้าที่แทนบริหารแทนค่ะ
3: ไปทำหน้าที่ไปบริหารแทนนะครับเขามีตัวย่อไหมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย
4: ส.ส.ค่ะ
3: ส.ส.นะส.ส.คุณสมบัติควรเป็นแบบไหน
4: ต้องเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตมีความเป็นผู้นำนึกถึงส่วนรวมค่ะ
3: มีความซื่อสัตย์สุจริตนึก

0: ถึง
1: ส่วนรวม
0: ส่วนรวมเป็นที่ตั้งใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับทีนี้ขอคนต่อมานะครับเป็นเลขที่24เลขที่24ครับบอกครูหน่อยว่าเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าคุณสมบัติของผู้แทนราษฎรที่ดีเนี่ยควรจะต้องมีความซื่อสัตย์ทำไมจึงต้องมีความซื่อสัตย์ถ้าไม่มีความซื่อสัตย์จะเกิดอะไรขึ้นลองดูนะครับ
2: ประเทศก็จะไม่พัฒนาค่ะเกิดความคดโกงค่ะ
0: เกิดความคดโกงใช่ไหมแล้วก็ประเทศไม่พัฒนาเพราะว่าอะไรเอ่ยทำไมประเทศไม่พัฒนา
2: เพราะว่ามีผู้นำที่ไม่ซื่อสัตย์ค่ะ
0: มีผู้นำที่ไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมครับนำงบประมาณนำเงินของประเทศไปใช้ส่วนตัวใช่ไหมขอบคุณมากครับอีกสักหนึ่งคนละกันนะครับขอเป็นเลขที่26ครับเลขที่26บอกคุณหน่อยครับว่าคุณสมบัติที่ดีของผู้แทนราษฎรนะครับน่าจะต้องมีลักษณะเป็นอย่างไรนะครับขอ1ข้อเท่านั้นที่คิดว่าสำคัญแต่ห้ามซ้ำกับเพื่อนอะไรดีครับ
1: มีความรับผิดชอบ
0: มีความรับผิดชอบทำไมถ้าเขาไม่มีความรับผิดชอบจะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติของเรา
1: ทำให้ประเทศชาติไม่มีการพัฒนาค่ะ
0: ทำให้ประเทศชาติไม่มีการพัฒนาขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นการทบทวนนะครับคุณสมบัติที่ดีของผู้แทนราษฎรนะครับสำคัญที่สุดเลยอย่างที่ครูเน้นย้ำนักเรียนไปว่าความซื่อสัตย์ต้องมาเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมถ้าคนใดคนหนึ่งนะครับสสของเราเนี่ยเขาเป็นคนเก่งมีความสามารถจบปริญญามาไม่รู้กี่ใบแต่ไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีความมีการคดโกงคอร์รัปชันนะครับเขาเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่เนี่ยเขาก็ไม่ได้เข้ามาบริหารประเทศให้มันดีขึ้นใช่ไหมเขาเข้ามาเพื่อเอาเงินเฉยๆใช่ไหมครับดังนั้นหน้าที่ของพวกเราจะต้องคิดและตัดสินใจนะครับว่าจะเลือกใครเป็นส.ส.หรือว่าเป็นตัวแทนของเราไปบริหารประเทศนั่นเองนะครับทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับเรามาพูดคุยกันหน่อยเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียนรู้จักไหมครับการปกครองส่วนท้องถิ่นรู้จักมีคนพยักหน้านะครับขอถามเลขที่เดี๋ยวเรามาดูนะครับเลขที่ขออภัยนะครับขอสับหน่อยเลขที่22ครับเลขที่22ครับลองบอกหน่อยว่านักเรียนรู้จักการปกครองส่วนท้องถิ่นอะไรบ้างลองดูนะครับรู้จักอะไรบ้างเอ่ย
1: อบต.ค
0: ่
1: ะ
0: อบต.นะครับมีอีกไหมนอกจากอบต.แล้ว
1: เทศบาล
0: เทศบาลขอบคุณมากครับมีใครมีคำตอบนอกเหนือจากเพื่อนบ้างมีไหมมีอบต.มีเทศบาลมีคนบอกว่าอบจ.ตอนนี้เราได้3แล้วมีอะไรนะนักเรียนพูดพร้อมกัน1 2 3อบต.เทศบาลอบจ.อบต.ย่อมาจากอะไรเอ่ยองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วอบจ.ล่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนักเรียนก็มีความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนกันหน่อยก่อนที่จะเข้าบทเรียนนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบคือรูปแบบปกติและรูปแบบพิเศษนะครับรูปแบบแรกก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเราเรียกตัวย่อว่าอบจ.เมื่อประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นนะครับเขาก็ต้องมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งใช่ไหมครับเลือกใครเอ่ยเราเลือกใครนักเรียนในอบจ.เนี่ยถ้าเรามีอายุครบ18ปีบริบูรณ์เราจะเลือกใครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นที่สูงสุดเลยในอบจ.มีคนบอกว่านายกเทศมนตรีมีคำตอบนอกเหนือจากนี้ไหมนอกจากนายกเทศมนตรีแล้วเราอยู่ในอบจ.นะเราพูดถึงอบจ.นะน่าจะเป็นอะไรนายกอะไรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสอบจ.สอบจ.ก็คือสมาชิกสภาอบจ.นั่นเองนะครับนี่คือสิ่งที่ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดนั้นต้องเลือกนะครับเพราะว่าเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับต่อไปเทศบาลเทศบาลเนี่ยจะแบ่งออกเป็นหลายระดับมากมีเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครแบ่งตามความใหญ่ของพื้นที่ ประชาชนและก็รายได้นะครับเราอยู่ในเทศบาลอะไรนักเรียนโรงเรียนของเราเนี่ยเทศบาลอะไรนะเทศบาลนครนครอะไรเอ่ยหัวหินใช่ไหมครับเมื่อก่อนเนี่ยหัวหินเนี่ยเป็นเทศบาลอะไรนักเรียนก่อนที่จะมาเปลี่ยนเป็นเทศบาลนครเมืองเพราะว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นมีประชาชนเพิ่มขึ้นจึงเปลี่ยนมาเป็นเทศบาลนครนะครับแล้วเทศบาลนครเราจะเลือกใครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นขอสักหนึ่งคนละกันขอเป็นเลขที่12ครับเลขที่12เราคิดว่าน่าจะเป็นใครเอ่ยผู้บริหารท้องถิ่น
3: นายกเทศบาลครับ
0: นายกเทศบาลนะครับมีใครมีคำตอบนอกเหนือจากตีบ้างมีไหมจริงๆแล้วนะครับอย่างที่เราเห็นว่าอบจ.เราก็เรียกว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับแต่ถ้าเป็นเทศบาลจะมีชื่อเฉพาะของเขานะครับชื่อว่านายกเทศมนตรีนะครับและสท.สท.นี่ย่อมจากอะไรเอ่ยสเสือเนี่ยย่อมจากอะไรสมาชิกสภาเทศบาลนะครับสุดท้ายน่าจะคืออะไรน่าจะเป็นอะไรสุดท้ายอบต.นะครับอบต.ก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับเล็กที่สุดนะครับและอยู่ใกล้ชิดกับเรามากที่สุดเลยนะครับเราจะเลือกใครในอบต.เลือกใครเอ่ยผู้บริหารท้องถิ่นของเรานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่านายกอบจ.นั่นเองแล้วก็เลือกสอบต.ก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับนี่คือรูปแบบปกติทีนี้เรามาดูรูปแบบพิเศษบ้างมีอยู่2ที่ด้วยกันในประเทศไทยที่แรกคือที่ไหนเอ่ยใครทราบบ้างกรุงเทพมหานครนะครับเราเลือกใครเอ่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยใครคือผู้บริหารท้องกรุงเทพนายกเราเคยได้ยินคำว่านายกกรุงเทพมหานครไหมไม่เคยเราเคยได้ยินใครผู้ว่าใช่ไหมก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดขออภัยครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็เลือกสกนะครับกรุงเทพเนี่ยถือได้ว่ามีผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้งของประชาชนแต่ถ้าในจังหวัดอื่นๆเช่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราเนี่ยมาจากการแต่งตั้งนะครับไม่ได้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนสุดท้ายคือที่ไหนเอ่ยเมืองพัทยานะครับผู้บริหารท้องถิ่นของเมืองพัทยาเราจะต้องเลือกใครเอ่ยไม่ใช่เราจะต้องเลือกนายกนะครับเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นการปูความรู้พื้นฐานให้กับนักเรียนนะครับการปกครองส่วนท้องถิ่นของเราแบ่งออกเป็นการปกครองแบบปกติและพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งครูมีคำถามนะครับนักเรียนทราบชื่อผู้บริหารท้องถิ่นที่ตนเองอาศัยอยู่หรือไม่นะครับขอสุ่มนะครับเป็นเลขที่1ครับเลขที่1ยืนขึ้นเราลองดูซิเรารู้จักชื่อนะครับผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ของเราหรือไม่รู้จักไหมครับ
3: รู้จักครับ
0: ชื่ออะไรเอ่ย
3: นายกหนุ่ยครับ
0: นายกหนุ่ยนายกหนุ่ยคือใครเอ่ย
3: คือนายกเทศมนตรีครับ
0: นายกเทศมนตรีของ
3: นครเมืองหัวหินครับ
0: นครเมืองหัวหินนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยขอบคุณมากครับเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่านายกหนุ่ยแล้วมีคนรู้จักชื่อจริงของท่านไหมครับชื่ออะไรเอ่ยนายกอะไรเอ่ยอนุพรวุฒิกุลใช่ไหมครับก็นักเรียนก็ถือว่ามีความรู้เกี่ยวกับชื่อของผู้บริหารท้องถิ่นในที่ตัวเองอาศัยอยู่นะครับก็ถือว่ามีความรู้นะครับต่อไปวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับนโยบายการเมืองท้องถิ่นนะครับนักเรียนขอถามนักเรียนเลขที่13เลขที่13ครับลองบอกครูหน่อยว่าคำว่านโยบายน่าจะหมายถึงอะไรลองดูนะครับนโยบายหมายถึงอะไรครับตอบได้ไหมนักเรียนตอบได้ไหมตอบได้ไหมครับลองดูนะครับครูมีตัวเลือกให้นักเรียนสามารถเดินไปหาใครก็ได้ที่คิดว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือเราได้ไปปรึกษาได้เดินไปหาคนนั้นเลยครับ เราลองดูนะว่าเพื่อนจะเดินไปหา

0: ไทยนะครับถามเพื่อนเราจะอยากได้คำตอบจากเพื่อนถามเพื่อนว่า
1: ไม่นโยบายการเมืองท้องถิ่นคืออะไร
0: สอบถามเพื่อนแล้วลองดูซิว่าเพื่อนจะให้คำปรึกษายังไงนะครับ
2: มีนโยบายการ
0: คุยกับเพื่อนเขาจะต้องเป็น
2: นโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติแล้วก็นโยบายเศรษฐกิจเกี่ยวกับท้องถิ่น
0: สรุปแล้วนโยบายคืออะไรไปหาคำตอบมาแล้วลองดูครับ
1: การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและท้อง
0: การอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและท้องถิ่นใช่ไหมขอบคุณมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยนักเรียนครับนโยบายคืออะไรคือแนวทางหรือเราจะเรียกว่ามันคือเข็มทิศมันคือแผนนั่นเองที่ก่อนที่จะมีการทำงานจริงๆดำรงตำแหน่งจริงๆสมมติเราพูดถึงนายกหนุ่ยใช่ไหมนายกนพพรใช่ไหมครับซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครหัวหินใช่ไหมครับก่อนที่จะดำรงตำแหน่งนะครับท่านจะต้องมาแถลงนโยบายนะครับว่าจะทำยังไงดี4ปีที่ได้รับตำแหน่งมานะครับว่าจะพัฒนาตรงไหนนะครับจะทำให้เมืองหัวหินเนี่ยเป็นแบบไหนจะพัฒนาเศรษฐกิจแบบใดนี่คือนโยบายพูดกว้างๆก็คือเป็นแผนนั่นเองแผนที่จะทำยังไงก็ได้ให้เราสามารถรู้ได้ว่าเมืองหัวหินอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยจะพัฒนาไปรูปแบบใดนะครับซึ่งวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้กันนะครับนักเรียนเราจะได้วิเคราะห์นะครับนโยบายต่างๆนะครับเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นนะครับด้วยเทคนิคหมวก6ใบนะครับแล้วให้นักเรียนตระหนักถึงการรับรู้ข่าวสารการติดตามข่าวสารการเมืองท้องถิ่นว่ามีประโยชน์กับตนเองอย่างไรนะครับเรามาดูคำถามแรกนะครับในชุมชนของเรามีนโยบายการเมืองท้องถิ่นอะไรบ้างที่นักเรียนคิดว่าดีและควรทำต่อให้นักเรียนนึกภาพดีๆนะอะไรบ้างที่เราคิดว่ามันดีนะครับนโยบายการเมืองเนี่ยแล้วควรทำต่อขออาสาสมัครสักคนหนึ่งแล้วกันลองบอกเล่าครูหน่อยว่าเราจำได้หรือรู้จักนโยบายอะไรบ้างขออาสาสมัคร1คนครับมีไหมอาสาสมัครมีนะครับเรามาดูนะครับกลุ่มที่1เรารู้จักนโยบายอะไรบ้างครับ
3: ยกระดับเรื่องทางด้านสาธารณูปโภคค่ะกับสาธารณูปโภคให้สะดวกสะอาดปลอดภัยและสามารถเข้าถึงการบริหารสาธารณะของสาธารณเทศบาลได้อย่างทั่วถึงค่ะแล้วก็ขับเคลื่อนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเร็วสูงและระบบ 5G ค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากขอบคุณมากครับปรบมือเพื่อนหน่อยมีใครทราบนโยบายอื่นๆอีกบ้างนะครับแตกต่างจากเพื่อนมีไหมไม่มีเลยเหรอไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาศึกษานโยบายท้องถิ่นของเรากันนะครับวิธีการหาข้อมูลข่าวสารนะครับนโยบายการเมืองในท้องถิ่นจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือนักเรียนคิดว่าเราควรจะหาจากไหนดีขอเป็นเลขที่25ครับลองดูซิว่าสมมุติเราอยากจะรู้ว่าท้องถิ่นของเราเนี่ยมีนโยบายอะไรบ้างนะครับมีการพัฒนาไปรูปแบบใดบ้างมีอะไรที่เพิ่มขึ้นมาบ้างเราจะไปหาข้อมูลเหล่านี้จากไหนดี
4: หาข่าวสารได้ที่อินเทอร์เน็ตค่ะ
0: อินเทอร์เน็ตใช่ไหมเราไปหาในอินเทอร์เน็ตแล้วเข้าไปในเว็บไซต์ไหน
4: เว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือที่สุดค่ะ
0: แล้วเว็บไซต์ที่มีความน่าเชื่อถือเราคิดว่าน่าจะเป็นเว็บไซต์ในลักษณะแบบใดครับ
4: ลักษณะ Facebook ค่ะ
0: ยังไงเอ่ย Facebook
4: เซิร์ชหาใน Google แล้วก็มันจะมีขึ้นเว็บไซต์ Facebook ค่ะแล้วก็กดเข้าไป
0: นั้นถ้าครูถามว่าถ้าอยากจะหาเกี่ยวกับขั้นตอนการเลือกตั้งหรือการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในหัวหิน เราจะเข้าไปในเว็บไซต์ไหนลองดูซิลองดูแล้วอยากรู้ว่าเขามีการประชาสัมพันธ์อย่างไรในการเลือกตั้งเทศบาลหัวหินแล้วจะเข้าไปในเว็บไซต์ไหนครับ
4: เพจหัวหินค่ะ
0: เพจคนหัวหินเพจคนหัวหินเนี่ยมีสมาชิกกี่คนประมาณน่าเชื่อถือไหม
4: น่าเชื่อถือค่ะ
0: น่าเชื่อถือนะครับไม่เป็นไรนั่งลงได้ขอคนต่อไปนะครับ24ครับลองยืนนะครับลองตอบคุณหน่อยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนบอกว่าเข้าไปใน Facebook แล้วก็ลองหาดูในกลุ่มของท้องถิ่นของตนเองใช่ไหมครับเราจะสืบคนที่ไหนดี
4: ในเพจเทศบาลหัวหินค
0: ่ะในเพจเทศบาลหัวหินเพราะว่าอะไรครับ
4: เพราะว่ามีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเพจของหัวหินค่ะ
0: มีความน่าเชื่อถือเพราะเป็นเพจของเขาโดยตรงเลยใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากนะครับทีนี้นักเรียนแล้วในระหว่างที่มีการเลือกตั้งเราอยากรู้ว่าสมมติว่ามีการเลือกตั้ง4เบอร์4หมายเลขเราจะไปหานโยบายของเขาได้ยังไงเราอยากรู้ว่าเบอร์1เขาจะมีนโยบายยังไงเบอร์2มีนโยบายอย่างไรเราจะไปหาจากไหนหาจากไหนดีขอเป็นเลขที่30ครับ30ลองบอกครูหน่อยสิครับว่าเราตอนนั้นเนี่ยขออภัยครับถ้าอย่างนั้นขอเป็นเลขที่19นะครับลองดูนะครับเลขที่19สมมุติว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งแล้วมี4เบอร์หมายเลขมี4หมายเลขเราอยากรู้ว่าแต่ละหมายเลขเนี่ยมีนโยบายอย่างไรจะไปหาข้อมูลจากไหนครับ
4: เข้าไปดูใน
0: ไหนดี
4: แพลตฟอร์มต่างๆค่ะหรือว่าดูตามป้าย
0: ดูตามป้ายประชาสัมพันธ์ใช่ไหมที่เขามีป้ายเลือกตั้งใช่ไหมครับว่าเขามีนโยบายอย่างไรได้ละหนึ่งมีอีกไหมในเพจ Facebook ของเขาเนี่ยเขามีไหมแต่ละหมายเลขเนี่ยเขามีข้อมูลของเขาไหมครับ
4: มีค่ะ
0: เราอาจจะไปหาข้อมูลจากตรงนั้นก็ได้ใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับข่าวสารท้องถิ่นนะครับสำหรับนโยบายนะครับการเมืองท้องถิ่นเราก็สามารถเซิร์ชข้อมูลเข้าไปในเว็บไซต์ของท้องถิ่นนั้นๆได้เลยตัวอย่างเช่นถ้าครูอยากรู้ว่านโยบายนะครับที่นายกหนุ่ยหรือว่านายกนพพรเนี่ยจะแถลงต่อสภาเทศบาลนะครับหัวหินเราจะต้องเซิร์ชเข้าไปในค้นหาของเว็บไซต์อะไรเอ่ยเว็บไซต์อะไรครับเว็บไซต์เทศบาลหัวหินนั่นเองใช่ไหมครับเหมือนกับแบบนี้เนาะแล้วก็เข้าไปในเว็บไซต์เทศบาลนครหัวหินเราก็จะเจอเลยว่าคำแถลงนโยบายของนายนพพรวุฒิกุลนะครับนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินเป็นอย่างไรนะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับเมื่อ4ปีที่แล้วนะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยหัวหินยังเป็นเทศบาลเมืองอยู่นะครับปัจจุบันนี้เป็นเทศบาลนครหัวหินนะครับวันนี้เราจะได้มาทํากิจกรรมกันนะครับดูท้องถิ่นของเรานะครับกิจกรรมนี้นะครับครูจะให้นักเรียนแบ่งออกเป็น5กลุ่มกลุ่มละ6คนนะครับต้องกลุ่มละ6คนเท่านั้นนะครับนักเรียนดังนั้นกลุ่มที่6ครูขอให้นักเรียนนะครับเข้าไปรวมกับกลุ่มอื่นๆเลยนะครับตอนนี้เลยเริ่มเลยครับตอนนี้เราจะสลายกลุ่มนะครับเหลือเพียง5กลุ่มเท่านั้นยกเก้าอี้ไปได้เลยครับสำหรับนะครับกิจกรรมนี้เรามาดูนะครับคำอธิบายของกิจกรรมนี้กันข้อ1แต่ละกลุ่มนะครับจะต้องอ่านคำแถลงนโยบายหัวหินพอสังเขปนะครับเราได้กลุ่มแล้วนะทีนี้ทุกคนหันหน้ามาหาครูประมือ1ครั้ง2ครั้งอ่านข้อที่1หน่อย
5: แต่ละกลุ่มอ่านคำแถลงนโยบายหัวหินพอสังเขป
0: ไปเอามาจากไหนเราจะต้องไปเอามาจากไหนอินเทอร์เน็ตจะต้องไปเซิร์ชในไหนครับเว็บไซต์เทศบาลนครหัวหินนั่นเองใช่ไหมครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับก็สามารถหาข้อมูลนะครับนโยบายท้องถิ่นนะครับนโยบายที่นายกเทศมนตรีนะครับได้แถลงไว้กับ ท้องถิ่นนั้นๆนะครับก็สามารถเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาได้เลยนะครับ

0: ข้อที่2นักเรียนเลือกนโยบายที่กลุ่มตนเองสนใจจํานวน1นโยบายนะครับจากนั้นข้อที่3นะครับนักเรียน6คนให้สวมหมวกคนละสีนะครับตอนนี้ทุกคนมีหมวกอยู่ในมือแล้วสวมหมวกได้เลยครับลองดูนะตอนนี้แต่ละกลุ่มจะมีหมวกที่แตกต่างกันไปนะครับข้อที่4เมื่อสวมหมวกแล้วทุกคนฟังโจทย์ครูนะครับข้อที่4โดยให้นักเรียนแต่ละคนร่วมกันวิพากษ์นโยบายนะครับดังกล่าวให้สอดคล้องกับบทบาทของตนเองตามสีของหมวกที่สวมใส่พร้อมเขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตนะครับขอถามเลขที่21เลขที่21ทบทวนหน่อยว่าครูให้ทำอะไรลองดูสิครูให้ทำอะไรครับทบทวนลำดับแรกใส่หมวกและใส่หมวกสีและลำดับที่2ทำอะไร
1: ค้นหานโยบายค่ะ
0: ค้นหานโยบาย3ทำอะไรครับ
1: เลือกนโยบายค่ะ
0: เลือกนโยบายพอค้นหานโยบายแล้วเลือกมา1นโยบายแล้วทำอย่างไรต่อ
1: วิพากษ์วิจารณ์ค่ะ
0: วิพากษ์วิจารณ์อย่างเดียวไหมมีเสริมอีกไหมวิพากษ์วิจารณ์อย่างไร
1: นโยบายดังกล่าวค่ะ
0: นั่นแหละนโยบายดังกล่าวยังไงต่อวิพากษ์วิจารณ์นโยบายดังกล่าวยังไงต่อตามอะไรเอ่ย
1: ตามสีหมวกค่ะ
0: ตามสีหมวกใช่ไหมครับนั่งลงได้ทีนี้ตอนนี้ทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหมว่าคำถามแต่ละหมวกมีว่ายังไงทีนี้ขอให้นักเรียนแต่ละหมวกสีตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับและคิดไว้เลยว่าหน้าที่ของเราหมวกสีของเราเนี่ยจะต้องทำแบบนี้เท่านั้นจะต้องตอบคำถามแบบนี้เท่านั้นหมวกสีขาวยกมือขึ้นหมวกสีขาวนะหมวกสีขาวมีหน้าที่ในการวิพากษ์เรื่องเน้นข้อมูลนะครับเน้นเรื่องข้อมูลให้ข้อมูลเท็จจริงนะครับเกี่ยวกับนโยบายดังกล่าวต้องหาอ่านแล้วก็สรุปมาให้ได้ว่าข้อเท็จจริงเกิดอะไรขึ้นมีนโยบายอะไรบ้างนะครับหมวกสีแดงยกมือหมวกสีแดงยกมือเอามือลงนะครับฟังดีๆนะครับหมวกสีแดงจะต้องวิพากษ์ว่าให้ข้อมูลว่าชอบหรือไม่ชอบนโยบายดังกล่าวเพราะว่าอะไรด้วยนะครับต่อไปหมวกสีเหลืองยกมือครับหมวกสีเหลืองยกมือสูงสูงมองไม่เห็นเลยเอามือลงนะครับหมวกสีเหลืองให้ข้อมูลในด้านผลดีที่จะเกิดขึ้นพอเราอ่านนโยบายปุ๊บเราต้องวิพากษ์ว่าจะเกิดผลดีอะไรเกิดขึ้นนะครับถ้าหากว่านำนโยบายนั้นไปใช้หมวกสีดำหมวกสีดำครับยกมือขึ้นสูงหมวกสีให้ข้อมูลสิ่งที่ควรระวังผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับว่าถ้าเราใช้นโยบายนี้ไปแน่นอนว่ามีผลดีแล้วต้องหาผลเสียด้วยว่าผลเสียที่เกิดขึ้นข้อควรที่ควรระวังจะต้องเป็นแบบไหนหมวกสีเขียวครับยกมือหมวกสีเขียวเอามือลงนะครับหมวกสีเขียวเป็นข้อมูลนะครับต้องให้ข้อมูลความคิดสร้างสรรค์หาทางเลือกใหม่เพื่อให้นโยบายดังกล่าวพัฒนาขึ้นก็คือคิดเพิ่มเติมคิดเสริมขึ้นมานะครับว่าจะทำยังไงดีให้มันดีมากยิ่งขึ้นมันดีอยู่แล้วเสริมต่อให้มันดีมากยิ่งขึ้นนะครับหมวกสีน้ำเงินยกมือครับหมวกสีน้ำเงินนะครับจะต้องทำอย่างไรเอ่ยให้ข้อมูลจัดการงานด้วยระบบและวิธีแบบไหนนโยบายจึงสำเร็จตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองหัวหินจะทำเกี่ยวกับการดูแลทำหมันลิงสมมตินะจะดูแลทำหมันลิงนะครับต้องทำอย่างไรล่ะให้มันเป็นระบบหนึ่งอาจจะต้องตั้งกรรมการใช่ไหมหาตัวแทนในเทศบาลหัวหินนะครับแล้วมาปรึกษามาวางแผนกันว่าจะทำอย่างไรหลังจากนั้นก็มาติดตามผลว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วก็สรุปผลนี่คือการทำงานเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนของหมวกสีน้ำเงินนั่นเองนะครับนี่ก็คือเป็นคำถามของเทคนิคหมวก6ใบนะครับ

0: ดังนั้นเมื่อเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมานำเสนอนะครับดูท้องถิ่นของเราดังนั้นอย่าลืม1แล้วต้องทำอะไรก่อนเปิดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาต้องทำอะไรครับหาอะไรหานโยบาย2เลือกนโยบาย3วิพากษ์วิจารณ์ตามหมวกสีของเราแล้วก็4ก็เขียนลงในกระดาษฟลิปชาร์ตแล้วก็นำเสนอนะครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้งขอแบบสร้างกำลังใจหน่อยตบมือ1ครั้งแล้วเฮ้หน่อยนะตบมือ2ครั้งแล้วเฮ้หน่อยนะให้กำลังใจตนเองนะครับปรบมือ1ครั้งโอ้เฮ้แบบนี้ไม่ได้เอาใหม่ปรบมือ1ครั้งดีขึ้นมาถ้าปรบมือ2ครั้งต้องเฮ้2ครั้งนะครับปรบมือ2ครั้งพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: นะครับถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้ครับ

0: เอาละครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะครับเมื่อสักครู่นี้ครูก็เดินตรวจนะครับของแต่ละกลุ่มนะครับบางกลุ่มอาจจะยังทำไม่เสร็จนะครับแต่ทุกคนเนี่ยรู้บทบาทหน้าที่ว่าตัวเองเนี่ยจะวิพากษ์อย่างไรนะครับพอสวมใส่หมวกนั้นแล้วนะครับดังนั้นเดี๋ยวขอให้แต่ละกลุ่มนะครับลองออกมานำเสนอนะครับไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับลองออกมาพูดคุยกันก่อนขอเริ่มจากกลุ่มที่1เลยอ่ะกลุ่มที่1ออกมาได้เลยครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ากลุ่มที่1นั้นนะครับเลือกนโยบายอะไรกันมาอ่ะมาเลยสำหรับนักเรียนคนอื่นนะครับตั้งใจฟังเพื่อนเรามาดูว่าเพื่อนจะนำเสนอและวิพากษ์นโยบายอย่างไรบ้างตอนนี้เรามีครบ6สีหมวก6สีเรียบร้อยแล้วเริ่มได้เลยครับขอเริ่มหมวกสีขาวก่อนเลยนโยบายอะไร
1: นโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับหมวกสีขาวคือเราได้ทำการจัดทำการพัฒนาระบบจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและตั้งจุดและตั้งศูนย์การเรียนรู้การเกี่ยวกับขยะครับ
0: ก็คือขอสั้นๆหมวกสีขาวทำอะไรทำอะไรหมวกสีขาวข้อเท็จจริงของมันคือ
1: จัดการขยะมูลฝอยครับ
0: จัดการขยะมูลฝอยโดยใช้
1: เทคโนโลยีครับ
0: เทคโนโลยีนี่คือข้อมูลสีขาวนะครับหมวกสีขาวต่อไปหมวกสีแดงชอบหรือไม่ชอบอย่างไร
2: ชอบค่ะเพราะว่าเป็นการแก้ไขเรื่องปัญหาขยะล้นโลกค่ะ
0: แล้วหมวกต่อมาหมวกสีดำบ้างเราชอบแล้วเราไม่ชอบบ้างหมวกสีดำครับข้อควรที่ต้องระวังจากการทำนโยบายนี
3: ้คือในช่วงแรกนะครับอาจจะมีคนโต้แย้งเกี่ยวกับเรื่องงบประมาณในการกำจัดขยะครับ
0: อาจจะใช้นโยบายสูงในการจัดการขยะใช่ไหมเพราะเราใช้เทคโนโลยีใช่ไหมครับนี่คือข้อควรระวังหรือว่าผลเสียที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต่อไปสีเหลืองแล้วกันสีเหลืองผลดีบ้างถ้าเราทำมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ
4: จะเกิดให้ชุมชนนะคะน่าอยู่ขึ้นคนในชุมชนไม่เกิดโรคต่างๆที่ทำให้

0: สร้างสรรค์อย่างไรดีให้มันดีมากยิ่งขึ้นมันดีแล้วแหละใช้เทคโนโลยีในการกำจัดขยะแล้วทำอย่างไรให้มันดีขึ้นครับ
1: เพิ่มการแก้ปัญหาและอธิบายให้เข้าใจปัญหานี้มากขึ้นครับ
0: ก็คืออธิบายใครเอ่ย
1: ให้ประชาชนเข้าใจ
0: ให้ประชาชนได้เข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับเพื่อสกัดปัญหาจากหมวกสีดำใช่ไหมจากการที่ครูฟังมาก็คือหมวกสีดำบอกว่าเดี๋ยวอาจจะมีคนโต้แย้งได้เรื่องงบประมาณใช่ไหมครับ
1: คร
0: ับ เราก็ไปทำความเข้าใจกับชาวบ้านก่อนถูกต้องไหมและสุดท้ายหมวกสีน้ำเงิน
2: นโยบายสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นนโยบายระยะยาวเราส่งเสริมให้ทุกคนช่วยร่วมมือกันเก็บขยะและลดขยะในชุมชนครับ
0: การเป็นการคิดแบบเป็นระบบใช่ไหมเราก็ต้องมีการวางแผนใช่ไหมครับแล้วก็จัดทำเป็นระยะเวลาใช้เวลานานใช่ไหมถึงจะเห็นผลได้นี่ก็เป็นแนวตัวอย่างของกลุ่มที่หนึ่งนะครับปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับเท่าที่ได้ต่อไปขอเป็นกลุ่มที่5ละกันกลุ่มที่5ออกมาได้เลยครับเราลองดูนะไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับเร่งเลยเร่งเวลาเลยนะครับตอนนี้เวลาเราใกล้จะหมดแล้วนะโยบายขอหมวกสีขาวก่อนนะลองดูลองดูหมวกสีขาวครับเราเลือกนโยบายอะไรมา
3: ด้านเศรษฐกิจ
0: ด้านเศรษฐกิจหมวกสีขาวให้ข้อมูลอย่างไรบ้างข้อเท็จจริงนะครับ
3: เราใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะและส่งเสริมสนับสนุนอาชีพที่เป็นศักยภาพของพื้นที่ค่ะ
0: ก็คือใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจับกับอาชีพในชุมชนใช่ไหมนี่คือหมวกสีขาวข้อมูลของเรามีว่าอย่างนี้แล้วสีแดงหมวกสีแดงชอบหรือไม่ชอบอย่างไรครับ
3: ชอบค่ะเพราะว่ามีการพัฒนาพื้นที่ทำให้เป็นที่รู้จักของหลายๆคนแล้วก็ยังสร้างเศรษฐกิจให้ชาวบ้านเพิ่มด้วยค่ะ
0: สร้างเศรษฐกิจให้ชาวบ้านเพิ่มทีนี้ต่อไปหมวกสีเหลืองล่ะเราจะทำยังไงดีพอเราวางแผนเราทำแล้วผลที่เกิดจะเป็นยังไงหมวกสีเหลืองผลดีของมัน
4: ผลดีของมันก็คือส่งเสริมให้ทุกคนมีงานแล้วก็มีการสร้างรายได้ครับ
0: มีงานทุกคนมีการสร้างรายได้ใช่ไหมครับต่อไปสีเขียวเกิดอะไรขึ้นจะเราจะเพิ่มเติมอย่างไรจะเสริมอย่างไรดีให้นโยบายดีเนี่ยมันดียิ่งขึ้น
3: จัดตลาดพอเพียงในชุมชนค่ะทำให้สร้างรายได้ในท้องถิ่นค่ะ
0: เราก็มีการเพิ่มจัดตลาดในชุมชนใช่ไหมครับทีนี้ต่อไปหาข้อเสียบ้างข้อเสียหรือข้อควรระวังนะครับจากการทำนโยบายนี้
5: ในบางชุมชนที่ไม่ได้รับความสนใจครับจะขาดรายได้จากการท่องเที่ยวครับ
0: แล้วก็อาจจะขาดรายได้จากการท่องเที่ยวเพราะว่าไม่ได้สนใจในนโยบายนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายหมวกสีน้ำเงินเราจะทำยังไงให้นโยบายนี้เป็นระบบแล้วก็ทำได้ออกมาได้ดีนะครับ
6: ประชุมวางแผนและติดตามผลตามขั้นตอนครับ
0: ประชุมวางแผนติดตามผลตามขั้นตอนใช่ไหมครับขอบคุณมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยกับเท่าที่ได้ทีนี้เราเหลือเวลาเราหมดแล้วตอนนี้แต่ขออีกสักหนึ่งกลุ่มแล้วกันขอเป็นกลุ่มที่สองแล้วกันกลุ่มที่สองลองดูนะครับขอเป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับสำหรับคนอื่นเดี๋ยวครูจะไปตรวจนะครับหลังจบชั่วโมงแล้วลองดูนะครับขอหมวกสีขาวก่อนนะครับเกิดอะไรขึ้นบ้างให้ข้อมูลข้อเท็จจริงครับเราเลือกนโยบายอะไรเอ่ย
3: วัฒนธรรมค่ะ
0: การศึกษาและวัฒนธรรมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไงบ้างครับ
3: ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศค่ะพัฒนาสนามฟุตบอลผู้ฝึกสอนโรงยิมและสถานที่ออกกำลังกายค่ะ
0: ก็คือพัฒนาเกี่ยวกับทางด้านกีฬาใช่ไหมพัฒนาสนามฟุตบอลพัฒนาผู้ฝึกสอนแล้วบวกสีแดงชอบหรือไม่ชอบอย่างไรครับ
3: ชอบค่ะเพราะว่าเป็นการทำให้คนในชุมชนใช้เวลาว่างอย่างเป็นประโยชน์ค่ะ
0: แล้วหมวกสีดำล่ะข้อควรที่ควรต้องระวังถ้าหากว่าใช้นโยบายนี้
7: อาจจะใช้งบประมาณเกินงบที่ตั้งไว้ครับ
0: อาจจะใช้งบประมาณ

0: านเยอะใช่ไหมเพราะว่าเรามีการพัฒนาสนามฟุตบอลด้วยใช่ไหมครับต่อไปหมวกสีเหลืองลองคิดดูซิว่าถ้าทำไปแล้วจะเกิดผลอย่างไรบ้างผลดีนะครับ
1: ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ค่ะและห่างไกลจากยาเสพติดค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากต่อไปหมวกสีเขียวเราจะเสริมยังไงดีให้มันดีมากยิ่งขึ้น
1: จัดกิจกรรมประจำเดือนค่ะให้มีการแข่งขันเช่นการแข่งขันฟุตซอลประจำเดือนค่ะ
0: เพราะว่าอะไรเอ่ย
1: เพราะว่าเพื่อใช้สนามให้เกิดประโยชน์สูงสุดค
0: ่
1: ะ
0: ยอดเยี่ยมมากและสุดท้ายเราจะทำอย่างไรให้มันเป็นระบบนะครับทำยังไงให้นำนโยบายนี้ไปใช้ได้จริงๆหมวกสีน้ำเงินครับ
2: วางแผนในการใช้งบประมาณครับเพราะว่าการทำสนามฟุตบอลอาจจะใช้งบประมาณมากเกินไป
0: นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของกลุ่มที่2ปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับกับข้าพี่ได้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอดูท้องถิ่นของเรานะครับจากที่นักเรียนได้เลือกนโยบายมาแล้วก็ได้มาวิพากษ์ตามหมวกสีของเรานะครับได้ฝึกการคิดวิเคราะห์นั่นเองนะครับนักเรียนทีนี้คำถามสุดท้ายนะครับของวันนี้ประโยชน์ของการที่เราได้ติดตามข่าวสารการเมืองในท้องถิ่นคืออะไรเรารู้ไปทำไมนะครับขอเป็นเลขที่9ครับเลขที่9ลองดูนะครับเรารู้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองไปทำไมแล้วรู้นโยบายการเมืองการท้องถิ่นไปทำไมอ่ะลองดูซิ
3: จะได้รู้เท่าทันข่าวสารครับ
0: จะรู้แล้วเรารู้แล้วเราทำไงต
3: ่อปรับใช้ครับ
0: ปรับใช้ปรับใช้ยังไงเช่นเหมือนเมื่อสักครู่นี้กลุ่มที่2บอกว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมมีนโยบายที่จะพัฒนาสนามฟุตบอลแล้วก็จัดกิจกรรมเล่นฟุตบอลกันประจำเดือนแล้วมันส่งผลดีกับเรายังไงถ้าเรารู้ข้อมูลนี้แล้ว
3: จะได้ร่วมสนุกด้วยครับแล้วก็ทำให้ร่างกายแข็งแรงครับ
0: จะได้ร่วมมือแล้วก็สนุกแล้วก็ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมครับจากการร่วมมือของการนำนโยบายของท้องถิ่นไปใช้เนี่ยเราก็ได้เข้ามาทำกิจกรรมนี้ด้วยขอบคุณมากนะครับขออีกสักหนึ่งคนละกันนะครับเลขที่4ครับเลขที่4ลองดูนะประโยชน์ที่เราได้ติดตามข่าวสารบ้านเมืองเกี่ยวกับในท้องถิ่นมันมีประโยชน์อย่างไร
4: มีประโยชน์โดยการที่เราสามารถรู้เท่าทันเหตุการณ์ได้และมีเหตุการณ์หรือการก่อสร้างอะไรเราสามารถหลีกเลี่ยงได้ครับ
0: เราแล้วถ้าสมมติว่ามีสถานการณ์ก็คือจะมีการเลือกตั้งแล้วเราได้ติดตามข่าวสารว่าเดี๋ยวจะมีการเลือกตั้งนะประโยชน์ของมันมีว่ายังไงถ้าเรารู้ว่ากำลังจะมีการเลือกตั้งและมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งในท้องถิ่น
4: เราสามารถทราบถึงสถานที่และวันเวลาที่การเลือกตั้งได้ครับ
0: เราจะได้รู้วันและสถานที่ใช้สิทธิและหน้าที่ของตนใช่ไหมครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็จะเป็นประโยชน์นะครับของการติดตามข่าวสารนะครับทำให้เราเท่าทันนะครับรู้ว่าข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารท้องถิ่นของเราเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างความเป็นไปในท้องถิ่นของเราแล้วก็เราจะได้รู้ว่าสมมติว่าถ้าเกิดปัญหาขึ้นมาในท้องถิ่นเช่นไฟดับถนนพังหน้าที่ใครหรือเราจะไปร้องเรียนใครในท้องถิ่นให้เข้ามาช่วยดูแลสิ่งที่มันพังไปสิ่งที่มันเสียหายไปนะครับก็เราก็ต้องไปหาผู้บริหารท้องถิ่นไปร้องเรียนนะครับเกี่ยวกับองค์การต่างๆที่อยู่ในท้องถิ่นนั่นเองนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้เกี่ยวกับรู้ทันคอร์รัปชันกับบทบาทของหน่วยงานรัฐนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
6: ขอ

0: เงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ขนมจากเป็นขนมท้องถิ่นที่เกิดจากภูมิปัญญาการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติที่ยังสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน
2: ถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อโสธรเนี่ยขนมจากก็มาจากภูมิปัญญาของยายอะค่ะว่าตอนนั้นแถบนี้ก็จะมีมะพร้าวมีใบจากโดยที่ไม่ต้องซื้อค่ะก็มีตามสวนกันเองเนี่ยก็เอามาทำมันก็เป็นวิถีชีวิตของเราคือเราอยู่กับแม่น้ำบางมะกงมีจากมีมะพร้าวแล้วก็ทำกันมาเพราะคุณยายเป็นคนชอบทำขนมค่ะก็สืบทอดจากยายแม่แล้วก็มารุ่นลูกเป็นรุ่นที่3แล้วค่ะ
3: ก่อนนี้เขาก็จะตอกหลักสมัยก่อนยังไม่มีเตายังไม่รู้จักคำว่าเตาย่างเนาะเขาจะตอกหลักแบบเป็นไม้ไฟอย่างเงี้ยค่ะ4 คู่แล้วก็จะเอาก้านจากอะที่เขาริดใบไปแล้วเนาะมันจะใหญ่ประมาณแขนเนี่ยเอามาพาดวาง2 ฝั่งตั้ง2 ฝั่งเนี่ยให้พอดีกับใบจากเพราะว่าใบอื่นมันห่อไม่ได้ค่ะใบจากมันจะมีความหนาของมันพวกเมื่อห่อถ้าเกิดเราเอาไปย่างเนี่ยถ้าเป็นอย่างใบมะพร้าวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เพราะมันบางหนังจากจะไม่สุกไหม้ก่อนค่ะใบจากมันจะหนาไงห่อแล้วมันจะเวลาสุกมันจะมีกลิ่นหอมของใบมัน
2: ในสมัยอดีตตอนนั้น

0: จากจะไม่มีใส่มะพร้าวอ่อนก็ทำแค่แป้งกับมะพร้าวแค่นี้น้ำตาลแต่หลังๆก็พัฒนาใส่เป็นมะพร้าวอ่อนลงไปบางเจ้าอาจจะใส่เปลือกไปบ้างแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านนะคะมันเป็นอาชีพหลักของคนหน้าวัดไปแล้วอะค่ะเพราะว่าทำต่อสืบทอดกันมาค่ะในอนาคตข้างหน้าก็อาจจะเป็นไปได้ถ้าว่าไปจับมันก็เริ่มลดน้อยลงไปมันก็อาจจะต้องไปซื้อจากที่อื่นมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะไปจับมันก็หายไปตามธรรมชาติมันเขาว่าเขาก็จะถางป่ากันไปเลี้ยงกุ้งอะไรกันมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีคนต่อแล้วอ่ะก็ให้เขารู้จักว่าคนแก่เท่าที่เลี้ยงดูเรามาก็มาจากวิถีชีวิตในการทำขนมจากเนี่ยเป็นหลักในการค้าขายถ้าคนมาไหว้หลวงพ่อที่มาไหว้ก็จะรู้จักว่าถ้ามาแปดริ้วต้องซื้อขนมจากนี้กลับบ้านถ้ามาแล้วไม่ซื้อขนมจากนี้กลับบ้านก็ถือว่ามาไม่ถึงวัดหลวงพ่อเปิดทอเนี่ย
1: และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าจากคนแปดริ้วที่ได้รับสืบทอดการทำขนมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขนมจากที่ไม่จากไปไหน

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดถูกนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าได้เรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆ นะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเล่นะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจัดไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเล

0: เบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆ เราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั้นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบลาวเลอัตเตเบลาวเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบลาวเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาวเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่าอ่ะมิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบลาเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบๆอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเล่เราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี้ยเราต้องจำแค่อย่างเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยากลับกันกับทันทายค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยังโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงปาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมยังกุ้งนะฮะยังกงก็คือยังกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุยังกงตัวมาเลนะทำไมจะไปยังกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: ซันดาทีนี่ลาดาพาพี่ลงเล่าจ้าจะเลย
2: กายังไปหนีโลบาเสีย
1: ดาเนี่ยซาดาโกเป็นนี่ปูมาเลย
2: นั่นนี่แหละสูบีบาบี
1: ดีซาดาโกบดูเนี่ยตวยไปลุตะเลย
2: ฮิเอตะมีตะหยอดแท้ลุดาบา
1: ก้าวบีเลยเสียสร้างนี่แ
2: ม้โอเคบาเสีย

พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็น

0: ชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบททางไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์คำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยชน์ต่างๆของพม่า ก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยชน์บอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะผิดก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะผิดป่าเดป่าเดก็คือจบประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงผิดป่าเดจะมาสยาวงผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเม่มันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเม่หมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยเพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันzee ที่เป็นตัวคำนามนะฮะ zee กูก็คือ to market นะฮะ xiao ji แปลว่าเดินดูนะฮะ xiao ji ก็คือตัวกริยา xiao ji mei ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันเนี่ยเพียงจะมา zee กู xiao ji mei นะคะมันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเม่เราก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสันนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสันเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันเนี่ยเพียงซาเมเบลาพีบามันเนี่ยเพียงซาเมเบลาพีบานะพรุ่งนี้มันแน่เพียงนะคะซาเมเบก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแน่เพียงซาเมเบลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรเพื่อนเนี่ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรเพื่อนเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่นที่นี่ได้ไหมคะ นะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่นที่นี่จะได้ไหมคะลุยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
2: สันดาเมงลาบา
3: เมงลาบาเสียเ
2: ดนิเสียเชื่อไหมสีเวตัวไหมเจ้าดูจังตาเดียวจีทาแล้วเนา
3: ะเขาแก่บาเสียไปดอบยาลามาเลย
2: ดีเสน่ยาลาไ
3: หมเส้นมะปูบานแน่เสียจะมาจีทาเปบาเมชิน
2: จีสุดเดมาเลยเนา
3: ะเกษามาชีบาบู

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
5: เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
3: เป๊ะเป็ดน้อย
6: ตอนแรงลม
7: Ha

่ะ

เปเปเกมเพื่อนๆครับแรงลมที่พัดมานอกจากทำให้เราเย็นสบายแล้วยังสามารถทำให้สิ่งของหลายอย่างเคลื่อนที่ได้นะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าวันนี้เปเป้เห็นอะไรเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมบ้างครับเฉลยวันนี้เปเป้เห็นกังหันและเรือใบเคลื่อนที่ได้ด้วยแรงลมครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับเคยเห็นอะไรบ้างที่เคลื่อนที่ด้วยแรงลม

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

รื่องราวรามายณะที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลายเป็นนาฏกรรมแห่งดินถูกสืบสานผ่านกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปรจนแตกแขนงเป็นสายใยความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวในหลากมิติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนที่อยู่ร่วมตลอดจนการปกครองที่มีกษัตริย์และรัฐเป็นผู้ค้ำจุนหนุนนำความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อเกิดเป็นการสืบสารและส่งสารคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวรามายณะจากรุ่นสู่รุ่นจากรัฐสู่ประชาชนจากคนถึงคน

0: สืบสารและส่งสารนาฏกรรมรามายณะเรื่องราวของรามายณะที่ผันผ่านกาลเวลากลายมาเป็นยามะซะดอแห่งเมืองพญาปงกลายเป็นสายใยสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนสายใยที่ว่าไม่ได้มีอยู่เพียงระนาบเดียวแต่ยังยึดโยงไปในหลากมิติกลายเป็นสายใยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นในบ้านโกซออูเป็นทั้งพ่อลูกและสามีส่วนนอกบ้านก็รับหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลสำนักงานคณะละครยามะซะดอควบไปกับการสวมบทบาทนักแสดงในบทยาวนะหรือยักษ์ทศกัณฐ์พร้อมทำงานประจำหาเลี้ยงครอบครัวในธุรกิจรถตู้รับส่งประจำเมืองแต่ไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านชีวิตของโกซออูดูเหมือนจะไม่อาจแยกออกจากเรื่องราวของยามะซะดอได้เพราะทั้งพ่อและลูกชายของเขาก็ผูกพันอยู่กับยามะซะดอกันทุกคนด้วยสายใยแห่งครอบครัวกลายเป็นตัวกลางผู้ส่งสารแห่งยามะซะดอกว่า4ชั่วคนแล้วที่ครอบครัวของโกซออูได้โลดแล่นอยู่บนเวทียามะซะดอนี
1: ้โอ้พูอีโรชิพูอ่ะชิเอพูอ่ะดาใบแม้ใต้ပြီးတော့ဖြောက်တဲ့နေရာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကိုစိုက်ပတ်ပေါ့အဲစိုက်ပတ်ဒီမှာပါဝင်တယ်အဲအဲ့မှာပါဝင်ထားတဲ့အတွက်သူနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အဲနောက်အပိုင်းသားပေါ့အဲဒီ group လေးမှာရှိနေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါသနာလည်းပါတယ်နောက်ဒီမှာအားလုံးရဲ့ညီကိုမောင်နှမတငယ်ချင်းတွေ

0: အကုန်လုံးကဒီမှာပဲရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီဘုံပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုကဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီရာမဇတ်ကိုစပြီးတော့ကတာပေါ့လေအဲရာမဇတ်ကိုစကတဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဖြင့်အခုဆိုရင်နှစ်90ရာမမင်းသားဆောင်လာဒါမှကျွန်တော်ကဒီညမှာနေတဲ့တွေ့ရာမဇတ်ကတော့ခလေးဘွားတော့မလွတ်ကင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရာမမင်းသားအဖြစ်တရုတ်ဆောင်လာတာဒီနေ့ဆိုရင်နှစ်90ပြည့်ပြီဟုတ်တယ်ပေါ့
1: แต่วันที่โกซออูลืมตาดูโลกยามาซาดอก็เสมือนเป็นสายสะดือเส้นที่สองในชีวิตพอย่างเข้าวัยรุ่นเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งยามาซาดอแต่สำหรับโกซออูยักษ์ไม่ได้เป็นแค่บทบาทหนึ่งในเรื่องราวแต่เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อความยากลำบากทำให้ชีวิตนั้นยุ่งยากเขาจะตั้งจิตอธิษฐานทำความดีถือศีลละเนื้อสัตว์และขอพรให้ยักษ์เป็นผู้นำทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคเริ่มต้นจากแสงสีดนตรีและความอึกกระทึกที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมยามะซัดดอแต่เมื่อการแสดงจบลงความคิดของใครหลายคนยังวนเวียนถึงเรื่องราวที่เพิ่งดูผ่านไปสำหรับใครบางคนยามะซัดดอกลายเป็นเวทีที่สอนเรื่องราวการใช้ชีวิตตามทำนองครองธรรม
0: ยามาโอ้บาลุใจเลยสิรอโหดีไอ้ป้ายเนี่ยเราโบบาเล่แท้เตียบ่เลยดีหายอยู่สินเสร็จทิ้งทิ้งลาเราตุ้ยได้ด้วยไอ้ฉิงคาก็คลีบัวนี่เนี่ยก็ลุงเหงบ้ายนี่เนี่ยก็บาเหมูเปาะลุเออนาวอะกูจะชี้บ้ายยอกลาได้ยามาสัตว์จีโอซะบีกะลาได้คามาดียามาสัตว์จีโอသိပ်ပြီးတော့ချက်မြတ်နိုးတယ်ရမသက်ကြီးကိုတံပိုးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်တရာမှလင်းလဲတဲ့ဇာလံကြီးဖြစ်တယ်။စိုက်အိမ်ဖွဲ့တာတွေဟိုနေကျွန်တော်တို့မြမရည်ချင်းမှုနဲ့ပြန်လဲလှုပ်ထားတော့လေ။ဟိုအလွန်တရာမှကြီးလို့ကောင်းတယ်။ဟိုနေပညာဘေးကနေအများကြီးပါတယ်။အာသားဖာရင်ညီကိုမောင်နှမရင်အာညီကိုအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ညီကိုအရင်လို့ချက်ကြတာညီကိုအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒစိမ့်နေလို့ဖြစ်ကြတာ။အဲဒီဇာလံမှအများကြီးပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးရှေ့တဲ့ဟိုပြထားတဲ့သဘောတွေရှိတော့အာရမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာအဲတလေချောင်းတိုက်ရလို့ကောင်းမမ
1: ကြီးအဟေးခန်ဖီလူชายของโกซออูหลานชายของอูมิโอนเริ่มฝึกฝนการแสดงยามาซัดดอตั้งแต่เด็กๆเพราะคนในครอบครัวล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมาหลายต่อหลายรุ่นจนตอนนี้ได้แสดงเป็นตัวยักษ์เหมือนพ่อแม้ปัจจุบันคานผีจะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนที่จะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี
2: ้ดียามายนามากาดาจ้ะรอดูไซแบบบลูริโอปฐมต้องสากาอีกว่าแล้วก็บ่คนตัน7ตันแล้วก็ซะพี่แล้วกา
3: ไอ้สออะแต่บลาแล้วสิ
2: คนตัน7ตันคนตัน7ตันสนเนาะสิมั้ยกว่าแล้วบ่สิมั้ย7 14 13นี่บ่อะจ้าแล้วบ่สิอยู่มั้ยกาสิเอาสิเอโกပြောมั้ยสมมุติว่าเราอะแต่ไม่ตีไอ้เฉิงที่อยู่ดีเอาตีดั้นตัวสิจินะเรานอกกวยอูแล้วถัดพี่แล้วตีดั้นสิจินะไอ้โหลမျိုးใส่ตัดตัวสิบาเปิ้ลเลยสอดีอาพยาบงမျိုးเนี่ยโหลပြောไล่ตาเนี่ยดียามัสเสสูราတိပြီးရတယ်အချို့လူတွေပေါ့ဟိုကျွန်တော်တနေဟုတ်သွားတယ်ကျွန်တော်ရောက်ဘူးပါတယ်ဟိုမော်လမြိုင်ဘက်တွေပါရောက်ဘူးတယ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘာမင်းကြာဆိုဘယ်ရလာဖြာပွန်းအောင်ဆိုရင်ဟာရမဆက်ကြောင်းကိုတိကြလာအဲဒါမျိုးလေးမေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးနေရာပေါ့အဲ့ကိုရတာဒီမှာနေလို့မတိကြဘူးဓမြတနေကိုထွက်သွားတဲ့အချိန်ကျရင်မေးတဲ့ပုံစံတွေကိုသူတိရတယ်ဒါကြောင့်ကိုရမဆက်ကဘလောက်ပြီးတော့ကြီးကျယ်ဆိုတော့ကိုစိတ်ထားမှာပေါ့လေခံစားမိတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကိုမပြောက်ပြက်စေချင်ဘူး။ရာဖြာပုံမျိုးဆိုတာနဲ့ရာမဆောက်ကိုတမ်းမိတိကြရဲ့ပုံစံမျိုးဒါကြီးကိုပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။နောက်မဖြစ်စေချင်ရာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်တရာပြည့်နေတဲ့အချိန်အတွက်ဒီအောင်ဆက်ပြီးတည်တံ့သွားစေချင်တယ
1: ်။หลายครั้งทางเดินชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโอมิโอนเล่าให้ทีมงานฟังถึงความยากลำบากในการ

สืบสานงานแสดงเมื่อครั้งที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดแสดงประจำปีเขาต้องแบ่งเวลาจากการทำงานประจำในโรงสีแต่ดูเหมือนเวลาที่แบ่งมาจะไม่พอสำหรับงานใหญ่ความทุ่มเทเริ่มกัดกินเวลาของงานประจำจนเขาต้องออกจากงานชั่วคราวกว่าครึ่งปีและยังชีพโดยการรับจ้างปั่นรถสามล้อเป็นรายได้ระหว่างนั้นถึงอย่างนั้นอุปสรรคที่ผู้อาวุโสในครอบครัวประสบมาก็ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจของลูกหลานในเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีช่วงเวลาแห่งการฝึกท่ารำทำร้องให้แก่ลูกหลานจึงสอดแทรกไปด้วยคำสอนที่สั่งสมจากคนรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องราวของอุปสรรคและความยากลำบากในการสืบสานนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นที่ถูกเล่าต่อกันมาตลอดจนปรัชญาคำสอนที่ฝังรากลึกอยู่ในเรื่องราวของรามายณะประสานกันกลายเป็นคัมภีร์แห่งชีวิต

0: ที่สุรากาตาหรือโซโลเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของเกาะชวานาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงถูกสืบสานในอีกรูปแบบหนึ่งความเป็นธุรกิจวายังกูลิตและวายังโอรังในตอนที่แล้วเราได้พบกับคนเบื้องหน้าอย่างเหล่านักแสดงบนเวทีไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเบื้องหลังกันบ้างครับวายังกูลิตเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้หุ่นหนังในการเล่าเรื่องเสน่ห์ของวายังกูลิตกระตุ้นความสนใจให้ฮาเรียนโตเข้าสู่วงการช่างทำหุ่นหนังมืออาชีพและเปิดเป็นกิจการทำหุ่นหนังด้วยประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตสำหรับฮาเรียนโตหุ่นหนังที่ทำขายเป็นอาชีพจึงมีทั้งมูลค่าและคุณค่าไปในเวลาเดียวกัน
1: Dia kan adiknya Jojo Muka, dia membela yang benar, ikut ke Ramayana, itu.
2: Jojo, nah, saat mana yang paling suka Ramayana-nya? Saat perang, atau saat cinta, atau saat apa?
1: Lah, ya kalau Ramayana-nya itu ya saat perang, itu umpamanya pas Jojo Muka.
2: Ya.
1: Kan wayang ada berapa versi?Versi Cirebon itu ada wayang sendiri, Jogja ada wayang sendiri, terus Bandung golek wayang golek itu ya lah, Jogja ciri khasnya wayang lain, Solo udah berbeda, anu mana itu wayang Jombang itu ya lain, tapi bentuknya lain-lain. Tapi yang paling terkenal wayang itu semuanya.

0: วาหยังโอรังนักแสดงจะไม่สามารถสวมบทบาทของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยหากปราศจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเพราะสิ่งเหล่านี้ใช้บ่งบอกพื้นเพและสถานะของตัวละครร้านช่างฝีมือฮาดิซูกิโมเป็นร้านขายเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงวาหยังโอรังนักแสดงคนไหนจะขึ้นแสดงเพียงมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถจับจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้ครบชุดโดยสินค้าในร้านนี้ผลิตโดยช่างฝีมือในละแวกบ้าน
1: Ini adalah bisnis keluarga home industry dari bapak dulu mencari ilmu di tempatnya Pak Le itu tahun 1977. Dari tahun 1977 ikut Pak Le, kemudian berdiri sendiri tahun 1989. Kebetulan kita pemasaran, kita penjualan sudah di Klewer, dari Klewer, pasar Solo, kemudian di Jogja, pasar Meringharjo, kemudian kita ke luar kota, luar Jawa, dan kemarin...
0: ห้องที่เป็นโรงงานซ่อนอยู่ด้านในหลบเลี่ยงสายตาของผู้มาเยือนกองอเก่งนี้จะถูกใช้บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของวงกาเมลันอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงวาหยังกูลิตและวาหยังโอรังวงกาเมลันได้รับยกย่องว่าเป็นดนตรีแห่งโชวาและชาติอินโดนีเซียโดยเกาะโชวาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำริดและโลหะต่างๆที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงงานปาลูกองโซเป็นโรงงานหนึ่งที่ผู้คนจากหลากท้องถิ่นในอินโดนีเซียและต่างประเทศเลือกสั่งทำกองอาเก่งไปใช้งานเพราะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการการทำกองอาเก่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้จากการลงมือทำความรู้เพียงทฤษฎีไม่สามารถขึ้นรูปกองอาเก่งให้เป็นกองอาเก่งได
2: ้ Tidak saya bukan keturunan makanya jadi kita kerja di gamelan gitu aja lama-lama kita bisa dan banyak kenalanTerus kita dapat.
3: Ya sebelum Bapak bangun pabrik ini, Bapak kerja di luar itu berapa lama?
2: Sekitar 20-an tahun.
3: 20-an tahun. Kau pramandi sepi tangan.
2: Jadi kita sudah kerja 20-an tahun, tahun 1995 saya mandiri sendiri.
3: Belum lagi 1995 kau belum membeli.
2: Sampai sekarang.
3: Sudah berapa lama,
2: Bang?Ya dari tahun 95 itu sampai sekarang berapa itu sudah hampir 5, 2 bulan, 3 tahun.
3: Bapak rasanya gimana kerjaan bikin pegelang ini? Gembira atau gimana?
2: Ya ada gembiranya. Kita kan penghidupan saya dari gamelan bikin pengrajin ini. Kalau nggak ada pesanan juga susah. Cuma inicari generasi penerusnya yang bikin di belakang itu sulit untuk tenaga supaya belajar bikin gamelan itu sulit sekali.
0: สำหรับเมืองโซโลความสมบูรณ์แบบของนาฏกรรมรามายณะเกิดขึ้นได้โดยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆจากหลากแวดวงเกื้อหนุนกันและกันผู้คนแห่งเมืองจึงกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยสายใยแห่งนาฏกรรมที่ประเทศไทยรามายณะจากอินเดียถูกนำมาต่อยอดจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่ที่เรียกว่ารามเกียรติ์วัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนระหว่างรามายณะและกษัตริย์ไทยในฐานะของพระรามอวตารทำให้เกิดการแสดงเทิดพระเกียรติอันเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงแม้จะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงรูปแบบตลอดจนวิธีการแสดงและเรื่องราวที่ใช้นำมาแสดงอย่างรามเกียรติ์อยู่เช่นเดิม

0: ลีลาแผลงฤทธิ์ลิงโลดของตัวลิงและท่วงท่าการต่อสู้อันขึงขังของตัวยักษ์บนดนตรีหน้าพาดเพลงเชิดคือฉากหนึ่งของการแสดงโขนที่สะกดสายตาเด็กชายได้ตั้งแต่แรกเห็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้เป็นลุงและความฝันในการเป็นครูโขนทำให้อธิรักษ์รักและหลงไหลในศิลปะแขนงนี้จนตัดสินใจขอที่บ้านมาสมัครเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ไปเห็นคณะหนึ่งครับเขาไปเล่นโขนอ่ะอยากทำตามอาเห็นว่าอาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็เลยทำให้ถึงที่สุดครับก็อีกยาวไกลครับแค่นี้ยังเป็นก้าวเล็กๆอยู
0: ่สำหรับอธิรักษ์และเพื่อนนักเรียนโขนการฝึกฝนทุกขั้นพื้นฐานคือสิ่งสำคัญของการเรียนในระดับเริ่มต้นในแต่ละวันพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักจนจดจำท่าทางและบุคลิกของตัวละครได้อย่างแม่นยำแม้จะมีความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ความรักที่มีให้กับโขนก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านความยากลำบากและอุปสรรคเหล่านั้นมาได้
1: ผมคิดว่าจะเลิกอยู่1ครั้งคือมันเจ็บมากอ่ะผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะก็ทำตามที่อาบอกเลยดูเพื่อนผมต้องคิดในใจว่าทำไมเราทำไม่ได้สู้ก็สู้ไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องครั้งหนึ่งครับแล้วผมก็ไม่ร้องไห้เลยจากตอนแรกทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้ว
2: ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหม
1: ครับ
2: มันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: ก็รู้สึกมีเพื่อนรู้สึกสนุกครับแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนก็ยิ่งสนุกยิ่งมีเพื่อนแบบอยู่ด้วยแบบทำท่าออกท่าไปด้วยกันเนี่ยไปด้วยกันเนี่ยก็สนุกดี
3: การยากของโขนของพวกผมรู้สึกว่าคือการถีบเหลี่ยมอย่างเมื่อเช้าได้ถ่ายทอดไปแล้วที่ผมถีบเองนั่นอ่ะคือแบบมันเป็นเลยสุดๆของลูกผู้ชายอ่ะมันเจ็บมากแต่พอผ่านตรงนั้นไม่ได้อ่ะมันผ่านคือการสอนโขนเนี่ยการเรียนเหนื่อยนะต้องอดทนเรียนโขนต้องอดทนท่องไว้ในใจอย่างเดียวเด็กจะมีภาวะความเป็นเด็กความมีเพื่อนการเล่นเกมเล่นคอมแต่เขาจะมีกิมมิคที่ว่าเขามาชอบในความเป็นโขนเป็นศิลปะถ้าเด็กไม่รักผมบอกเลยนะไม่เกินม.3 ม.1 เผื่อเทอมหนึ่งเนี่ยเขาออกเองอัตโนมัติเพราะว่าการบางคนเนี่ยเขาได้ไปเรียนได้สัมผัสความเป็นโขนก็คือไปเรียนที่สถาบันต่างๆที่มีการเรียนการสอนไปนอกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาอยู่รู้สึกว่าโอ๊ยเขาได้เป็นโขนแล้วนะแต่พอมาเรียนที่นี่ครับที่นี่คือที่ให้คุณสืบสารอนุรักษ์และถ่ายทอดมันจะแตกต่างแตกต่างกันแน่นอนคือคุณจะต้องเรียนหนักเรียนจำและคุณต้องสอนคนได้คุณไม่จำเป็นต้องนำสวยหรอกครับคุณไม่จำเป็นต้องได้ออกงานเยอะหรอกครับแต่คุณสอนคนได้นี่โอเคแล้วสอนยังไงให้เขาเป็นไปสอนตามที่ต่างๆได้แต่พอถึงเวลาตัวคุณเรียนคุณก็ต้องเรียนหนักต้องจำจำแม่นๆจำไม่ได้จดมันถึงว่าเรียนนี้เนี่ยทุกอย่างเข้มข้นหมด
0: ที่ปลายทางความฝันของอธิรักษ์บนเส้นทางการเป็นครูโขนประสบการณ์คือสิ่งที่เขาต้องสั่งสมและการขึ้นแสดงบนเวทีก็เป็นด่านหนึ่งที่อธิรักษ์จำเป็นต้องผ่านไปให้ได้แต่การเป็นนักแสดงโขนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดศิลปินของสำนักการสังคีตเล่าให้ทีมงานฟังว่าถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องใช้เวลานานร่วม10ปีในการฝึกฝนร่างกายและทำความเข้าใจกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครในรามเกียรติ์ก่อนที่จะมารับบทเป็นลิงยักษ์หรือตัวละครเอกอย่างพระรามสำหรับคนโขนแล้วท่วงท่าและบทบาทการแสดงคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้โขนน่าดูท่าไร่รำที่ชดช้อยทว่าก็หนักแน่นเหล่านี้เป็นท่วงท่าชั้นสูงที่เหล่าคนโขนสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นท่วงท่าของโขนเมื่อ400ปีก่อนเป็นอย่างไรท่วงท่าการไร่รำของโขนในวันนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาเช่นนั้น

การคัดเลือกตัวแสดงก็เช่นกันผู้แสดงโขนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกที่ถูกจัดขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นมากที่สุดซึ่งอาจจะมี1หรือ2คนต่อ1บทบาทก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตอนที่นำมาใช้แสดงเป็นเวลากว่า200ปีแล้วที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้ดำเนินภารกิจการสืบสานการแสดงโขนในเมืองไทยความวุ่นวายและการสั่งการในแต่ละขั้นตอนที่ทุกฝ่ายต่างขมักขม้นเตรียมการก่อนการแสดงจริงจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมกันรังสรรค์องค์ประกอบต่างๆจนกลายเป็นการแสดงโขนอันตระการตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ว่าโขนจะไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงดำเนินภารกิจสืบสารและเผยแพร่นาฏกรรมแขนงนี้ต่อไปเพียงเพื่อหวังให้นาฏกรรมประจำชาติอย่างโขนยังคงอยู่คู่เมืองไทยเช่นเดียวกับในเมียนมาและเมืองโซโลในอินโดนีเซียที่กลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นาฏกรรมรามายณะยังคงอยู่คู่กับชาวท้องถิ่นในวันที่นาฏกรรมรามายณะได้ถูกบดบังโดยการบันเทิงรูปแบบต่างๆของคนยุคนี้ทว่าคนกลุ่มหนึ่งกลับรู้สึกว่านาฏกรรมเหล่านี้มีความงามที่มาจากความประณีตและจิตวิญญาณของผู้แสดงอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของอุตสาคเนที่คู่ควรต่อการศึกษาและไม่ควรจะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลา

0: ที่บึงการ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

ไรกีฬาคือกีฬาของคนเหล็กที่รวมเอากีฬา3ประเภทไว้ด้วยกันทั้งวิ่งปั่นว่ายระยะทางมากกว่า100กิโลเมตรค่ะจะเป็นนักไตรกีฬาได้ไม่ใช่แค่ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ต้องมีจิตใจที่แข็งแรงยิ่งกว่าเพื่อที่จะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยให้ได้ค่ะ

0: ก่อนจะออกสตาร์ทเราย้อนกลับไปสู่วันก่อนแข่งขันแล้วไปทำความรู้จักกับรายกีฬาให้มากขึ้นกันก่อนเลยค่ะ
1: และนักไตรกีฬาที่ดิบินจะพาไปรู้จักเป็นนักไตรกีฬาอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะนักกีฬาผู้ผ่านสนามการแข่งขันระดับโลกมาอย่างมากมายนั่นก็คือคุณเจเรเจียรนัยค่ะ
0: ตอนนี้ได้มาอยู่กับพี่เจเรแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เจเรแนะนำตัวหน่อยดีกว่า
2: โอเคสวัสดีครับผมเจเรเจียรนัยครับนักไตรกีฬาในสังกัดแซดโคชชิ่งครับจากจังหวัดภูเก็ตครับผม
0: ไปพิชิตสนามไหนได้รางวัลอะไรมาบ้างแล้วคะ
2: สนามที่แบบว่าผมภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมแข่งขันก็คือการที่ได้ควอลิฟายไปแข่งขัน Iron Man ที่ฮาวายครับเป็นรายการชิงแชมป์โลกเป็นรายการที่เข้าไปแข่งขันได้ยากมากแล้วผมเองก็แบบได้เข้าไปร่วมแข่งขันก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจครับ
0: พอจะนับเป็นตัวเลขได้ไหมคะว่าไปมาแล้วกี่สนามทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
2: ถ้าในไทยเนี่ยผมว่าผมแข่งเกิน40สนามในโซนเอเชียเนี่ยผมก็ไปมาเกือบทุกประเทศไต้หวันไปมาเลเซียไปเวียดนามส่วนยุโรปก็จะเป็นเยอรมันครับที่เคยไปแข่งครั้งหนึ่งก็จะเป็นรายการของชาเลนจ์ที่รอสเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน
0: เรียกได้ว่ากีฬาเนี่ยพาพี่ไปทั่วโลกมาแล้วมีรายการที่พี่เจเรเพิ่งได้แชมป์มาด้วย
2: ก็จะเป็นรายการลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาผมเองก็ลงแข่งขันก็สามารถคว้าแชมป์ในคนไทยได้ปีนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่เคยแข่งขันในลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬามาครับ
0: แต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ค่ะดิบินอยากรู้นิดนึงว่าอะไรที่ทำให้พี่เจเรมาลงแข่งไตรกีฬาคะ
2: ตอนเริ่มเล่นไตรกีฬาเนี่ยผมเองว่ายน้ำไม่เป็นก็มาฝึกเอาทีหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนชอบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จักรยานก็แบบว่าชอบปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะฟิตหุ่นตัวเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นกีฬาอะไรแล้วก็แบบดูแล้วตัวเองเนี่ยร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็แถมมีพุงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะทำไงดีเห็นลากูน่าจัดไตรกีฬามาทุกปีแล้วก็แบบเฮ้ยมันคือกีฬาอะไรตอนนั้นยังไม่รู้จักก็เลยมาดูการแข่งขันก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่มันคือไตรกีฬาอย่างเงี้ยก็คือมีว่ายน้ำมีปั่นจักรยานมีวิ่งก็เลยเกิดความคิดในใจโอ้โหถ้าได้ลงแข่งขันเนี่ยแบบเท่มากเลยเนี่ยแบบอยากทำสักครั้งนึงขอสักครั้งนึงก็เลยแบบวิ่งบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมเนี่ยก็ไม่เป็นระบบอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องทำงานด้วยก็มีเวลาซ้อมก็น้อย
0: แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เจเรจากที่ตอนแรกอยากจะแค่เฮ้ยได้เข้าร่วมแหละชนะใจตัวเองแล้วคราวนี้มาเป็นมืออาชีพอะไรคือสิ่งที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยเราจะมุ่งหน้าเป็นนักกีฬาไตรกีฬาค่ะ
2: หลังจากที่ซ้อมอยู่ด้วยตัวเองมาประมาณ4ปีเราก็ได้เจอโค้ชชื่อเยอร์เกนเซ็กก็เยอร์เกนเซ็กเนี่ยเขาเป็นนักไตรกีฬาแบบที่มีชื่อเสียงมากในประเทศเยอรมนีแล้วเขาก็มาเป็นโค้ช

0: ตอนนี้ก็ได้อยู่กับพี่ไก่นะคะที่เป็นผู้จัดงาน Iron Man ในครั้งนี้แหมได้เห็นบรรยากาศข้างนอกแล้วเลยอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าปีนี้จำนวนของนักกีฬาที่สมัครเข้ามากี่คน
1: ของเราเนี่ยจะมี2ประเภทอันนึงเนี่ยจะเป็นเดี่ยวอีกส่วนนึงจะเป็นส่วนที่เป็นทีมก็จะมีประมาณ36ทีมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น3คนต่อ1ทีม
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของเดี่ยวเนี่ย individuals เนี่ยจะอยู่ที่ 1,200 กว่าคนนะคะปีนี้เนี่ยเรามี Sunrise Sprint ซึ่งเป็นระยะสั้นสำหรับ beginners ล่าสุดตัวเลขที่ได้มาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ80คนค่ะในจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ 1,500 คนได้ค่ะ
0: เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่นักไตรกีฬานะคะที่ต้องมีความพร้อมแต่ทั้งผู้จัดและทีมงานทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจเตรียมงานให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน Ironman ในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: ไตรกีฬาเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในผู้ใหญ่และเยาวชนค่ะแต่เป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวดิ้นจะพาคุณผู้ชมไปฟังคำตอบกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ธัญบุรี Health and Sports Resort ก
1: ับ
0: โค้ชริกกี้สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คำว่าไตรกีฬาอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่บิ๊กไม่แน่ใจว่ามันเริ่มต้นมาบูมมาฮิตตั้งแต่เมื่อไหร่
1: 10ปีที่แล้วนะครับผมก็เริ่มเล่นไตรกีฬาในตอนนั้นก็เพิ่งรู้จักไตรกีฬาครั้งแรกก็ที่ภูเก็ตนี่แหละครับเพราะว่าเขาจะมีการแข่งขันไตรกีฬาลาดูน่าทุกปีนะครับจากนั้นก็เริ่มเล่นมาจนพัฒนามาเป็นโค้ชจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: คนที่เขากำหนดว่าว่ายน้ำเนี่ยต้องมาก่อน
1: ครับ
0: ทำไมถึงต้องว่ายก่อน
1: ผมว่านะครับจริงๆแล้วทำไมต้องมาว่ายน้ำก่อนปั่นจักรยานแล้วก็จบด้วยวิ่งถ้านึกภาพก่อนว่าสมมติว่าเราวิ่งระยะไกลเป็น10กิโลใช่ไหมครับแล้วเรามาว่ายน้ำเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราเป็นตะคริวขึ้นได้ว่ายน้ำเนี่ยอาจจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อที่ซอฟที่สุดจากนั้นก็เป็นการปั่นจักรยานเป็นการคลายกล้ามเนื้อสักหน่อยนึงแล้ววิ่งค่อยหนักที่สุดก็จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับ
0: อย่างนี้กฎกติกาของแต่ละที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไง
1: กฎกติกานะครับผมว่าค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับเริ่มจากว่ายน้ำก่อนแล้วกันนะคร
0: ับ
1: กฎกติกาทั่วไปเนี่ยครับว่ายน้ำส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะว่ายในสระหรืออาจจะว่ายใน open water swim หรือในทะเลก็ได้
0: ในทะเลก็ยัง
1: ทะเลก็ได้ในลากูนก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่กับงานผู้จัดนั้นๆนะครับว่าจะสะดวกจัดแบบไหนแล้วก็ในส่วนของจักรยานเนี่ยมันจะมีจักรยานอยู่2แบบก็คือ

0: ักรยานเสือหมอบแล้วก็จักรยานรถไตกีฬาซึ่งทั้ง2 อย่างนี้สามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ต่างกันแต่ละสนามชิ้นนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะใช้ในเรื่องของจักรยานเสือหมอบนะครับไม่สามารถใช้รถไตได้แต่ถ้าเป็นไตกีฬาทั่วไปอย่างเช่นไอรอนแมนก็สามารถใช้ได้ทั้งรถเสือหมอบและรถไต
1: แล้วใครคนกำหนดเส้นทางครับเพราะว่าหลายๆครั้งคือเราต้องแข่งขันเรื่องความเร็วแล้วก็แบ่งเป็น3ที่บางที่ก็เดี๋ยวสั้นบางที่ก็เดี๋ยวมาก
0: ก็ขึ้นอยู่กับออร์แกไนเซอร์ของแต่ละงานว่าตั้งหลักเป้าหมายของนักกีฬากลุ่มไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นทำไมเขาต้องจัดระยะสั้นด้วย อย่างเช่นว่ายน้ำ750จักรยานแค่20กิโลวิ่ง5กิโลบางทีเพื่อที่จะให้นักกีฬากลุ่มใหม่เนี่ย มือใหม่อยากจะลองเล่นไม่กล้าเล่นระยะไกลใช่ไหมครับจุดนี้ระยะนี้ก็สามารถเป็นการเริ่มต้นให้กับคนใหม่ๆได้ลองเล่นดูเริ่มรสชาติการเป็นนักไตกีฬาถ้าเราไม่ทำแบบนี้ให้กับนักกีฬามือใหม่ทดลองเลยเราก็จะไม่เห็นนักกีฬาเก่งๆในอนาคต
1: ของที่ Ironman ภูเก็ตปีนี้ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือระยะทางทั้งหมดเนี่ย 70.3
0: คือว่าระยะกีฬาทั้ง3อย่างเนี่ยรวมกันแล้วได้ 70.3 ไมล
1: ์
0: ถ้าเป็นกิโลบ้านเรานะครับก็คือจะว่ายน้ำจาก 1.9 กิโลเมตรนะครับต่อด้วยจักรยาน90กิโลแล้ววิ่งอีก21กิโลนะครับ
1: เป็นร้อยกว่า
0: ร้อยกว่ากิโลใช่ก็รวมเป็นระยะ 70.3 ไมล์ซึ่งระยะนี้จะเรียกว่าระยะ half ironman
1: half ironman
0: ใช่หลังจากระยะนี้นะครับจะ advanced speed ก็คือจะเป็นระยะ full ironman เลยก็จะคูณ2ของระยะนี้ไปก็จะเป็นว่ายน้ํา 3.8 กิโลนะครับจักรยาน180วิ่งอีก42กิโลบางคนเนี่ยก็ใช้เวลาเป็น12 13 14ชั่วโมงเลย
1: โอ้ยาวมากจริ งในประเทศไทยเคยจัดแบบ full course
0: ของ full course full course Ironman ก็ยังไม่เคยนะครับผมแต่ผมหวังว่าในอนาคตก็อยากจะเห็นสนามแบบนี้จัดขึ้นในบ้านเรา

0: ควรจะจับตรงไหนคะตรงนี้ได้
1: ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือไม่ตรงนี้ก็ได้
0: หรือว่าตรงนี้ก็ได้
1: ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักกีฬาแต่ละคนนะครับ
0: แค่นี้ก็เริ่มจะเหนื่อยแล้ววิธีการเทรนวิธีการฝึกคนเป็นยังไงคะ
1: นักกีฬาเนี่ยก็ต้องมานั่งคอนซัลท์คุยกับโค้ชก่อนว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะโค้ชจะได้รู้เลเวลของนักกีฬาแต่ละคนว่าว่ายน้ำได้ขนาดไหนปั่นได้ไกลสักเท่าไหร่วิ่งมีความเร็วอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคืออย่างน้อยโค้ชจะรู้กันบ้านว่าต้องซ้อมให้คุณยังไงใช่ไหมครับผมเพราะว่าบางทีเราซ้อมหนักเลยมันก็เป็นการโอเวอร์เทรนนิ่งซึ่งอยากให้ซ้อมแบบฉลาดแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาดีกว่า
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้แบบมีเยาวชนมีเด็กๆน้องๆที่คุณพ่อคุณแม่สนใจอยากให้มาลงแข่งไตรกีฬาจะต้องฝึกเด็กๆยังไงคะ
1: เด็กๆเนี่ยครับเริ่มฝึกได้โดยพื้นฐานเลยผมอยากจะแนะนำในเรื่องของการฝึกว่ายน้ำก่อนทำไมฝึกว่ายน้ำเพราะว่าว่ายน้ำเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของปอดของเด็กพอปอดแข็งแรงปุ๊บใช่ไหมครับออกกำลังกายกีฬาอย่างอื่นมันก็ง่ายใช่ไหมครับจากนั้นปุ๊บพอว่ายน้ำได้แล้วเนี่ยถ้าเราจะขยับไปเล่นไตรกีฬามันก็ง่ายมากเพราะว่าปั่นกับวิ่งมันฝึกบนถนนบนบกนะฮะก็สามารถทำได้
0: อย
1: ่
0: างนี้น้องๆอายุเท่าไหร่คะถึงสามารถเริ่มเทรน
1: ผมว่าแนะนำนะครับอย่างเช่นของ Focus Iron Kids จัดเนี่ยจะมีจัดการแข่งขันไตรกีฬาของเด็กอายุน้อยสุดก็ตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนะครับคือรุ่นนี้ผมว่าก็สามารถเล่นได้แต่ว่าเราก็กำหนดระยะสั้นๆนะครับไม่ให้แบบระยะมันมากเกินไปสำหรับเด็กเพราะว่ามันมีผลกระทบกับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแล้วก็ของวัยเด็กในรุ่นนั้นๆด้วยนะครับผมอย่างเช่นของเด็ก6ขวบนี่ใช่มั้ยฮะ6ถึง8เนี่ยแล้วก็จะว่ายน้ำกันแค่100เมตร
0: 100เมตร
1: ใช่แบบสบายๆใช่มั้ย100เมตรจักรยานก็แค่3กิโลวิ่งก็แค่1กิโลเมตรเองครับ
0: เทคนิคด้วยไม่ใช่แค่ปั่น
1: ใช่ครับเพราะว่าเทคนิคก็ค่อนข้างที่จะสำคัญในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเด็กหรือว่ามือสมัครเล่นนะครับจนถึงระดับโปรเขายังฝึกซ้อมในเรื่องของเทคนิคอยู่ตลอดเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันเกิดความทรงจำเพราะว่ากีฬาตัวนี้ผมเชื่อเลยว่าเทคนิคเนี้ยจะช่วยในเรื่องของศักยภาพให้แบบ performance ได้ดีขึ้นแล้วการปั่นก็เหมือนกันนะครับเราปั่นยังไงให้มันสมูทให้มันสบายแล้วก็ต้องฝึกการเปลี่ยนเกียร์เล่นเกียร์ด้วยใช่ครับผม
0: เห็นแบบนี้แล้วริ่งต้องรู้จักฝึกฝนใช้เทคนิคที่ถูกต้องค
1: ่
0: ะลุยค่ะ
1: ต้องลุย
0: แข่งกันค่ะ
1: โค้ช
0: แข่งเลย
1: ตามไปข้างหน้าครับ
0: โอเคค่ะเข้า

0: ตอนนี้เราอยู่ในจุด transition นะคะที่พร้อมจอดจักรยานอยู่แต่ว่านักกีฬาอยู่เยอะมากตามหาพี่เจเรก่อนว่าอยู่ตรงไหน
1: ください滑りやすい condition になってますのでさあ6時まで
0: พี่เจเรสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: เป็นไงบ้างเช้าวันนี้ใกล้แข่งแล้ว
2: ก็ยิ่งใกล้เวลาแข่งยิ่งตื่นเต้นแต่ก็ทุกอย่างก็โอเคครับ
0: เตรียมตัวมาพร้อมเต็มร้อยนะ
2: ใช่ครับนอนไม่ค่อยหลับ
0: จริงเหรอตื่นเต้นอ่ะนอนไม่หล
2: ับ ก่อนแข่งก็ธรรมดาครับ
3: ขอพลังหน่อย
0: ขอพลังให้พลัง
2: เดี๋ยวพลังอย่าดูพลังไปนะ
0: ให้พลังให้พลังสู้ๆค่ะ
2: ครับ
1: That this is triathlon. It is an individual sport.

ุ่มแรกค่ะก็ว่ายน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาเอาจักรยานเพื่อเริ่มต้นกีฬาที่สองปั่นจักรยานอีก90กิโลค่ะ

และเส้นชัยตรงนี้แหละค่ะที่เป็นบทพิสูจน์ของชัยชนะและความภาคภูมิใจของนักไตรกีฬาที่พวกเขาฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักอย่างเข้มข้นตั้งแต่เริ่มแรกก้าวตรงนี้ค่ะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการชนะใจตัวเองของนักไตรกีฬาทุกคนค่ะ Congratulations

ใจมากครับเป็นวันที่ดีวันหนึ่งในการแข่งขันงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ผมเนี่ยคาดหวังไว้อย่างสูงสุดในปีนี้

0: tired.
1: But I could finish. But I can finish.
0: I'm very happy now.
2: Yeah, very good. Congratulations.
3: I feel great. Like, this is my first 70.3 Ironman win, so I'm really happy right now. I had a great day. A lot of power on the bike, yeah, and just held on the run. I just was happy then that the race is over, and yeah, I was just the happiest person on earth when crossing the line.
4: หลังจากที่ผ่านเข้าเส้นชัยเราก็จะได้สัมผัสถึงหัวใจที่แกร่งขึ้นเพราะได้ผ่านการแข่งขันที่ต้องใช้ความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนี่แหละค่ะการแข่งขันของหัวใจคนเหล็กนี่แหละไตรกีฬา

0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: องค์กรเราเนี่ยนะครับส่งเสริมทั้งคนเก่งและคนดีเรื่องของคุณธรรมเนี่ยนะครับเรามองว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในองค์กรเราที่ต้องคำนึงถึงนะครับนิยามความดีที่เราบอกพนักงานเราก็คือ 1. ความซื่อสัตย์นะครับ 2. มีความรับผิดชอบ 3. มีจิตอาสาเรามีกิจกรรมต่างๆที่ส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยทำความดีนะครับอย่างเช่นให้พนักงานไปบ้านเด็กอ่อนนะครับไปเลี้ยงเด็กอ่อนไปบ้านตายายไปดูแลคนชรามีกิจกรรมบริจาคโลหิตมีทำบุญตักบาตรนะครับทุกเดือนนะครับตรงนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่เราส่งเสริมให้พนักงานเราเนี่ยเป็นคนดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากจะเชิญชวนนะครับธุรกิจนะครับอย่ามองแค่ผลประกอบการในเชิงที่เป็นตัวเลขผลกำไรอย่างเดียวแต่อยากให้มองสเตคโฮลด์เดอร์อย่างมีเหตุผลทุกคนต้องได้นะครับก็คือหลักวินวินแล้วรู้จักการแบ่งปันแล้วมันจะนำไปสู่องค์กรที่ยั่งยืนสังคมที่ยั่งยืนประเทศชาติเราก็จะยั่งยืนสืบต่อไป
2: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคง

านนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพยามเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

คาลานิพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทะ

อันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงฆหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมะ

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมี

การนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอัน

0: รายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเต็มอัตราเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่ากระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมี

บารมีทั้ง10 ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10 ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพญามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พญามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพญามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ในบารมีทั้ง10 ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพญามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะอยู่มีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือว่าการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้คนที่ตระหนี่ทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการ

แบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นคนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตระหนี่หรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เหลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเหลาะแหละไม่มีสาระไปวันวันก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มผืนเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวายแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรม
ตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2 ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4 ผืนก็ถวายอีกนำมา8 ผืนก็ถวายอีกนำมา16 ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้1 ผืนและถวายพระพุทธเจ้าอีก1 ผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นแล้วก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีกแต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธชัยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหุงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10 ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้ง2ได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัตสีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพยามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชัยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตใจให้

0: มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาปาหงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยยาให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกล็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะภาษาลาวนะคะสบายดีค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ฟังภาษาลาวรู้เรื่องค่ะและนำไปอ่านได้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงแรกนี้นะคะเราจึงรวบรวมคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในแต่ละวันเราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคลังคำศัพท์กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวในภาษาลาวนั้นมีคำหลายคำเลยค่ะคุณผู้ชมที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมควรจะเรียนรู้ไว้นะคะเผื่อจะได้เข้าใจลักษณะภาษาและลักษณะวัฒนธรรมของคนลาวจากการเรียนรู้คำศัพท์นี่แหละค่ะไปเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคุณผู้ชมคะดองหมายถึงมั่นหมายหรือแต่งงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าแตงดองจึงหมายถึงแต่งงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันประเทศลาวก็เริ่มนิยมใช้คำว่าแต่งงานเหมือนกับในภาษาไทยแล้วค่ะไปต่อค่ะคำนี้นะคะแอน้อยแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะเอ๊อันนี้มาจากไหนนะแอนี่น่าจะแปลว่าเสียงร้องหรือเปล่าคะคุณผู้ชมร้องนะคะของเด็กตัวเล็กๆแอน้อยจึงแปลว่าทารกหรืออายุประมาณ 1-2 ขวบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะ

ถือพาถือพาแปลว่าตั้งครรภ์ค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ทำให้เราเรียนรู้นะคะโลกทัศน์ของคุณลาวได้เพิ่มขึ้นค่ะคุณลาวนะคะคิดว่าการตั้งครรภ์นะคะหรือการที่เรามีลูกอยู่ในท้องนี่นะคะไปไหนเราก็ต้องถือและเราก็ต้องพาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้จึงแปลว่าตั้งครรภ์ถือครรภ์ไปด้วยและพาครรภ์ไปด้วยค่ะถือพาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวไม่นิยมใช้คำว่าพี่คำเดียวนะคะคำว่าพี่คำเดียวไม่ปรากฏใช้ในภาษาลาวค่ะถ้าจะปรากฏก็นิยมใช้คำนี้ค่ะพี่น้องต้องมีคำว่าน้องมาด้วยนะคะหมายถึงญาติค่ะเพราะอะไรคะเพราะคนลาวคำว่าพี่คนลาวแยกค่ะคุณผู้ชมแยกเป็นพี่ผู้ชายก็ใช้คำว่าอ้ายพี่ผู้หญิงก็ใช้คำว่าเอื้อยเพราะฉะนั้นเวลาจะกล่าวถึงญาติต้องกล่าวว่าพี่น้องอย่าลืมคำว่าน้องเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในสังคมลาวนะคะเพราะคนไทยนิยมใช้ว่านะคะภรรยาทำอะไรอยู่ที่บ้านถ้าภรรยาเป็นแม่บ้านหมายถึงดูแลบ้านนะคะไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านคนไทยก็จะนิยมใช้คำว่าแม่บ้านนะคะแม่บ้านแต่คนลาวไม่นิยมใช้ค่ะใช้คำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนเพราะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะหาเลี้ยงหาเลี้ยงคำนี้นะคะเป็นคำรวมค่ะหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะถ้าเราได้ยินคำว่าผู้หาเลี้ยงผู้หาเลี้ยงก็จะหมายถึงหัวหน้าครอบครัวหรือใครที่มีบทบาทสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแม่ดองพ่อดองแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของสามีหรือภรรยาค่ะเชื่อมมาจากคำว่าแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานเพราะฉะนั้นแม่ดองพ่อดองหมายถึงนะคะฝั่งพ่อและแม่ของสามีภรรยาที่มาแต่งงานกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะทบทวนการออกเสียงอีกครั้งไหมคะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวของภาษาลาวที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะลองดูนะคะคำแรกค่ะหรือฝ่ายภรรยาก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดครอบครัวไปแล้วนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แต่ความหมายค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสามารถนะคะเข้าใจระบบการประสมคำหรือการประสมอักษรในภาษาลาวก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถอ่านได้ค่ะเมื่อคุณผู้ชมอ่านได้แล้วสามารถเอาไปปรับใช้เมื่อเจอนะคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจว่านะคะอ่านว่าอย่างไรค่ะและเกิดคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะก็อาจจะได้ใช้นะคะการอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองค่ะทำให้นะคะการท่องเที่ยวในประเทศลาวมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือใครนะคะถ้าชมรายการของเราแล้วนะคะเข้าใจนะคะสามารถไปสอนคนอื่นต่อได้บ้างนะคะก็จะทำให้ภาษาลาวของคนไทยนะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นวันละนิดวันละหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะใช้คำศัพท์ที่เราได้สอนไปข้างต้นนะคะนำมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎง่ายๆค่ะกฎข้อแรกนะคะคือ1ภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราใดก็ใช้พยัญชนะตัวนั้นเป็นตัวสะกดได้เลยค่ะข้อ2นะคะคือภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์ค่ะภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นเพียงกฎง่ายๆเบื้องต้นแค่2กฎข้อนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการเรียนการเขียนการอ่านภาษาลาวได้แล้วค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแต่งดองแต่งดองคำนี้อ่านง่ายใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะแต่มาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะเริ่มต้นสระแอเหมือนไทยค่ะสระแอนะคะลากขึ้นไป

ข้างบนค่ะคุณผู้ชมนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะต่อตาม้วนหัวจากด้านล่างนะคะอย่าลืมนะคะหัวชิดกับระดับบรรทัดค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะตัวนี้คืององัวค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่างองัวหรืององูค่ะหางยาวนะคะงัวหมายถึงวัวนั่นเองหางยาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกับภาษาไทยนะคะเราก็ได้คำว่าแตงไปแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าดองค่ะดองเขียนเหมือนไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวชิดบรรทัดนะคะลากขึ้นไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะออโอค่ะตัวนี้คืออโอนะคะหรืออ่างค่ะม้วนหัวข้างบนด้วยอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะอันนี้คืออโอค่ะคุณผู้ชมคะงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะนะคะลากหางยาวไปได้แล้วใช่ไหมคะแตงดองไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะยังอ่านและเขียนใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยในการใช้รูปพยัญชนะแค่นั้นเองค่ะรูปพยัญชนะใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะแต่มีประเด็นที่ต่างกันค่ะคุณผู้ชมคะแอน้อยสระแอค่ะเริ่มจากข้างล่างนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะโอ้โอ้ค่ะจำได้แล้วนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะคำว่าน้อยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คนลาวเรียกว่าน่อนุกน่อนุกหัวอยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมนะคะน่อนุกหัวอยู่ด้านบนลากลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงและคุณผู้ชมก็กลับไปด้านหลังค่ะต่อไปค่ะโอ้โอ้ค่ะทำหน้าที่เป็นสระอค่ะโอ้โอ้ทำหน้าที่เป็นสระอนะคะไปเลยค่ะม้วนนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งยังเยอะขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือภาษาเหนือนะคะแต่คุณผู้ชมภาษาที่พูดภาษาไทยกลางก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะแอน้อยค่ะคำนี้ปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะไปต่อนะคะคำว่าพีน้องพีน้องนะคะเขียนและอ่านเหมือนใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเลยนะคะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะพ่อผู้พ่อผู้เริ่มเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมเขียนจากหัวนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอีจำได้ไหมคะลากข้างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคำว่าน้องเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกลงไปด้านล่างค่ะออโอจำได้แล้วใช่ไหมคะหัวจากด้านล่างนะคะงองัวคุณผู้ชมคะงองัวภาษาลาวหางยาวค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำนี้อ่านว่าพี่น้องหมายถึงญาติอีกครั้งนะคะห้ามใช้พี่ย่างเดียวเพราะคนลาวพี่น้องถึงจะหมายถึงญาติค่ะไปต่อนะคะคำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะมอแมวค่ะมอแมวหรือมอม้านะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวนะคะด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนย้อนลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าแม่ไปแล้วนะคะไปต่อค่ะเฮือนสระเอือเขียนเหมือนไทยนะคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะคือประกอบด้วยสระ3รูปค่ะนะคะคือสระเอค่ะนะคะคุณผู้ชมคะมีสระอีบวกจุดข้างในมีสระอีบวกจุดข้างในเป็นสระอือค่ะและนะคะรูปพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมออโอค่ะนี่คือสระเอือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหางจากด้านล่างตวัดหางขึ้นค่ะตอนปลายตวัดหางขึ้นนิดนึงนะคะปิดด้วยรูปน่อนกน่อนกจำได้ไหมคะน่อนกเป็นแบบไหนคะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอ่านได้แล้วและเขียนได้แล้วแม่เฮือนไปต่อนะคะ
คำสุดท้ายค่ะแม่ดองพ่อดองคิดว่าคุณผู้ชมเขียนได้เองแล้วใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนไทยค่ะแม่ค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะดองค่ะคุณผู้ชม

0: ก็ได้แล้วนะคะไปต่อนะคะคำว่าพอค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยแต่สระอไม่มีตัวสะกดสระอไม่มีตัวสะกดเป็นพ่อผู้สระอไม่เอกจบด้วยคำว่าดองดอเด็กน้อยออโององัวหางยาวแม่ดองพอดองนะคะคุณผู้ชม
1: ได้ปีแล้วเนาะแอน้อยเจ้าน่ะ
2: ยังบ่ฮอดปีเทื่ออีก2เดือน
1: เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ
2: ่บ่ปานใด
1: เป็นแนวใดถือผ้าลูกผู้ทําอิฐเมื่อยบ
2: ่โอ้ยบ่อยากเว้าทั้งเมื่อยทั้งตุ้ย
1: แต่เจ้าก็ยังงามคือเก่าเนาะคือตอนที่ยังสาวๆพุ่นน่ะ
2: เจ้าก็คือกันเนาะยังสาวตลอดเวลาเออพี่น้องไทยเฮาเป็นแนวใดแดบ่ได้ไปยามแม่เจ้าเดินแล้ว
1: เราสบายดีมีผัวหาเลี้ยงก็สบายแนวนี้ล่ะ
2: แสดงว่าเราก็เป็นแม่เฮือนแม่นบ
1: ่แม่นล่ะแต่เราก็มีเวียกของเราคือกัน
2: เวียกหยังเนาะ
1: เราอาศัยอยู่กับบ้านผัวได้ก็ได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคน
2: เจ้าหมายถึงพ่อดองแม่ดองของเพิ่นนั้นบ่
1: แม่นแล้วเพิ่นก็เฒ่าก็แก่กันแล้ว
2: เฮาก็ต้องเฮ็ดล่ะเวียกแนวนี้ย้อนว่าสังคมลาวให้กตัญญูกับพ่อกับแม
1: ่ข่อยว่าดีได๋เพิ่นหาเลี้ยงเฮามาจนเฒ่าจนแก่อายุป่านนี้บ่ง่ายแท้ๆ
0: เห็นไปแล้วนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะยังฟังคำศัพท์เหล่านั้นและไม่เข้าใจช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เราจะนำประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์และรายละเอียดในภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะทบทวนบทสนทนาโดยใช้ประโยคบางประโยคในช่วงนี้ค่ะประโยคแรกนะคะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะมีคำศัพท์ที่น่าจะเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมในประโยคนี้ก็คือคำว่าพ่อหมายถึงพบค่ะอีกคำหนึ่งนะคะดุนหมายถึงนานค่ะปันใดหมายถึงเท่าไหร่นะคะเป็นประโยคคำถามก็ได้นะคะสำหรับคำนี้ค่ะและคำลงท้ายค่ะแล้วใช้ในภาษาไทยเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วจึงหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะคะประโยคนี้ในบทสนทนาค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าเมื่อเราพบคำว่างอแงก็น่าจะเข้าใจได้ว่านะคะคนที่เราพูดถึงน่าจะเป็นเด็กหรือเป็นทารกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในบทนี้ค่ะมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่แตกต่างกันค่ะคำนี้ค่ะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามนะคะหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะจะใช้กับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าเพิ่นหมายถึงเขาได้ทั้งนั้นนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าบอเป็นหมายถึงนะคะไม่ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ใช้คำว่าบอล่ะจะกลายเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพิ่นดื้อบอล่ะหมายถึงเขาดื้อไหมส่วนประโยคต่อไปนะคะมักแอลบอก็ยังคงเป็นประโยคในรูปของคำถามเช่นเคยค่ะมักแอลหมายถึงงอแงค่ะไม่ได้หมายถึงการไปชอบไปเดินเล่นนะคะงอแงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยค2ประโยคนี้เมื่อใช้คู่กันกลายเป็นคำถามทั้งคู่ค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะเขาดื้อไหมมักแอลบองอแงหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันประโยคข้างต้นนะคะเราเรียนรู้นะคะคำว่าเพิ่นหมายถึงนะคะคนที่เราพูดถึงค่ะและเราก็จะเรียนรู้ประโยคนี้เพิ่มเติมนะคะในหมวดคำสรรพนามค่ะคำว่าลาว ล้าวหมายถึงเขาค่ะใช้กับผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้หมายถึงคน

0: ที่เราพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำศัพท์สองคำแล้วนะคะคำว่าเพลินและคำว่าล้าวหมายถึงบุคคลที่สามที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นนะคะแต่ล้าวก็หมายถึงเขานั่นเองค่ะส่วนคำว่าเวียกเวียกหมายถึงงานหรือภารกิจนะคะคือกันหมายถึงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะเราก็จะออกเสียงภาษาลาวและรู้ค่ะว่าภาษาลาวแต่ละคำมีความหมายอย่างไรจากเสียงขึ้นลงและการแบ่งจังหวะจากโคนในการพูดการสนทนาของคนลาวนั่นเองนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ล้าวกะมีเวียกของล้าวคือกันจึงหมายถึงแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคำว่าก่อค่ะก่อหมายถึงก่อในภาษาไทยนะคะก่อหมายถึงก่อในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าเบิ่งแยงเบิ่งแยงหมายถึงการดูแลค่ะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเฮือนในบริบทนี้หมายถึงครอบครัวค่ะคำว่าเฮือนในภาษาลาวอาจจะแปลว่าบ้านหรือแปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวที่เราต้องเรียนเพราะว่าคำหนึ่งคำแปลความหมายได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนจึงหมายถึงก็ต้องดูแลคนในครอบครัวทุกคนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะได้ฟังบทสนทนาไปแล้วและได้ทบทวนประโยคบางประโยคไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันไดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันไดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วค่ะประโยคคำถามนี้นะคะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าค่ะต่อไปค่ะแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เล้ากับมีเวียกของเล้าคือกันแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันไปต่อนะคะก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะคุณผู้ชม
1: ร้านหนังสือพิมพ์และร้านหนังสือตามท้องถนนในเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบางหนังสือภายในร้านเหล่านั้นมีราคาค่อนข้างแพงการจัดตีพิมพ์หนังสือทั้งในประเทศลาวอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐกำลังจะมีกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถทำนิตยสารได้เช่นกันนอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาลาวได้แก่หนังสือพิมพ์ประชาชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่อีกทั้งยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศอีก2ฉบับคือหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพ์ Le Renovateur ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสในประเทศลาวและยังมีองค์กรต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในลาวพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กออกมาจำหน่ายด้วยโดยหนังสือสำหรับเด็กปัจจุบันขายดีกว่าหนังสือทั่วไปเพราะเยาวชนลาวกำลังตื่นตัวเรื่องการอ่านมากตัวเลขการอ่านหนังสือของเด็กลาวเพิ่มขึ้นสูงมากโดยเด็กๆจะอ่านนิทานหรือเรื่องสั้นนอกจากหนังสือที่ประเทศลาวตีพิมพ์เองแล้วยังมีการส่งเสริมการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยซึ่งก็เป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เด็กลาวได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆผ่านตัวหนังสือจากต่างประเทศด้วยแม้ว่าทางการจะห้ามไม่ให้เอกชนพิมพ์หนังสือขายแต่ก็อนุญาตให้บุคคลสามารถพิมพ์หนังสือได้โดยต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลและสำนักพิมพ์ของรัฐบาลจะเป็นผู้พิมพ์เองปัจจุบันเด็กๆชาวลาวก็อ่านหนังสือการ์ตูนเหมือนกันแต่จะอ่านที่เป็นภาษาไทยมากกว่าเพราะยังไม่มีคนมาลงทุนแปลเป็นภาษาลาวอย่างจริงจังสำหรับภาษาไทยนี้คนลาวโดยเฉพาะคนลาวรุ่นใหม่ๆ จะฟังและพูดได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจสำหรับภาษาไทยก็มีตัวอักษรไม่ต่างจากภาษาลาวเท่าไหร่นักหนังสือการ์ตูนภาษาไทยในประเทศลาวจึงมีการขายอยู่ค่อนข้างมากจากการสำรวจยอดขายของหนังสือภายในประเทศลาวหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์จะอยู่ในระดับแถวหน้ารางวัลซีไรท์จึงอาจจะเป็นใบเบิกทางและเป็นการเปิดโลกการอ่านให้กับคนลาวทั้งประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญการเป็นนักเขียนในประเทศลาวไม่ได้มีรายได้มากนักซึ่งสำหรับประเทศลาวนั้นยังเป็นเรื่องยากอยู่ถ้านักเขียนคนนั้นอยากเลี้ยงครอบครัวพวกเขาต้องมีอาชีพหลักที่ไม่ใช่อาชีพนักเขียนเช่นอาจจะเป็นข้าราชการนักธุรกิจแพทย์หรือนักบินการพัฒนาของหนังสือภายในประเทศลาวนั้นกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเนื้อหารูปแบบวิธีการตีพิมพ์แม้แต่วัสดุในการตีพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีความน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้นจึงเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาหนังสือภายในประเทศลาว
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ได้นำเสนอเรื่องราวของมาเลเซียทั้งในแง่มุมของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปแล้วนะครับและจากการเดินทางสำรวจเส้นทางด้วยประสบการณ์จริงครั้งนี้ได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจระหว่างทางมากมายและวันนี้เราได้เก็บตกมาฝากคุณผู้ชมกันครับ

การเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับจุดแรกที่เราเดินทางไปก็คือด่านสะเดานะครับเราต้องการเข้าใจว่าด่านสะเดานั้นสภาพการเป็นอย่างไรในทุกวันนี้การเดินทางจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดานั้นเราพบว่าตลอดสองข้างทางนั้นเส้นทางได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นชุมชนและสังคมเมืองเป็นระยะเมื่อถึงด่านสะเดาเราก็จะเห็นรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าแถวเพื่อรอคอยการผ่านด่านชายแดนของประเทศไทยเข้าไปยังด่านจังหลนของมาเลเซียนะครับซึ่งนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับมาเลเซียเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนของไทยกับพม่าไทยกับลาวและกัมพูชานั้นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีปริมาณของการค้ามากที่สุดนะครับด่านสะเดามีปริมาณของการค้าชายแดนเข้าออกมากที่สุดในจำนวนด่านต่างๆของ4จังหวัดของชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากว่าด่านสะเดานั้นเป็นด่านรถยนต์และก็การเข้าถึงด่านนั้นก็มีสภาพการที่ไม่ได้ผ่านภูเขาที่สูงมากนักมันจึงทำให้เกิดการสร้างถนนนะครับและก็มีเลนขนาดใหญ่ทำให้รถบรรทุกสามารถข้ามผ่านด่านไปได้อย่างสะดวกเมื่อเทียบกับด่านอื่นๆตลอดแนวที่เหลือนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการผ่านภูเขาและข้อสำคัญก็คือด่านชายแดนสะเดานั้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากของมาเลเซียรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ของเราสามารถนำเอาสินค้าไปแล้วก็เข้าไปยังมาเลเซียไปยังปลายทางได้โดยตรงก็เลยทำให้ด่านนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสะเดานั้นมีความเจริญเติบโตของเมืองสูงเขาบอกกันว่าเมื่อ30ปีที่แล้วด่านนอกของอำเภอสะเดานั้นมีสภาพยังเป็นป่าผู้คนจะต้องไปปั๊มสแตมป์เพื่อผ่านด่านที่ตัวอำเภอสะเดาแต่หลังจากมีนโยบายที่จะทำให้เกิดด่านมาประชิดตรงชายแดนวิถีชีวิตของการเดินทางข้ามแดนก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมืองได้เติบโตขึ้นด่านนอกกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะครับมีสิ่งตอบสนองและก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับถัดจากด่านสะเดาและด่านนอกเราไปที่ด่านประดังเบซาซึ่งก็อยู่ห่างจากอำเภอสะเดาเพียง12กิโลเมตรที่ด่านประดังเบซานี้มีลักษณะที่สำคัญอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือเป็นด่านขนถ่ายสินค้าที่เราเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมากโดยใช้ระบบของรถไฟมาเลเซียนะครับดังนั้นเมื่อเราข้ามเข้าไปยังประดังเบซาของมาเลเซียเราจึงเห็นตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือมีการเชื่อมโยงทางรถไฟสายใต้ซึ่งวิ่งมาจากกรุงเทพผ่านหาดใหญ่แล้วเข้ามายังปาดังเบซาและสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟของมาเลเซียจากด่านปาดังเบซานะครับลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดจนกระทั่งถึงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียและสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้นะครับดังนั้นระบบรถไฟที่สร้างกันเมื่อ100ปีที่แล้วตรงด่านปาดังเบซาจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ปลายปี2015เป็นต้นมานะครับมาเลเซียได้ปรับปรุงให้เป็นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระดับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นปัจจุบันคนมาเลเซียสามารถเดินทางจากชายแดนด้านเหนือสุดที่ติดกับประเทศไทยคือด่านประดังเบซาไปยังกัวลาลัมเปอร์ใช้ระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นมาเลเซียพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบรางของตนเองนะครับให้มีความเร็วที่สูงยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้มาเลเซียกับสิงคโปร์กำลังเจรจาตกลงกันที่จะสร้างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งจาก

ัวลาลัมเปอร์ลงไปยังสิงคโปร์นะครับให้มีอัตราความเร็วราว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาเพียง90นาทีเท่านั้นในระยะทาง400กิโลเมตรนะครับการให้ความสำคัญกับระบบรางนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของโลกในศตวรรษนี้นะครับเพราะว่าการเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินนั้นดูเหมือนมีความเร็วนะครับแต่การใช้ระยะเวลาที่จะเดินทางจากบ้านไปสนามบินรอคอยที่สนามบินนั่งเครื่องบินและลงจากสนามบินเข้าไปสู่ตัวเมืองนั้นรวมๆก็ใช้ระยะเวลาที่เยอะมากนะครับด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆหรือว่าโลกใบนี้ก็พยายามที่จะหาทางลดทอนการใช้เวลานะครับของการเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทีมงานวิถีอาเซียนได้ลองเดินทางจากด่านประดังเบซาโดยขบวนรถไฟฟ้าของมาเลเซียนี้โดยซื้อตั๋วมูลค่า 11.4 ริงกิตหรือราวๆ100บาทของประเทศไทยนะครับเดินทางจากประดังเบซาจนกระทั่งถึงบัตเตอร์เวิร์ดในระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันมาเลเซียพยายามที่จะทำให้ผู้คนนั้นเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะนะครับอย่างเช่นกรณีของบัตเตอร์เวิร์ดกับเกาะปีนังเมื่อเราลงจากสถานีบัตเตอร์เวิร์ดเราก็จะเห็นได้ว่าจากระบบของรถไฟนั้นก็จะมีสถานีของรถบัสอยู่ข้างสถานีของรถไฟนะครับและก็จะมีรถบัสนะครับวิ่งไปส่งที่ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะปีนังซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถบรรทุกทั้งรถและคนข้ามไปยังเกาะปีนังตรงปลายทางตรงนั้นก็จะมีสถานีรถบัสที่จะขนผู้คนนะครับเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังรอบเกาะของปีนังซึ่งระบบดังกล่าวนี้ทำให้การเดินทางของผู้คนธรรมดานะครับสามารถที่จะเคลื่อนตัวเองจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวกมากการเดินทางเข้าปีนังของเรานะครับเป็นการใช้รถยนต์เดินทางและข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรมาลายูกับเกาะปีนังสะพานนี้ยาวถึง13กิโลเมตรครึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวมากนะครับช่วงตอนกลางของสะพานเป็นเหมือนสะพานแขวนปีนังเป็นเสมือนเมืองสมัยใหม่นะครับส่วนสำคัญที่สุดของเกาะปีนังนั้นก็คือจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าของอังกฤษเมื่อ200ปีที่แล้วปัจจุบันจอร์จทาวน์นะครับพื้นที่ที่เป็นใจกลางหรือว่าไข่แดงของจอร์จทาวน์ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดตั้งแต่เข้าเขตมาเลเซียก็คือเราต้องใช้เงินริงกิตนะครับในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออาหารเวลาเราไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นกัมพูชาลาวพม่าตามแนวชายแดนนั้นเราสามารถที่จะใช้เงินบาทของไทยได้แต่ในกรณีของมาเลเซียนะครับตั้งแต่เราข้ามเขตแนวชายแดนแล้วเงินบาทเราใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นเงินริงกิตการซื้ออาหารกินในปีนังนะครับถือได้ว่าเป็นการซื้ออาหารที่มีมูลค่าระดับ90ถึง100บาทต่อ1จานข้าวราดแกงมาเลเซียนั้นได้พยายามสร้างชุมชนที่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นเสมือนฟู้ดคอร์ทหรือว่าร้านอาหารที่รวมร้านหลายๆร้านนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆว่าแม่ค้าที่ขายอาหารที่เคยขายอยู่ริมถนนนั้นมีทางเลือกในการที่จะไปตั้งร้านอยู่ในฟู้ดคอร์ทนะครับที่ทางการได้จัดไว้ให้หรือว่าเอกชนสร้างกันขึ้นมาเองดังนั้นเวลาเราเข้าไปในปีนังเราเดินทางในมาเลเซียทั้งหมดเราจะพบว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีความสะอาดอย่างมากท้องถนนสะอาดเมืองสะอาดซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยมักจะรู้สึกสัมผัสได้เป็นอย่างแรกๆในการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซียระบบของถนนในมาเลเซียก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียได้ชื่นชมว่าตนคือมอเตอร์เวย์ที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนมาเลเซียได้พัฒนาระบบมอเตอร์เวย์ขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีทศวรรษ1960จนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านไปประมาณ50ปีมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่มาเลเซียบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนเป็นอันดับ3ของกลุ่มประเทศเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นและเป็นอันดับ5ของโลกปัจจุบันมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมโยงรัฐต่าง

0: ทำให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดนะครับมาเลเซียมีมอเตอร์เวย์ราว 2,000 กิโลเมตรด้วยกันนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการสร้างระบบของการเดินทางทั้งระบบรถและระบบรางให้ก้าวลุกหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนการเดินทางจากปีนังมาบัตเตอร์เวิร์ดและเดินทางกลับมายังประเทศไทยเราใช้เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางไฮเวย์ธรรมดาของมาเลเซียสิ่งที่เราพบได้ตลอดทางก็คืออัตราความเร็วของรถที่ขับนั้นอยู่ในข้อกำหนดของมาเลเซียนะครับไม่มีรถคันใดที่กล้าที่จะใช้ความเร็วที่สูงไปกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังนั้นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบของถนนของมาเลเซียจึงมีอยู่สูงมากนะครับประเทศมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุในอันดับน้อยมากของโลกนี้การเดินทางของเราจากรัฐปีนังมายังเขตชายแดนของภาคใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราผ่านด่านของรัฐเปรักเพื่อเข้าสู่เบตงวิธีการผ่านด่านที่รัฐเปรักนั้นเราใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับยื่นผ่านประตูรถไปแล้วก็ได้รับการสแตมป์เพียงภายใน1นาทีเราก็ผ่านด่านมาเลเซียได้และเข้าสู่เขตประเทศไทยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือหอนาฬิกาใจกลางเมืองของเบตงเบตงเป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ในเขตของจังหวัดยะลาการเดินทางจากยะลามาเบตงนี้ต้องผ่านขุนเขาถนนที่คดเคี้ยวแต่จากเบตงไปยังลัดเปรักเป็นเส้นทางที่สะดวกมากแทบจะไม่มีขุนเขาขวางกั้นระหว่างกันตรงจุดของเบตงนั้นอาจจะเป็นด่านของการผ่านสินค้าเข้าออกที่ไม่มากนักปีละราว 3,000 ล้านบาทนะครับของการซื้อขายระหว่างกันแต่เบตงมีเสน่ห์ต่อคนมาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเซียมายังเบตงอย่างมากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เบตงจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับคนชาวมาเลเซียในทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นเรามี4จังหวัด15อำเภอที่เป็นเมืองชายแดนของไทยที่ติดกับมาเลเซียแล้วมีด่านถาวรและด่านชั่วคราวอีกเป็นจำนวนมากที่จะร้อยรัดคนของสองฝั่งแนวเทือกเขาสันกาลาคิรีนี้นะครับให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันของการสร้างมิติประชาคมอาเซียน
1: ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่น่าประทับใจของทีมงานวิถีอาเซียนนะครับแต่ว่ามิติของอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้เรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งก็คือสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเอกภาพในความหลากหลายชัดเจนมากๆครับอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับก็เป็นผลมาจากการเป็นเอกราชของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับถ้าเทียบไปก็เหมือนขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของเรานะครับเพียงแต่ว่าเกาะภูเก็ตยังมีตอนกลางที่เป็นทุ่งนานะครับแต่สิงคโปร์นี่เกือบพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเป็นเหมือนภูเขาเป็นเนินเป็นอะไรเนี่ยไม่เหมาะต่อการทำด้านการเกษตรเลยนะครับสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยอังกฤษเพื่อให้กลายเป็นเมืองท่าก่อนหน้านั้นสิงคโปร์ก็เป็นเมืองของกลุ่มของคนมลายูก่อน
0: อยู่กับมาเลเซีย
1: ครับผม
0: ครับ
1: สิงคโปร์อังกฤษก็นำมาสร้างเป็นเมืองท่าเพื่อยึดช่องแคบมะละกาให้เรือเนี่ยมาเดินทางแล้วแวะที่สิงคโปร์แทนที่จะไปแวะที่เมืองมะละกาหรือว่าเมืองอื่น
0: ๆครับ
1: ช่องแคบมะละกานี่ยาวมากเลยนะครับ900กิโลเมตรตั้งแต่ปลายของเกาะภูเก็ตมานะครับดังนั้นตรงจุดสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดที่ค่อยๆแคบนะครับและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จว่าสิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าเมืองท่าเนี่ยก็นำมาซึ่งอังกฤษก็นำคนเข้ามาเพื่อเป็นแรงงานในเมืองท่าแห่งนี
0: ้
1: นำคนจีนเข้ามานะครับนำคนอินเดียเข้ามานำคนมลายูเข้ามานะครับก็กลายเป็นว่าคนในสิงคโปร์เนี่ยตลอด200ปีก็เริ่มต้นจากความหลากหลาย
0: หลากหลายชาติพันธุ์มาก
1: รวมทั้งคนอังกฤษด้วยที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี2508ก็คือแยกตัวออกจากมาเลเซียนะครับเพราะว่ามาเลเซียนี้มีแนวทางในการที่จะให้คนมาเลของตนเองที่นับถือศาสนาอิสลามนี่เป็นกลุ่มภูมิบุตรนะครับซึ่งผู้นำของสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนนะครับก็บอกไม่อาจยอมรับได้นะครับก็เลยแยกออกมาแต่สิงคโปร์ก็มุ่งเน้นว่าสิงคโปร์จะไม่ทำให้ใครมีสิทธิพิเศษเหนือศาสนาและเชื้อชาติอื่น
0: ๆแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติจีนของตัวเองก็ตาม
1: ใช่เพราะว่าสิงคโปร์มองว่าเราเริ่มต้นจากความหลากหลายนะครับก็คือสิงคโปร์มีทั้งนะครับคนจีนนะครับมีทั้งคนมาเลและมีคนอินเดียที่เป็นคนทมิฬเวลาเราพูดถึงอินเดียทมิฬก็จะเป็นเขตทางด้านอินเดียด้านใต
0: ้
1: มาทางตะวันออกนะครับซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้สิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าท่านจะมีเชื้อชาติใดไม่ว่าท่านจะอยู่มีวิถีวัฒนธรรมใดจงอยู่แบบท่านแต่เราคือคนสิงคโปร
0: ์
1: ดังนั้นสิงคโปร์จึงเริ่มต้นบอกว่าถ้างั้นวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเรามาใช้ภาษาอังกฤษกันไหมนะสิงคโปร์ออกแบบให้การเรียนการสอนนะครับเริ่มต้นของเอกราชของสิงคโปร์ก็คือเรียนภาษาอังกฤษนะคร
0: ับ
1: แต่ให้เรียนอีกหนึ่งภาษาด้วยก็คือภาษาแม่ของตนเอง
0: ของใครของมัน
1: ไม่ทิ้งภาษาแม่นะครับดังนั้นเด็กอยู่ที่บ้านพูดภาษาจีนก็เรียนภาษาแมนดารินนะอยู่ที่บ้านก็พูดภาษาจีนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษดังนั้นเวลาเราไปที่สิงคโปร์เราจึงเห็นเหมือนอากงอาม่านะพูดภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานกันมากเลย
0: ค
1: ือภาษาอังกฤษของสิงคโปร์นะครับเป็นภาษาที่ใช้เพื่อการทำงานใช้เพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อการถูกแบบตามหลักไวยากรณ์ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพัฒนาการของชีวิตของคนสิงคโปร์ก็คือคนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได
0: ้ครับ
1: เพื่อทำมาหากินให้ได้ดังนั้นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มคนสาวจนกระทั่งเด็กเนี่ยนะครับต่างพูดอย่างน้อยกัน2ภาษาแล้วนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งสิงคโปร์มองว่าชีวิตของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นชีวิตแบบนานาชาตินะครับที่จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยสามารถติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศได้นะครับส่วนภาษาที่เป็นภาษาแม่ของตนเองเนี่ยก็จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยติดต่อกับประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอินเดียนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากใช่ไหมครับภาษาจีนก็จะติดต่อกับประเทศจีนและประเทศทั่วโลกได้จีนที่สิงคโปร์ใช้เนี่ยเป็นจีนภาษาแมนดาริน
0: จีนกลางเลย
1: จีนกลางเลยสิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วอะไรเงี้ยอยู่สิงคโปร์ใช้จีนแมนดารินนะส่วนจีนที่บ้านจะใช้ยังไงก็ว่า
0: แล้วแต
1: ่นะครับนั่นหมายความว่าสิงค

0: โปก็เล็งการไกลมากว่าใช้ภาษาที่เป็นภาษาแบบนานาชาติคนสิงคโปร์ก็จะบอกว่าทําอย่างไรที่จะทําให้คนแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยแต่ละกลุ่มภาษาสามารถเรียนรู้ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูอะไรกันอยู่นะครับ
1: แบบนี้สิงคโปร์ก็ดูจะเป็นโรโมเดลต้นแบบให้กับอาเซียนได้เหมือนกันนะครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยบรรลุความสําเร็จนะครับถ้าถือว่า50ปีมานี้สามารถทำความสงบเกี่ยวกับประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนาได้เพราะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับสิงคโปร์พอข้ามตัวนี้ได้เนี่ยคุณก็จะก้าวไปสู่โลกที่ศิวิไลและสมัยใหม่มากขึ้นคือคุณจะมองเห็นการสร้างสรรค์ในการผลิตในการทำงานในการใช้พลังในด้านอื่นแทนที่จะมาหมกมุ่นนิยมหรือว่าเขาเรียกว่าชาตินิยมชาติพันธุ์นิยมหรือว่าศาสนานิยมกัน
1: มากเกินไป
0: ใช่คนสิงคโปร์ข้ามตัวนี้ได้นะ
1: ครับอาจารย์แล้วกลไกในความสำเร็จของสิงคโปร์คืออะไรทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแทบจะไม่มีเลยประเทศก็เล็กแต่สามารถเจริญเติบโตในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ความเชื่อมั่นในคนคือถ้านะครับถ้าผู้นำประเทศและคนในสิงคโปร์ไม่เชื่อมั่นในตนเองนะ
1: ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ก็จะกลายเป็นประเทศในเกาะเล็กๆไป
0: ใช่เมื่อท่านมีความฝันว่าท่านทำได้อันนี้เหมือนแนวคิดของอาเซียนเลยนะ
1: ครับ
0: ท่านมีความฝันยังถ้ามีความฝันแล้วท่านจงเดินตามความฝันให้ได
1: ้มีความทะเยอทะยานด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยถูกอาจจะถูกหล่อหลอมมาในสไตล์ของโลกตะวันตกว่าจงฝันว่าท่านจะแตะดวงดาวให้ได้และท่านก็จะต้องแตะให้ได้ฝันแล้วต้องไปให้ถึงตรงจุดนี้นะครับสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์เกิดมาบนพื้นฐานไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: 50ปีที่แล้วสิงคโปร์กังวลใจว่าจะมีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้ยังไงจะมีอาหาร3มื้อให้คนได้ไงแต่50ปีผ่านไปนะครับคนสิงคโปร์กังวลใจว่าทำอย่างไรที่จะรักษาสถานภาพอันดับที่1อันดับที่2อันดับต้นๆของโลกใบนี้ได้ทุกๆจุดไว้ได
1: ้
0: อย่างเช่นสนามบินชางฮีใช่ไหมครับเป็นสนามบินที่ดีเด่นปีที่4ติดต่อกันอย่างเงี้ยคนสิงคโปร์ใช่เราต้องทำอย่างเงี้ยสิงคโปร์บอกว่าไม่มีอะไรก็สร้างให้มีอะไรดีแม้แต่เมอร์ไลออนของสิงคโปร์ใช่ไหมที่ตั้งอยู่ตรงนั้นสิงคโปร์บอกว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของประเทศเคยมีบางประเทศบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่คนสิงคโปร์บอกว่าไม่มีไม่จำเป็นต้องมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่แต่มีอนาคตอันยาวไกลนะครับสิงคโปร์บอกว่าไม่มีสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ก็บอกว่าถ้างั้นประกวดใครคิดว่าสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เป็นยังไงเมอร์ไลออนจึงได้ชนะเลิศมาแล้วสิงคโปร์ก็บอกว่าเอ้าเมอร์ไลออนพ่นน้ำคนต้องไปถ่ายรูปนะปีละหลายล้านคน
1: เป็นแลนด์มาร์คเลย
0: พอทุกสองสามปีสิงคโปร์จะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเรื่องของตึก3ตึกแล้วมีเรือวางพาดอยู่ข้างบนนะครับที่เราเรียกว่าแถวมารีนาเบย์แซนนะพอไปถ่ายกับเมอร์ไลออนก็ต้องเห็นตึก3ตึกแล้วก็มีเรือลำนี้เรือนี้บนหัวเรือก็เป็นสระว่ายน้ำเป็นที่ชมวิวแล้วลำเรือทั้งหมดเป็นสระว่ายน้ำโอ้ยใครไม่อยากไปว่ายน้ำบนสระแล้วก็มองสิงคโปร์มองช่องแคบมะละกาสิงคโปร์บอกเราไม่มีอะไรเราสร้างให้มีอะไรได้เห็นไหมครับเพราะความเชื่อมั่นในคนว่าคนนี้สามารถครีเอทีฟได้สิงคโปร์ถือมักจะกล่าวว่าตนเป็นประเทศที่ถือพาสปอร์ตนะครับและเดินทางได้ทั่วโลกนะเป็นความภาคภูมิใจของสิงคโปร์ว่าแม้ว่าประเทศไม่มีอะไรนะครับแต่วันนี้สิงคโปร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีนะครับราว 57,000 เหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่าไทยประเทศไทย10เท่าตัว
1: มหาศาลมากเท่าที่คนเขาก็น้อยกว่าเราไม่รู้กี่10เท่าตัว
0: แต่แน่นอนสิงคโปร์เนื่องจากว่ามีทรัพยากรจำกัดทางด้านที่ดินคนในสิงคโปร์ก็จะต้องตกอยู่ในระเบียบวินัยและข้อตกลงของการใช้ชีวิตร่วมกัน
1: คือละเมิดไม่ได้
0: ใช่เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์จะต้องอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมครับอยู่บนตึกต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยนะถ้าเกิดว่าไฟไหม้ตึกอะไรเงี้ยมันพังกันหมดเลยดังนั้นสิงคโปร์จึงเต็มไปด้วยข้อเคร่งครัดซึ่งคนไปเที่ยวสิงคโปร์ก็บอกว่าไปสิงคโปร์สิ่งที่สนุกมากเลยนะครับก็คือห้ามทำ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็คือชีวิตของคนสิงคโปร์
1: อีกเรื่องที่อยากรู้ครับอาจารย์สิงคโปร์เนี่ยคือทรัพยากรมีจำกัดอย่างที่เรารู้กันดีแต่ว่าเขาก็เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสถานที่มรดกโลกได้มาแล้วเร
0: ื่อง
1: นี้เขาทำได้ยังไงฮะ
0: เรื่องอย่างเช่นเรื่องน้ำนะครับน้ำสิงคโปร์เนี่ยไม่มีน้ำใช่ไหมครับ
1: ครับน้ำจืดไม่มีมีแต่ทะเล
0: ต้องซื้อมาจากมาเลเซีย
1: ครับ
0: น้ำสิงคโปร์ก็พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดและ

0: แนวทางก็คือหากถูกตัดน้ำสิงคโปร์จะมีชีวิตรอดได้อย่างไร
1: เขาคิดเผื่อไว้แล้ว
0: ต้องคิดถึงอนาคตเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คนไปสิงคโปร์เนี่ยมักจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของต้นไม
1: ้ครับ
0: คนไปสิงคโปร์มักจะพูดคำแรกเลยนะครับโอ้เมืองนี้สะอาดจังใช่ไหมเมืองนี้เป็นระเบียบจังแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมมากเลยนะครับต้องชี้ให้ดูก็คือ เมืองนี้ล่มลื่นจังนะครับเมื่อเราออกจากสนามบินชางฮีแล้ววิ่งมาเรื่อยๆนะครับสิงคโปร์โชว์ด้วยการเอาต้นชางฮีหรือว่าต้นฉามฉาเนี่ยปลูกตลอดแนวคลุมถนนให้ดูเลยนะครับสิงคโปร์ใช้ต้นไม้ต้นฉามฉาที่เราเรียกหรือว่าต้นจามจุลีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะต้นฉามฉาเราบอกว่าต้นฉามฉามันเปราะนะถ้าอยู่ตามถนนเนี่ยมันจะเปราะมันจะตกใส่รถ
1: คนง่าย
0: แต่คนสิงคโปร์บอกว่าต้นฉามฉามันเปราะแต่เราสามารถทำให้ต้นฉามฉาอยู่กับคนและกับเมืองได
1: ้ทำยังไง
0: มีหมอฉามฉามีหมอต้นไม้มีแผนกดูแลต้นไม้เลยนะครับตอนกลางวันเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็อยู่ตามปกติแต่ตอนกลางคืนมีทีมงานนะครับดูกิ่งก้านต้นไม้ต้นไม้ไหนถ้ากิ่งไม่ไหวแล้วก็ตัดทิ้งไม่ใช่ตัดที่ต่อทั้งลำต้นนะครับ
1: ทั้งเฉพาะกิ่ง
0: ตัดแต่งกิ่งนะครับหรือว่าแต่งเติมเสริมต่อให้กิ่งหรือว่าตรงนั้นอยู่ต่อได้ดังนั้นหมอต้นไม้จึงเป็นเขาเรียกว่าภารกิจสำคัญมากที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยมีต้นไม้ปกคลุมทั้งเมือง
1: น่าอิจฉาจังเลยบ้านเรานี่อุโมงค์ต้นไม้เราโค่นทิ้งหมดเลยนะครับ
0: ดาดสิงคโปร์นะครับว่าด้วยมีการพูดคุยกันตลอดมาว่าสิงคโปร์จะมีมรดกโลกได้เหรอไม่มีอะไรเก่าแก่เลย
1: เขาไม่มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน
0: สิงคโปร์บอกมีนะครับเพียงแต่ว่าขุดค้นไปก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ
1: ่ๆครับ
0: แต่ยังไงก็ตามสิงคโปร์ว่ามนุษย์สร้างสรรค์ได้มนุษย์คิดได้มนุษย์ฝันได้นะครับสิงคโปร์ก็มองว่าทำยังไงที่ทำให้สิงคโปร์มีมรดกโลกนะครับกับเขาบ้างและในที่สุดนะครับปี2016สิงคโปร์ก็ประสบความสำเร็จนะครับว่าสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่าโบตานิกการ์เด้น
1: ครับ
0: ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเพราะว่าสิงคโปร์ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนที่เราเอาต้นหมากลักไม้มาจากทั่วโลกเลยมาปลูกไว้เพื่อให้คนได้เรียนได้ศึกษาสวนเหล่านี้สร้างมาและดูแลรักษามาอย่างดีและเป็นสวนสาธารณะนะครับใครเข้ามาศึกษาก็ได้และในที่สุดสิงคโปร์ว่านี่ไงโบตานิกการ์เด้นกลายเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่เราไม่เคยคิดนะครับว่าอ่ะอย่างที่เป็นมรดกโลกได้ด้วยเหรอก็ตามหลักเกณฑ์เลยครับว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความโดดเด่นนะครับที่พูดถึงอธิบายถึงความเป็นอารยธรรมของมนุษย์สิงคโปร์นะครับถ้าใครเคยไปไอ้สวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่แถวมารีนาเบย์แซนด์นะที่มีโดมสองอันเนี่ยในนั้นอ่ะโอ้โหเข้าไปนะเราจะพบว่าทั้งเย็นทั้งมีต้นไม้รวมทั้งมีน้ำตกขนาดใหญ่คือสิงคโปร์บอกว่ามีอะไรบ้างที่คนทำไม่ได
1: ้ทุกอย่างเป็นไปได
0: ้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าท่านมีความฝัน
1: ครับสิงคโปร์พิสูจน์ได้เห็นแล้วเราเชื่อว่าเป้าหมายในอาเซียนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าเรายึดถือและเราเชื่อมั่นแบบอย่างสิงคโปร์นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆและทัศนะที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการวิถีอาเซียนได้ในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

0: บ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสบายสบายไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
0: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
1: 2ปีกว่านะครับ
0: 2ปีกว่าย
1: ังไม่ถึง3ปีย
0: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
1: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
0: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
1: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
0: 11คน
1: รวมไปถึงท่านทูต
0: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
1: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
0: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
1: พูดได้นะครับ
0: พูดได้
1: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
0: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
1: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
0: ์
1: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
0: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือคะ
1: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่าม ีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจาก

0: สถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1 ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า500,000 คน
1: ค่ะเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของ2 ประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
0: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
1: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาร์ทเนอร์กันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า PromptPay
1: ครับ
0: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
1: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้ PayNow จ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1 ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
0: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5 ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
1: ปีที่5ค่ะ
0: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง2 ประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะถ่ายหนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
1: ม
0: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์นี่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: ช่วงกลางปีนี
1: ้กลางปี
0: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
1: ค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51 ปีแล้วเรียกว่า เป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
0: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
1: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะ คุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วครับคือเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของพอนะครับในเรื่องนี้นะครับ
1: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซบเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
0: ผมคิดว่า RCEP เนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่า RCEP จะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
1: ค่ะค่ะ เรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซปเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซปเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซปจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซปเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซปเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
0: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับSMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเน็กทิวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเน็กทิวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
0: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
1: ซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
0: เ
1: ราถามคำถามหนักจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆบ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
0: มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่า กรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายสบายมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำ
1: ครับ
0: อาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับสำหรับผมครับ
1: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
0: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดินที่แล้วครับ
1: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
0: ผมไปกระบี
1: ่
0: ยังไม่มีเวลาไป
1: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่ากงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อย คนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
1: คุณเทียนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
0: ครับใช่ครับ
1: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
0: คร
1: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
0: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
1: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
0: ใกล้ๆบ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
1: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
0: แถวสาราแดง
1: สาราแดงนะคะ
0: ชื่ออีสานแซ่บ
1: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
0: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
1: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับ Secret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร์
0: ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่า อาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกถูกไล่ออก
1: ไม่ถูกไล่ออก
0: ไม่ถูกไล่ออกครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือน อยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบไวน์ตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: เขามองเหมือนกันครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
0: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจแต่อีกแง่เงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
1: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่าง3ปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebookกระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงคราม
2: สิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: นังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเม่หนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่1มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
0: ไปกันเถอะตะวันกันแก้ว
3: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
0: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
2: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
0: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขออารัธนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมเพรียงกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
0: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกทีเอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
1: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใสในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จไปยังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
0: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
1: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎร์เช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีสากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
2: ครับผม
0: ในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เย้เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู
3: สาระเลือดถูกยาเป็นชาดีฉันแล้วประเทศ
4: สำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน

0: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
1: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
2: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าห่วงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบแล้วไง
1: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
2: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
0: ดีๆฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
1: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะหูเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย
0: DLTV มาแล้วจ้า
3: โอ้ยมาได้ไงเนี่ย DLTV
4: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลย
0: นายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไง
4: ได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมกึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
2: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
4: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
5: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราคงจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
6: พวกเราเพิ่งคุยกันเมื่อกี้เองครับครู
5: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
0: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
5: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
4: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
5: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
3: ครับ
7: ครู
4: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
0: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
4: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
3: แผ่นดินซุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
5: เด็กๆขอเอามาห่างๆก่อนนะ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินซุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

0: พราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.เริ่มออกอากาศ 11 กรกฎาคมถึง 5 กันยายน 2569 เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ือเราก็วางระบบว่าในโรงพยาบาลนะห้ามสูบบุหรี่เป็นเขตพื้นที่ปลอดบุหรี่ตามกฎหมายนะแต่คำที่เขาย้อนมา1คำเนี่ยทำให้ผมก็พูดไม่ออกว่าอ้าวเห็นลูกน้องหมอยังสูบเลย

0: วิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่เราได้ร่วมกันจัดทำคือโรงพยาบาลพนมเป็นโรงพยาบาลที่หนึ่งในใจคุณที่สำคัญอีกหนึ่งที่มันเกี่ยวเนื่องก็คือเรื่องของโรงพยาบาลคุณธรรมองค์กรคุณธรรมของโรงพยาบาลพนมก็จะมีอัตลักษณ์หลักอยู่4อย่างก็คือพอเพียงมีวินัยแบ่งปันน้ำใจไม่โกงโรงพยาบาลเองเนี่ยทำไมต้องมาให้ความสำคัญแล้วก็เข้มงวดเข้มข้นกับกิจกรรมการเลิกสูบบุหรี่เราคงจะพูดได้ไม่เต็มปากถ้าตัวเราหรือว่าบุคลากรของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้
1: ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมแล้วก็อีกอย่างก็มีระเบียบวินัยด้วยสถานที่อย่างนี้ถ้าไม่ถูกบุหรี่แล้วก็รักษากฎระเบียบวินัยผมว่าเป็นการดีมาก
2: ประชาชนที่มาใช้บริการของโรงพยาบาลจะรู้ตัวเลยครับว่าเข้าพื้นที่ในโรงพยาบาลจะไม่มีการสูบบุหรี่ในส่วนที่ว่าเข้าโครงการไปแล้วตอนนี้จากเป็นผู้สูบบุหรี่ก็บางคนก็ผันตัวเองมาเป็นนักกีฬาเป็นนักวิ่งอะไรประมาณนี้ครับ
0: กลไกของเราก็คือมีการตรวจโดยการตรวจนิโคตินในทางเดินหายใจแล้วก็ปัสสาวะตรวจแล้วเราก็พบว่ามีใครบ้างที่สูบบุหรี่นะก็ทำบันทึกข้อตกลงนะครับว่าเราจะร่วมกันในการที่จะเลิกบุหรี่นะครับเพื่อที่เป็นองค์กรที่ปลอดบุหรี่ 100% นะโดยงานสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชนนะครับผ่านทางคลินิกสาขาคลินิกเลิกบุหรี่เนี่ยนะครับเข้ามาบำบัดร่วมกับการใช้สมุนไพรทางแพทย์แผนไทยก็คือยาดอกขาว
3: ขั้นตอนก็คือจะเริ่มต้นจากการคัดกรองเจ้าหน้าที่ทั้งหมดโดยการใช้ตัวตรวจจับคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะกับการตรวจโคตินินในปัสสาวะค่ะแล้วหลังจากที่ว่าเราบำบัดก็จะมีการ

0: เดินซ้ำนะคะของเจ้าหน้าที่ก็คือปีละ2ครั้งอะค่ะหลังจากบำบัดครบ6เดือนก็จะติดตาม
1: ทีนี้เนี่ยโดยกิจกรรมก็คือเราไปผูกยึดโยงว่าถ้าท่านสามารถที่จะเลิกบุหรี่ได้ก็จะมีแต้มบวกในการเพิ่มความดีความชอบในการประเมินประสิทธิภาพผลเพื่อการเพิ่มเงินเดือนถ้าใครเลิกบุหรี่ไม่ได้ก็คงจะต้องมีแต้มลบนะครับที่จะพิจารณาในการเพิ่มน้อยกว่านะครับหรือว่าไม่เพิ่ม เงินเดือนประจำปีที่ผ่านมาก็ได้รับผลการตอบรับเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ของเราที่มีการติดบุหรี่อยู่ประมาณ 5-6 คนเนี่ยครับเข้าสู่กระบวนการนะแล้วก็สามารถที่เลิกบุหรี่ได้อย่างเด็ดขาด
2: ก่อนที่จะมาทำงานก็สูบบุหรี่อยู่ครับแต่ว่าพอได้เข้ามาทำงานเขาก็จะมีโครงการเลิกสูบบุหรี่ก็เข้าร่วมโครงการแล้วก็จะเลิกไปเรื่อย
3: ก่อนหน้านี้เป็นคนสูบบุหรี่คนสูบบุหรี่นี่จะเหนื่อยง่ายแต่ตอนนี้ไม่เหนื่อยนะครับแล้วก็เริ่มจะวิ่งเพื่อออกกำลังกาย
1: ในส่วนที่เราจะเพิ่มเติมคงต้องขยายวงกว้างไปเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางสาธารณสุขอำเภอเจ้าหน้าที่ประจำรปศต.ซึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณสัก300กว่าคนเนี่ยนอกจากนั้นอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสำคัญที่ควรจะต้องเป็นแบบอย่างก็คือพี่น้องอสม.

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยละค่ะถ้าเราจะว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าวเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเออเดลเบ่งเวียนเออเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นTôi sợ đi bác sĩ lắm. Tôi sợ đi bác sĩ lắm. แปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเยินเบ่งเยินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาซานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสีญาควาแผนกต่อมาบักสีควานีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองหมู่ต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองกึบกิ๋วต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดนามคือกุ่ยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบักสีนั่นเองซึ่งแปลว่าคุณหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิเดาเดลโตยบิเดาเดลแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเนียวเกินหรือจิหนังเบาเนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวเมตรเบาเนียวหรือจิกาวเมตรเบาเนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวโหมดเมตรใบเมยฉันสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O

ภาษาเวียดนามเรียกว่าออและกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB ภาษาเวียดนามเรียกว่าอาเบตัวอย่างเช่นเหมากัวแองยอมสี่เหมากัวแองยอมสี่อาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรยอมเหมากัวโตยหล่ายอมอายอมเหมากัวโตยหล่ายอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาสะใจโตยบิเดาสะใจแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเถยเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าป่วยเมดเมดเหนื่อยหมอยหมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามบิกามคือเป็นหวัดบิโซดบิโซดเป็นไข้บิกุ๋มบิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยเวียมโฝยปอดอักเสบฮัดเหยฮัดเหยคือการจามฮอไอฮอไอเวียมห่องเวียมห่องคือคออักเสบโซมุยโซมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอันบิโงดกทึกอันคืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุงเดยบุงคือท้องอืดตาวบอนตาวบอนคือท้องผูกเซลซังเซลซังคือฟันผุจ๋องหมัดจ๋องหมัดหน้ามืดบิงดบิงดคือการเป็นลมบิหงาบิหงาคือหกล้มซึ่งซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นเหม่นผดผื่นเหงื่อเหงื่อแปลว่าคันบิสิอึงบิสิอึงแปลว่ามีอาการแพ้เดาเดาเดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาซังเดาซังคือปวดฟันเดาบุ่งเดาบุ่งบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใจเดาสะใจคือปวดกระเพาะอาหารบิไกเจินบิไกเจินคือขาหักบิไกไตบิไกไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งสิอึ๋งเบ่งสิอึ๋งคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมเบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอัพเบ่งเฮียดอัพคือโรคความดันเบ่งเวียมสะใจเบ่งเวียมสะใจคือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งด่ายเดืองเบ่งด่ายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งดงกิงดงกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าผมใช้คำว่าต๊อกต๊อกต่อมาเดวเดวเดวแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมียงเมียงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากจังจังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวาย

ไหล่ไตแขนหรือมือก็ได้หงอนไตหงอนไตคือนิ้วมือหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งคือท้องแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดแปลว่าก้นมงคือสะโพกโซนคือสะดือเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้เดวโกยคือหัวเข่าลึงคือหลังบับเจินคือน่องและกอดเจินคือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกในเดนกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอ่วงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกต่อมาทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนคือผ้าพันแผลและบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำฉันคลื่นไส้มากไหมแอ่งกัวแองบิหลามซาวไหมแอ่งกัวแองบิลำซาวไหมแอ่งแปลว่ากล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้หนอบิห่องโซยมันเสียแล้วคำว่าห่องแปลว่าเสียต่อมาดูเรื่องการใช้คำสันธานมาการใช้คำสันธานมาเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่1ของคำว่ามาจะมีความหมายว่าซึ่งที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าหลาแอมไก่ตวยแอมมาแองหน่อยเจียนโฮมกว่าหลาแอมไก่ตวยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูมาแบบที่2บ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยซัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแองเอ๋ยซัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักไอศกรีมจางเตียนต่อมาดูมาแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทํา2การกระทําเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาพจนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นโตยแสงี่เดยวายไงโตยแสงี่เดยวายไงมีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วัน

nên nên tôi có mấy người bạn ở Nha Trang. Tôi có mấy người bạn ở Nha Trang. ฉันมีเพื่อนสองสามคนที่ญาจางญาจางคือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมาโตยฮอหวายถางหมาคงคอยโตยฮอหวายถางหมาคงคอยฉันไอมาสองสามเดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่าหลายคำว่าหลายมีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้สามรูปแบบรูปแบบที่หนึ่งก็คือกริยาตามด้วยคำว่าหลายใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่นโฮมกวาจิเอ๋ยด๋าจิกแซกไหนซองยึงโฮมนายจิเอ๋ยหมวนจิกหลายอีกรอบโฮมกวาจิเอ๋ยด๋าจิกแซกไหนซองยึงโฮมนายจิเอ๋ยหมวนจิกหลายมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองนำหวายจาดิ่งโตยด๋าดีจูลิกเอ๋อหมีนำในจาดิ่งโตยหมวนดีหลายอีกครั้งนะฮะนำหวายจาดิ่งโตยด๋าดีจูลิกเอ๋อหมีนำในจาดิ่งโตยหมวนดีหลายสังเกตคำว่าหลายแปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่สองคือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ำตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยด๋าดีทือเวียนกวกจาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยด๋าดีทือเวียนกวกจาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเจอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยลูกไหนแม่เวือดีเจอเวยึงใบเจอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยด๋าแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายสังเกตมีหลาย2ตัวแองเอ๋ยด๋าแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายมีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว2ครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกิน2ครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเรียนด๋าดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเหลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเรียนด๋าดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเหลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเรียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้ว1ครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือกเจือกคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาคีจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยต้นเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกยเซาจิเอ๋ยต้นเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกยเกยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตเซาคีตามด้วยกริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกขีคำว่าเจือกหรือเจือกขีมีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกขีจะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกหายถางหล่ำเวียกเอ๋อเวียดนามโตยคงเบียดสี่เว่ยเวียดนามเจือกหายถางหล่ำเวียกเอ๋อเวียดนามโตยคงเบียดสี่เว่ยเวียดนาม

0: ก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจ๊อคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจ๊อคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมามาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกเอ๋อไดหอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกเอ๋อไดหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งเอ๋อหยาโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งเอ๋อหยามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยเอ๋อฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนโหยโตยเอ๋อฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่เวียดนามนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิงจ่าวตามเบียดว่าแห่นกับหลาย
1: จีบีลำเศร้าอ่ะตายมัดกว่า
2: จีกำเผยจ่องมัด
1: ก่อดาวเด๋อคงอ่ะ
2: ก่อดาวหมดจุด
1: แอมหนีล่ะจีเนนดีกับบักสีเบ่งเวียนแสโต้เทินอ่ะ
2: เบ่งเวียนก่อซาคง
1: ดีขวางเหมยฟุตอ่ะจีดีแย่แอมแสดีกุงจี
2: เวิงกำเอิญแอม
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเอ๊ะการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
4: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวสวยเนื้อ
3: หมัวสวยเนื้อ
4: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของคนทำนานะครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
3: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
4: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
3: ๆ
4: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
3: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
4: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮะโดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งไอหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ชำชาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะและการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1ชั่วโมง
3: 1ชั่วโมงใช่ไหมคะ
4: ครับ
3: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือเรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ยของเวียดนามมีไหมคะ
4: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมีอย่างยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางรองอยู่ที่ฮานอยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับ
3: ค่ะอาจารย์อยากรู้

0: ว่าตอนนี้ยังนิยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแบบทั่วไปหรือเปล่าเอ่ย
1: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึงอาจจะดูรอบเดียว2รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต่เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษาเวียดนาม
0: ไม่มีซับไตเติ้ล
1: ไม่มีซับไตเติ้ลครับ
0: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
1: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลองนะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบฮวนเกียมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
0: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
1: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
0: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
1: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
0: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
1: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรีนะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไงนะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าวเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะเราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อัญยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮันกูโกอัญยองกับผมตูนวรัตนะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อัญยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชาวจีนเนสโย
1: เน่잘지냈어요ตุ้นชิโด잘지냈어요
0: 네ฉันชินะโซโย
1: อ
0: ันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอนเรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออาการเจ็บป่วยไม่สบายท
1: ั้
0: งหลาย
1: ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가아파요증상이어때요배가아파요머리도아파요감기에걸렸어요감기약주세요6ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가아파요어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็
1: นใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได
0: ้
1: แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เรา
1: ก็ถามว่าโอติกาอัพไพโอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะแล้วต
0: บ
1: ถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัตเตโอถึงซังคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัตเตโอก็ถึงซังอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซังยี่อะไรโย
1: ค่ะมีซึงซังแล้วแต่ท้องเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซังยี่อัตเตโ
0: อ
1: เราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอัพพายโอเพคือว่าท้องปวดท้องปวดคืออัพพายโอเพก้าอัพพายโอถ้าปวดหัวบอรีก้าอัพพายโอ
0: บอรีก้าอัพพายโ
1: อถ้าเจ็บคอก็โมกี้อัพพายโอคอคือว่าบกนะคะก็โมกี้อัพพายโอแล้วถ้าปวดขา
0: ท
1: าริก้าอัพพายโอ
0: ทาริก้าอัพพายโออัพพายโอหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายส่งที่ทำที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัพไพปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัพไพโตคือว่าด้วยหรือว่าโก้เหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัพไพโ
0: อ
1: คุณนี้ได้ค่ะ
0: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้นะครับ
1: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะคำกีเอคอยอสอยถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก
0: ็ไอด้วย
1: ด้วยกิชิมุลเฮยอกิชิมุลเฮยอคำจับเฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วยยอรีนาย
0: อยอรีนายอ
1: ยอรีนายอแล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนายอ
0: คอมมูรีนายโยนี่คือน้ำมูกไหล
1: ใช่ค่ะคอมมูรีนาย
0: โยถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำจับเฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็กิชิมุลเฮย
0: อกิชิมุลเฮย
1: อมีไข้ยอรีนายอแล้วตอนที่เรากินอาหารผิดเราก็ท้องเสียนะคะก็จะใช้คำนี้เพทารีนัสโซยอเพทารีนัสโซยอแล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่าย
0: ัก
1: ใช่ค่ะก็เป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคำกียัก
0: คำยียัก
1: ใช่ค่ะ
0: คำ
1: ยักนะคะคำยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยา

0: ก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คำกียักจูเซโย
1: อ๋อคำยียักกูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
0: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำกียักจูเซโย
1: ครับ
0: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
1: เฮยอลเจจูเซโย
0: เฮยอลเจจูเซโย
1: พาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
0: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
1: จินทงเจ
0: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะจินทงเจ
1: อ๋อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
0: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
1: จีซาเจ
0: จีซาเจก็ทําให้สบายขึ้น
1: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
0: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
1: ยากู
0: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากู
1: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
0: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละ3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อนหรือว่า
1: หลังอาหาร
0: หรือว่าก่อนอาหาร
1: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
1: ชิกซาฮู
0: ชิกซาชิกซาคือว่าอาหารค่ะเบอร์อาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮุเอะมอกอยแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเอมอกอยชอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเอมอกอย
1: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
0: ปาลีนักกิริลพารัมนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาปาลีนักกิริลพารัมนิดาปาลีคือว่าเร็วๆนักกิริลพารัมนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
1: ขอให้คุณหายเร็วๆนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요. 샤오시네서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจาก Busan University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่มั้ยล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นนึงที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดี

0: ค่ะชิดช่างใจเราบุญอันยังอาเซโ
1: ยแล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
0: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงย่างนิดนึงชิมิ

0: หรือหรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้ถ้าไม่มีตัวสะกดใช้หรือนะคะเราชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขาถึงซานึ่งชัวแฮวหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักชีรึชัวแฮวหรือชอบการเดินทางย่อแห่งชัวแฮวข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
1: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
0: ได้ค่ะแล้วต่อไปชิกานีอิสเมียนโบเฮยอชิกานีอิสเมียนโบเฮยอชิกานีอิสโซยอเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
1: ครับ
0: แล้วก็โบเฮยอจะทำอะไรแต่ว่าชิกานีอิสโซยอมีเวลากับโบเฮยอทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
1: ครับ
0: อิสเมียนเมียนคือว่าถ้าแล้วชิกานีอิสเมียนแปลว่าถ้ามีเวลาทำอะไรคะหรือเป็นคำถามหรือถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอะไรอะไรก็ตอบได้ว่าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวก็ชัวเฮียวเหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้าช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อจะยาวขึ้นนะคะช้อปปิ้งชัวเฮียวก็ได
1: ้
0: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวนึงก็ซื้อชัวเฮียวใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
1: ครับ
0: ก็ช้อปปิ้งฮานึงก็ซื้อชัวเฮียวถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวเฮียวชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึงก็ซื้อชัวเฮียว
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลงโดเรปูรูนินก็ซื้อชัวเฮียวถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลงโดเรดึงนินก็ซื้อชัวเฮียวแล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
1: ีเวลาผมชอบนะครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสือ
0: ถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอินก็ยกก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอินนึงก็ซื้อชัวเฮียวเช็คอินนึงก็ซื้อชัวเฮียว
1: อาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
0: ขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายอแล้วก็ใส่ข้างหน้าหนึ่งก็ซื้อชัวเฮียนะคะจาจงก็ท่านึงก็ซื้อชัวเฮียจาจงก็ท่านึงก็ซื้อชัวเฮียนั่นก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาตานะคะก็산책하는것을좋아해요ชอบเดินเล่น산책하는것을좋아해요แล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่า운동하는것을좋아해요ออกกำลังกายก็운동하다운동하는것을좋아해요ตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
1: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
0: ค่ะวิ่งคือว่า달리다นะคะเป
1: ็
0: นกิริยาก็อยู่ข้างหน้าได
1: ้
0: 달리는것을좋아해요달리는것을좋아해요ได้ค่ะ
1: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
0: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไรแต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆหรือดื้อชัวเฮียวแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดนึงนึงก็ซื้อชัวเฮียวใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
1: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่าทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
0: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะ
1: ค
0: แล้ว얼마나เท่าไหร่แล้ว자주บ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเอ일주일에한번หนึ่งครั้งเฮียวทำทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง일주일에한번เฮียวนั้นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะ한달에한번1년에한번ก็ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได
1: ้
0: 한달에두번เดือนละสองครั้งปีละสามครั้ง1년에세번ได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็매일해요 เมอิลคือว่าทุกวันทุกวัน
1: ครับ
0: แล้วทุกสัปดาห์ทำสัปดาห์คือว่าเมจูเฮโย
1: เมจูเฮโย
0: เมจูแล้ว

0: ทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดัลเหยอแล้วทำทุกปีเมเนียนเหยอเมอิลเมจูเมดัลเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
1: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
0: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try
2: out 있으면 뭐 해요? 여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요시간이있으면뭐해요여행하는것을좋아해요쇼핑하는것도좋아해요민씨는취미가뭐예요
3: 저는영화보는것을좋아해요
2: 얼마나자주보세요
3: 일주일에한번봐요
2: 내일시간이있어요
3: 내일네있어요
2: 그럼백화점에갈까요
3: 백화점에왜가요
2: 영화보러가요
3: 아그럼쇼핑도하러갑시다
2: 네좋아요
0: 취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요취미가뭐예요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요시간이있으면뭐해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요쇼핑하는것을좋아해요얼마나자주하세요얼마나자주하세요얼마나자주하세요얼마나자주하세요일주일에한번해요일주일에한번해요일주일에한번해요일주일에한번해요한달에한번해요한달에한번해요일년에한번해요일년에한번해요매주해요매주해요매달해요매달해요매년해요매년해요낚시를좋아해요낚시를좋아해요등산을좋아해요등산을좋아해요여행을좋아해요여행을좋아해요자전거타는것을좋아해요자전거타는것을좋아해요운동하는것을좋아해요운동하는것을좋아해요

0: 산책하는 것을 좋아해요. 산책하는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 달리는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 책 읽는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 부르는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요. 노래 듣는 것을 좋아해요.
1: คุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเราแล้วนะครับแล้วก็เป็นตอนสุดท้ายแล้วด้วยของรายการฮันกูกออันยองนะครับเราได้นําเสนอไปทั้งหมดเลยทั้งคําศัพท์แล้วก็ประโยคสนทนามากมายที่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับเรียกว่าแทบจะครบทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นวันเวลาดินฟ้าอากาศสุขภาพอาหารการกินการเดินทางรวมถึงเรื่องของงานอดิเรกในวันนี้ด้วยนะครับเรื่องของการเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยไม่ยากเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีความตั้งใจขยันหมั่นฝึกฝนพูดแล้วก็ใช้บ่อยๆนะครับและถ้าคุณผู้ชมคนไหนต้องการทบทวนการเรียนรู้คำศัพท์การฝึกพูดการออกเสียงสามารถเข้าไปชมรายการย้อนหลังได้เลยครับที่ www.etvthai.tv ส่วนวันนี้ผมตูนวรัตต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วอันยองฮีเคเซโยสวัสดีครับ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่จะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับวันนี้จะไปอยู่ที่ราชบุรีครับจะมาตามหาโค้ชเงาะกะว่าจะมาฝากให้ฝากตัวขอเป็นสิทธิ์หน่อยครับจะได้ติดทีมชาติเขาบ้างถ้าเกิดไม่ให้เนี่ยนั่งเข่าอยู่นี่3วัน3คืนเลยแต่ตอนนี้ไปทางนี้ดีกว่าครับจะตามหาโค้ชกันที่นี่แน่เลยจักรยานเต็มเลยไม่ใช่แน่ๆครับ
1: โค้ชครับโค้ชเงาะอยู่ไหนครับ
2: อยู่นาครับ
1: อยู่นา
2: ไปนาครับ
0: ไปนาสงสัยไปดูแบบช่องทางลู่การแข่งในแถวนั้นมาเอา
2: ไม่ใช่ครับไปซ่อมปั๊มชัก
0: ไปซ่อมปั๊มชักเย้ยจริงเหรอ
2: จริงครับ
0: ถ้างั้นเดี๋ยวคุยกับน้องก่อนแล้วกัน
3: นี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ย
2: กำลังเช็ครถอยู่
0: เช็ครถอ๋อเห็นที่นี่เนี่ยมีอนาคตทีมชาติด้วยใช่ไหมที่นี่
2: ใช่
0: คนไหนเอ่ย
2: คนนี
0: ้คนนี้เลยใช่ไหมครับไหนขอดูหน้าอนาคตทีมชาติหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรมาคุยกับพี่นิดนึงชื่ออะไรเอ่ย
4: ชื่อพลอยครับ
0: เห็นได้ข่าวว่ากำลังจะมีโอกาสได้เป็นทีมชาติ
4: ครับ
0: ผลงานที่ผ่านมาเป็นไง
4: สนามที่แล้วได้ที่3ครับ
0: ตอนสนามที่แล้ว

0: ามหน่อยดิโค้ชเงาะเป็นคนไงอ่ะดุไหมดุไหม
1: เงาะเป็นคนใจดีครับ
0: โอเคพอดีพี่จะฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์เนี่ยพอไหวไหมเขาจะรับไหม
1: ไหวครับรับทุกคนครับ
0: ได้นะได้นะ
1: ได
0: ้ทีมชาติรอก่อนเถอะ

0: ใครครับเนี่ย
1: นะพอดีมานอโคตรง้อเนี่ยไม่รู้อีกนานมากกว่าเขาจะมา
2: อีกพักเนี่ยไปนา
0: โอ้มาทำไรอ่ะมีอะไรอ่ะ
1: ผมว่าจะมาสมัครเป็นลูกศิษย์โคตรง้อเขาอะครับ
2: โอ้
1: นะว่าเขาจะรับไหมแบบผมจะมาปั่นจักรยานอยากไปทีมชาติ
0: โอ้หุ่นอย่างนี้ไหวอ่ะทำนาไหวเปล่ามันหยุดโค้ดง้อนี่เขาต้องทำนา
1: แต่นี่เด็กน้องๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยมีโค้ดง้อแล้วก็โค้ดง้อเนี่ยโหแบบเพาะทีมชาติเลยนะแบบทีมชาติหลายคนมาจากที่นี่เลยอ๋อไม่ใช่เหรอครับ
2: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่เหรอครับ
2: เพราะขี่จักรยานไปทำนาเฉยๆโค้ดง้อเนี่ยแล
1: ้
2: วก็ไปแข่งกับเขาแข่งทรงๆเด็ดๆอะไรเงี้ยเขาว่านะ
1: มัวป่ะนี่นี่นาเป็นใครเนี่ยโอ้โหมัวป่ะเนี่ยนาเป็นใครเนี่ยถามจริง
2: โค้ดง้อนี่แหละ
1: นาเนี่ยนะโค้ดง้อโอ้โหสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดี
3: ทีมจักรยานของโค้ชง้อใช้เวลาไม่กี่ปีในการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเป็นตัวแทนระดับภาคแล้วก็เป็นแชมป์จักรยานเยาวชนของประเทศได้เหรียญทองมานับไม่ถ้วนในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ2008เขาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับ1สร้างความประหลาดใจให้แก่คนในวงการกีฬาเป็นจำนวนมากด้วยโค้ชง้อไม่ได้จบกีฬามาจากที่ไหนนักกีฬาก็ไม่ได้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กว่าทีมใดและด้วยจักรยานไม่ใช่รุ่นโปรที่สุดหรือแพงที่สุดเลยด้วยความสำเร็จนี้เองส่งผลให้ในปี2551อนันต์ศรีเรืองหรือว่าโค้ชง้อได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ฝึกสอนจักรยานถนนยอดเยี่ยมของประเทศปัจจุบันเด็กในทีมของเขาอยู่ระหว่างเก็บตัวเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งหน้าครับ
1: โทษนะครับคือผมไม่ทราบจริงว่าเนี่ยโค้ชง้อนั่งอยู่กับผมคืออย่างที่บอกครับว่าจะมาสมัครเป็นศิษย์นะครับ
2: โอ้ดูจากหน่วยการการแต่งตัวลงใส่ตรงมันยากหน่อย
1: ผมก็ปั่นจักรยานเป็นนะ
2: เข้าใจแต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่ปั่นจักรยานอย่างเดียวมันจะมีไถนาปลูกข้าวอะไรเงี้ยแล้วหุ่นอย่างนี้ไหวแม
1: ่ไปทำนาต้องไปพรวนดินอะไรเนี่ยมันตกลงมันไม่ใช่เรื่องโกหกใช่ไหมฮะ
2: ไม่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริง
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่จะมาปั่นจักรยานนะครับ
2: จริงๆการจักรยานมันเป็นส่วนประกอบของตรงที่เราเป็นอยู่เนี่ยคือเรื่องก็คือทุกอย่างเป็นเครื่องกล่อมเกลาให้คนให้เด็กมีความแข็งแกร่งทางด้านความคิดจิตใจด้วยตนเองไม่ใช่ไปตามคนอื่นหรือเป็นอย่างคนอื่นอะไรประมาณนี้โดยที่มีเครื่องกล่อมเกลาก็ได้แก่ไล่นาการความเป็นอยู่ที่เราเป็นอยู่แล้วก็จักรยานคือส่วนหลักที่ใช้ในการหนึ่งชักจูงให้เด็กเข้ามาอยากจะเอาชนะผู้อื่นแต่เป็นแค่กุศโลบายที่เราหลอกเขาเพื่อให้เขาเอาชนะตัวเอง
1: ทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสำเร็จได้ไงครับหมายถึงชนะได้ยังไงในเมื่อโค้ชบอกว่าเอ้ยไม่ต้องคิดเรื่องแพ้ชนะเลย
2: ตรงนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนจะคิดในแง่เดียวคือมองในแง่เดียวว่าต้องชนะคนอื่นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพออยู่นี่นานๆเนี่ยมันก็จะไปอย่างหวานไปตากแดดหวานปุ๋ยหรือหวานข้าวมันร้อนมากอะร้อนโอ้ยหวานแล้วก็เห็นเพื่อนหรือว่าคนอื่นที่ไม่ได้ทำกับเราหรือว่าใครก็แล้วแต่อยู่ในร่มไม้ที่มันร่มเย็นนั่งกินอะไรหัวลอกกันนี่ฮะเราก็นึกว่าตรงนั้นมันต้องเย็นมากเลยแล้วตรงนี้เราจะอยู่ทำไมท้อก็อยากจะไปมันก็ร้อนหนักกว่าเก่าเพราะจิตใจเรามันร้อนแต่สอนให้เด็กเนี่ยคุมให้มันว่างเปล่าในขณะที่เราทำให้มันเย็นให้มันสบายใจให้ข้างในมันสบายถึงภายนอกจะร้อนแต่ข้างในเนี่ยเราไม่คิดที่จะหลบเข้าไปในร่มให้สู้กับปัญหาตรงนั้นโดยที่แบบไม่เหมือนไม่ได้สู้เหมือนอยู่ว่างๆ
1: แนวคิดนี้นี่มันต้องเป็นแนวคิดที่โค้ชได้มาจากการจบหลักสูตรอะไรสักอย่างแน่เลยไม่ทราบว่าโค้ชจบจากประเทศอะไรครับ
2: แย่จังป .6
4: ป.6
2: ป.6 เกือบไม่จบ
1: ป .6 เกือบไม่จบด้วย
2: เกือบไม่จบ
1: อย่างนี้ต้องไปเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเรียนเสริมอะไรแน่เลยใช่ไหมครับ
2: มาทำนาทำซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ย
1: ส้มมอเตอร์ไซค์ทำนา
2: ทำนาอะไรอย่างเง
1: ี้ยนี่มาเป็นโค้ชได้ไงครับเนี่ย
2: เขาเรียกกันเขาเรียก
1: อ๋อ
2: เขาก็เรียกไปตามเรื่อง
1: อ๋อคือเขาคนอื่นเขาก็เรียกว่าเป็นโค้ชใช่ไหมฮะ
2: ใช่แต่
1: คืออันนี้เนี่ยเรียกว่าเราได้รับชื่อนี้มาจากคนรอบข้าง
2: คนรอบข้าง
1: แล้วก็คนที่นับถือเราเขาก็เลยยกย่องให้เป็นโค้ช
2: ประมาณนั้น
1: แหมอันนี้ผมว่าเยี่ยมกว่าปริญญาไหนๆครับโค้ชหันมาเป็นผู้สอนหันมาเป็นโค้ชได้ยังไงครับ
2: พอดีมันมีช่วงต้นเนี่ยก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่อะไร
1: อ
0: ็จะขี่แข่งกับคนนู้นคนนี้หรือว่าขี่แล้วสุดท้ายไปเจอเพื่อนชาวเยอรมันที่แบบไม่รู้จักกันก็มาท้าตอนนั้นไม่รู้จักกันตอนหลังก็มาแข่งก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็คุยกันว่าเฮ้ยถ้าขี่กันอยู่เงี้ยอาจจะอุบัติเหตุหรือตายเราต้องออกกำลังนิดหน่อย
1: ครับ
0: แล้วก็ไปซื้อจักรยานมาเก่าๆญี่ปุ่นอะไรคัน2005มาขี่กันพอซื้อมาได้คนละคันทีนี้ก็เริ่มจะดวลกันแล้วท้ากันก็จาก5กิโลเป็น10กิโลแล้วต่อมาก็จากราชบุรีไปชะอำจากราชบุรีไปการหลังๆก็ราชบุรีเชียงใหม่ปั่นกันกี่วันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มละในระหว่างนี้มันก็เหมือนสะสมเรื่องทางด้านความรู้สึกความคิดอะไรต่างๆแล้วก็เห็นวัยรุ่นเนี่ยยกพวกตีกันเอากวดปลาการเต็มเกลื่อนถนนเนี่ยมันก็เกิดแบบคือชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตอยู่ตอนที่อยู่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอยู่กับตัวเองพอเราเห็นว่าเด็กมันเกเรอย่างนี้ประกอบกับเราเจอเองประกอบกับเราได้ปั่นจักรยานทางไกลซึ่งปั่นกันเนี้ยพอเรามารวมกันปุ๊บเราคิดว่าเออเราน่าจะเอาดัดสันดานว่างั้นเด็กไอ้พวกนี้สักหน่อยนึงทำยังไง
1: โค้ชช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีเคสไหนหรือว่ามีเด็กคนไหนไหมครับที่อาจจะมีปัญหาที่ผ่านมือโค้ชมา
0: เอาคนที่อยู่ปัจจุบันก็เป็นที่ติดทีมชาติ
1: ครับผม
0: ไอ้ตอนนี้ก็จะติดเกมมากเกมคอมพิวเตอร์ก็คือแบบจะมีเงินเท่าไหร่หรืออะไรยังไงจะไม่หลับไม่นอนก็จะไปหนีเที่ยวติดเกมแล้วก็ไปอยู่ในแวดวงของเพื่อนที่แบบติดยาปัจจุบันก็ติดทีมชาติไปเลย
1: จากติดเกมกลายเป็นติดทีมชาติเลยนะ
0: ครับ
4: ตอนแรกเริ่มแรกก็แข่งกีฬาเรียนเลยครับก็เห็นมันมีงานใกล้บ้านด้วยครับก็ลองไปแข่งดูอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มปั่นจักรยานเทือกเขาก่อนนะครับเป็นแบบวิบากอะไรเงี้ยครับเข้าไปปั่นดูก็แบบติดบ้างไม่ติดบ้างที่5ที่6อะไรประมาณนี้ครับก็แข่งมาเรื่อยๆครับแล้วมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นก็ไปคัดภาคแล้วก็ไปแห่งชาติอะไรเงี้ยครับในตอนนี้ครับน้องก็เขาบอกว่าชัยชนะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วตอนนี้ครับมันอยู่ที่เราจะควบคุมตัวเองได้ขนาดไหนครับสิ่งสำคัญคือโลกใบนี้มากกว่าครับเราต้องทำอะไรให้กับโลกใบนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเราไปห่วงเรื่องชัยชนะมันก็เป็นเรื่องของตัวเองแต่โลกนี้คือส่วนรวมที่เราต้องรักษามันไว้ครับ
5: ได้ดีไหมชอบมาอยู่ที่นี
6: ่ชอบครับ
5: มาเองหรือว่าโดนบังคับมา
6: ขอแล้วเขามาชวนก็ลองมาดูวันนี้ก็ติดอยู่นี่ครับทุกวัน
7: โค้ชทำแบบนี้ครับเอาเด็กๆเข้ามาอบรมขัดเกลาแบบนี้กี่ปีแล้วครับ
0: ปีนี้เป็นปีที่11
7: 11ปีแล้ว
0: 11ปี
7: ผมขออนุญาตถามหน่อยกันครับว่าทำอย่างเงี้ยมันโหเห็นจักรยานเยอะแยะใช่มั้ยครับแล้วก็เด็กตั้งหลายคนต้องกินต้องใช้คือพวกเราตังค์มาจากไหนครับ
0: จริงๆแล้วตรงนี้มันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนถ้ามันเป็นระบบอ่ะนะก็แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนของจักรยานนี่ก็จะมีคุณคเนศเนี่ยซึ่งแกจิตใจดีถ้ามีคนอย่างนี้เยอะๆดีแกก็จะพูดถึงคุณค่าที่เราทำแกก็จะสนับสนุนเรื่องจักรยาน
7: ผมคือมีสปอนเซอร์
0: เหมือนสปอนเซอร์ทั่วไปก็จะพูดถึงผลงานแต่แกพูดถึงคุณค่าเออทำไปมีนี่อ่ะเนี่ยเขาเรียกว่าคุณค่าทำไปประมาณเนี้ยแต่ก็จะพูดเชิงอ้อมมึงอะไรมั่งแล้วก็หางานคือเออเงาะทำสนามให้คนทั้งประเทศได้ขี่ฟรีไหมเออเอานะเดี๋ยวจ่ายค่าทำสนามไปดูสิเอาเด็กไปช่วยกันทำแล้วก็ให้คนทั้งประเทศมาขี่ฟรีแล้วก็ไปเป็นไกด์ด้วยพาในการขี่หัดขี่ตั้งแต่ A ง่ายหน่อย B ยากขึ้น C เป็นระดับการแข่งขันลองดูสิไปทำสนามอ่ะเขาก็จะจ่ายช่วยตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ค่าน้ำค่าไฟของการดูแลที่นี่นั่นคือส่วนนั้นด้วย
8: คือจริงๆเจอโค้ชเงาะประมาณ5น่าจะประมาณ5ปีเขาไม่รู้ว่าผมเป็นใครคือผมก็ง่ายๆแบบเนี้ยเขาก็เหมือนคนขี่จักรยานคนหนึ่งเขาก็เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่องเขาทำเป็นโครงการว่าเอาเด็กที่มันติดยาบ้างเด็กติดเกมเด็กเกเรอะไรพวกนี้เอามาอยู่ที่บ้านแล้วก็สอนให้ขี่จักรยานแล้วทำเป็นทีมจักรยานเล็กๆขึ้นมาหลังจากนั้นก็ตามไปดูเขาที่บ้านไงมันก็เป็นที่เขาบอกจริงเขาก็ไม่ได้ขออะไรนะแต่ผมฟังดูว่าอยากสนใจโปรเจกต์นี่มันก็เข้าท่าดีผมก็ถามว่าทำแล้วเนี่ยมันได้อะไรมั่งเขาบอกว่าไม่ได้อะไรทำแล้วได้ความสบายใจ ผมก็เลยมองก็เลยคิดว่ามันยังมีคนอย่างนี้อยู่ด้วยอ่ะเพราะแรกๆผมเจอแกก็เหมือนกับว่านี่มันเพี้ยนหรอไม่รู้แปลกๆคนนะที่ไปช่วยก็เพราะว่าอยากช่วยคือการที่คนงอเข้าเด็กมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนการเหมือนที่บอกการทำคนนี่เป็นคนเนี่ยเหมือนการทำบุญนี่มันเป็นคนแล้วเขาไปทำดีต่อไปเนี่ยมันก็เหมือนเราก็ได้ผลบุญนั้นๆด้วย
7: อีกส่วนหนึ่ง
2: คือส่วนหลักก็คือเราทำนาเด็กพวกนี้เขาก็พอมาถึงนี้ก็คือจะต้องไปทำนาเหมือนที่พูดกันตอนแรกก็คือต้องไปทำนาปลูกผักด้วยวิธีคิดของตัวเองว่าจะทำอะไรบ้างจะต้องคิดยังไงบ้างซึ่งจริงๆมันไม่ง่ายมันใช้เวลาหลายปีบางคนหลายปีเพิ่งจะคิดได
7: ้อันนี้ก็คือหลักๆ ก็คืออยากจะให้เด็กคิดได้คือไม่ต้องไปบังคับเขาว่าต้องปั่นกี่โลนะต้องวันนี้ต้องโหไม่ต้องถึงขนาดแบบขับมอเตอร์ไซค์ตามเอา
2: อันนั้น
7: เอาแซ่เคี่ยนแบบว่าเร็วๆไม่ใช่อย่างนั้น
2: อันนั้นมันไม่ได้คนได้เครื่องจักรอันนี้ได้คนคือคนทั่วไปเนี่ยมันไปคิดว่าอย่างเงี้ยก็ไปสู่ความเป็นเลิศก็ถูกความเป็นเลิศของคนแต่มันไม่มีประโยชน์สำหรับโลกมันมีประโยชน์สำหรับคนใช่อาจจะเป็นเก่งกล้าสามารถทำผลงานให้คนกับคนแต่ว่าลืมไปเลยว่าคนต้องกินทุกอย่างที่ขึ้นจากพื้นเราต้องมีความกตัญญูต่อพื้นไม่ใช่ต่อคนคนละเรื่องการที่เรามีความกตัญญูต่อโลกเนี่ยโลกจะคืนความร่มเย็นสู่คนมันง่ายแต่ว่าคนไปเอาคนแต่ก็ไปผ่านทรัพยากรโลกโดยคิดถึงว่าจะเอาอย่างเดียวสร้างปลูกทับที่ขึ้นของเขาประมาณนี้
9: ที่แล้วมาเนี่ยนะมันไม่มีจะกินจะใช้แต่ก็ต้องทำเพราะว่าคิดไปถึงว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งทำความดีได้ก็ให้ทำเท่าที่จะทำได้นะก็เดี๋ยวเราตายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยก็พยายามทำลำบากก็ทนคือลูกเขาทำดีก็ดีแล้วภูมิใจที่เรามีลูกดีนะเขาไม่ได้ไปทำให้เดือดร้อนหรือว่าเกเรอะไรเงี้ยเขาทำงี้ก็เป็นความคิดที่ดีก็ช่วยเขาบางครั้งไม่มีนะ

0: เขาไม่มีเราก็รู้เราก็ไม่อยากจะบอกเราก็ทนเนาะแบบไปยืมไปกู้อะไรเงี้ยไม่มีใครเขาช่วยไงแต่นี่ก็ช่างเถอะเราทำความดีเดี๋ยวเราชีวิตเราไม่รู้จะอยู่ไปนานเท่าไหร่เดี๋ยวเราตายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลย
1: โอเคครับถ้างั้นผมขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ทุกคนนะครับจะให้ดำนาจะให้ไปเกี่ยวข้าวยังไงได้หมดครับวันหนึ่งนี่ให้ผมทำอะไรดีมั้งครับ
2: ทั่วๆไปเนี่ยเราไม่คิดถึงเงินไม่คิดถึงอะไรเลยเนี่ยเราจะทำอะไรดีต้องคิดเองนะไม่ต้องเร่งคิดไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรแบบสบายใจว่าจะทำอะไรดีแล้วก็ที่บ้านก็จะมีอย่างที่เห็นเนี่ยมีอย่างที่เห็นเนี่ยไปสามารถดูได้ด้วยตาแล้วก็คือเราลืมทุกอย่างที่เป็นเราเราอยู่ตรงนี้เราคิดว่าเราจะเริ่มทำอะไรดีให้คิดด้วยตัวเองนั่นคือจุดเริ่มต้น
1: โอเคเพราะฉะนั้นขอบคุณโค้ชมากเลยนะคร
2: ับผมครับ
1: เดี๋ยวผมจะไปค้นหาตัวเองแล้วก็ไปคิดซิว่าทำอะไรดีโอเคขอบคุณครับ
2: ครับ
3: ถ้างั้นพาพี่ไปเที่ยวหน่อยพาพี่ไปทัวร์แถวนี้หน่อยว่าในที่นาเนี่ยแล้วก็ที่เราปลูกอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างกำลังทำอะไรอยู่ได้ไหมพาพี่ไปดูหน่อย

0: นเรื่องผลผลิตต่างๆนะครับที่น้องๆเขาได้เนี่ยนะครับก็เอามารับประทานกันนะครับน้องๆก็จะเห็นคุณค่าของการทำงานแล้วว่าทำงานหนักแล้วเนี่ยก็ได้ผลผลิตมารับประทานนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของการออมต่างๆด้วยนะครับอันนี้มีเรียกว่ามีตำนานเล่าขานยังไงบ้างจักรยานคันนี
1: ้คันนี้ก็ไปแข่งจักรยานชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซียแล้วก็ไปแข่งทัวร์อบิติบิอะไรเนี่ยที่ประเทศแคนาดาแล้วก็ทัวร์รายการใหญ่ๆที่โคเอเชียด้วยนะครับ
0: โอ้โหเรียกว่าคันนี้นี่ออนทัวร์มารอบโลกแล้วไปถึง อะไรนะโคเอเชียอะไรบุตบุยเนี่ยเมื่อกี้อะไร
1: แคนาดาบิติบีคร
0: ับ อ๋อโอเคแคนาดาใช่ไหมโอ้โหข้ามน้ำข้ามทะเลไปแล้วนะคันนี้

0: ไปเนี่ยเราปั่นความเร็วประมาณเท่าไหร
1: ่40กว่า45 46อะไรประมาณเนี้ย
0: 45วันนี้มาปั่นกับทีมชาติที่ดีนะต้องขอประลองฝีมือซะหน่อยนะกับทีมชาตินะพี่ต่อให้แล้วกันน้องอายุเท่าไหร
1: ่19ครับ
0: 19แล้วน้องวี
1: 20ครับเจ20ครับ
0: 19 20พี่ต่อให้เลย30เดี๋ยวต้องมาลองประลองกันหน่อยนะทีมชาติมีแค่ไหนจัดมาแล้วพร้อมนะ
2: นอกจากเป็นการออกกำลังกายแล้วการขี่จักรยานมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองด้วยนะครับเพราะว่าสมองจะทำงานร่วมกับสายตาในขณะออกแรงปั่นก็จะใช้สมองส่วนควบคุมการทรงตัวเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายซึ่งทั้งหมดจะทำงานสอดประสานกันครับ
3: เรียบร้อยแล้วครับโค้ช
4: เป็นยังไงบ้างลอง
3: ต้องถาม
4: เป็นยังไงบ้าง
3: ต้องถามครูฝึก
4: สอง
3: นะครับ
5: ยังมืออาชีพเลยครับ
4: ว้าโอ้โหอันนี้พื้นฐานดีแล้วไงอีกแล้วไง
5: ก็สอนเทคนิคนิดหน่อยก็
4: เรื่องเกี่ยวกับ
5: ขาชิด
4: ยังบาน
5: น
4: ิดนิดหน่อยหน่อยพวกนี้ไม่ธรรมดาอันนี้แสดงว่ามีพื้นฐานใช้ได
3: ้พอจะแบบว่าแบบเป็นลูกศิษย์รับเข้าไป
4: โอ้ยอันนี้สบาย
3: ปั้นผมให้เป็นทีมชาติได้ไหมครับ
4: โอ้โหอันนี้ไม่ธรรมดาแล้ว
3: มีหวังนะ30นี่ยังไม่สายนะครับ
4: อ๋อยัง
3: โอ้โห

0: นี่โค้ชกำลังจะไปไหนกันคร
1: ับ ก็นี่ออกซ้อมปกติ
0: อ๋อนี่ถึงเวลาแล้วใช่ไหมฮะ
1: ถึงเวลา
0: โอเคฮะถ้างั้นวันนี้นี่แบบผมได้ความรู้เต็มอิ่มเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณโค้ชมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
1: ครับ
0: และยังไงก็เรื่องราวการปลูกฝังดีๆการสอนดีๆแบบนี้เนี่ยผมเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยสนับสนุนอีกแรงนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะยังไงก็ซ้อมให้เต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะแอบซุ่มซ้อมเดี๋ยวจะเจอกันนี่เลยคราวหน้าเนี่ยต้องเป็นทีมชาติให้ได้โอเคไปก่อนครับสว
1: ั
0: สดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ีบไปครับถีบไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแต่ชีวิตเราต้องไปข้างหน้านะครับน่าดีใจที่มีคนอย่างโค้ชเงาะที่อยากจะเห็นเด็กในชุมชนมีอนาคตที่ดีอยากให้สังคมดีขึ้นช่วยกันถีบนะครับสำหรับวันนี้ไปสกี้สวัสดีครับ
1: บทแบบนี้เป็นหัวข้อหนึ่งทดสอบเรื่องความเรื่องการเอาชนะตนก็คือหมายถึงว่าเราไม่ไปตามเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเราคิดว่าจะเอาชนะอันนี้ถือว่าแพ้ตัวเองละเพราะเรายอมให้ความอยากที่อยู่ในตัวมันขึ้นมาความระแวดระวังรอบข้างมันไม่มีนึกออกไหมคนที่คิดร้ายมันก็มีคนที่คิดดีมันก็มีบางครั้งเนี่ยเราต้องอ่านคนให้ออกว่านี่เขารออะไรเขาเป็นยังไงคือไอ้สองข้อเนี่ยสำคัญข้อแรกก็คือการระมัดระวังตัวในการที่จะดูคนให้ออกว่าเขาคิดอะไรเขาเป็นยังไงนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ไอ้ส่วนหลักสำคัญเนี่ยคือต้องเอาชนะตัวเองไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอ้ยมึงมาอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดแบบห้ามหันกันอ่ะครั้งนี้แพ้ข้างหน้าชนะข้างหน้าชนะครั้งนี้แพ้มันก็จะเล่นกันไม่เลิกแล้วก็มันไม่เกิดประโยชน
2: ์เพราะการเรียนรู้ไม่หยุดอยู่แค่ในห้องเรียนมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเสนอการเรียนการสอนนักศึกษาวิชาทหารผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมประจำปีการศึกษา2569เติมความรู้เสริมวินัยพัฒนาศักยภาพนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปีนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1รับชมได้ทางช่อง DLTV 7นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่2รับชมได้ทางช่อง DLTV 8และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่3รับชมได้ทางช่อง DLTV 9พบกันทุกวันเสาร์เวลา 9:00 นถึง 11:00 นเริ่มออกอากาศ11กรกฎาคมถึง5กันยายน2569เพราะการเรียนรู้ที่ดีสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งแล้วพบกันทางช่อง DLTV นะครับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา10นาฬิกา17นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการผ่านทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายศีลจบพระสงฆ์จำนวน10รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรพระจบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถวายพัตตาหารเพลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกและสมเด็จพระราชาคณะในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระราชวงศ์องคมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์นอกนั้นตามลำดับเสร็จแล้วเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรจำนวน10ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์11รูปในจำนวน47รูปที่สดับปกรณ์เท่าพระชนมายุสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาขึ้นนั่งยังอาสน์และสวดมัตติกาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดพระไตรเที่ยวแรก11ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาจากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงทอดผ้าไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงทอดพระไตร12ไตรพระสงฆ์สดับปกรณ์เสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการและทรงจุดธูปเทียนบูชาเครื่องกระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมด้านตะวันออกและตะวันตกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดอนงคารามสวดพระพิธรรมพระศพระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง17นาฬิกา30นาทีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ให้จัดพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสัมมวาน50วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่ออุทิศเป็นพระราชกุศลและสืบทอดธรรมเนียมประเพณีแห่งการทำบุญตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ50วันหลังสิ้นพระชนม์

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกในโอกาสวันคล้ายวันเสด็จขึ้นครองราชของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโมร็อกโกซึ่งตรงกับวันที่30กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระราชาธิบดีมูฮัมหมัดที่6แห่งโมร็อกโกกรุงราบัตในวาระฉลองวันเสด็จขึ้นครองราชของฝ่าพระบาทหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพรานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อความสงบสุขความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโมร็อกโกประเทศไทยและโมร็อกโกมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดเป็นพิเศษในฐานะที่ทั้งสองราชอาณาจักรต่างมีประเพณีสืบทอดมายาวนานและมีอัตลักษณ์ทางสถาบันที่ช่วยส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจความเคารพให้เกียรติและความเข้าใจซึ่งกันและกันสิ่งเหล่านี้นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในการสร้างเสริมความร่วมมือในด้านต่างๆทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนหม่อมฉันจึงเชื่อมั่นว่ามิตรภาพและความร่วมมืออันใกล้ชิดจะยังคงได้รับการส่งเสริมและขยายขอบเขตให้กว้างขวางออกไปโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวการเกษตรและการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นอเนกประการแก่ราชอาณาจักรและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบวันนี้เวลา 14:00 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุม1อาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่2ประจำปี2569ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่างๆอาทิรายงานประจำปีของสถานศึกษาในการศึกษาประกอบด้วยระดับปฐมวัยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาพิเศษรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรรวมถึงรายงานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายพร้อมทั้งพิจารณางบประมาณแผนปฏิบัติการและแผนอัตรากำลังบุคลากรประจำปีการศึกษา2569โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวังจัดตั้งเมื่อวันที่2เมษายน2525สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2568มีนักเรียน763คนจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ส่งผลให้ได้รับรางวัลต่อเนื่องอาทิรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBEC QA หรือรางวัลสูงสุดสำหรับสถานศึกษาที่มีความเป็นเลิศทุกหมวดการบริหารจัดการและรางวัลสถานศึกษาต้นแบบการนิเทศภายในระดับยอดเยี่ยมประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 20:13 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อ
พื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพประดลมหาเสวตฉัตรเมื่อประทับพระราชอาทแล้วบรรพชิตจีนนิกาย21รูปสวดพระพุทธมนต์เชิญเสด็จดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารแล้วเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทโดยมีหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและหม่อมเจ้านวพันยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงทางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปยังมณฑลพิธีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลในการนี้ประทับพระราชอาสน ณ ทิมคตตะวันออกเมื่อบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์และพรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานแล้วทรงจิตธูปเทียนเครื่องทองน้อยเพื่อบูชาเทพรักษาสะพานที่หัวสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีทรงอธิษฐานและพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาต่อจากนั้นบรรพชิตจีนนิกาย21รูปตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์เชิญดวงพระวิญญาณข้ามสะพานโอคะสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องท้อยถงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณพร้อมด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลและหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตนิกาย21รูปเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยและธงพุ่มดวงพระวิญญาณสำหรับพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารเป็นหนึ่งในลำดับพิธีกรรมในการประกอบพิธีกงเต็กโดยเจริญพระพุทธมนต์ดำดวงวิญญาณผู้ตายข้ามสะพานซึ่งใช้สะพานเป็นสื่อถึงความหมายของการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารและในการเวียนว่ายตายเกิดนั้นชีวิตก็ย่อมเป็นหนี้ผู้อื่นไม่มากก็น้อยจึงได้ให้ดวงวิญญาณข้ามสะพานไปใช้หนี้ให้หมดพันธะโดยขณะที่ทำพิธีลูกหลานของผู้ตายจะทิ้งเศษสตางค์ลงในอ่างหรือภาชนะอื่นที่วางอยู่หัวและท้ายสะพานเพื่อเป็นฐานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026วันนี้เวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปในงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026ณ M Market Hall ชั้น G ศูนย์การค้า M Sphere เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครซึ่งศูนย์การค้า Emporium M Courtier และ M Sphere ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายยาวนานกว่า5ทศวรรษเพื่อฟื้นฟูและยกระดับผ้าไทยโดยเฉพาะผ้าไหมมัดหมี่ให้เป็นรากเหง้าแห่งอัตลักษณ์ชาติและเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ได้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานด้านการอนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมของชาติอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนภายในงานจัดแสดง The Legacy of Thai Royal Elegance and Thai Craftsmanshipโดยเทศกาล The Legacy of Thai Royal Elegance จะแสดงชุดไทยพระราชนิยมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มและพัฒนารูปแบบเพื่อให้ความรู้และสอดรับกับวาระที่สำคัญที่ประเทศไทยเสนอชุดไทยขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกในปี2569
ส่วนโซนไทยคราฟต์มาเช่จัดแสดงและจำหน่ายผลงานหัตถศิลป์และผลิตภัณฑ์ผ้าไทยทอมือที่ได้รับพระราชทานคำแนะนำจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาทิผ้าชาวไทยภูเขาลวดลายตามสีจากหนังสือแนวโน้มและทิศทางผ้าไทยและการออกแบบเครื่องแต่งกายด้วยผ้าไทยย่านลิเผาส่งมังคุดจากสมาชิกย่านลิเผาจังหวัดนราธิวาสนอกจากนี้มีผลิตภัณฑ์งานเย็บปักถักร้อยผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นผลงานของผู้ต้องขังจากทัณฑสถานหญิงและเรือนจำที่เข้าร่วมโครงการกำลังใจในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจัดแสดงด้วยจากนั้นเสด็จไปยังสเฟียฮอลล์ชั้น5พระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานสืบใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026แล้วทอดพระเนตรการแสดงแฟชั่นโชว์ Atelier The Glass Ogutu นำเสนอผลงานคอลเลกชันที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงถ่ายทอดอัตลักษณ์และความงดงามของผ้าไหมมัดหมี่ผ่านการรังสรรค์โดยดีไซเนอร์7แบรนด์ของประเทศไทยประกอบด้วยเทียเตอร์โครเซตอิชชูอัศวาชัยโกลบอลเลเบิลวทิตอิทธิและธีรพันธ์รวม28ชุดซึ่งทุกชุดมีผลงานเครื่องประดับชั้นสูงจากแบรนด์สิริวัณณวรีทั้งสิริวัณณวรีโอ๊ตโชวาเชอรี่ผลงานการแสดงสร้างสรรค์จิวเวลรี่อันล้ำค่าจากพระปรีชาสามารถด้านการออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาส่วนสิริวัณวรีฝ่ายจิวเวลรี่เป็นเครื่องประดับที่ถ่ายทอดถึงความเป็นกูดิเย่แห่งแบรนด์สิริวัณวรีผ่านการออกแบบที่เต็มไปด้วยไอเดียสดใหม่และมีเอกลักษณ์สำหรับงานสืบสานใจหัตถศิลป์ไทยสู่สากล M District Scent of Thai 2026ยังมีการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รอบเวลา 15:30 น.และ 16:30 น.ผู้สนใจสามารถเข้าชมการแสดงโขนการสาธิตงานหัตถศิลป์และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆได้จนถึงวันที่13 สิงหาคม 2569

พระอนุวงศ์เสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 21:21 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีโยคะตันตระหรือทิ้งกระจาดในการนี้ทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเพียงเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มทรงจุดธูปเพียงเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปพระพุทธรูปประจำพระชนมวานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย15รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วเดินนำท่านผู้หญิงสุทาวันเสถียรไทยเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสฤทธิ์วงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลส่งพระดำเนินตามจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายนำเสด็จไปยังปรัมเครื่องกระดาษส่งรับธูปจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วปักที่กระถางธูปหน้าท่านบูชาพระโพธิสัตว์ต่อจากนั้นทรงพระ

ดำเนินไปยังมณฑลพิธีที่จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคประกอบด้วยข้าวสารเกลือน้ำดื่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปขนมปังกรอบและปลากระป๋องซึ่งทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติ

ชิญไปเผาสำหรับพิธีโยคะตันตระหรือพิธีอุทิศมหาทานแก่สัพพวิญญาณเรียกกันทั่วไปว่าพิธีทิ้งกระจาดเป็นพิธีกรรมสำคัญของพระพุทธศาสนามหานิกายมหายานที่สืบทอดมาแต่โบราณมีรากฐานจากหลักธรรมแห่งความเมตตากรุณาการให้ทานและการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับเพื่อให้ได้รับอานิสงส์แห่งบุญและมีโอกาสไปสู่สุคติภูมิโดยคำว่าโยคะตันตระหมายถึงพิธีสวดพระคาถาอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มารับการบูชาและอุทิศบุญกุศลไปยังสัพพวิญญาณทั้งหลายส่วนคำว่าทิ้งกระจาดเป็นชื่อที่เกิดจากธรรมเนียมการแจกจ่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นในกระจาดแก่ผู้ยากไร เวลา 23:28 วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในพิธีการบำเพ็ญกุศลกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของคณะปอเต็กตึ๊งซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดขึ้นเพื่อถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีสดับปกรณ์และพิธีเผาเครื่องกระดาษในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรเมื่อบรรพชิตจีนนิกาย10รูปสวดมาติกาจบทรงทอดพระไตรบรรพชิตจีนนิกายสดับปกรณ์ทรงกรวดน้ำบรรพชิตจีนนิกายถวายอนุโมทนาต่อจากนั้นเสด็จลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังมณฑลพิธีบรรพชิตจีนนิกาย9รูปนำเสด็จหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลผู้แทนพระองค์หม่อมหลวงณัฐภากิตติยากรเชิญเครื่องทองน้อยและพลอากาศเอกจารึกสนิทวงศ์ณอยุธยาเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณไปยังท่าราชวรดิษฐ์แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ทรงจุดไฟเผาธงพุ่มดวงพระวิญญาณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานจำลองรถยนต์พระที่นั่งจำลองหุ่นข้าราชบริพารในพระองค์ฉลองพระองค์ผ้าไทยรวม8องค์ซึ่งมีทั้งชุดราตรีชุดสากลและชุดพื้นเมืองโรงโขนจำลองรวมถึงสุนัขทรงเลี้ยงจำลอง9ตัวที่จัดทำขึ้นตามพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำหรับพิธีกงเต็กหลวงคือการบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายแด่พระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศานุวงศ์ผู้ล่วงลับเป็นการผสานระหว่างพุทธศาสนาเถรวาทกับมหายานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในคติความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนมีการเผาเครื่องกระดาษเป็นการส่งข้าวของเครื่องใช้ไปให้ผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความเคารพและเสริมบารมีที่มีความเชื่อตามคติพื้นบ้านจีนว่าเปลวไฟและควันไฟเป็นสื่อกลางนำพาคำอธิษฐานและเครื่องบรรณาการจากโลกหยาบไปสู่สภาวะทิพย์โดยเครื่องกระดาษที่จัดทำขึ้นในครั้งนี้มีความประณีตวิจิตรบรรจงเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพหาวัชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 17:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูป

และเวลา 19:00 นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 8:00 นายนิพนธ์ขันจำปาและคณะสมาคมตั้งตระกูลแห่งประเทศไทยเทศบาลนครขอนแก่นจังหวัดแพร่บริษัท WA1991 จำกัดมหาชนและบริษัท National Power Supply จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระบรมธาตุวัดทรงเสวยวัดท่าช้างวัดวังเคียนจังหวัดชัยนาทวัดมณีสถิตกปิฏฐารามจังหวัดอุทัยธานีวัดไซเหนือจังหวัดนครสวรรค์วัดเดิมบางจังหวัดสุพรรณบุรีและวัดช่องลมนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระรังสีวชิรคุณเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยจังหวัดชัยนาทแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องกตัญญุตากตเวทิตากถาเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัทอมตะคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนมูลนิธิสังคมธรรมภิวัตรคณะนักศึกษาเก่ารหัส152คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดจุจิตธรรมารามวัดวังวัดโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดเสาธงทองจังหวัดลพบุรีวัดทองธรรมชาติวัดธาตุทองกรุงเทพมหานครและวัดพะลงช้างเผือกวัดห้วงหินจังหวัดระยองสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กรมคุมประพฤติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามได้แก่วัดสว่างวารีวัดโพธารามวัดปัจฉิมทัศน์วัดโคกเครือวัดชัยมงคลวัดหนองหูลิงวัดหนองบัววัดนนรังวัดเหล่าจันทและวัดทองนพคุณกรุงเทพมหานครสวดมาติการสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 ถึง 20:00 และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบเ
คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาอย่างต่อเนื่องในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาวันละ 2,500 ชุดโดยจะประกอบอาหารในวันที่ 1-4 สิงหาคม 2569จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: หนังสือเล่มนี้หนักจังครับคุณปู
1: ่โอ้ระวังหน่อยเมฆหนังสือเล่มนี้สำคัญมากนะ
0: หนังสือเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู
1: ่พระไตรปิฎกเป็นหนังสือที่รวบรวมเอาธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าและพระสาวกเอาไว้แต่เล่มนี้เป็นแค่เล่มย่อนะของจริงไปเป็นตู้เลยล่ะ
0: ใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกขึ้นมาล่ะคะหนังสือถึงได้ใหญ่ขนาดนี
1: ้เริ่มแรกเลยเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานก็มีพระอรหันต์มาประชุมกัน500รูปเพื่อรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้และหลังจากนั้นก็เกิดการสังคายนาขึ้นอีกหลายครั้ง
2: สังคายนา
1: ในทางพุทธศาสนาการสังคายนาคือการประชุมเพื่อตรวจสอบและจัดหมวดหมู่พระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นแบบแผนอันหนึ่งอันเดียวกันยังไงล่ะการสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งสำคัญครั้งหนึ่งของโลกเกิดขึ้นในบ้านเมืองเราเมื่อครั้งรัชกาลที่1ด้วยนะ
0: ว้าวฟังดูยิ่งใหญ่จังค่ะ
1: รัชกาลที่

0: มีพระราชวินิจฉัยว่าเหตุที่กรุงศรีอยุธยาต้องล่มสลายก็เพราะคนขาดศีลธรรมพระองค์จึงทรงมุ่งหวังฟื้นฟูศีลธรรมให้กลับคืนดังเดิมโดยเริ่มจากฟื้นฟูวินัยของพระสงฆ์จึงต้องชำระตั้งแต่ต้นตอแห่งพระวินัยและคำสอนทั้งมวลนั่นคือจำเป็นต้องสังคายนาพระไตรปิฎก
1: ไปกันเถอะตะวันกินแก้ว
2: วัดมหาธาตุสมัยรัชกาลที่1
1: นู่นไงตะวันสงสัยพระท่านมาร่วมการสังคายนา
3: เขาเรียกว่าสังคายนาต่างหากเราเดินไปดูกันเถอะ
1: โหมีพระสงฆ์มากันเยอะแยะเลย
3: แต่ก็มีคนที่ไม่ได้เป็นพระอยู่ด้วยนะดูนู่นสิไม่รู้ว่าเป็นใครสงสัยต้องกลับไปถามคุณปู
4: ่ขอพระสงฆ์จงทราบอีกไม่นานพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์จะเสด็จมาถึงขอรัตนาพระคุณทุกรูปเตรียมรับเสด็จโดยพร้อมกันเถิดนั่นเสียงแมวจากไหนร้องไม่หยุดการสังคายนาในวันนี้จะเริ่มขึ้นในอีกไม่ช้าแล้วนะ
1: โถเก็ดแก้วส่งเสียงทำไมเนี่ยเวลามีเหตุสำคัญทำเสียงทุกที
3: เอาหน้าแก่นแก้วเขาไม่ได้ตั้งใจสักหน่อยตอนนี้เรารีบกลับกันเถอะคุณปู่คะคนที่ไปร่วมการสังคายนาพระไตรปิฎกในสมัยรัชกาลที่1มีใครบ้างเหรอคะ
0: สมเด็จพระสังฆราชได้คัดเลือกพระสงฆ์ผู้มีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกถึง218รูปกับทั้งพวกราชบัณฑิตคือผู้ที่มีความรู้ในหลักธรรมเช่นเดียวกันอีกจำนวนหนึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์รวมทั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระอนุชาที่ทรงอภัทัยใส่ในการชำระพระไตรปิฎกในครั้งนี้มากทั้งสองพระองค์เสด็จมายังพระอารามทุกวันวันละสองเวลาตลอดระยะเวลา5เดือนที่ทำการสังคายนาจนสำเร็จเป็นพระไตรปิฎกฉบับทองใหญ่ซึ่งเป็นแบบแผนของพระไตรปิฎกให้เราได้ศึกษากันจนถึงทุกวันนี
1: ้แสดงว่าท่านต้องการให้คนไทยได้อยู่อย่างมีศีลธรรมที่ดีแน่ๆเลย
0: ใช่แล้วล่ะในหลวงรัชกาลที่1และสมเด็จพระอนุชาทรงทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เป็นอย่างยิ่งนอกจากการทำสังคายนาพระไตรปิฎกแล้วในหลวงรัชกาลที่1ยังอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญจากที่ต่างๆมาประดิษฐานเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแก่อนาประชาราษฎรเช่นพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตประดิษฐานที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามและพระศรีศากยมุนีประดิษฐานที่วัดสุทัศน์เทพวรารามเมฆเองก็ต้องระลึกไว้เสมอนะ
1: ครับผมในหลวงรัชกาลที่1ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะฟื้นฟูศีลธรรมของคนไทยจึงโปรดให้มีการสังคายนาพระไตรปิฎกและโปรดอัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาประดิษฐานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าเราคนไทยก็ต้องไม่ลืมใช้ชีวิตให้อยู่ในความดีตามที่ท่านตั้งใจไว้

0: เมื่อรัชกาลที่หนึ่งทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตราสามดูไงล่ะ
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้
2: นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับวันนี้ผมณราวิทย์องคมงคลครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
2: และผมจักริดทองเฟืองครับ
1: ครับพวกเรา3คนก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการสำหรับวันนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ซึ่งรายการของเราจะออกอากาศนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575ครับ
2: คร
0: ับ ใช่ค่ะวันนี้เห็นพวกเราแต่งตัวแปลกๆกันมา
1: ไม่ผิดรายการ
0: ไม่ผิดรายการ นะคะไม่ใช่รายการบุพเพสันนิวาส แต่ว่าเป็นรายการสีสันแอฟริกาเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เราพิเศษหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องราวของ
1: การเดินทางของคณะราชทูตสยามนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับฝากแฟนๆรายการ
0: ค่ะเราก็เลยแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศกันนิดนึง
1: อ๋อเจ้า
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการนะครับก็จะเป็นเกร็ดความรู้ก่อนนะฮะเรื่องถึงข่าวสารเกี่ยวกับแอฟริกานะครับ
2: คร
1: ับ วันนี้เห็นกริดอยากจะเล่าอะไรไหมครับ
2: ครับวันนี้นะครับเรามีข่าวสำคัญอะไรมานำเสนอแฟนๆครับพี่นัทพี่ชอน
1: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจากไปนะครับของบุคคลสำคัญนะครับของชาวแอฟริกาใต้คนหนึ่งนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลานะครับทุกท่านรู้จักกันไหมครับ
0: นามสกุลคุ้นๆ
1: คุ้นๆ เหมือนอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับใช่แล้วนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลาเนี่ยนะครับเป็นอดีตภรรยาของประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะครับนายเนลสันแมนเดลานะครับแล้วก็เป็นอดีตนักรณรงค์นะครับเพื่อต่อต้านนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับหรือนโยบายอพาร์ทไทด์ที่เรารู้จักกันดีนะครับและได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับอย่างสงบนะครับในวัย81ปีเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลเน็ตแคร์มิวพาร์คในนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับซึ่งเธอก็เข้ารับการรักษามาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับซึ่งนางวินนี่นะครับก็ได้ต่อสู้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับของแอฟริกาใต้มานานแล้วนะครับแล้วก็ครอบครัวของเธอก็รู้สึกช็อกกับการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับแล้วก็คือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับ
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าวินนี่เนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาในการต่อสู้กับรัฐบาลแบ่งแยกสีผิวนะคะเพราะว่าในช่วงที่ท่านประธานาธิบดีแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่ตอนนั้นจำคุกอยู่เป็นเวลา27ปีทาภรรยาคือคุณวินนี่เนี่ยก็มีบทบาทในการช่วยต่อสู้แล้วก็ช่วยล็อบบี้ใช่แล้วก็พยายามติดต่อกับทางองค์การระหว่างประเทศต่างๆให้ช่วยกันกดดันให้รัฐบาลเนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาออกมาเพราะว่าจากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในวันที่เขาถูกปล่อยตัวเนี่ยก็จะมีคุณวินนี่เนี่ยยืนอยู่เคียงข้างด้วยในวันที่ได้รับอิสรภาพ
1: ครับอย่างภาพที่เห็นนี่ก็จะเป็นครอบครัวนะครับตอนที่เธอแต่งงานกับประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่มีการปล่อยตัวนะฮะปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
0: เนี่ยค่ะภาพเนี้ยนะคะก็จะเห็นภาพชูมือเดินเคียงข้างกันวันอันนี้ก็คือเป็นภาพตอนที่รับการปล่อยตัวออกมา
1: ต่อขณะที่เธอจากไปเนี่ยเธอยังคงเป็นสมาชิกรัฐสภาของแอฟริกาใต้อยู่นะครับ
0: ค่ะ
1: ครับสำหรับประวัติเรื่องของเธอคือเธอมีลูกสาว2คนกับอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากการจากไปของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับในปี2006ก็ห่างกันไม่มากนะครับเรียกว่าคนที่เป็นเนื้อคู่กันบุพเพสันนิวาสก็เนี่ยครับอยู่ด้วยกันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงครับก็จะมีพิธีรำลึกถึงนางแมนเดลานะครับในวันที่11เมษายนนี้นะครับส่วนพิธีศพก็คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่14เมษายนนี้เช่นกัน
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของแอฟริกาใต้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: สำหรับกริดมีอะไรอยากจะเพิ่มไหมครับ
2: นอกจากข่าวการจากไปของนางแมนเดลาแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมเรื่องราวการเดินทางนะครับของการตามรอยคณะราชทูตนะครับสยามในแหลมกูดโฮปนะครับมาฝากแฟน

0: ายการของเรานะครับ
1: ครับผมเกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องราวประวัติศาสตร์นะครับทวีปเรานิดนึงนะโอเคแต่ทีนี้เนี่ยตรงกับกระแสอเจ้าเลยนะครับใช่มั้ยครับพี่หมื่นกฤตแล้วก็แม่หญิงนัท
2: จริงครับ
1: ว่าแต่แลนด์ฟูดโฮมนี่อยู่ที่ประเทศอะไรครับแล้วก็ประเทศเนี้ยมันมีความสำคัญยังไงอยากจะให้ทางแม่หญิงนัทช่วยเสริมนิดนึง
3: ขอบคุณค่ะจริงๆแล้วแหลมกู๊ดโฮมเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินชื่อนะคะแหลมกู๊ดโฮมเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต
0: ้
3: ก็หลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแหลมกู๊ดโฮมเนี่ยเป็นแหลมที่อยู่จุดใต้ที่สุดของทวีปแอฟริกาตามแผนที่ที่เห็นบนหน้าจอนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหลมที่อยู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกาก็คือแหลมอากาลัส
1: อ๋อซึ่งไม่ใช่แหลมกูดโฮม
3: ใช่ซึ่งจะอยู่ห่างออกไปประมาณ150กิโลเมตรนะคะ
1: แฟนๆจะเห็นนะครับ
3: ค่ะ
1: ว่าตรงไหนคือแหลมอากาลัสที่เป็นแหลมใต้สุดของทวีปแอฟริกานะครับแหลมกูดโฮมจะไกลออกไปนิดนึง
3: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วแหลมกู๊ดโฮปหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Cape of Good Hope เนี่ยนะคะก็จะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นแหลมที่สำคัญที่สุดนะคะอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้แล้วก็มีความสำคัญในการเดินเรือเพราะว่าถ้าสังเกตจากสภาพภูมิศาสตร์ก็คือชาวเรือเนี่ยจะต้องไปผ่านแหลมตรงนี้เพื่อจะอ้อมไปในเส้นทางเดินเรือนะคะแล้วก็เป็นที่เล่าขานกันมานะคะตั้งแต่สมัยโบราณว่าบริเวณจุดเนี้ยเป็นจุดที่กระแสน้ำ2กระแสซึ่งมีอุณหภูมิไม่เท่ากันเนี่ยจากมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมาปะทะกันเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดกระแสน้ำแปรปรวนตรงบริเวณจุดนี้นะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางทางเรือของชาวเรือแล้วก็เขาก็เล่าขานกันมาเป็นเรื่องเล่าอะนะคะว่าเวลาชาวเรือเนี่ยแล่นเรือผ่านมาตรงจุดเนี้ยก็จะทำให้เกิดภาพหลอนหรืออาจจะมีมิติลึกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคือในทางวิทยาศาสตร์เราก็อธิบายว่ามันเกิดจากกระแสลมแปรปรวนกระแสน้ำสองสายที่มาบรรจบกันพอดีก็ทำให้มีความยากลำบากแล้วก็มักจะมีหมอกจัดในบริเวณนี้นะคะค่ะก็ทำให้การเดินเรือในสมัยโบราณ
1: ค่อนข้างยากลำบาก
3: ค่อนข้างยากแล้วก็เรียกว่าต้องผจญภัยกันเลยในจุดนี้ซึ่งจริงๆแล้วคณะราชทูตของไทยเราก็เคยไปประสบภัยอยู่บริเวณนี้ด้วย
1: ใช่ไหม
3: ใช่ใครจะรู้ว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยเคยไปผ่านบริเวณจุดนี้ด้วยนะคะ
1: โอ้โหน่าสนใจมากเลย
2: ตรงกับเรื่องราวประวัติศาสตร์การเดินทางตามรอยของคณะราชทูตสยามที่แหลมกูดโฮม
3: ใช
2: ่
3: ค
2: ่
3: ะใช่ค่ะ
1: โอเคทีนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขออุบเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็เราจะมาตามรอยนะครับว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยจะเป็นอย่างไรในแหลมกูดโฮมกันห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
2: ขอบคุณครับ

0: กลับเข้าสู่รายการช่วงที่2ของสีสันแอฟริกานะคะเมื่อกี้เราได้เกริ่นไว้แล้วเล็กน้อยถึงการผจญภัยของคณะราชทูตสยามบริเวณแหลมกู๊ดโฮปนะคะที่แอฟริกานะคะเดี๋ยวต้องขอให้ทางพี่หมื่นกริตช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังรับทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของคณะราชทูตสยามว่าเป็นอย่างไร
1: เป็นยังไง
2: ซึ่งก็มีความเกี่ยวโยงกับแหลมกู๊ดโฮปนะครับก็คือย้อนไปในปี2227เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยขุนหลวงนารายหรือว่าสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยนะครับได้ส่งคณะทูตไทยเนี่ยครับมีความพยายามที่จะส่งคณะราชทูตไทยสยามในเวลานั้นนะฮะไปที่โปรตุเกสนะครับโดยองค์ประกอบคณะณขณะนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยออกพระวิสุทธิ์ศิลป์นะครับเป็นราชทูตนะฮะแล้วก็ออกหลวงสำเร็จไมตรีนะครับเป็นอุปทูตนะครับและสุดท้ายก็คือออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นตอนท้ายนี่จะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนี่นะครับ
1: ก็คือท่านนี้นะครับที่บนหน้าจอเนี่ยนะครับ
2: เป็นตรีทูตของคณะที่เดินทางไปในครั้งนี้นะครับซึ่ง
1: แล้วคณะทูตชุดนี้ไปถึงไหมครับ
2: คณะทูตชุดนี้นะครับไปไม่ถึงโปรตุเกสนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าเรือเนี่ยดันไปแตกบริเวณใกล้แหลมกู๊ดโฮปนะครับทำให้ผู้ที่เดินทางคณะราชทูตเราขณะนั้นเนี่ยต้องผจญกับวิบากกรรมแสนสาหัสนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตไปด้วยความหิวโหยความ
0: เพราะสมัยนั้นก็ยากลำบาก
1: นะ
0: การเดินทางไม่ได้สบายไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้นะคะ
2: ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการบันทึกเป็นเกร็ดทางประวัติศาสตร์ที่เราจะนำมาเล่ากันในวันนี้นะครับก็คือบันทึกไว้โดยบาทหลวงตาชาร์ตนะครับโดยบันทึกในระหว่างที่เดินทางไปฝรั่งเศสพร้อมกับออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวนะครับ
1: ซึ่งเป็นอีกคณะราชทูตหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: ที่ไปที่ฝรั่งเศส
0: เป็นการเดินทางครั้งที่สอง
1: อีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ซึ่งบาทหลวงเนี่ยตาชาร์ตเนี่ยนะครับได้อ้างจากบันทึกคำให้การแบบคำต่อคำไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าจดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่สองนะครับของบาทหลวงตาชาร์ตซึ่งตีพิมพ์ในประเทศฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2232นะครับผม
1: ครับ
2: ซึ่งหนังสืออุโคสมัยเนี่ยได้นำมาแปลเป็นภาษาไทย
1: อ๋อมีการแปล
2: ใช่ครับมีการแปลแล้วก็ได้แจกนักเรียนไทยเนี่ยในปี2461นะฮะและในเวลาต่อมาเนี่ยกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้นำมาทำเป็นเล่มอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยให้คุณสันทอโกมลระบุตรนะครับเป็นผู้แปลนะครับใช่ครับ
0: เดี๋ยวต้องขอถามนิดนึงก่อนว่าการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ไปเพื่ออะไรอะคะเดินทางไปเพื่ออะไร
2: ซึ่งออกขุนชำนาญเนี่ยเขาได้กล่าวถึงไว้เนี่ยนะครับว่าในบันทึกการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเมื่อพระเจ้าโปรตุเกสเนี่ยนะครับได้ส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของเราในขณะนั้นนะฮะก็จึงส่งตั้งคณะทูตนะครับเดินทางไปเพื่อตอบสนองพระราชไมตรีที่ได้รับนั้นนะครับซึ่งคณะทูตานุทูตเนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับก็ประกอบไปด้วยราชทูตอุปทูตตรีทูตแล้วก็มีขุนนางและผู้ติดตามจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็คล้ายคลึงกับตอนออกคุณศรีวิสารวาจาเดินทางไป
1: ในละคร
2: ใช่ครับ
1: แต่ในละครนี่คือไปฝรั่งเศส
2: ใช่ครับคนละประเทศ
1: คนละประเทศกัน
2: ใช่ครับซึ่งคณะของปัจจุบันที่ไปณเวลานั้นโทษทีครับที่ไปโปรตุเกสเนี่ยได้ออกเดินทางจากสยามเนี่ยในราวสิ้นเดือนกันยายนปี
1: มีนาคม
2: ครับเดือนมีนาคมนะครับ2227นะครับซึ่งโดยเดินทางโดยสำเภาหลวงนะครับมีกัปตันเนี่ยเป็นชาวโปรตุเกสนะครับและใช้เวลาเดินทางเป็นเวลาถึง5เดือนนะครับก็ได้ไปเดินทางไปถึงเมืองกัวประเทศอินเดียนะครับ
1: ถึงเมืองกัว
2: ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสนะครับผม
1: อันนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่านี่คือแผนที่ประเทศอินเดีย
2: แล้วก็อยู่จะเห็นได้ว่าอยู่ไม่ห่างจากสยามเท่าไหร่นักนะครับในเวลานั้นแต่การเดินทางเนี่ยก็เสียเวลามากไปเพราะว่าหมดไปกับการที่กัปตันและต้นหนเรือเนี่ยไม่ค่อยชำนาญเส้นทางนะขณะนั้นนะครับทำให้ไปไม่ทันลงเรือของกองทัพเรือโปรตุเกสนะครับซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับเดินทางในทะเลลึกนะ
1: อ๋อต้องไปเปลี่ยนเรือใช่ไหม
2: ครับขณะนั้นเนี่ยคณะทูตเนี่ยก็เลยต้องไปรอเที่ยวเรือใหม่อยู่ที่เมืองกัวเนี่ยเป็นเวลาถึง11เดือน
1: เกือบปีเลยนะครับ
2: เกือบปีครับผม
0: นานมาก
2: ใช่ครับผมจนกระทั่งเนี่ยได้ลงเรือ ซึ่งเรียกว่าเรือมรณะก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นเรือรบของพระเจ้ากรุงโปรตุเกสนะครับซึ่งได้บรรยายในบันทึกนั้นนะครับก็ได้บรรยายไว้ด้วยว่าในเรือรบดังกล่าวเนี่ยติดปืนใหญ่30กระบอกมีลูกเรือถึง150คนครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นคณะทูตจากสยามนักบวชนิกายต่างๆแล้วก็คนผิวขาวที่เกิดในอาณานิคมนะฮะอาทิเช่นชาวอินเดียและชาวโปรตุเกสเป็นต้นนะครับซึ่งก็มีข้อความส่วนหนึ่งในบันทึกนะครับก็ขอนำมาเล่าให้ฟังนะครับเรากางใบออกจากอ่าวจอดเรือที่เมืองกัวเมื่อวันที่27มกราคม2229และเมื่อวันที่27เมษายนเราตอนเที่ยงคืนเราก็ไปอับปางลงที่แหลมแดเอกีแหลมแดเอกีหรือเคปอากูฮัสเนี่ยนะครับ
1: อากาลัส
2: เนี่ยเป็นแหลมที่อยู่ทางปลายสุดของทวีปแอฟริกานะครับมีชุมชนชาวฮอลันดามาตั้งหมู่บ้านและท่าเรือตั้งแต่ปี2194จากเคปอากาลัสนะครับไปแหลมกูดโฮปเนี่ยจะต้องอ้อมเกาะขึ้นเหนือไปดังนั้นเรือที่มาจากทางตะวันออกจะต้องผ่านแหลมอากูฮัช
1: อากาลัส
2: ก่อน
1: เนี่ยครับ
2: ที่จะถึงแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจุดแวะพักสำคัญของเรือที่จะเดินทางไปทวีปยุโรปหรือเอเชีย
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีต
2: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วในเนี่ย
2: ครับผม
1: เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยก็เรือเกิดอับปางลงที่แหลมเรียกว่าแหลมอากาลัสนะครับ
2: ครับ
1: ก็เรื่องราวก็คือว่าหลังจากกระแทกเข้ากับโขดหินเนี่ยจนเรือแตกเนี่ยท่านขุนชำนาญเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดความชุลมุนวุ่นวายมากนะครับเพราะว่าเสบียงเอ่ยข้าวของเอ่ยเนี่ยก็สูญหายไปหมดกับกระแสคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงบริเวณนั้นนะครับส่วนลูกเรืออีกก็หายไปอีกราว 7-8 คนก็มีความยากลำบากแล้วก็จากการให้ข้อมูลนะฮะของกัปตันเรือเนี่ยก็บอกว่ามีชุมชนชาวฮอลันดาเนี่ยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเวนแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจะต้องเดินเท้าถึง2วันนะฮะ
2: ครับผม
1: แล้วก็ชาวคณะเลยตัดสินใจกันทิ้งข้าวของที่เหลือหมดเลยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปให้เร็วที่สุด
0: แป๊บเดียวก็จะถึงแล้ว
1: แต่ทันนี้พอเดินไปใช้เวลาตั้ง3วันก็ยังไม่ถึงสักทีทางราชทูตก็เลยขอให้คณะทูตสยามเนี่ยเดินทางล่วงหน้าไปกับชาวโปรตุเกสก่อนส่วนตัวราชทูตเนี่ยจะขอพักอยู่กลางทางเรียกว่าชีวิตในช่วงนั้นนี่ลำบากจริงๆนะครับ
0: เป็น
1: รา
0: ชทูตไม่ได้
1: ไปอย่างสบายนะครับ
0: เป็นการผจญภัยเลยนะคะยากลำบาก
1: แล้วพอเดินต่อไปอีก5วันนะครับก็จะเริ่มเห็นตามที่คำบอกเล่านะครับก็จะเห็นคนเนี่ยตะคุ่มอยู่ 2-3 คนก็ดีใจนึกว่าจะเป็นชุมชนชาวฮอลันดาแต่เมื่อเข้าไปใกล้ๆก็รู้ว่าเป็นชนพื้นเมืองนะครับชื่อว่าโอตังโตหรือเป็นชาวป่านะครับจึงได้ชวนคณะเรือแตกเนี่ยไปที่หมู่บ้านของพวกเขาก็มีเรื่องราวต่อนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ได้ให้ความช่วยเหลือกันแบบฟรีๆเรียกว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆในโลกนี
2: ้
1: ต้องเอาของมีค่าต่างๆไปแลกนะครับซึ่งก็ช่วยให้คณะเรือแตกเนี่ยได้มีอาหารกินประทังชีวิตไม่ให้เสียชีวิตนะฮะก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังแหลมกูดโฮปทีนี้เรื่องราวเนี่ยก็มีการเรียกว่าผจญภัยกันต่อเดินทางกันไปเรื่อยๆ9วันผ่านไปชาวคณะก็เจอความยากลำบากในการหาอาหารขึ้นเรื่อยๆนะครับคณะทูตสยามเองเนี่ยก็ต้องเสียขุนนางไปรายหนึ่งนะฮะเนื่องจากขุนนางท่านนี้เนี่ยไม่ยอมกินต้นไม้ใบหญ้าเหมือนคนอื่นๆเขาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยกลุ่มชาวโปรตุเกสก็ลอบเดินทางหนีออกไปทิ้งให้คณะทูตสยามเนี่ยต้องเอาตัวรอดตาย
2: โหดร้ายมาก
1: ท่ามกลางความยากลำบากครับจนมีเรื่องเล่าถึงขนาดที่ว่าขุนชำนาญเนี่ยถึงกับต้องยอมถอดรองเท้ามาย่างไฟกิน
2: โอ้โห
0: ไม่น่าเชื่อเกร็ดประวัติศาสตร์มากเลยนะ
1: ที่มีการเล่าต่อๆกันมานะฮะ
0: แต่อันนี้จริงๆยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เพราะว่ามีบางคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยในบันทึกของบาทหลวงด้วยนะคะว่าเอ๊ะสมัยนั้นขุนนางสยามใส่รองเท้าด้วยหรื
1: ออ
0: ันนี้ก็เป็น
1: ข้อสังเกตว
0: ่
1: าเอ๊ะใช่หรือเปล่า
0: ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
1: แต่นี่ก็เป็นคำบอกเล่าคำบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เล่าต่อๆกันมานะครับเรื่องราวก็คือว่าทางคณะทูตเนี่ยก็เลยตัดสินเดินทางต่อนะครับไปหาหมู่บ้านคนป่าเพื่อขอเป็นค่ารับใช้ดีกว่าที่จะอดตาย หลังจากนั้นทางคณะทูตสยามก็ไปเจอกับคณะของชาวโอตังโตอีก3คนนะครับซึ่งคณะทูตเนี่ยก็เห็นละมีกล้องยาสูบของคนป่าก็รู้ว่าคนป่ากลุ่มนี้น่าจะเคยติดต่อกับชาวตะวันตกอยู่บ้างนะครับทั้ง2ฝ่ายก็พยายามสื่อสารกันแต่ก็อาจจะไม่ได้ความไม่รู้ความ
2: ไม่รู้ความ
1: สื่อสารกันไม่รู้ความนะครับเมื่อชาวป่าตะโกนขึ้นมาว่าฮอลันดาฮอลันดาคณะทูตก็เข้าใจว่าชาวโอตังโตพยายามจะบอกว่าหมู่บ้านฮอลันดาอยู่ออกห่างออกไปแค่6วันเท่านั้นเองซึ่งชาวโอตังโตก็ยอมนำพาคณะทูตสยามไปหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนะครับแต่อุปสรรคระหว่างทางก็ยังมีอีกมากมายนะครับเพราะตัวคณะทูตเองก็ไม่ใช่คนท้องถิ่นก็ไม่รู้เส้นทางไม่ชำนาญนะครับก็เลยชาวคณะก็เลยต้องตัดสินใจทิ้งให้คนที่อ่อนแอเนี่ยต้องออกต้องหยุดติการเดินทางไว้ที่กลางทางนะฮะไว้ถึงที่หมายแล้วค่อยกลับมารับอีกทีนึง
2: ครับ
1: จนในที่สุดนะครับทางคณะทูตสยามก็ไม่ค่อยไว้วางใจชนพื้นเมืองนี้เท่าไหร่ละ
2: ครับ
1: เมื่อเดินทางมาเกิน6วันก็ยังไม่ถึงก็พากันกลัวว่าเอ๊ะเราถูกหลอกหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านการเดินทางมานับเดือนพวกเขาก็มาถึงที่แหลมกูโทบได้สำเร็จ
2: ครับ
1: นะครับและได้ร้องขอให้ชาวฮอลันดาเนี่ยออกเดินทางไปรับคณะทูตที่ตกค้างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าติดค้างระหว่างทางที่ไปด้วยไม่ไหวนะฮะให้ไปรับด้วยหลังจากนั้นชาวฮอลันดาก็ได้จัดพิธีต้อนรับคณะทูตสยามอย่างสมเกียรติ
0: ในที่สุดก็เดินทางไปถึง
1: ถึงสักทีแต่ถึงด้วยความยากลำบากเหลือเกินก่อนที่จะส่งใบเสร็จมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามออกมา
0: อันนี้ก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นเดียวที่เป็นการบ่งบอกว่ามีการเดินทางไปถึงแหลมกูโท
1: บ
0: จริงๆเพราะว่ามีหลักฐานเป็นใบเสร็จเรียกเก็บเงินค่าจัดพิธีต้อนรับที่เรียกมาที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ซึ่งต่อมานะครับก็คณะทูตสยามก็ได้พักอยู่ที่แหลมกูโทบราว2เดือนนะครับจึงได้เดินทางกลับสยามโดยสวัสดิภาพนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวการเดินทาง
0: เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ด้วยใช่ไหมคะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้คณะราชทูตสยามราชทูตไทยของเราเนี่ยเคยไปถึงแหลมกูดโฮปนะคะแอฟริกา
1: ใช่เลยนะ
0: ใช่ซึ่งก็ทั้งการเดินทางก็ยากลำบากแล้วก็เราอาจจะไม่คิดว่ามีคนไทยที่ไปถึงตรงนั้นด้วยในยุคนั้น
1: แล้วสม
0: ั
1: ยก่อนนี่คือไม่ได้มีเครื่องบินไม่ได้มีเรือที่ทันสมัยขนาดนี้ไปถึงตรงนั้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะครับที่เคยไปถึงแหลมกูโทบแอฟริกานะครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เป็นประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
1: ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
2: ครับผม
1: ก็สำหรับช่วงเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับแหมไม่อยากจากแฟนๆไปเลยนะครับก็วันนี้จะมีข่าวมาอัปเดตนิดนึงครับทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกานะครับก็ล่าสุดก็มีไลน์กลุ่ม African Alert นะครับ
2: ครับผม
1: ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางนึงนะครับในการสื่อสารของกองแอฟริกากับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับเหตุการณ์สำคัญแล้วก็บทวิเคราะห์ทางการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับและรวมถึงมิติเรื่องความมั่นคงด้วยเรียกว่าถ้าแฟนๆรายการสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่กองแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
2: ซึ่งถ้าผู้ชมรายการหรือคนทั่วไปนะครับสนใจอยากจะเป็นสมาชิกกลุ่ม African Alert เนี่ยต้องทำยังไงครับพี่ชอน
1: จริงๆแล้วก็โทรศัพท์เข้ามานะครับ
0: สอบถามเข้ามาที่กองแอฟริกา
1: ที่กองแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลข022035000นะครับแล้วก็บอกว่าติดต่อกองแอฟริกาพวกเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็แอดเข้าไลน์กลุ่มได้เลยนะครับ
2: ครับง่ายจริ
1: งง่ายไหมครับ เห็นไหมครับเดี๋ยวนี้รวดเร็วนะครับเราก็อยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมกับแฟนๆรายการแล้วก็ประชาชนที่สนใจทุกท่านนะครับ
2: ครับโอเคครับ
1: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหาอัดแน่นจัดเต็มนะครับเรื่องราวอเจ้าประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกานะครับ
0: จริงๆเรายังมีเวลาเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวจะขอเสริมเรื่องของแหลมกูดโฮปว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะคนไทยก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะมากแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่นึงที่อยู่ในเคปเมืองเคปทาวน์เนี่ยนะคะก็คือ Table Mountain
1: ซึ่ง
0: ถ้าลองไปเสิร์ชก ันดูนะคะสำหรับคนที่สนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่าเป็น
1: อันนี้หรือเปล่าอันนี
0: ้ใช่เลยค่ะ
1: นี่ครับโหสวยมากเลย
0: คือบริเวณด้านบนที่เขาเรียกว่า Table Mountain เนี่ยเพราะว่าถ้าสังเกตจะเห็นว่ามันเหมือนกับโต๊ะนะคะข้างบนพื้นมันจะเรียบ
2: โหสวยมาก
0: ค่ะค่ะอันนี้ก็เลยได้ชื่อว่า Table Mountain ซึ่งอันนี้ต้องขอแชร์นิดนึงเพราะว่าได้เคยมีโอกาสพี่เคยมีโอกาสได้ไป
2: มาแล้ว
0: ไปมาแล้วค่ะก็จริงๆแล้ว Table Mountain เนี่ยไม่ได้ขึ้นได้ทุกวันนะคะคือคนที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเช็คสภาพอากาศแต่ละวันรายวันไปเลยแต่ละวันเขาจะมีประกาศลงในเว็บไซต์แล้วก็จะบอกว่าวันนี้ขึ้นไม่ได้เพราะว่าหมอกจัดถ้าวันไหนที่หมอกจัดก็จะปิดไม่ให้ขึ้นหรือถ้าวันไหนที่อากาศดีก็จะอนุญาตให้ขึ้นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกันช่วงเช้าอะนะคะ
1: นน
0: เพราะว่าใช้เวลาพอสมควร
1: เดินขึ้นหรือว่ามีเคเบิลคาร
0: ์ได้ทั้ง2 อย่างค่ะแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงถ้าขึ้นเคเบิลคาร์เป็นขึ้นจากด้านล่างเป็นกระเช้าเนี่ยนะคะขึ้นไปข้างบนได้เลยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวอาจจะไม่ถึง20นาทีค่ะค่ะต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้ไปเห็นนะคะค่ะ
1: เราก็อยากที่จะไปสัมภาษณ
0: ์ค่ะก็ต้องติดตามรายการของเราในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าในอนาคตก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวในแอฟริกาที่น่าสนใจแล้วก็เอาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของทั่วโลกเนี่ยนะคะในแอฟริกามาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยค่ะค่ะ
1: ก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับข้อมูลเราก็จัดเต็มแน่นเหมือนเดิมนะครับและอาทิตย์ต่อๆไปก็ฝากแฟนๆติดตามรายการเราด้วยนะครับรายการสีสันแอฟริกา
0: หากท่านใดมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ก็สามารถ leave คอมเมนต์ไว้ด้านล่างลิงก์ของ Facebook Live นี้ได้เลยนะคะ
1: ครับหรือว่ามีประเด็นหรือหัวข้ออะไรที่เราอยากให้เรานำมาเสนอก็บอกมาได้เลยนะครับผ่าน Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้
1: เรา3คนก็ต้องขอลาแฟนๆไปก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
2: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าในเรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงว่านะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเล่นะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเล่นะอันนี้อะไรดาบาเล่เห็นไหมคะเล่เนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่แบบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกเนี้ยเราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตะเบลาเลอัตเตะเบลาเลอัตเตะแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตะเบลาเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบลาเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลมิมิบอกว่าจะไปพม่ามิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังโกตัวมาเลเปโดยังโกตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบลาเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่อย่างเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยา กลับกันกับทันไทยค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยางโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงบาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างโกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุย่างโกงตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
2: ซันดาทีนี่ลาราพาพี่โลนเอาจ้าแต่เลย
3: กายยังไปหนีโลบาเสีย

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบททางไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาเชวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์คำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยชน์ต่างๆของพม่าก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยชน์บอกเล่าแล้วกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะผิดก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะผิดป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงผิดป่าเด

จะมาเสียวผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่ง

0: หมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันแนบผิงก็นี้จะมาดิฉันเจที่เป็นตัวคำนามนะฮะเจกูก็คือ to market นะฮะเช่าจีแปลว่าเดินดูนะฮะเช่าจีก็คือตัวกริยาเช่าจีแม่ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือมันแนบผิงจะมาเจกูเช่าจีแม่นะคะมันแนบผิงจะมาเจกูเช่าจีแม่เราก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสั่นนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสั่นเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันแนบผิงซาเมเบวลาพีบามันแนบผิงซาเมเบวลาพีบานะพรุ่งนี้มันแนบผิงนะคะซาเมเบวก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแนบผิงซาเมเบวลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่ที่คนพม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทหน่อยอะไรพวกเนี้ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรพวกเนี้ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรพวกนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูย่ามาลาจะมาดีมาไทยลูย่ามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูย่ามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่งที่นี่จะได้ไหมคะลูย่ามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลย่ามาลาเมียมาสาเต็มเปโลย่ามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
1: สันดาเมงลาบา
2: เมงลาบาสยา
1: เดี๋ยวนี้เสียเชื่อไหมสีเวทว่าไหมเจ้าดูเจ้าตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
2: เขาแก่บ้าเสียไปรอบยาลามาเลย
1: ดีสนียาลาไ
2: หมเส้นมาปูบานแน่เสียจะมาจีทาไปบ้าแม่ชิ้น
1: จีสุดเดียวมาเลยเนาะ
2: เกษามาชีบ้าบู

พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆอุดมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็ม

0: ห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งน้องๆสายช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์และช่างไฟฟ้าจากวิทยาลัยการอาชีพหนองหานได้ออกมาทำงานด้านจิตสาธารณะเพื่อรับใช้ชุมชนพวกเขาได้นำความรู้ที่ได้รับจากการเรียนมาลงมือปฏิบัติในสนามจริง
1: วันนี้จะมาดูแลในเรื่องส่วนของพัดลมแล้วก็ทำความสะอาดแอร์ครับผมตอนนี้เราก็มีแบบเป็นศูนย์บริการฟิกอีเซ็นเตอร์ครับออกตามหมู่บ้านนะครับตามโซนต่างๆนะครับผม
2: ติดการเอาเทียมครับติดการเอาเทียมเพื่อให้น้องๆได้มีทีวีดูครับแล้วได้เรียนรู้จากโทรทัศน์ที่มีช่องการเรียนครับ
3: ซ่อมเครื่องยนต์ชุมชนแล้วก็ไอออกให้บริการชุมชนต่างๆครับรู้สึกดีใจครับที่ว่าไอที่ว่าประชาชนได้ที่ข้างนอกได้ใช้บริการกับเรามีความสุขครับ
0: นอกจากงานซ่อมสร้างแล้วนักศึกษาส่วนหนึ่งยังเดินทางมาเป็นพี่เลี้ยงเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียนรุ่นน้องในโรงเรียนมัธยมให้หัดซ่อมเครื่องยนต์ในครัวเรือนของตนเองส่งต่อความรู้จากพี่สู่น้องเพื่อให้สามารถนำกลับไปช่วยงานครัวอีกด้วย
4: ให้ความรู้การตั้งวาล์วล้างคาบูมันได้ทำมันได้ปฏิบัติได้ความรู้
5: จุดแรกผมต้องขอขอบคุณทางวิทยาลัยการอาชีพนะครับที่เอาโครงการตรงนี้มาพอดีมันเป็นจุดที่ผมกำลังคิดอยู่ว่าทุกวันนี้จะต้องปลูกจิตสำนึกของเด็กเริ่มตั้งแต่การรักวิชาชีพแล้วทักษะจะเกิดกับตัวเขาในอนาคตจากเขาได้ฝึกได้ลองได้ทำ
0: เป็นกิจกรรมจิตสาธารณะที่สถาบันได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคนเป็นผู้ที่มีทั้งความรู้ความสามารถมีทักษะในการประกอบวิชาชีพและเนื้อสิ่งอื่นใดนักศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณธรรมอันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการประกอบอาชีพในอนาคตนั่นเอง
6: ก็ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีพศึกษาซึ่งเป็นต้นสังกัดของวิทยาลัยอาชีพหนองหานนะครับในมุ่งเน้นให้กับสถานศึกษาโดยเฉพาะสถานศึกษาอาชีวะให้มีเรื่องของคุณธรรมในเรื่องของจิตสาธารณะโดยออกมาในรูปแบบของวิชาชีพนะครับซึ่งวิชาชีพที่เราดำเนินการแล้วก็เป็นต้นแบบนะครับแล้วเราดำเนินการมาทุกปีในเรื่องของฟิกิสเซ็นเตอร์นะครับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนเราจะใช้นักศึกษาส่วนนี้นะครับเป็นการบูรณาการในเรื่องของการเรียนการสอนออกไปในพื้นที่ไปเจอปัญหาสภาพจริงๆนะครับฝึกให้เขาเสียสละส่วนตัวเพื่อส่วนรวมจุดมุ่งหมายของการเรียนนอกจากเราเน้นถึงทักษะทางวิชาการแล้วในเรื่องของคุณธรรมที่เป็นสิ่งสำคัญซึ่งสถานประกอบการตอนนี้สำคัญให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งว่าเด็กที่มาเรียนเนี่ยอยากให้ฝึกในเรื่องของคุณธรรมจะได้ทำให้มากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้ามีทักษะที่เก่งแต่ว่าไม่มีคุณธรรมเนี่ยเขาก็ไม่อยากได้นะครับแต่คนที่ไม่เก่งแต่มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีความซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาอย่างเงี้ยวิชาการเนี่ยไปฝึกได้เพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะฝึกตรงเนี้ยนะครับเพื่อป้อนให้กับสถานประกอบการหรือและแม้แต่ชุมชนเองนะครับก็พยายามจะฝึกให้เด็กอยู่ในกฎระเบียบให้มีความจิตอาสามีความเป็นกัลยาณมิตรคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับส่วนวิชาการนะก็ควบคู่กันไปนะครับ

เรื่องราวรามายณะที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลายเป็นนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นถูกสืบสานผ่านกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปรจนแตกแขนงเป็นสายใยความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวในหลากมิติไม่ว่าจะเป็นครอบครัวชุมชนที่อยู่ร่วมตลอดจนการปกครองที่มีกษัตริย์และรัฐเป็นผู้ค้ำจุนหนุนนำความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อเกิดเป็นการสืบสารและส่งสารคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวรามายณะจากรุ่นสู่รุ่นจากรัฐสู่ประชาชนจากคนถึงคน

สืบสารและส่งสารนาฏกรรมรามายณะเรื่องราวของรามายณะที่ผันผ่านการเวลากลายมาเป็นยามะซะดอแห่งเมืองพญาปง

0: กลายเป็นสายใยสานสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนสายใยที่ว่าไม่ได้มีอยู่เพียงระนาบเดียวแต่ยังยึดโยงไปในหลากมิติกลายเป็นสายใยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นในบ้านโกซออูเป็นทั้งพ่อลูกและสามีส่วนนอกบ้านก็รับหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลสำนักงานคณะละครยามะซาดอควบไปกับการสวมบทบาทนักแสดงในบทหย่าวนะหรือยักษ์ทศกัณฐ์พร้อมทำงานประจำหาเลี้ยงครอบครัวในธุรกิจรถตู้รับส่งประจำเมืองแต่ไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านชีวิตของโกซออูดูเหมือนจะไม่อาจแยกออกจากเรื่องราวของยามาซาดอได้เพราะทั้งพ่อและลูกชายของเขาก็ผูกพันอยู่กับยามาซาดอกันทุกคนด้วยสายใยแห่งครอบครัวกลายเป็นตัวกลางผู้ส่งสารแห่งยามาซาดอกว่า4ชั่วคนแล้วที่ครอบครัวของโกซออูได้โลดแล่นอยู่บนเวทียามาซาดอนี
1: ้အဖိုးကရှိရယ်အဖိုးကဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ထိရောက်တဲ့နေရာရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးဟိုစိုက်ဖတ်ပေါ့အဲစိုက်ဖတ်ဒီမှာပါဝင်တယ်အဲအဲ့မှာပါဝင်ထားတဲ့အတွက်သူနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့အဲနောက်အပိုင်းသားပေါ့အဲဒီ group လေးမှာရှိနေတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝါသနာလည်းပါတယ်နောက်ဒီမှာအားလုံးရဲ့ညီကိုမောင်နှမတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကဒီမှာပဲရှိကြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေစပြီးတော့ဒီဘုံပေါ်မှာကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားမှုကဖြစ်ခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်ဒီယာမဇတ်ကိုစပြီးတော့ကတာပေါ့လေအဲယာမဇတ်ကိုစကတဲ့နှစ်ကဆိုရင်ဖြင့်အခုဆိုရင်နှစ်90ယာမမင်းသားဖြစ်တည်ဆောင်လာဒါမှကျွန်တော်ဒီညမှာနေတဲ့တွေ့ယာမဇတ်ကတော့ခလေးဘွားတော့မလွတ်ကင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ယာမမင်းသားဖြစ်တည်ဆောင်လာတာဒီနေ့ဆိုရင်နှစ်90ပြည့်ပြီဟုတ်တယ်
0: แต่วันที่โกซออูลืมตาดูโลกยามาซาดอก็เสมือนเป็นสายสะดือเส้นที่สองในชีวิตพอย่างเข้าวัยรุ่นเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งยามาซาดอแต่สำหรับโกซออูยักษ์ไม่ได้เป็นแค่บทบาทหนึ่งในเรื่องราวแต่เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อความยากลำบากทำให้ชีวิตนั้นยุ่งยากเขาจะตั้งจิตอธิษฐานทำความดีถือศีลละเนื้อสัตว์และขอพรให้ยักษ์เป็นผู้นำทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคเริ่มต้นจากแสงสีดนตรีและความอึกกระทึกที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมยามะซาดอแต่เมื่อการแสดงจบลงความคิดของใครหลายคนยังวนเวียนถึงเรื่องราวที่เพิ่งดูผ่านไปสำหรับใครบางคนยามะซาดอกลายเป็นเวทีที่สอนเรื่องราวการใช้ชีวิตตามทำนองครองธรรม
1: ยามาโอบาลุใจเลยสรโอดีไปเนี่ยจังเราโบบาเล่แท้เตียบ่เลยดีหายอยู่สินเสร็จทิ้งทิ้งลาเราตื้อได้ด้วยไอ้ฉิงคาก็คลีบัวอันนี้ก็หนุ่มเหงบ้ายอันนี้ก็บายมูเปาะลุเออแล้วอูจะชี้บ้านยောက်ลาได้ยามาซัดจีโอซะบีกะลาได้คามาดียามาซัดจีโอသိပ်ပြီးတော့ချက်မြတ်နိုးတယ်ညမစက်ကြီးကိုတံပိုးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အလွန်တရာမှနည်းနည်းတဲ့ဇာလံကြီးဖြစ်တယ်။စိုက်အိမ်ဖွဲ့တာတွေဟိုနေကျွန်တော်တို့မြမရည်ချင်းမှုနဲ့ပြန်လဲလောက်ထားတော့လေ။ဟိုအလွန်တရာမှကြီးလို့ကောင်းတယ်။ဟိုနေပညာဘေးကနေမြောက်အိပ်ပါတယ်။ဟာသားဖရင်ညီကိုမောင်နှမရင်ဟာညီကိုအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ညီကိုအရင်လို့ချစ်ကြတာညီကိုအရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒစိမ့်နေလို့ဖြစ်ကြတာ။အဲဒီဇာလံမှာအများကြီးပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးကိုရှေ့တဲ့ဟိုပြထားတဲ့သဘောတွေရှိရောအဓမ္မနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာအဲ
0: ခန်ဖီลูกชายของโกซออูหลานชายของอูเมโอนเริ่มฝึกฝนการแสดงยามาซาดอตั้งแต่เด็กๆเพราะคนในครอบครัวล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมาหลายต่อหลายรุ่นจนตอนนี้ได้แสดงเป็นตัวยักษ์เหมือนพ่อแม้ปัจจุบันคานผีจะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนที่จะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี้

0: ทิสุรากาตาหรือโซโลเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของเกาะชวานาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงถูกสืบสานในอีกรูปแบบหนึ่งความเป็นธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากลิ่นอายและจิตวิญญาณของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะจางหายไปตามการเติบโตของเมืองตรงกันข้ามเรื่องราวทางเศรษฐกิจนี้เองที่กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์ประกอบต่างๆในนาฏกรรมรามายณะขึ้นมามีบทบาทในเวทีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองโซโลเรื่องราวรามายณะที่นี่นิยมเล่นเป็นการแสดง2รูปแบบคือวาหยังกูลิตและวาหยังโอรังในตอนที่แล้วเราได้พบกับคนเบื้องหน้าอย่างเหล่านักแสดงบนเวทีไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเบื้องหลังกันบ้างครับวาหยังกูลิตเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้หุ่นหนังในการเล่าเรื่องเสน่ห์ของวาหยังกูลิตกระตุ้นความสนใจให้ฮาเรียนโตเข้าสู่วงการช่างทำหุ่นหนังมืออาชีพเปิดเป็นกิจการทำหุ่นหนังด้วยประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตสำหรับฮาเรียนโตหุ่นหนังที่ทำขายเป็นอาชีพจึงมีทั้งมูลค่าและคุณค่าไปในเวลาเดียวกัน
1: Dia kan adiknya Jojo Muka, dia membelai yang benar, ikut ke Ramayana, itu.
2: Jojo, saat mana yang paling suka Ramayana-nya? Saat perang, atau saat cinta, atau saat apa?
1: Lah, ya kalau Ramayana

0: Ramayananya itu ya saat perang itu umpamanya pas Dasamuka ya.
1: Bagaimana
0: kan
1: sendiri?
0: Wayang ada berapa versi? Versi Cirebon itu ada wayang sendiri, Jogja ada wayang sendiri, terus Bandung golek wayang golek itu ya lah. Jogja ciri khasnya wayang lain, Solo udah berbeda. Mana itu wayang Jombang itu ya lain, tapi bentuknya lain-lain. Tapi yang paling terkenal wayang itu semuanya itu ya Surakarta. Karena dalang paling terkenal kan Solo, ya Solo Raya. Ya dalang ya dan harga jualnya juga.
2: ส่วนในวายังโอรังนักแสดงจะไม่สามารถสวมบทบาทของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยหากปราศจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเพราะสิ่งเหล่านี้ใช้บ่งบอกพื้นเพและสถานะของตัวละครร้านช่างฝีมือฮาดิซูกิโมเป็นร้านขายเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงวายังโอรังนักแสดงคนไหนจะขึ้นแสดงเพียงมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถจับจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้ครบชุดโดยสินค้าในร้านนี้ผลิตโดยช่างฝีมือในละแวกบ้าน
3: Ini adalah bisnis keluarga home industry dari bapak dulu mencari ilmu di tempatnya Pak Le itu tahun 1977. Dari tahun 1977 ikut Pak Le, kemudian berdiri sendiri tahun 1989. Kebetulan kita pemasaran, kita penjualan sudah di Klewer. Dari Klewer, pasar Solo, kemudian di Jogja, pasar Meringharjo. Kemudian kita ke luar kota, luar Jawa. Dan kemarin sempat ke luar negeri, salah satunya Amerika, Jepang, kemudian Malaysia, Paris.
2: อีกฝากหนึ่งของเมืองโซโลเป็นที่ตั้งของโรงงานปาลูกองโซสถานที่ผลิตกองอาเก่งหรือของขนาดใหญ่มองจากด้านนอกโรงงานนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านทั่วไปแต่เมื่อเดินเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านก็จะพบกับห้องที่เป็นโรงงานซ่อนอยู่ด้านในหลบเลี่ยงสายตาของผู้มาเยือนกองอาเก่งนี้จะถูกใช้บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของวงกาเมลันอันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงวายังกูลิตและวายังโอรังวงกาเมลันได้รับยกย่องว่าเป็นดนตรีแห่งโชวาและชาติอินโดนีเซียโดยเกาะโชวาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำริดและโลหะต่างๆที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงงานปาลูกองโซเป็นงานหนึ่งที่ผู้คนจากหลากท้องถิ่นในอินโดนีเซียและต่างประเทศเลือกสั่งทำกองอาเก่งไปใช้งานเพราะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการการทำกองอาเก่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้จากการลงมือทำความรู้เพียงทฤษฎีไม่สามารถขึ้นรูปกองอาเก่งให้เป็นกองอาเก่งได
4: ้ Tidak saya bukan keturunan pokoknya jadi kita kerja di tempat gamelan gitu aja lama-lama kita bisa dan banyak kenalanTerus kita dapat.
5: Ya sebelum Bapak bangun pabrik ini, Bapak kerja di luar itu berapa lama?
4: Sekitar 20-an tahun.
5: 20-an tahun. Ke Pramandi sepi tengah.
4: Jadi kita sudah kerja 20-an tahun, tahun 1995 saya mandiri sendiri. Sampai sekarang.
5: Sudah berapa lama, Bang?
4: Ya dari tahun 95 itu sampai sekarang berapa itu sudah hampir 5, 2 bulan, 3 tahun.
5: Bapak rasanya gimana kerjaan bikin Pegelang ini? Gembira atau gimana?
4: Ya, ya, ya ada gembiranya. Kita kan penghidupan saya dari gamelan, bikin pengrajin ini. Kalau nggak ada pesanan juga susah. Cuma ini cari generasi penerusnya yang bikin di belakang itu sulit untuk tenaga supaya belajar bikin gamelan itu sulit sekali.
2: สำหรับเมืองโซโลความสมบูรณ์แบบของนาฏกรรมรามายณะเกิดขึ้นได้โดยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆจากหลากแวดวงเกื้อหนุนกันและกันผู้คนแห่งเมืองจึงกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยสายใยแห่งนาฏกรรมที่ประเทศไทยรามายณะจากอินเดียถูกนำมาต่อยอดจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่ที่เรียกว่ารามเกียรติ์วัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนระหว่างรามายณะและกษัตริย์ไทยในฐานะของพระรามอวตารทำให้เกิดการแสดงเทิดพระเกียรติอันเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงแม้จะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงรูปแบบตลอดจนวิธีการแสดงและเรื่องราวที่ใช้นำมาแสดงอย่างรามเกียรติ์อยู่เช่นเดิม

0: ีลาแผลงฤทธิ์ลิงโลดของตัวลิงและท่วงท่าการต่อสู้อันขึงขังของตัวยักษ์บนดนตรีหน้าพาดเพลงเชิดคือฉากหนึ่งของการแสดงโขนที่สะกดสายตาเด็กชายได้ตั้งแต่แรกเห็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้เป็นลุงและความฝันในการเป็นครูโขนทำให้อธิรักษ์รักและหลงไหลในศิลปะแขนงนี้จนตัดสินใจขอที่บ้านมาสมัครเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ไปเห็นคณะหนึ่งครับเขาไปเล่นโขนงานวัดก็เห็นว่ามันสนุกดีก็มีตีลังกาอะไรพวกนี้ครับมีลบกันก็เห็นว่ามันสนุกดีก็เลยอยากจะลองเล่นมั่งอยากรู้ว่าเราจะทำได้หรือเปล่าแล้วพอลุงเริ่มลังเขาบอกว่าให้สืบสานวัฒนธรรมไทยผมก็สนใจอยากเรียนโขนเลยมาเรียนที่นี่เขาสอนให้เป็นครูโดยตรงผมก็เลยอยากจะเป็นครูเพราะว่าอาผมก็จบจากที่นี่ไปเหมือนกันถ้าเป็นครูผมก็อยากทำตามอาเห็นว่าอาทำได้ทำไมเราจะทำไม่ได้ก็เลยทำให้ถึงที่สุดครับก็อีกยาวไกลครับแค่นี้ยังเป็นก้าวเล็กๆอยู
0: ่สำหรับอธิรักษ์และเพื่อนนักเรียนโขนการฝึกฝนท่วงท่าขั้นพื้นฐานคือสิ่งสำคัญของการเรียนในระดับเริ่มต้นในแต่ละวันพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักจนจดจำท่าทางและบุคลิกของตัวละครได้อย่างแม่นยำแม้จะมีความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ความรักที่มีให้กับโขนก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านความยากลำบากและอุปสรรคเหล่านั้นมาได้
1: ไปดูคนหน้าไปจ้ะผมคิดว่าจะเลิกอยู่หนึ่งครั้งคือมันเจ็บมากอะผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอะก็ทำตามที่อาบอกเลยดูเพื่อนผมต้องคิดในใจว่าทำไมเราทำไม่ได้สู้ก็สู้ไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องครั้งนึงครับแล้วผมก็ไม่ร้องไห้เลยจากตอนแรกทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้ว
2: ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหม
1: ครับ
2: มันเปลี่ยนไปยังไงบ
1: ้
2: าง
1: ก็รู้สึกมีเพื่อนรู้สึกสนุกครับแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนก็ยิ่งสนุกยิ่งมีเพื่อนแบบอยู่ด้วยแบบทำท่าออกท่าไปด้วยกันไปด้วยกันเนี่ยก็สนุกดี
3: การยากของโขนของผมรู้สึกว่าคือการถีบเหลี่ยมอย่างเมื่อเช้าได้ถ่ายทอดไปแล้วที่ผมถีบเองนั่นน่ะคือแบบมันเป็นเลยสุดๆของลูกผู้ชายอ่ะมันเจ็บมากแต่พอผ่านตรงนั้นไม่ได้อ่ะมันผ่านคือการสอนโขนเนี่ยการเรียนเหนื่อยนะต้องอดทนเรียนโขนต้องอดทนท่องไว้ในใจอย่างเดียวเด็กจะมีภาวะความเป็นเด็กความมีเพื่อนการเล่นเกมเล่นคอมแต่เขาจะมีกิมมิคที่ว่าเขามาชอบในความเป็นโขนเป็นศิลปะถ้าเด็กไม่รักผมบอกเลยนะไม่เกินม.3 ม.1 เผลอๆเทอมหนึ่งอะ

0: าออกเองอัตโนมัติเพราะว่าการบางคนเนี่ยเขาได้ไปเรียนได้สัมผัสความเป็นโขนก็คือไปเรียนที่สถาบันต่างๆที่มีการเรียนการสอนไปนอกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาได้เป็นโขนแล้วนะแต่พอมาเรียนที่นี่ครับที่นี่คือที่ให้คุณสืบสารอนุรักษ์และถ่ายทอดมันจะแตกต่างแตกต่างกันแน่นอนคือคุณจะต้องเรียนหนักเรียนจำและคุณต้องสอนคนได้คุณไม่จำเป็นต้องนำสวยหรอกครับคุณไม่จำเป็นต้องได้ออกงานเยอะหรอกครับแต่คุณสอนคนได้นี่โอเคแล้วสอนยังไงให้เขาเป็นไปสอนตามที่ต่างๆได้แต่พอถึงเวลาตัวคุณเรียนคุณก็ต้องเรียนหนักต้องจำจำแม่นๆจำไม่ได้จดมันถึงว่าเรียนนี้เนี่ยทุกอย่างเข้มข้นหมด
1: ที่ปลายทางความฝันของอธิรักษ์บนเส้นทางการเป็นครูโขนประสบการณ์คือสิ่งที่เขาต้องสั่งสมและการขึ้นแสดงบนเวทีก็เป็นด่านหนึ่งที่อธิรักษ์จำเป็นต้องผ่านไปให้ได้แต่การเป็นนักแสดงโขนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดศิลปินของสำนักการสังคีตเล่าให้ทีมงานฟังว่าถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องใช้เวลานานร่วม10ปีในการฝึกฝนร่างกายและทำความเข้าใจกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครในรามเกียรติ์ก่อนที่จะมารับบทเป็นลิงยักษ์หรือตัวละครเอกอย่างพระรามสำหรับคนโขนแล้วท่วงท่าและบทบาทแดงคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้โขนน่าดูท่าไร่รำที่ชดช้อยทว่าก็หนักแน่นเหล่านี้เป็นท่วงท่าชั้นสูงที่เหล่าคนโขนสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นท่วงท่าของโขนเมื่อ400ปีก่อนเป็นอย่างไรท่วงท่าการไร่รำของโขนในวันนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาเช่นนั้นการคัดเลือกตัวแสดงก็เช่นกันผู้แสดงโขนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกที่ถูกจัดขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นมากที่สุดซึ่งอาจจะมี1หรือ2คนต่อ1บทบาทก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตอนที่นำมาใช้แสดงเป็นเวลากว่า200ปีแล้วที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้ดำเนินภารกิจการสืบสานการแสดงโขนในเมืองไทยความวุ่นวายและการสั่งการในแต่ละขั้นตอนที่ทุกฝ่ายต่างขมักขม้นเตรียมการก่อนการแสดงจริงจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมกันรังสรรค์องค์ประกอบต่างๆจนกลายเป็นการแสดงโขนอันตระการตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ว่าโขนจะไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงดำเนินภารกิจสืบสารและเผยแพร่นาฏกรรมแขนงนี้ต่อไปเพียงเพื่อหวังให้นาฏกรรมประจำชาติอย่างโขนยังคงอยู่คู่เมืองไทยเช่นเดียวกับในเมียนมาและเมืองโซโลในอินโดนีเซียที่กลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นาฏกรรมรามายณะยังคงอยู่คู่กับชาวท้องถิ่นในวันที่นาฏกรรมรามายณะได้ถูกบดบังโดยการบันเทิงรูปแบบต่างๆของคนยุคนี้ทว่าคนกลุ่มหนึ่งกลับรู้สึกว่านาฏกรรมเหล่านี้มีความงามที่มาจากความประณีตและจิตวิญญาณของผู้แสดงอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของอุตสาคเนที่คู่ควรต่อการศึกษาและไม่ควรจะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลา

ไตรกีฬาคือกีฬาของคนเหล็กที่รวมเอากีฬา3ประเภทไว้ด้วยกันทั้งวิ่งปั่นว่ายระยะทางมากกว่า100กิโลเมตรค่ะจะเป็นนักไตรกีฬาได้ไม่ใช่แค่ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ต้องมีจิตใจที่แข็งแรงยิ่งกว่าเพื่อที่จะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยให้ได้ค่ะ

0: ก่อนจะออกสตาร์ทเราย้อนกลับไปสู่วันก่อนแข่งขันแล้วไปทำความรู้จักกับรายกีฬาให้มากขึ้นกันก่อนเลยค่ะ
1: และนักไตรกีฬาที่ดิบินจะพาไปรู้จักเป็นนักไตรกีฬาอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะนักกีฬาผู้ผ่านสนามการแข่งขันระดับโลกมาอย่างมากมายนั่นก็คือคุณเจเรเจียรนัยค่ะ
0: ตอนนี้ได้มาอยู่กับพี่เจเรแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เจเรแนะนำตัวหน่อยดีกว่า
2: โอเคสวัสดีครับผมเจเรเจียรนัยครับนักไตรกีฬาในสังกัดแซดโคชชิ่งครับจากจังหวัดภูเก็ตครับผม
0: ไปพิชิตสนามไหนได้รางวัลอะไรมาบ้างแล้วคะ
2: สนามที่แบบว่าผมภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมแข่งขันก็คือการที่ได้ควอลิฟายไปแข่งขันไอรอนแมนที่ฮาวายครับเป็นรายการชิงแชมป์โลกเป็นรายการที่เข้าไปแข่งขันได้ยากมากแล้วผมเองก็แบบได้เข้าไปร่วมแข่งขันก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจครับ
0: พอจะนับเป็นตัวเลขได้ไหมคะว่าไปมาแล้วกี่สนามทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
2: ถ้าในไทยเนี่ยผมว่าผมแข่งเกิน40สนามในโซนเอเชียเนี่ยผมก็ไปมาเกือบทุกประเทศไต้หวันไปมาเลเซียไปเวียดนามส่วนยุโรปก็จะเป็นเยอรมันครับที่เคยไปแข่งครั้งหนึ่งก็จะเป็นรายการของชาเลนจ์ที่รอสเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน
0: เรียกได้ว่าไรกีฬาเนี่ยพาพี่เจเรไปทั่วโลกมาแล้วมีรายการที่พี่เจเรเพิ่งได้แชมป์มาด้วย
2: ก็จะเป็นรายการลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาผมเองก็ลงแข่งขันก็สามารถคว้าแชมป์ในคนไทยได้ปีนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่เคยแข่งขันในลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬามาครับ
0: แต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ค่ะดิบินอยากรู้นิดนึงว่าอะไรที่ทำให้พี่เจเรมาลงแข่งไตรกีฬาคะ
2: ตอนเริ่มเล่นไตรกีฬาเนี่ยผมเองว่ายน้ำไม่เป็นก็มาฝึกเอาทีหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนชอบวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จักรยานก็แบบว่าชอบปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะฟิตหุ่นตัวเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นกีฬาอะไรแล้วก็แบบดูแล้วตัวเองเนี่ยร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็แถมมีพุงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเอ๊ะทำไงดีเห็นลากูน่าจัดไตรกีฬามาทุกปีแล้วก็แบบเฮ้ยมันคือกีฬาอะไรตอนนั้นยังไม่รู้จักก็เลยมาดูการแข่งขันก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่มันคือไตรกีฬาอะไรเงี้ยก็คือมีว่ายน้ำมีปั่นจักรยานมีวิ่งก็เลยเกิดความคิดในใจโอ้โหถ้าได้ลงแข่งขันเนี่ยแบบเท่มากอะไรอย่างเงี้ยแบบอยากทำสักครั้งนึงขอสักครั้งนึงก็เลยแบบวิ่งบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมเนี่ยก็ไม่เป็นระบบอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องทำงานด้วยก็มีเวลาซ้อมก็น้อย
0: แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เจเรจากที่ตอนแรกอยากจะแค่เฮ้ยได้เข้าร่วมแหละชนะใจตัวเองแล้วคราวนี้มาเป็นมืออาชีพอะไรคือสิ่งที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยเราจะมุ่งหน้าเป็นนักกีฬาไตรกีฬาค่ะ
2: หลังจากที่ซ้อมอยู่ด้วยตัวเองมาประมาณ4ปีเราก็ได้เจอโค้ชชื่อเยอร์เกนเซ็กก็เยอร์เกนเซ็กเนี่ยเขาเป็นนักไตรกีฬาแบบที่มีชื่อเสียงมากในประเทศเยอรมนีแล้วเขาก็มาเป็นโค้ชที่จังหวัดภูเก็ตตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ได้เข้ามีโอกาสได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับโค้ชเยอร์เกนก็รู้สึกเฮ้ยโปรแกรมการซ้อมอ๋อมันซ้อมอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยแบบเริ่มซ้อมถูกต้องแล้วก็เริ่มชอบในการซ้อมเริ่มเอาจริงเอาจัง
3: Yeah, I'm very happy to be the coach of Jure. He's been training with me from day one, and since then he's the best Thai triathlete, non-stop. So he keeps winning the Thai races every year. Of course, he does have some competition. Younger people are coming up for sprint and Olympic, but the longer the distance gets, the better for Ray.Because his overall fitness is very strong and he's very focused on the training. He's very consistent and he's good in all three disciplines. He has no weakness. That is where he's really strong at. And it's very good to have him in the group because he's an inspiration for everybody else, especially for the Thai athletes and young kids here in this area here in Bang Tao get motivated to start swimming, biking, running, doing triathlon. We are very happy to have him with us here in Phuket.

0: ตอนนี้ก็ได้อยู่กับพี่ไก่นะคะที่เป็นผู้จัดงาน Iron Man ในครั้งนี้แหมได้เห็นบรรยากาศข้างนอกแล้วเลยอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าปีนี้จำนวนของนักกีฬาที่สมัครเข้ามากี่คน
1: ของเราเนี่ยจะมี2ประเภทอันนึงเนี่ยจะเป็นเดี่ยวอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่เป็นทีมก็จะมีประมาณ36ทีมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น3คนต่อ1ทีม
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของเดี่ยวเนี่ย individuals เนี่ยจะอยู่ที่ 1,200 กว่าคนนะคะปีนี้เนี่ยเรามี Sunrise Sprint ซึ่งเป็นระยะสั้นสำหรับ beginners ล่าสุดตัวเลขที่ได้มาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ80คนค่ะในจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ 1,500 คนได้ค่ะ
0: เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่นักไตรกีฬานะคะที่ต้องมีความพร้อมแต่ทั้งผู้จัดและทีมงานทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจเตรียมงานให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน Ironman ในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: ไตรกีฬาเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในผู้ใหญ่และเยาวชนค่ะแต่เป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวดิ้นจะพาคุณผู้ชมไปฟังคำตอบกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ธัญบุรี Health and Sports Resort ก
1: ับ
0: โค้ชริกกี้สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คำว่าไตรกีฬาอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่บิ้นไม่แน่ใจว่ามันเริ่มต้นมาบูมมาฮิตตั้งแต่เมื่อไหร่
1: 10ปีที่แล้วนะครับผมก็เริ่มเล่นไตรกีฬาในตอนนั้นก็เพิ่งรู้จักไตรกีฬาครั้งแรกก็ที่ภูเก็ตนี่แหละครับเพราะว่าเขาจะมีการแข่งขันไตรกีฬาลาดูน่าทุกปีนะครับจากนั้นก็เริ่มเล่นมาจนพัฒนามาเป็นโค้ชจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: คนที่เขากำหนดว่าว่ายน้ำเนี่ยต้องมาก่อน
1: ครับ
0: ทำไมถึงต้องไหว้ก่อน
1: ผมว่านะครับจริงๆแล้วทำไมต้องมาไหว้น้ำก่อนปั่นจักรยานแล้วก็จบด้วยวิ่งถ้านึกภาพก่อนว่าสมมติว่าเราวิ่งระยะไกลเป็น10กิโลใช่ไหมครับแล้วเรามาไหว้น้ำเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราเป็นตะคริวขึ้นได้ไหว้น้ำเนี่ยอาจจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อที่ซอฟที่สุดจากนั้นก็เป็นการปั่นจักรยานเป็นการคลายกล้ามเนื้อสักหน่อยนึงแล้ววิ่งค่อยหนักที่สุดก็จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับ
0: อย่างนี้กฎกติกาของแต่ละที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไง
1: กฎกติกานะครับผมว่าค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับเริ่มจากว่ายน้ำก่อนแล้วกันนะคร
0: ับ
1: กฎกติกาทั่วไปเนี่ยครับว่ายน้ำส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะว่ายในสระหรืออาจจะว่ายใน open water swim หรือในทะเลก็ได้
0: ในทะเลก็ยัง
1: ทะเลก็ได้ในลากูนก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่กับงานผู้จัดนั้นๆว่าจะสะดวกจับแบบไหนแล้วก็ในส่วนของจักรยานเนี่ยมันจะมีจักรยานอยู่2แบบก็คือจักรยานเสือหมอบแล้วก็จักรยานรถไตรกีฬาซึ่งทั้ง2อย่างเนี้ยสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ต่างกันแต่ละสนามนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะใช้ในเรื่องของจักรยานเสือหมอบนะครับไม่สามารถใช้รถไตรได้แต่ถ้าเป็นไตรกีฬาทั่วไปอย่างเช่น Iron Man ก็สามารถใช้ได้ทั้งรถเสือหมอบและรถไต
0: รแล้วใครคนกำหนดเส้นทางครับเพราะว่าหลายๆครั้งคือเราต้องแข่งขันเรื่องความเร็วแล้วก็แบ่งเป็น3ที่บางที่ก็เดี๋ยวสั้นบางที่ก็เดี๋ยวยาวมาก
1: ก็ขึ้นอยู่กับออร์แกไนเซอร์ของแต่ละงานว่าตั้งหลักเป้าหมายของนักกีฬากลุ่มไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นทำไมเขาต้องจัดระยะสั้นด้วย อย่างเช่นว่ายน้ำ750จักรยานแค่20กิโลวิ่ง5กิโลบางทีเพื่อที่จะให้นักกีฬากลุ่มใหม่เนี่ยมือใหม่อยากจะลองเล่นไม่กล้าเล่นระยะไกลใช่ไหมครับจุดนี้ระยะนี้ก็สามารถเป็นการเริ่มต้นให้กับคนใหม่ๆได้ลองเล่นดูเริ่มรสชาติการเป็นนักไตรกีฬาถ้าเราไม่ทำแบบนี้ให้กับนักกีฬามือใหม่ทดลองเลยเราก็จะไม่เห็นนักกีฬาเก่งๆในอนาคต
0: ของที่ Iron Man ภูเก็ตปีนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือระยะทางทั้งหมดเนี่ย 70.3
1: คือว่าระยะกีฬาทั้ง3อย่างเนี่ยรวมกันแล้วได้ 70.3 ไมล
0: ์
1: ถ้าเป็นกิโลบ้านเรานะครับก็คือจะว่ายน้ำจาก 1.9 กิโลเมตรนะครับต่อด้วยจักรยาน90กิโลแล้ววิ่งอีก21กิโลนะครับ
0: เป็น100กว่า
1: 100กว่ากิโลใช่ก็รวมเป็นระยะ 70.3 ไมล์ซึ่งระยะนี้จะเรียกว่าระยะ Half Iron Man
0: Half Iron Man
1: ใช่หลังจากระยะนี้นะครับจะ Advanced Speed ก็คือจะเป็นระยะ Full Iron Man เลยก็จะคูณ2ของระยะนี้ไปก็จะเป็นว่ายน้ํา 3.8 กิโลนะครับจักรยาน180วิ่งอีก42กิโลบางคนเนี่ยก็ใช้เวลาเป็น12 13 14ชั่วโมงเลย
0: โอ้ยาวมากจริ งในประเทศไทยเคยจัดแบบฟูลคอส
1: ของฟูลคอสฟูลคอสไอรอนแมนก็ยังไม่เคยนะครับผมแต่ผมหวังว่าในอนาคตก็อยากจะเห็นสนามแบบนี้จัดขึ้นในบ้านเรา

0: ควรจะจับตรงไหนคะตรงนี้ได้
1: ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือไม่ตรงนี้ก็ได้
0: หรือว่าตรงนี้ก็ได้
1: ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักกีฬาแต่ละคนนะครับ
0: แค่นี้ก็เริ่มจะเหนื่อยแล้ววิธีการเทรนวิธีการฝึกคนเป็นยังไงคะ
1: นักกีฬาเนี่ยก็ต้องมานั่งคอนซัลท์คุยกับโค้ชก่อนว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะโค้ชจะได้รู้เลเวลของนักกีฬาแต่ละคนว่าว่ายน้ำได้ขนาดไหนปั่นได้ไกลสักเท่าไหร่วิ่งมีความเร็วอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคืออย่างน้อยโค้ชได้รู้กันบ้านว่าต้องซ้อมให้คุณยังไงใช่ไหมครับผมเพราะว่าบางทีเราซ้อมหนักเลยมันก็เป็นการโอเวอร์เทรนนิ่งซึ่งอยากให้ซ้อมแบบฉลาดแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาดีกว่า
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ทีนี้แบบมีเยาวชนมีเด็กๆน้องๆที่คุณพ่อคุณแม่สนใจอยากให้มาลง

0: ข่งไตรกีฬาจะต้องฝึกเด็กๆยังไงคะ
1: เด็กๆเนี่ยครับเริ่มฝึกได้โดยพื้นฐานเลยผมอยากจะแนะนำในเรื่องของการฝึกว่ายน้ำก่อนทำไมฝึกว่ายน้ำเพราะว่าว่ายน้ำเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของปอดของเด็กพอปอดแข็งแรงปุ๊บใช่ไหมครับออกกำลังกายกีฬาอย่างอื่นมันก็ง่ายใช่ไหมครับจากนั้นปุ๊บพอว่ายน้ำได้แล้วเนี่ยถ้าเราจะขยับไปเล่นไตรกีฬามันก็ง่ายมากเพราะว่าปั่นกับวิ่งมันฝึกบนถนนบนบกนะครับก็สามารถทำได้

0: อย่างนี้น้องๆอายุเท่าไหร่คะถึงสามารถเริ่มเทรน
1: ผมว่าแนะนำนะครับอย่างเช่นของ Focus Iron Kids จัดเนี่ยจะมีจัดการแข่งขันไตรกีฬาของเด็กอายุน้อยสุดก็ตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนะครับคือรุ่นนี้ผมว่าก็สามารถเล่นได้แต่ว่าเราก็กำหนดระยะสั้นๆนะครับไม่ให้แบบระยะมันมากเกินไปสำหรับเด็กเพราะว่ามันมีผลกระทบกับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแล้วก็ของวัยเด็กในรุ่นนั้นๆด้วยนะครับผมอย่างเช่นของเด็ก6ขวบนี่ใช่ไหมฮะ6-8เนี่ยแล้วก็มันแค่100เมตร
0: 100เมตร
1: ใช่แบบสบายๆใช่ไหม100เมตรจักรยานก็แค่3กิโลวิ่งก็แค่1กิโลเมตรเองครับ
0: เทคนิคด้วยไม่ใช่แค่ปั่น
1: ใช่ครับเพราะว่าเทคนิคก็ค่อนข้างที่จะสำคัญในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเด็กหรือว่ามือสมัครเล่นนะครับจนถึงระดับโปรก็ยังฝึกซ้อมในเรื่องของเทคนิคอยู่ตลอดเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันเกิดความทรงจำเพราะว่ากีฬาแต่ละประเภทเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเทคนิคเนี่ยจะช่วยในเรื่องของศักยภาพให้แบบ performance ได้ดีขึ้นแบบการปั่นก็เหมือนกันนะครับเราปั่นยังไงให้มันสมูทให้มันสบายแล้วก็ต้องฝึกการเปลี่ยนเกียร์เล่นเกียร์ด้วย
0: เห็นแบบนี้แล้วลิวิ่งต้องจะฝึกฝนใช้เทคนิคที่ถูกต้องค่ะลุยค่ะ
1: ต้องลุย
0: แข่งกันค่ะ
1: โค้ช
0: แข่งเลย
1: ตามไปข้างหน้าครับ
0: โอเคค่ะเข้าเส้นชัย

0: ตอนนี้เราอยู่ในจุด transition นะคะที่ทุกคนจอดจักรยานกันอยู่แต่ว่านักกีฬาอยู่เยอะมากตามหาพี่เจเลก่อนว่าอยู่ตรงไหน
1: くださいสุดยอดสุด condition になってますのでさあ6時まで
0: พี่เจเลสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: เป็นไงบ้างเช้าวันนี้ใกล้แข่งแล้ว
2: ก็ยิ่งใกล้เวลาแข่งยิ่งตื่นเต้นแต่ก็ทุกอย่างก็โอเคครับ
0: เตรียมตัวมาพร้อมเต็มร้อยนะ
2: ใช่ครับนอนไม่ค่อยหลับ
0: จริงเหรอตื่นเต้นอ่ะนอนไม่หล
2: ับก่อนแข่งก็ธรรมดาครับ
3: ขอพลังหน่อย
0: ขอพลังให้พลัง
2: เต็มพลังอย่าดูพลังไปนะ
0: ให้พลังให้พลังสู้ๆค่ะ
2: ครับ
1: That this is triathlon. It is an individual sport.

0: แรกค่ะก็ว่ายน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาเอาจักรยานเพื่อเริ่มต้นกีฬาที่2ปั่นจักรยานอีก90กิโลค่ะ
1: So correct. Self-number one, 44.

0: และเส้นชัยตรงนี้แหละค่ะที่เป็นบทพิสูจน์ของชัยชนะและความภาคภูมิใจของนักไตรกีฬาที่พวกเขาฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักอย่างเข้มข้นตั้งแต่เริ่มแรกก้าวตรงนี้ค่ะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการชนะใจตัวเองของนักไตรกีฬาทุกคนค่ะ Congratulations
1: Absolutely incredible Imogen Simmons Turn around and welcome home Jeray Charney, your training partner and Amar Mullen of Ireland Absolutely
2: ดีใจมากครับเป็นวันที่ดีวันหนึ่งในการแข่งขันงานนี้เนี่ยเป็นงานที่ผมเนี่ยคาดหวังไว้อย่างสูงสุดในปีนี
3: At the start of the week.
4: So, Indonesia, no surprises for that young man.
3: I just had to play smart, so overall, I'm happy, but I just know I have more in the tank. But in saying that, I have a race next week, so thank everyone from Thailand for all this continuing support. You know, like as I've said, I'm based here most of the year, and I'm very lucky to be racing with the number one Thai male triathlete and training with him. And I just want to, you know, promote the sport. Continue to promote sport here in Thailand, and you know, wish everyone all the best.

0: tired.
1: But can go to Sukarawan,
0: but I can finish. I'm very happy now.
2: Yeah, very good. Congratulations.
3: I feel great. Like this is my first 70.3 Ironman win, so I'm really happy right now. I had a great day. A lot of power on the bike, yeah, and just held on the run. I just was happy then that the race is over, and yeah, I was just the happiest person on earth when crossing the line.
4: หลังจากที่ผ่านเข้าเส้นชัยเราก็จะได้สัมผัสถึงหัวใจที่แกร่งขึ้นเพราะได้ผ่านการแข่งขันที่ต้องใช้ความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนี่แหละค่ะการแข่งขันของหัวใจคนเหล็กนี่แหละไตรกีฬา

พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ลานีพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุดไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตชะสาภวะตุเตชะยะมังคลานีสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึงสามโยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแซงทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสัจจังวิหายมติ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาใสแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตอนนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัตถวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกอันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพญามารได้ระดมพลกันมาเตรียมอัตตาเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่าพระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจทำด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมีป ปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพญามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณีเพราะว่าการกระทำบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ำเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พญามารทั้งหลายทำร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพญามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพญามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะอยู่มีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนพูดจาเลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตระหนี่ด้วยการให้คนที่ตระหนี่ทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่น คนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตระหนี่หรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่าบุคคลประเภทนี้จะกลัวความจริงจังเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความจริงจังมีความจริงใจพูดคำไหนเป็นคำนั้นก็จะได้รับความยำเกรงคนที่พูดจาเลาะแหละไม่มีสาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มพื้นเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวายแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์ พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2 ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4 ผืนก็ถวายอีกนำมา8 ผืนก็ถวายอีกนำมา16 ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้1 ผืนและถวายพระพุทธเจ้าอีก1 ผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นและก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีกแต่นี่เป็นการถวายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ผ้าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธชยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10 ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้ง2ได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัตสีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพยามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหงหรือว่าพุทธชยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพ ราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องข้อความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาพาหงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
2: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลา

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ค้นบ้านไก่ต้องเป็นค้นไก่หางย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับรายการแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะภาษาลาวนะคะสบายดีค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นก็จะทําให้ฟังภาษาลาวรู้เรื่องค่ะและนําไปอ่านได้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงแรกนี้นะคะเราจึงรวบรวมคําศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในแต่ละวันเราก็จะมีคําศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคลังคําศัพท์กันนะคะสําหรับวันนี้ค่ะเป็นคําศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะคําศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวในภาษาลาวนั้นมีคำหลายคำเลยค่ะชมที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมควรจะเรียนรู้ไว้นะคะเผื่อจะได้เข้าใจลักษณะภาษาและลักษณะวัฒนธรรมของคนลาวจากการเรียนรู้คำศัพท์นี่แหละค่ะไปเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคุณผู้ชมคะดองหมายถึงมั่นหมายหรือแต่งงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าแตงดองจึงหมายถึงแต่งงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันประเทศลาวก็เริ่มนิยมใช้คำว่าแต่งงานเหมือนกับในภาษาไทยแล้วค่ะไปต่อค่ะคำนี้นะคะแอน้อยแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะเอ๊อันนี้มาจากไหนนะแอนี่น่าจะแปลว่าเสียงร้องหรือเปล่าคะคุณผู้ชมร้องนะคะของเด็กตัวเล็กๆแอน้อยจึงแปลว่าทารกหรืออายุประมาณ 1-2 ขวบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาแปลว่าตั้งครรภ์ค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ทำให้เราเรียนรู้นะคะโลกทัศน์ของคนลาวได้เพิ่มขึ้นค่ะคนลาวนะคะคิดว่าการตั้งครรภ์นะคะหรือการที่เรามีลูกอยู่ในท้องนี่นะคะไปไหนเราก็ต้องถือและเราก็ต้องพาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้จึงแปลว่าตั้งครรภ์ถือครรภ์ไปด้วยและพาครรภ์ไปด้วยค่ะถือพาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวไม่นิยมใช้คำว่าพี่คำเดียวนะคะคำว่าพี่คำเดียวไม่ปรากฏใช้ในภาษาลาวค่ะถ้าจะปรากฏก็นิยมใช้คำนี้ค่ะพี่น้องต้องมีคำว่าน้องมาด้วยนะคะหมายถึงญาติค่ะเพราะอะไรคะเพราะคนลาวคำว่าพี่คนลาวแยกค่ะคุณผู้ชมแยกเป็นพี่ผู้ชายก็ใช้คำว่าอายพี่ผู้หญิงก็ใช้คำว่าเอื้อยเพราะฉะนั้นเวลาจะกล่าวถึงญาติต้องกล่าวว่าพี่น้องอย่าลืมคำว่าน้องเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในสังคมลาวนะคะเพราะคนไทยนิยมใช้ว่านะคะภรรยาทำอะไรอยู่ที่บ้านถ้าภรรยาเป็นแม่บ้านหมายถึงดูแลบ้านนะคะไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านคนไทยก็จะนิยมใช้คำว่าแม่บ้านนะคะแม่บ้านแต่คนลาวไม่นิยมใช้ค่ะใช้คำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนเพราะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะหาเลี้ยงหาเลี้ยงคำนี้นะคะเป็นคำรวมค่ะหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะถ้าเราได้ยินคำว่าผู้หาเลี้ยงผู้หาเลี้ยงก็จะหมายถึงหัวหน้าครอบครัวหรือใครที่มีบทบาทสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแม่ดองพ่อดองแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของสามีหรือภรรยาค่ะเชื่อมมาจากคำว่าแตงดองแตงดองหมายถึงแต่งงานเพราะฉะนั้นแม่ดองพ่อดองหมายถึงนะคะฝั่งพ่อและแม่ของสามีภรรยาที่มาแต่งงานกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ ทบทวนการออกเสียงอีกครั้งไหมคะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวของภาษาลาวที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะลองดูนะคะคำแรกค่ะแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานค่ะแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาหมายตั้งครรภ์ค่ะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านนั่นเองค่ะหาเลี้ยงหาเลี้ยงหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะคำสุดท้ายนะคะแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดครอบครัวไปแล้วนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แต่ความหมายค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสามารถนะคะเข้าใจระบบการประสมคำหรือการประสมอักษรในภาษาลาวก็จะทำให้คุณผู้ชมสามารถอ่านได้ค่ะเมื่อ

ผู้ชมอ่านได้แล้วสามารถเอาไปปรับใช้เมื่อเจอนะคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจว่านะคะอ่านว่าอย่างไรค่ะและเกิดคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะก็อาจจะได้ใช้นะคะการอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองค่ะทําให้นะคะการท่องเที่ยวในประเทศลาวมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือใครนะคะถ้าชมรายการของเราแล้วนะคะเข้าใจนะคะสามารถไปสอนคนอื่นต่อได้บ้างนะคะก็จะทําให้ภาษาลาวของคนไทยนะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นวันละนิดวันละหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะใช้คำศัพท์ที่เราได้สอนไปข้างต้นนะคะนำมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎง่ายๆค่ะกฎข้อแรกนะคะคือ1ภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราใดก็ใช้พยัญชนะตัวนั้นเป็นตัวสะกดได้เลยค่ะข้อ2นะคะคือภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์ค่ะภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นเพียงกฎง่ายๆเบื้องต้นแค่2กฎข้อนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการเรียนการเขียนการอ่านภาษาลาวได้แล้วค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแต้งดองแต้งดองคำนี้อ่านง่ายใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะแต่มาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะเริ่มต้นสระแอเหมือนไทยค่ะสระแอนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะต่อตาม้วนหัวจากด้านล่างนะคะอย่าลืมนะคะหัวชิดกับระดับบรรทัดค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะตัวนี้คืององัวค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่างองัวหรืององูค่ะหางยาวนะคะงัวหมายถึงวัวนั่นเองหางยาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกับภาษาไทยนะคะเราก็ได้คำว่าแต้งไปแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าดองค่ะดองเขียนเหมือนไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวชิดบรรทัดนะคะลากขึ้นไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะออโอค่ะตัวนี้คืออโอนะคะหรืออ่างค่ะม้วนหัวข้างบนด้วยอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะอันนี้คืออโอค่ะคุณผู้ชมคะงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะนะคะลากหางยาวไปได้แล้วใช่ไหมคะแต้งดองไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะยังอ่านและเขียนใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยในการใช้รูปพยัญชนะแค่นั้นเองค่ะรูปพยัญชนะใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะแต่มีประเด็นที่ต่างกันค่ะคุณผู้ชมคะแอน้อยสระแอค่ะเริ่มจากข้างล่างนะคะลากขึ้นไปค่ะออูค่ะจําได้แล้วนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะคําว่าน้อยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คนลาวเรียกว่าน่อนุกน่อนุกหัวอยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมนะคะน่อนุกหัวอยู่ด้านบนลากลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงและคุณผู้ชมก็กลับไปด้านหลังค่ะต่อไปค่ะโออูค่ะทําหน้าที่เป็นสระอค่ะโออูทําหน้าที่เป็นสระอนะคะไปเลยค่ะม้วนนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งเสียงเนอขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือภาษาเหนือนะคะแต่คุณผู้ชมภาษาที่พูดภาษาไทยกลางก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะแอน้อยค่ะคำนี้ปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะไปต่อนะคะคำว่าพีน้องพีน้องนะคะเขียนและอ่านเหมือนใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเลยนะคะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะพ่อผู้พ่อผู้เริ่มเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมเขียนจากหัวนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอีจำได้ไหมคะลากข้างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคำว่าน้องเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกลงไปด้านล่างค่ะออโอจำได้แล้วใช่ไหมคะหัวจากด้านล่างนะคะงองัวคุณผู้ชมคะงองัวภาษาลาวหางยาวค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำนี้อ่านว่าพีน้องหมายถึงญาติอีกครั้งนะคะห้ามใช้พีย่างเดียวเพราะคนลาวพีน้องถึงจะหมายถึงญาติค่ะ
ไปต่อนะคะ

0: คำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะมอแมวค่ะมอแมวหรือมอม้านะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวนะคะด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนย้อนลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าแม่ไปแล้วนะคะไปต่อค่ะเฮือนสระเอือเขียนเหมือนไทยนะคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะคือประกอบด้วยสระ3รูปค่ะนะคะคือสระเอค่ะนะคะคุณผู้ชมคะมีสระอีบวกจุดข้างในมีสระอีบวกจุดข้างในเป็นสระอือค่ะและนะคะรูปพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะออโอค่ะคุณผู้ชมออโอค่ะนี่คือสระเอือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนเขียนเหมือนรอเรือนะคะหมุนหางจากด้านล่างตวัดหางขึ้นค่ะตอนปลายตวัดหางขึ้นนิดนึงนะคะปิดด้วยรูปน่อนกน่อนกจำได้ไหมคะน่อนกเป็นแบบไหนคะหมุนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอ่านได้แล้วและเขียนได้แล้วแม่เฮือนไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะแม่ดองพ่อดองคิดว่าคุณผู้ชมเขียนได้เองแล้วใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนไทยค่ะแม่ค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะดองค่ะคุณผู้ชมก็ได้แล้วนะคะไปต่อนะคะคำว่าพอค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยแต่สระอไม่มีตัวสะกดสระอไม่มีตัวสะกดเป็นพ่อผู้สระอไม่เอกจบด้วยคำว่าดองดอเด็กน้อยออโององัวหางยาวแม่ดองพ่อดองนะคะคุณผู้ชม
1: พวกเฮาบ่พ่อกันโดนปันใดแล้ว
2: พบกันเทื่อล่าสุดก็ไม่งานแต่งโบหันเด
1: ปัดโทก็3ปีได้แล้วตัวสนะ
2: แม่นล่ะเป็นแนวใดชีวิตครูมวนหลายบ
1: ่ก็บ่มวนล่ะเรียกหลายขึ้นอีกและเฮาก็มีลูกน้ำอีก
2: เออลืมถามได้ปีแล้วเนาะแอน้อยเจ้าน่ะ
1: ยังบ่ฮอดปีเทื่ออีก2เดือน
2: เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ
1: ่บ่ปานใด
2: เป็นแนวใดถือผ้าลูกผู้ทําอิฐเมื่อยบ
1: ่โอ้ยบ่อยากเว้าทั้งเมื่อยทั้งตุ้ย
2: แต่เจ้าก็ยังงามคือเก่าเนาะคือตอนที่ยังสาวๆพุ่นน่ะ
1: เจ้าก็คือกันเนาะยังสาวตลอดเวลาเออพี่น้องไทยเฮาเป็นแนวใดแดบ่ได้ไปยามแม่เจ้าเดินแล้ว
2: ลาสบายดีมีผัวหาเลี้ยงก็สบายแนวนี้ล่ะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นแม่เฮือนแม่นบ
2: ่แม่นล่ะแต่เราก็มีเวียกของเราคือกัน
1: เวียกหยังเน
2: าะเราอาศัยอยู่กับบ้านผัวได้ก็ได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคน
1: เจ้าหมายถึงพ่อดองแม่ดองของเพิ่นนั้นบ่
2: แม่นแล้วเพิ่นก็เฒ่าก็แก่กันแล้ว
1: เฮาก็ต้องเฮ็ดล่ะเวียกแนวนี้ย้อนว่าสังคมลาวให้กตัญญูกับพ่อกับแม
2: ่ข่อยว่าดีได๋เพิ่นหาเลี้ยงเฮามาจนเฒ่าจนแก่อายุป่านนี้บ่ง่ายแท้ๆ
1: แม่นแล้วข่อยก็เห็นดีนำคือกัน
2: น้อยข่อยต้องไปก่อนเด้อรถจะออกแล้วพ่อกันไหมเนาะ
1: เจ้าโชคดี
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาภาษาลาวในรายการของเราอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวได้ยินเสียงคนลาวที่สนทนากันและได้ฟังคำศัพท์จำนวนหนึ่งไปแล้วนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะยังฟังคำศัพท์เหล่านั้นและไม่เข้าใจช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เราจะนำประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์และรายละเอียดในภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะทบทวนบทสนทนาโดยใช้ประโยคบางประโยคในช่วงนี้ค่ะประโยคแรกนะคะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะมีคำศัพท์ที่น่าจะเรียนรู้นะคะ

คุณผู้ชมในประโยคนี้ก็คือคำว่าพ่อพ่อหมายถึงพบค่ะอีกคำหนึ่งนะคะดุนดุนหมายถึงนานค่ะปันไดปันไดหมายถึงเท่าไหร่นะคะเป็นประโยคคำถามก็ได้นะคะสำหรับคำนี้ค่ะและคำลงท้ายค่ะแล้วแล้วใช้ในภาษาไทยเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะ

จจะไม่เข้าใจนะคะประโยคนี้ในบทสนทนาค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าเมื่อเราพบคำว่างอแงก็น่าจะเข้าใจได้ว่านะคะคนที่เราพูดถึงน่าจะเป็นเด็กหรือเป็นทารกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในบทนี้ค่ะมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่แตกต่างกันค่ะคำนี้ค่ะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามนะคะหมายคนที่เรากล่าวถึงค่ะจะใช้กับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าเพิ่นหมายถึงเขาได้ทั้งนั้นนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าบอเป็นหมายถึงนะคะไม่ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ใช้คำว่าบอล่าจะกลายเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพิ่นดื้อบอล่าหมายถึงเขาดื้อไหมส่วนประโยคต่อไปนะคะมักแอลบอก็ยังคงเป็นประโยคในรูปของคำถามเช่นเคยค่ะมักแอลหมายถึงงอแงค่ะไม่ได้หมายถึงการไปชอบไปเดินเล่นนะคะงอแงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยค2ประโยคนี้เมื่อใช้คู่กันกลายเป็นคำถามทั้งคู่ค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะเขาดื้อไหมมักแอลบองอแงหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ล้าวกับมีเวียกของล้าวคือกันแต่ล้าวกับมีเวียกของล้าวคือกันประโยคข้างต้นนะคะเราเรียนรู้นะคะคำว่าเพิ่นหมายถึงนะคะคนที่เราพูดถึงค่ะและเราก็จะเรียนรู้ประโยคนี้เพิ่มเติมนะคะในหมวดคำสรรพนามค่ะคำว่าล้าวหมายถึงเขาค่ะใช้กับผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้หมายถึงคนที่เราพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำศัพท์2คำแล้วนะคะคำว่าเพิ่นและคำว่าล้าวหมายถึงบุคคลที่3ที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นนะคะแต่ล้าวก็หมายถึงเขานั่นเองค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานหรือภารกิจนะคะคือกันหมายถึงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะเราก็จะออกเสียงภาษาลาวและรู้ค่ะว่าภาษาลาวแต่ละคำมีความหมายอย่างไรจากเสียงขึ้นลงและการแบ่งจังหวะจากโคนในการพูดการสนทนาของคนลาวนั่นเองนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ล้าวกับมีเวียกของล้าวคือกันจึงหมายถึงแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคำว่าก็ค่ะก็หมายถึงก็ในภาษาไทยนะคะก็หมายถึงก็ในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าเบิ่งแยงหมายถึงการดูแลค่ะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเฮือนในบริบทนี้หมายถึงครอบครัวค่ะคำว่าเฮือนในภาษาลาวอาจจะแปลว่าบ้านหรือแปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวที่เราต้องเรียนเพราะว่าคำหนึ่งคำแปลความหมายได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนจึงหมายถึงก็ต้องดูแลคนในครอบครัวทุกคนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะได้ฟังบทสนทนาไปแล้วและได้ทบทวนประโยคบางประโยคไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วค่ะประโยคคำถามนี้นะคะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าค่ะต่อไปค่ะแต่กับมีเวียกของล้าวคือกันแต่ล้าวกับมีเวียกของล้าวคือกันแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันไปต่อนะคะก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะคุณผู้ชม

0: ร้านหนังสือพิมพ์และร้านหนังสือตามท้องถนนในเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบางหนังสือภายในร้านเหล่านั้นมีราคาค่อนข้างแพงการจัดตีพิมพ์หนังสือทั้งในประเทศลาวอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐกำลังจะมีกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถทำนิตยสารได้เช่นกันนอกจากนั้นยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาลาวได้แก่หนังสือพิมพ์ประชาชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่อีกทั้งยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศอีก2ฉบับคือหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพ์ Le Renovateur ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสในประเทศลาวและยังมีองค์กรต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในลาวพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กออกมาจำหน่ายด้วยโดยหนังสือสำหรับเด็กปัจจุบันขายดีกว่าหนังสือทั่วไปเพราะเยาวชนลาวกำลังตื่นตัวเรื่องการอ่านมากตัวเลขการอ่านหนังสือของเด็กลาวเพิ่มขึ้นสูงมากโดยเด็กๆจะอ่านนิทานหรือเรื่องสั้นนอกจากหนังสือที่ประเทศลาวตีพิมพ์เองแล้วยังมีการส่งเสริมการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยซึ่งก็เป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เด็กลาวได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆผ่านตัวหนังสือจากต่างประเทศด้วยแม้ว่าทางการจะห้ามไม่ให้เอกชนพิมพ์หนังสือขายแต่ก็อนุญาตให้บุคคลสามารถพิมพ์หนังสือได้โดยต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลและสำนักพิมพ์ของรัฐบาลจะเป็นผู้พิมพ์เองปัจจุบันเด็กๆชาวลาวก็อ่านหนังสือการ์ตูนเหมือนกันแต่จะอ่านที่เป็นภาษาไทยมากกว่าเพราะยังไม่มีคนมาลงทุนแปลเป็นภาษาลาวอย่างจริงจังสำหรับภาษาไทยนี้คนลาวโดยเฉพาะคนลาวรุ่นใหม่ๆจะฟังและพูดได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจสำหรับภาษาไทยก็มีตัวอักษรไม่ต่างจากภาษาลาวเท่าไหร่นักหนังสือการ์ตูนภาษาไทยในประเทศลาวจึงมีการขายอยู่ค่อนข้างมากจากการสำรวจยอดขายของหนังสือภายในประเทศลาวหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรท์จะอยู่ในระดับแถวหน้ารางวัลซีไรท์จึงอาจจะเป็นใบเบิกทางและเป็นการเปิดโลกการอ่านให้กับคนลาวทั้งประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญการเป็นนักเขียนในประเทศลาวไม่ได้มีรายได้มากนักซึ่งสำหรับประเทศลาวนั้นยังเป็นเรื่องยากอยู่ถ้านักเขียนคนนั้นอยากเลี้ยงครอบครัวพวกเขาต้องมีอาชีพหลักที่ไม่ใช่อาชีพนักเขียนเช่นอาจจะเป็นข้าราชการนักธุรกิจแพทย์หรือนักบินการพัฒนาของหนังสือภายในประเทศลาวนั้นกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเนื้อหารูปแบบวิธีการตีพิมพ์แม้แต่วัสดุในการตีพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีความน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้นจึงเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาหนังสือภายในประเทศลาว
1: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ได้นำเสนอเรื่องราวของมาเลเซียทั้งในแง่มุมของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปแล้วนะครับและจากการเดินทางสำรวจเส้นทางด้วยประสบการณ์จริงครั้งนี้ได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจระหว่างทางมากมายและวันนี้เราได้เก็บตกมาฝากคุณผู้ชมกันครับ

การเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนเพื่อสำรวจสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับจุดแรกที่เราเดินทางไปก็คือด่านสะเดานะครับเราต้องการเข้าใจว่าด่านสะเดานั้นสภาพการเป็นอย่างไรในทุกวันนี้การเดินทางจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดานั้นเราพบว่าตลอดสองข้างทางนั้นเส้นทางได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นชุมชนและสังคมเมืองเป็นระยะระยะเมื่อถึงด่านสะเดาเราก็จะเห็นรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าแถวเพื่อรอคอยการผ่านด่านชายแดนของประเทศไทยเข้าไปยังด่านจังหลนของมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับมาเลเซียเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนของไทยกับพม่าไทยกับลาวและกัมพูชานั้นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีปริมาณของการค้ามากที่สุดนะครับด่านสะเดามีปริมาณของการค้าชายแดนเข้าออกมากที่สุดในจำนวนด่านต่างๆของ4จังหวัดของชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากว่าด่านสะเดานั้นเป็นด่านรถยนต์และก็การเข้าถึงด่านนั้นก็มีสภาพการที่ไม่ได้ผ่านภูเขาที่สูงมากนักมันจึงทำให้เกิดการสร้างถนนนะครับและก็มีเลนขนาดใหญ่ทำให้รถบรรทุกสามารถข้ามผ่านด่านไปได้อย่างสะดวกเมื่อเทียบกับด่านอื่นๆตลอดแนวที่เหลือนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการผ่านภูเขาและข้อสำคัญก็คือด่านชายแดนสะเดานั้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากของมาเลเซียรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ของเราสามารถนำเอาสินค้าไปแล้วก็เข้าไปยังมาเลเซียไปยังปลายทางได้โดยตรงก็เลยทำให้ด่านนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสะเดานั้นมีความเจริญเติบโตของเมืองสูงเขาบอกกันว่าเมื่อ30ปีที่แล้วด่านนอกของอำเภอสะเดานั้นมีสภาพยังเป็นป่าผู้คนจะต้องไปปั๊มสแตมป์เพื่อผ่านด่านที่ตัวอำเภอสะเดาแต่หลังจากมีนโยบายที่จะทำให้เกิด

ด่านมาประชิดตรงชายแดนวิถีชีวิตของการเดินทางข้ามแดนก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมืองได้เติบโตขึ้นด้านนอกกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะครับมีสิ่งตอบสนองและก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับถัดจากด่านสะเดาและด่านนอกเราไปที่ด่านประดังเบซาซึ่งก็อยู่ห่างจากอำเภอสะเดาเพียง12กิโลเมตรที่ด่านประดังเบซานี้มีลักษณะที่สำคัญอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือเป็นด่านขนถ่ายสินค้าที่เราเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมากโดยใช้ระบบของรถไฟมาเลเซียนะครับดังนั้นเมื่อเราข้ามเข้าไปยังประดังเบซาของมาเลเซียเราจึงเห็นตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือมีการเชื่อมโยงทางรถไฟสายใต้ซึ่งวิ่งมาจากกรุงเทพผ่านหาดใหญ่แล้วเข้ามายังประดังเบซาและสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟของมาเลเซียจากด่านประดังเบซานะครับลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดจนกระทั่งถึงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียและสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้นะครับดังนั้นระบบรถไฟที่สร้างกันเมื่อ100ปีที่แล้วตรงด่านประดังเบซาจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ปลายปี2015เป็นต้นมานะครับมาเลเซียได้ปรับปรุงให้เป็นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระดับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นปัจจุบันคนมาเลเซียสามารถเดินทางจากชายแดนด้านเหนือสุดที่ติดกับประเทศไทยคือด่านประดังเบซาไปยังกัวลาลัมเปอร์ใช้ระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นมาเลเซียพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบรางของตนเองนะครับให้มีความเร็วที่สูงยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้มาเลเซียกับสิงคโปร์กำลังเจรจาตกลงกันที่จะสร้างระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งจากกัวลาลัมเปอร์ลงไปยังสิงคโปร์นะครับให้มีอัตราความเร็วราว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาเพียง90นาทีเท่านั้นในระยะทาง400กิโลเมตรนะครับการให้ความสำคัญกับระบบรางนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของโลกในศตวรรษนี้นะครับเพราะว่าการเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินนั้นดูเหมือนมีความเร็วนะครับแต่การใช้ระยะเวลาในการที่จะเดินทางจากบ้านไปสนามบินรอคอยที่สนามบินนั่งเครื่องบินและลงจากสนามบินเข้าไปสู่ตัวเมืองนั้นรวมๆก็ใช้ระยะเวลาที่เยอะมากนะครับด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆหรือว่าโลกใบนี้ก็พยายามที่จะหาทางลดทอนการใช้เวลานะครับของการเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทีมงานวิถีอาเซียนได้ลองเดินทางจากด่านประดังเบซาโดยขบวนรถไฟฟ้าของมาเลเซียนี้โดยซื้อตั๋วมูลค่า 11.4 ริงกิตหรือราวๆ100บาทของประเทศไทยนะครับเดินทางจากประดังเบซาจนกระทั่งถึงบัตเตอร์เวิร์ดในระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันมาเลเซียพยายามที่จะทำให้ผู้คนนั้นเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะนะครับอย่างเช่นกรณีของบัตเตอร์เวิร์ดกับเกาะปีนังเมื่อเราลงจากสถานีบัตเตอร์เวิร์ดเราก็จะเห็นได้ว่าจากระบบของรถไฟนั้นก็จะมีสถานีของรถบัสอยู่ข้างสถานีของรถไฟนะครับและก็จะมีรถบัสนะครับวิ่งไปส่งที่ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะปีนังซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถบรรทุกทั้งรถและคนข้ามไปยังเกาะปีนังตรงปลายทางตรงนั้นก็จะมีสถานีรถบัสที่จะขนผู้คนนะครับเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังรอบเกาะของปีนังซึ่งระบบดังกล่าวนี้ทำให้การเดินทางของผู้คนธรรมดานะครับสามารถที่จะเคลื่อนตัวเองจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวกมากการเดินทางเข้าปีนังของเรานะครับเป็นการใช้รถยนต์เดินทางและข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรมาลายูกับเกาะปีนังสะพานนี้ยาวถึง13กิโลเมตรครึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวมากนะครับช่วงตอนกลางของสะพานเป็นเหมือนสะพานแขวนปีนังเป็นเสมือนเมืองสมัยใหม่นะครับส่วนสำคัญที่สุดของเกาะปีนังนั้นก็คือจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าของอังกฤษเมื่อ200ปีที่แล้วปัจจุบันจอร์จทาวน์นะครับพื้นที่ที่เป็นใจกลางหรือว่าไข่แดงของจอร์จทาวน์ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดตั้งแต่เข้าเขตมาเลเซียก็คือเราต้องใช้เงินริงกิตนะครับในการซื้อ

ินค้าหรือว่าซื้ออาหารเวลาเราไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นกัมพูชาลาวพม่าตามแนวชายแดนนั้นเราสามารถที่จะใช้เงินบาทของไทยได้แต่ในกรณีของมาเลเซียนะครับตั้งแต่เราข้ามเขตแนวชายแดนแล้วเงินบาทเราใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นเงินริงกิตการซื้ออาหารกินในปีนังนะครับถือได้ว่าเป็นการซื้ออาหารที่มีมูลค่าระดับ90ถึง100บาทต่อ1จานข้าวราดแกงมาเลเซียนั้นได้พยายามสร้างชุมชนที่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นเสมือนฟู้ดคอร์ทหรือว่าร้านอาหารที่รวมร้านหลายๆร้านนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆว่าแม่ค้าที่ขายอาหารที่เคยขายอยู่ริมถนนนั้นมีทางเลือกในการที่จะไปร้านอยู่ในฟู้ดคอร์ทนะครับที่ทางการได้จัดไว้ให้หรือว่าเอกชนสร้างกันขึ้นมาเองดังนั้นเวลาเราเข้าไปในปีนังเราเดินทางในมาเลเซียทั้งหมดเราจะพบว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีความสะอาดอย่างมากท้องถนนสะอาดเมืองสะอาดซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยมักจะรู้สึกสัมผัสได้เป็นอย่างแรกๆในการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซียระบบของถนนในมาเลเซียก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียได้ชื่นชมว่าตนคือระบบมอเตอร์เวย์ที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนมาเลเซียได้พัฒนาระบบมอเตอร์เวย์ขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีทศวรรษ1960จนกระทั่งถึงวันนี้ผ่านไปประมาณ50ปีมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่มาเลเซียบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนเป็นอันดับ3ของกลุ่มประเทศเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นและเป็นอันดับ5ของโลกปัจจุบันมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่เชื่อมโยงรัฐต่างๆทำให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดนะครับมาเลเซียมีมอเตอร์เวย์ราว 2,000 กิโลเมตรด้วยกันนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการสร้างระบบของการเดินทางทั้งระบบรถและระบบรางให้ก้าวลุกหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนการเดินทางจากปีนังมาบัตเตอร์เวิร์ดและเดินทางกลับมายังประเทศไทยเราใช้เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางไฮเวย์ธรรมดาของมาเลเซียสิ่งที่เราพบได้ตลอดทางก็คืออัตราความเร็วของรถที่ขับนั้นอยู่ในข้อกำหนดของมาเลเซียนะครับไม่มีรถคันใดที่กล้าที่จะใช้ความเร็วที่สูงไปกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังนั้นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบของถนนของมาเลเซียจึงมีอยู่สูงมากนะครับประเทศมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุในอันดับน้อยมากของโลกนี้การเดินทางของเราจากรัฐปีนังมายังเขตชายแดนของภาคใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราผ่านด่านของรัฐเปรักเพื่อเข้าสู่เบตงวิธีการผ่านด่านที่รัฐเปรักนั้นเราใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับยื่นผ่านประตูรถไปแล้วก็ได้รับการสแตมป์เพียงภายใน1นาทีเราก็ผ่านด่านมาเลเซียได้และเข้าสู่เขตประเทศไทยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือหอนาฬิกาใจกลางเมืองของเบตงเบตงเป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ในเขตของจังหวัดยะลาการเดินทางจากยะลามาเบตงนี้ต้องผ่านขุนเขาถนนที่คดเคี้ยวแต่จากเบตงไปยังลัดเปรักเป็นเส้นทางที่สะดวกมากแทบจะไม่มีขุนเขาขวางกั้นระหว่างกันตรงจุดของเบตงนั้นอาจจะเป็นด่านของการผ่านสินค้าเข้าออกที่ไม่มากนักปีละราว 3,000 ล้านบาทนะครับของการซื้อขายระหว่างกันแต่เบตงมีเสน่ห์ต่อคนมาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเซียมายังเบตงอย่างมากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เบตงจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับคนชาวมาเลเซียในทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นเรามี4จังหวัด15อำเภอที่เป็นเมืองชายแดนของไทยที่ติดกับมาเลเซียแล้วมีด่านถาวรและด่านชั่วคราวอีกเป็นจำนวนมากที่จะร้อยรัดคนของสองฝั่งแนวเทือกเขากลาคิรีนี้นะครับให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันของการสร้างมิติประชาคมอา

0: เซียน
1: ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่น่าประทับใจของทีมงานวิถีอาเซียนนะครับแต่ว่ามิติของอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้เรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งก็คือสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเอกภาพในความหลากหลายชัดเจนมากๆครับอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับก็เป็นผลมาจากการเป็นเอกราชของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับถ้าเทียบไปก็เหมือนขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของเรานะครับเพียงแต่ว่าเกาะภูเก็ตยังมีตอนกลางที่เป็นทุ่งนานะครับแต่สิงคโปร์นี่เกือบพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเป็นเหมือนภูเขาเป็นเนินเป็นอะไรเนี่ยไม่เหมาะต่อการทำด้านการเกษตรเลยนะครับสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยอังกฤษเพื่อให้กลายเป็นเมืองท่าก่อนหน้านั้นสิงคโปร์ก็เป็นเมืองของกลุ่มของคนมลายูก่อน
0: อยู่กับมาเลเซีย
1: ครับผม
0: ครับ
1: สิงคโปร์อังกฤษก็นำมาสร้างเป็นเมืองท่าเพื่อยึดช่องแคบมะละกาให้เรือเนี่ยมาเดินทางแล้วแวะที่สิงคโปร์แทนที่จะไปแวะที่เมืองมะละกาหรือว่าเมืองอื่นๆช่องแคบมะละกานี่ยาวมากเลยนะครับ900กิโลเมตรตั้งแต่ปลายของเกาะภูเก็ตมานะครับดังนั้นตรงจุดสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดที่ค่อยๆแคบนะครับและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จว่าสิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าเมืองท่าเนี่ยก็นำมาซึ่งอังกฤษก็นำคนเข้ามาเพื่อเป็นแรงงานในเมืองท่าแห่งนี
0: ้
1: นำคนจีนเข้ามานะครับนำคนอินเดียเข้ามานำคนมลายูเข้ามานะครับก็กลายเป็นว่าคนในสิงคโปร์เนี่ยตลอด200ปีก็เริ่มต้นจากความหลากหลาย
0: หลากหลายชาติพันธุ์มาก
1: รวมทั้งคนอังกฤษด้วยที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี2508ก็คือแยกตัวออกจากมาเลเซียนะครับเพราะว่ามาเลเซียนี้มีแนวทางในการที่จะให้คนมาเลย์ของตนเองที่นับถือศาสนาอิสลามนี่เป็นกลุ่มภูมิบุตรนะครับซึ่งผู้นำของสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนนะครับก็บอกไม่อาจยอมรับได้นะครับก็เลยแยกออกมาแต่สิงคโปร์ก็มุ่งเน้นว่าสิงคโปร์จะไม่ทำให้ใครมีสิทธิพิเศษเหนือศาสนาและเชื้อชาติอื่น
0: ๆแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติจีนของตัวเองก็ตาม
1: ใช่เพราะว่าสิงคโปร์มองว่าเราเริ่มต้นจากความหลากหลายนะครับสิงคโปร์มีทั้งนะครับคนจีนนะครับมีทั้งคนมาเลย์และมีคนอินเดียที่เป็นคนทมิฬเวลาเราพูดถึงอินเดียทมิฬก็จะเป็นเขตทางด้านอินเดียด้านใต
0: ้
1: มาทางตะวันออกนะครับซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้สิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าท่านจะมีเชื้อชาติใดไม่ว่าท่านจะอยู่มีวิถีวัฒนธรรมใดจงอยู่แบบท่านแต่เราคือคนสิงคโปร
0: ์
1: ดังนั้นสิงคโปร์จึงเริ่มต้นบอกว่าถ้างั้นวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเรามาใช้ภาษาอังกฤษกันไหมนะสิงคโปร์ออกแบบให้การเรียนการสอนนะครับเริ่มต้นของชีวิตเอกราชของสิงคโปร์ก็คือเรียนภาษาอังกฤษนะคร
0: ับ
1: แต่ให้เรียนอีกหนึ่งภาษาด้วยก็คือภาษาแม่ของตนเอง
0: ของใครของมัน
1: ไม่ทิ้งภาษาแม่นะครับดังนั้นเด็กอยู่ที่บ้านพูดภาษาจีนก็เรียนภาษาแมนดารินนะอยู่ที่บ้านก็พูดภาษาจีนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษดังนั้นเวลาเราไปที่สิงคโปร์เราจึงเห็นเหมือนอากงอาม่านะ

0: ูดภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานกันมากเลย
1: ค
0: ือภาษาอังกฤษของสิงคโปร์นะครับเป็นภาษาที่ใช้เพื่อการทำงานใช้เพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อการถูกแบบตามหลักไวยากรณ์ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพัฒนาการของชีวิตของคนสิงคโปร์ก็คือคนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได
1: ้ครับ
0: เพื่อทำมาหากินให้ได้ดังนั้นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนแก่คนหนุ่มคนสาวจนกระทั่งเด็กเนี่ยนะครับต่างพูดอย่างน้อยกัน2ภาษาแล้วนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งสิงคโปร์มองว่าชีวิตของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นชีวิตแบบนานาชาตินะครับที่จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยสามารถติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศได้นะครับส่วนภาษาที่เป็นภาษาแม่ของตนเองเนี่ยก็จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยติดต่อกับประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอินเดียนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากใช่ไหมครับภาษาจีนก็จะติดต่อกับประเทศจีนและประเทศทั่วโลกได้จีนที่สิงคโปร์ใช้เนี่ยเป็นจีนภาษาแมนดารินนะครับ
1: จีนกลางเลย
0: จีนกลางเลยสิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วอะไรเงี้ยอยู่สิงคโปร์ใช้จีนแมนดารินนะส่วนจีนที่บ้านจะใช้ยังไงก็ว่า
1: แล้วแต่
0: นะครับนั่นหมายความว่าสิงคโปร์ก็เล็งการไกลมากว่าใช้ภาษาที่เป็นภาษาแบบนานาชาติคนสิงคโปร์ก็จะบอกว่าทำอย่างไรที่จะทำใหคนแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยแต่ละกลุ่มภาษาสามารถเรียนรู้ว่าอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูอะไรกันอยู่นะครับ
1: แบบนี้สิงคโปร์ก็ดูจะเป็นโรโมเดลต้นแบบให้กับอาเซียนได้เหมือนกันนะครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยบรรลุความสำเร็จนะครับถ้าถือว่า50ปีมานี้สามารถทำความสงบเกี่ยวกับประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนาได้เพราะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับสิงคโปร์พอข้ามตัวนี้ได้เนี่ยคุณก็จะก้าวไปสู่โลกที่ศิวิไลและสมัยใหม่มากขึ้นคือคุณจะมองเห็นการสร้างสรรค์ในการผลิตในการทำงานในการใช้พลังในด้านอื่นแทนที่จะมาหมกมุ่นนิยมหรือว่าเขาเรียกว่าชาตินิยมชาติพันธุ์นิยมหรือว่าศาสนานิยมกัน
1: มากเกินไป
0: ใช่คนสิงคโปร์ข้ามตัวนี้ได
1: ้ครับอาจารย์แล้วกลไกในความสำเร็จของสิงคโปร์คืออะไรทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแทบจะไม่มีเลยประเทศก็เล็กแต่สามารถเจริญเติบโตในทุกด้านได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ความเชื่อมั่นในคนคือถ้านะครับถ้าผู้นำประเทศและคนในสิงคโปร์ไม่เชื่อมั่นในตนเองนะ
1: ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้
1: ก็จะกลายเป็นประเทศในเกาะเล็กๆไป
0: ใช่เมื่อท่านมีความฝันว่าท่านทำได้อันนี้เหมือนแนวคิดของอาเซียนเลยนะ
1: ครับ
0: ท่านมีความฝันยังถ้ามีความฝันแล้วท่านจงเดินตามความฝันให้ได
1: ้มีความทะเยอทะยานด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยถูกอาจจะถูกหล่อหลอมมาในสไตล์ของโลกตะวันตกว่าจงฝันว่าท่านจะแตะดวงดาวให้ได้และท่านก็จะต้องแตะให้ได้ฝันแล้วต้องไปให้ถึงจุดนี้นะครับสิงคโปร์บอกว่าสิงคโปร์เกิดมาบนพื้นฐานไม่มีอะไรนะ
1: ครับ
0: 50ปีที่แล้วสิงคโปร์กังวลใจว่าจะมีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้ยังไงจะมีอาหาร3มื้อให้คนได้ไงแต่50ปีผ่านไปนะครับคนสิงคโปร์กังวลใจว่าทำอย่างไรที่จะรักษาสถานภาพอันดับที่1อันดับที่2อันดับต้นๆของโลกใบนี้ได้ทุกๆจุดไว้ได
1: ้
0: อย่างเช่นสนามบินชางฮีใช่ไหมครับเป็นสนามบินที่ดีเด่นปีที่4ติดต่อกันอย่างเงี้ยคนสิงคโปร์ใช่เราต้องทำอย่างเงี้ยสิงคโปร์บอกว่าไม่มีอะไรก็สร้างให้มีอะไรดีแม้แต่เมอร์ไลออนของสิงคโปร์ใช่ไหมที่ตั้งอยู่ตรงนั้นสิงคโปร์บอกว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของประเทศเคยมีบางประเทศบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่คนสิงคโปร์บอกว่าไม่มีไม่จำเป็นต้องมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่แต่มีอนาคตอันยาวไกลนะครับสิงคโปร์บอกว่าไม่มีสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นประกวดใครคิดว่าสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เป็นยังไงเมอร์ไลออนจึงได้ชนะเลิศมาแล้วสิงคโปร์ก็บอกว่าเอ้าเมอร์ไลออนพ่นน้ำคนต้องไปถ่ายรูปเนี่ยปีละหลายคน
1: เป็นแลนด์มาร์คเลย
0: พอทุกๆ 2-3 ปีสิงคโปร์จะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเรื่องของตึก3ตึกแล้วมีเรือวางพาดอยู่ข้างบนนะครับที่เราเรียกว่าแถวมารีนาเบย์แซนนะพอไปถ่ายกับเมอร์ไลออนก็ต้องเห็นตึก3ตึกแล้วก็มีเรือลำนี้เรือนี้บนหัวเรือก็เป็นสระว่ายน้ำเป็นที่ชมวิวแล้วลำเรือทั้งหมดเป็นสระว่ายน้ำโอ้ยใครไม่อยากไปว่ายน้ำบนสระแล้วก็มองสิงคโปร์มองช่องแคบมะละกาสิงคโปร์บอกเราไม่มีอะไรเราสร้างไม่มีอะไรได้เห็นไหมครับเพราะความเชื่อมั่นในคนว่าคนนี้สามารถครีเอทีฟได้สิงคโปร์ถือมักจะกล่าวว่าตนเป็นประเทศที่ถือพาสปอร์ตนะครับและเดินทางได้ทั่วโลกนะเป็นความภาคภูมิใจของสิงคโปร์ว่าแม้ว่าประเทศไม่มีอะไรนะครับแต่วันนี้สิงคโปร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้เฉลี่ย ต่อคนต่อปีนะครับราว 57,000 เหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่าไทยประเทศไทย10เท่าตัว
1: มหาศาลมากเท่าที่คนเขาก็น้อยกว่าเราไม่รู้กี่10เท่าตัว
0: แต่แน่นอนสิงคโปร์เนื่องจากว่ามีทรัพยากรจำกัดทางด้านที่ดินคนในสิงคโปร์ก็จะต้องตกอยู่ในระเบียบวินัยและข้อตกลงของการใช้ชีวิตร่วมกัน
1: คือละเมิดไม่ได้
0: ใช่เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์จะต้องอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมครับอยู่บนตึกต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยนะถ้าเกิดว่าไฟไหม้ตึกอะไรเงี้ยมันพังกันหมดเลยดังนั้นสิงคโปร์จึงเต็มไปด้วยข้อเคร่งครัดซึ่งคนไปเที่ยวสิงคโปร์ก็บอกว่าไปสิงคโปร์สิ่งที่สนุกมากเลยนะครับก็คือห้ามทำห้ามทำห้ามทำห้ามทำ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็คือชีวิตของคนสิงคโปร์
1: อีกเรื่องที่อยากรู้ครับอาจารย์สิงคโปร์เนี่ยคือทรัพยากรมีจำกัดอย่างที่เรารู้กันดีแต่ว่าเขาก็เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสถานที่มรดกโลกได้มาแล้วเรื่องนี้เขาทำได้ยังไงฮะ
0: เรื่องอย่างเช่นเรื่องน้ำนะครับน้ำสิงคโปร์เนี่ยไม่มีน้ำใช่ไหมครับ
1: ครับน้ำจืดไม่มีมีแต่ทะเล
0: ต้องซื้อมาจากมาเลเซียน้ำสิงคโปร์ก็พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุดและแนวทางก็คือหากถูกตัดน้ำสิงคโปร์จะมีชีวิตรอดได้อย่างไร
1: เขาคิดเผื่อไว้แล้ว
0: ต้องคิดถึงอนาคตเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คนไปสิงคโปร์เนี่ยมักจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของต้นไม
1: ้ครับ
0: คนไปสิงคโปร์มักจะพูดคำแรกเลยนะครับโอ้เมืองนี้สะอาดจังใช่ไหมเมืองนี้เป็นระเบียบจังแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมมากเลยนะครับต้องชี้ให้ดูก็คือ เมืองนี้ล่มรื่นจังนะครับเมื่อเราออกจากสนามบินชางฮีแล้ววิ่งมาเรื่อยๆนะครับสิงคโปร์โชว์ด้วยการเอาต้นชางฮีหรือว่าต้นฉามฉาเนี่ยปลูกตลอดแนวคลุมถนนให้ดูเลยนะครับสิงคโปร์ใช้ต้นไม้ต้นฉามฉาที่เราเรียกหรือว่าต้นจามจุลีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะต้นฉามฉาเราบอกว่าต้นฉามฉามันเปราะนะถ้าอยู่ตามถนนเนี่ยมันจะเปราะมันจะตกใส่รถ
1: คนง่าย
0: แต่คนสิงคโปร์บอกว่าต้นฉามฉามันเปราะแต่เราทำให้ต้นฉามฉาอยู่กับคนและกับเมืองได
1: ้ทำยังไง
0: มีหมอฉามฉามีหมอต้นไม้มีแผนกดูแลต้นไม้เลยนะครับตอนกลางวันเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็อยู่ตามปกติแต่ตอนกลางคืนมีทีมงานนะครับดูกิ่งก้านต้นไม้ต้นไม้ไหนถ้ากิ่งไม่ไหวแล้วก็ตัดทิ้งไม่ใช่ตัดที่ต่อทั้งลำต้นนะครับ
1: ทั้งเฉพาะกิ่ง
0: ตัดแต่งกิ่งนะครับหรือว่าแต่งเติมเสริมต่อให้กิ่งหรือว่าตรงนั้นอยู่ต่อได้ดังนั้นหมอต้นไม้จึงเป็นเขาเรียกว่าภารกิจสำคัญมากที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยมีต้นไม้ปกคลุมทั้งเมือง
1: น่าอิจฉาจังเลยบ้านเรานี่อุโมงค์ต้นไม้เราโค่นทิ้งหมดเลยนะครับ
0: ขนาดสิงคโปร์นะครับว่าด้วยมีการพูดคุยกันตลอดมาว่าสิงคโปร์จะมีมรดกโลกได้เหรอไม่มีอะไรเก่าแก่เลย
1: เขาไม่มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน
0: สิงคโปร์บอกมีนะครับเพียงแต่ว่าขุดค้นไปก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ
1: ่ครับ
0: แต่ยังไงก็ตามสิงคโปร์ว่ามนุษย์สร้างสรรค์ได้มนุษย์คิดได้มนุษย์ฝันได้นะครับสิงคโปร์ก็มองว่าทำยังไงที่ทำให้สิงคโปร์มีมรดกโลกนะครับกับเขาบ้างและในที่สุดนะครับปี2016สิงคโปร์ก็ประสบความสำเร็จนะครับว่าสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่าโบตานิกการ์เด้น
1: ครับ
0: ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเพราะว่าสิงคโปร์ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนที่เราเอาต้นหมากลักไม้มาจากทั่วโลกเลยมาปลูกไว้เพื่อให้คนได้เรียนได้ศึกษาสวนเหล่านี้สร้างมาและดูแลรักษามาอย่างดีและเป็นสวนสาธารณะนะครับใครเข้ามาศึกษาก็ได้และในที่สุดสิงคโปร์ว่านี่ไงโบตานิกการ์เด้นกลายเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่เราไม่เคยคิดนะครับว่าอ่ะอย่างที่เป็นมรดกโลกได้ด้วยเหรอก็ตามหลักเกณฑ์เลยครับว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความโดดเด่นนะครับที่พูดถึงอธิบายถึงความเป็นอารยธรรมของมนุษย์สิงคโปร์นะครับถ้าใครเคยไปไอ้สวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่แถวมารีนาเบซานนะที่มีโดม
1: กับ
0: 2อันเนี่ยในนั้นน่ะโอ้โหเข้าไปนะเราจะพบว่าทั้งเย็นทั้งมีต้นไม้รวมทั้งมีน้ำตกขนาดใหญ่คือสิงคโปร์บอกว่ามีอะไรบ้างที่คนทำไม่ได
1: ้ทุกอย่างเป็นไปได
0: ้ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าท่านมีความฝัน
1: ครับสิงคโปร์พิสูจน์ได้เห็นแล้วเราเชื่อว่าเป้าหมายในอาเซียนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าเรายึดถือและเราเชื่อมั่นแบบอย่างสิงคโปร์นะครับแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆและทัศนะที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการวิถีอาเซียนได้ในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ
0: สีสันแอฟริกาค่ะ
1: เปิดมุมมองใหม่เข้าใจแอฟริกานะครับวันนี้ผมณราวิทย์องค์คำมงคลครับ
0: ดิฉันสรินดามั่นเจริญสิริ
2: และผมจักรีทองเฟืองครับ
1: ครับพวกเรา3คนก็รับหน้าที่เป็นผู้จัดรายการสำหรับวันนี้นะครับ
2: ครับผม
1: ซึ่งรายการของเราจะออกอากาศนะครับทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา 6:00 นถึง 6:30 นนะครับทางสถานีวิทยุสรานรม AM 1575ครับ
2: คร
0: ับ ใช่ค่ะวันนี้เห็นพวกเราแต่งตัวแปลกๆกันมา
1: ไม่ผิดรายการ
0: ไม่ผิดรายการนะคะไม่ใช่รายการบุพเพสันนิวาสแต่ว่าเป็นรายการสีสันแอฟริกาเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้เราพิเศษหน่อยเพราะว่าจะมีเรื่องราวของ
1: การเดินทางของคณะราชทูตสยามนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ครับฝากแฟนรายการ
0: ค่ะเราก็เลยแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศกันนิดนึง
1: ขอเจ้า
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: ครับสำหรับช่วงแรกของรายการนะครับก็จะเป็นเกร็ดความรู้ก่อนนะฮะเรื่องถึงข่าวสารเกี่ยวกับแอฟริกานะครับ
2: คร
1: ับ วันนี้เห็นกริดอยากจะเล่าอะไรไหมครับ
2: ครับวันนี้นะครับเรามีข่าวสำคัญอะไรมานำเสนอแฟนๆครับพี่นัทพี่ชอน
1: ครับก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการจากไปนะครับของบุคคลสำคัญนะครับของชาวแอฟริกาใต้คนหนึ่งนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลานะครับทุกท่านรู้จักกันไหมครับ
0: นามสกุลคุ้นๆ
1: คุ้นๆ เหมือนอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับใช่แล้วนะครับก็คือนางวินนี่แมนเดลาเนี่ยนะครับเป็นอดีตภรรยาของประธานาธิบดีแอฟริกาใต้นะครับนายเนลสันแมนเดลานะครับแล้วก็เป็นอดีตนักรณรงค์นะครับเพื่อต่อต้านนโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับหรือนโยบายอพาร์ทไทด์ที่เรารู้จักกันดีนะครับและได้เสียชีวิตลงแล้วนะครับอย่างสงบนะครับในวัย81ปีเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานะครับที่โรงพยาบาลเน็ตแคร์มิวพาร์คในนครโจฮันเนสเบิร์กนะครับซึ่งเธอก็เข้ารับการรักษามาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับซึ่งนางวินนี่นะครับก็ได้ต่อสู้นโยบายแบ่งแยกสีผิวนะครับของแอฟริกาใต้มานานแล้วนะครับแล้วก็ครอบครัวของเธอก็รู้สึกช็อกกับการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับแล้วก็คือไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับ
0: จริงๆแล้วต้องบอกว่าวินนี่เนี่ยเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญอยู่เบื้องหลังของความสำเร็จของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลาในการต่อสู้กับรัฐบาลแบ่งแยกสีผิวนะคะเพราะว่าในช่วงที่ท่านประธานาธิบดีแมนเดลาเนี่ยถูกจำคุกอยู่ตอนนั้นจำคุกอยู่เป็นเวลา27ปีทาภรรยาคือคุณวินนี่เนี่ยก็มีบทบาทในการช่วยต่อสู้แล้วก็ช่วยล็อบบี้ใช่แล้วก็พยายามติดต่อกับทางองค์การระหว่างประเทศต่างๆให้ช่วยกันกดดันให้รัฐบาลเนี่ยปล่อยตัวแมนเดลาออกมาเพราะว่าจากภาพที่เห็นเมื่อสักครู่เนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าในวันที่เขาถูกปล่อยตัวเนี่ยก็คุณวินนี่เนี่ยยืนอยู่เคียงข้างด้วยในวันที่ได้รับอิสรภาพ
1: ครับอย่างภาพที่เห็นนี่ก็จะเป็นครอบครัวนะครับตอนที่เธอแต่งงานกับประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับอันนี้ก็จะเป็นตอนที่มีการปล่อยตัวนะฮะปล่อยตัวอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
0: เนี่ยค่ะภาพเนี้ยนะคะก็จะเห็นภาพชูมือเดินเคียงข้างกันวันอันนี้ก็คือเป็นภาพตอนที่รับการปล่อยตัวออกมา
1: ต่อขณะที่เธอจากไปเนี่ยเธอยังคงเป็นสมาชิกรัฐสภาของแอฟริกาใต้อยู่นะครับ
0: คร
1: ับสำหรับประวัติเรื่องของเธอคือเธอมีลูกสาว2คนกับอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับ
2: ครับ
1: ซึ่งการจากไปของเธอในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังจากการจากไปของอดีตประธานาธิบดีเนลสันแมนเดลานะครับในปี2556ก็ห่างกันไม่มากนะครับเรียกว่าคนที่เป็นเนื้อคู่กันบุพเพสันนิวาสก็เนี่ยครับอยู่ด้วยกันนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เดี๋ยวเสริมนิดนึงครับก็จะมีพิธีรำลึกถึงนางแมนเดลานะครับในวันที่11เมษายนนี้นะครับส่วนพิธีศพก็คาดว่าจะจัดขึ้นในวันที่14เมษายนนี้เช่นกัน
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ของแอฟริกาใต้ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: สำหรับกริดมีอะไรอยากจะเพิ่มมั้ยครับ
2: นอกจากข่าวการจากไปของนางแมนเดลาแล้วนะครับเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมเรื่องราวการเดินทางนะครับของการตามรอยคณะราชทูตนะครับสยามในแหลมกุดโฮปนะครับมาฝากแฟนๆรายการของเรานะครับครับผม
1: เกี่ยวข้องนะครับกับเราทางประวัติศาสตร์นะครับทวีปเราน
2: ิดนึงนะ
1: แต่ทีนี้เนี่ยตรงกับกระแสอเจ้าเลยนะครับใช่ไหมครับพี่หมื่นกริดแล้วก็แม่หญิงนัท
2: จริงครับ
1: ว่าแต่แหลมกุดโฮปนี่อยู่ที่ประเทศอะไรครับแล้วก็ประเทศนี้มันมีความสำคัญยังไงอยากจะให้ทางแม่หญิงนัทช่วยเสริมหนึ่ง
0: ขอบคุณค่ะจริงๆแล้วแหลมกูดโฮมเนี่ยหลายๆท่านก็คงจะเคยได้ยินชื่อนะคะแหลมกูดโฮมเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองเคปทาวน์ประเทศแอฟริกาใต
2: ้
0: ก็หลายคนเนี่ยจะเข้าใจว่าแหลมกูดโฮมเนี่ยเป็นแหลมที่อยู่จุดใต้ที่สุดของทวีปแอฟริกาตามแผนที่ที่เห็นบนหน้าจอนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยแหลมที่อยู่ใต้สุดของทวีปแอฟริกาก็คือแหลมอากาลัส
1: อ๋อซึ่งไม่ใช่แหลมกูดโฮม
0: ใช่ซึ่งจะอยู่ห่างออกไปประมาณ150กิโลเมตรนะคะ
1: มีแฟนๆจะเห็นนะครับ
0: ค่ะ
1: ว่าตรงไหนคือแหลมอากาลัสที่เป็นแหลมใต้สุดของทวีปแอฟริกานะครับแหลมกูดโฮมจะไกลออกไปนิดนึง
0: ใช่ค่ะก็จริงๆแล้วแหลมกูดโฮปหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Cape of Good Hope เนี่ยนะคะก็จะเป็นแหลมที่ยื่นออกไปทางมหาสมุทรแอตแลนติกเป็นแหลมที่สำคัญที่สุดนะคะอยู่ในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนใต้แล้วก็มีความสำคัญในการเดินเรือเพราะว่าถ้าสังเกตจากสภาพภูมิศาสตร์ก็คือชาวเรือเนี่ยจะต้องไปผ่านแหลมตรงนี้เพื่อจะอ้อมไปในเส้นทางเดินเรือนะคะแล้วก็เป็นที่เล่าขานกันมานะคะตั้งแต่สมัยโบราณว่าบริเวณจุดเนี้ยเป็นจุดที่กระแสน้ำ2กระแสซึ่งมีอุณหภูมิไม่เท่ากันเนี่ยจากมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแอตแลนติกเนี่ยมาปะทะกันเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้เกิดกระแสน้ำแปรปรวนตรงบริเวณจุดนี้นะคะก็อาจจะเรียกได้ว่าทำให้เกิดความยากลำบากในการเดินทางทางเรือของชาวเรือแล้วก็เขาก็เล่าขานกันมาเป็นเรื่องเล่านะคะว่าเวลาชาวเรือเนี่ยแล่นเรือผ่านมาตรงจุดเนี้ยก็จะทำให้เกิดภาพหลอนหรืออาจจะมีมิติลึกลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าคือในทางวิทยาศาสตร์เราก็อธิบายว่ามันเกิดจากกระแสลมแปรปรวนกระแสน้ำสองสายที่มาบรรจบกันพอดีก็ทำให้มีความยากลำบากแล้วก็มักจะมีหมอกจัดในบริเวณนี้นะคะค่ะก็ทำให้การเดินเรือในสมัยโบราณ
1: ค่อนข้างยากลำบาก
0: ค่อนข้างยากแล้วก็เรียกว่าต้องผจญภัยกันเลยในจุดนี้ซึ่งจริงๆแล้วคณะราชทูตของไทยเราก็เคยไปประสบอยู่บริเวณนี้ด้วย
1: ใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: ใครจะรู้ว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยเคยไปผ่านบริเวณจุดนี้ด้วยนะคะ
1: โอ้โหน่าสนใจมากเลย
2: ตรงกับเรื่องราวประวัติศาสตร์การเดินทางตามรอยของคณะราชทูตสยามที่แหลมกูดโฮม
0: ใช
2: ่
0: ค
2: ่
0: ะใช่ค่ะ
1: โอเคทีนี้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขออุบเอาไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในช่วงที่2ของรายการนะครับแล้วก็เราจะมาตามรอยนะครับว่าคณะราชทูตสยามเนี่ยจะเป็นอย่างไรในแหลมกูดโฮมกันห้ามเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับ
2: ขอบคุณครับ

0: กลับเข้าสู่รายการช่วงที่2ของสีสันแอฟริกานะคะเมื่อกี้เราได้เกริ่นไว้แล้วเล็กน้อยถึงการผจญภัยของคณะราชทูตสยามบริเวณแหลมกู๊ดโฮปนะคะที่แอฟริกานะคะเดี๋ยวต้องขอให้ทางพี่หมื่นกฤตช่วยเล่าให้คุณผู้ฟังรับทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของคณะราชทูตสยามมาเป็นอย่างไร
1: เป็นยังไง
2: ซึ่งก็มีความเกี่ยวโยงกับแหลมกู๊ดโฮปนะครับก็คือย้อนไปในปี2227เนี่ยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยขุนหลวงนารายหรือว่าสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยนะครับได้ส่งคณะทูตไทยเนี่ยครับมีความพยายามที่จะส่งคณะทูตไทยสยามในเวลานั้นนะฮะไปที่โปรตุเกสนะครับโดยองค์ประกอบคณะณขณะนั้นเนี่ยก็ประกอบไปด้วยออกพระวิสุทธิ์ศิลป์นะครับเป็นราชทูตนะฮะแล้วก็ออกหลวงสำเร็จไมตรีนะครับเป็นอุปทูตนะครับและสุดท้ายก็คือออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นตอนท้ายนี่จะเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวนี่นะครับ
1: ก็คือท่านนี้นะครับที่บนหน้าจอเนี่ยนะครับ
2: เป็นตรีทูตของคณะที่เดินทางไปในครั้งนี้นะครับซึ่ง
1: แล้วคณะทูตชุดนี้ไปถึงไหมครับ
2: คณะทูตชุดนี้นะครับไปไม่ถึงโปรตุเกสนะครับตามวัตถุประสงค์นะครับเพราะว่าเรือเนี่ยดันไปแตกบริเวณใกล้แหลมกู๊ดโฮปนะครับทำให้ผู้ที่เดินทางคณะราชทูตเราขณะนั้นเนี่ยต้องผจญกับวิบากกรรมแสนสาหัสนะครับแล้วก็ได้เสียชีวิตไปด้วยความหิวโหยความ
0: เพราะสมัยนั้นก็ยากลำบากนะการเดินทางไม่ได้สบายไม่ได้สะดวกสบายเหมือนสมัยนี้นะคะ
2: ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการบันทึกเป็นเกร็ดทางประวัติศาสตร์ที่เราจะนำมาเล่ากันในวันนี้นะครับก็คือบันทึกไว้โดยบาทหลวงตาชาร์ตนะครับโดยบันทึกในระหว่างที่เดินทางไปฝรั่งเศสพร้อมกับออกขุนชำนาญนะครับซึ่งเป็นผู้รอดชีวิตหนึ่งเดียวนะครับ
1: ซึ่งเป็นอีกคณะราชทูตหนึ่งครับที่ไปที่ฝรั่งเศส
0: เป็นการเดินทางครั้งที่สอง
1: อีกครั้งหนึ่งนะครับ
2: ซึ่งบาทหลวงเนี่ยตาชาร์ตเนี่ยนะครับได้อ้างว่าได้อ้างจากบันทึกคำให้การแบบคำต่อคำไว้ในหนังสือที่ชื่อว่าจดหมายเหตุการเดินทางครั้งที่2นะครับของบาทหลวงตาชาร์ตซึ่งตีพิมพ์ในประเทศฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช2232นะครับผม
1: ครับ
2: ซึ่ง

0: หนังสืออุโคสมัยเนี่ยได้นำมาแปลเป็นภาษาไทย
1: อ๋อมีการแปลด้วย
0: ใช่ครับมีการแปลแล้วก็ได้แจกนักเรียนไทยเนี่ยในปี2461นะฮะแล้วในเวลาต่อมาเนี่ยกรมศิลปากรเนี่ยก็ได้นำมาทำเป็นเล่มอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยให้คุณสันทอโกมลระบุตรนะครับเป็นคนเป็นผู้แปลนะครับใช่ครับ
2: เดี๋ยวต้องขอถามนิดนึงก่อนว่าการเดินทางครั้งนั้นเนี่ยมีวัตถุประสงค์ไปเพื่ออะไรอะคะเดินทางไปเพื่ออะไร
0: ซึ่งออกขุนชำนาญเนี่ยเขาได้กล่าวถึงไว้เนี่ยนะครับว่าในบันทึกการเดินทางครั้งนี้เนี่ยเมื่อพระเจ้าโปรตุเกสเนี่ยนะครับได้ส่งราชทูตมาเจริญสัมพันธไมตรีกับกรุงสยามนะครับสมเด็จพระนารายณ์มหาราชของเราในขณะนั้นนะฮะก็จึงส่งตั้งคณะทูตนะครับเดินทางไปเพื่อตอบสนองพระราชไมตรีที่ได้รับนั้นนะครับซึ่งคณะทูตานุทูตเนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไว้นะครับก็ประกอบไปด้วยราชทูตอุปทูตตรีทูตแล้วก็มีขุนนางและผู้ติดตามจำนวนหนึ่งนะครับซึ่งก็คล้ายคลึงกับตอนออกคุณศรีวิสารวาจาเดินทางไป
1: ในละคร
0: ใช่ครับ
1: แต่ในละครนี่คือไปฝรั่งเศส
0: ใช่ครับคนละประเทศ
1: คนละประเทศกัน
0: ใช่ครับซึ่งคณะของปัจจุบันที่ไปณเวลานั้นโทษทีครับที่ไปโปรตุเกสเนี่ยได้ออกเดินทางจากสยามเนี่ยในราวสิ้นเดือนกันยายนปี
1: มีนาคม
0: ครับเดือนมีนาคมนะครับ2227นะครับซึ่งโดยเดินทางโดยสำเภาหลวงนะครับมีกัปตันเนี่ยเป็นชาวโปรตุเกสนะครับและใช้เวลาเดินทางเป็นเวลาถึง5เดือนนะครับก็ได้ไปเดินทางไปถึงเมืองกัวประเทศอินเดียนะครับ
1: ถึงเมืองกัว
0: ซึ่งณขณะนั้นเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของโปรตุเกสนะครับผม
1: อันนี้ท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่านี่คือแผนที่ประเทศอินเดีย
0: แล้วก็อยู่จะเห็นได้ว่าอยู่ไม่ห่างจากสยามเท่าไหร่นักนะครับในเวลานั้นแต่การเดินทางเนี่ยก็เสียเวลามากไปเพราะว่าหมดไปกับการที่กัปตันและต้นหนเรือเนี่ยไม่ค่อยชำนาญเส้นทางนะขณะนั้นนะครับทำให้ไปไม่ทันลงเรือของกองทัพเรือโปรตุเกสนะครับซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่และเหมาะสำหรับเดินทางในทะเลลึกนะ
1: อ๋อต้องไปเปลี่ยนเรือใช่ไหม
0: ครับขณะนั้นเนี่ยคณะทูตเนี่ยก็เลยต้องไปรอเที่ยวเรือใหม่อยู่ที่เมืองกัวเนี่ยถึง11เดือน
1: เกือบปีเลยนะครับ
0: เกือบปีครับผม
2: นานมาก
0: ใช่ครับผมจนกระทั่งเนี่ยได้ลงเรือซึ่งเรียกว่าเรือมรณะก็ว่าได้นะครับซึ่งเป็นเรือรบของพระเจ้ากรุงโปรตุเกสนะครับซึ่งได้บรรยายในบันทึกนั้นนะครับก็ได้บรรยายไว้ด้วยว่าในเรือรบดังกล่าวเนี่ยติดปืนใหญ่30กระบอกมีลูกเรือถึง150คนครับนอกจากนั้นเนี่ยก็เป็นคณะทูตจากสยามนักบวชนิกายต่างๆแล้วก็คนผิวขาวที่เกิดในอาณานิคมนะฮะอาทิเช่นชาวอินเดียและชาวโปรตุเกสเป็นต้นนะครับซึ่งก็มีข้อความส่วนหนึ่งในบันทึกนะครับก็ขอนำมาเล่าให้ฟังนะครับเรากางใบออกจากอ่าวจอดเรือที่เมืองกัวเมื่อวันที่27มกราคม2229และเมื่อวันที่27เมษายนเราตอนเที่ยงคืนเราก็ไปอับปางลงที่แหลมแดกเอกีแหลมแดกเอกีหรือเคปอากูฮัสเนี่ยนะครับ
1: อากาลัส
0: เนี่ยเป็นแหลมที่อยู่ทางปลายสุดของทวีปแอฟริกานะครับมีชุมชนชาวฮอลันดามาตั้งหมู่บ้านและท่าเรือตั้งแต่ปี2194จากเคปอากาลัสนะครับไปแหลมกูดโฮปเนี่ยจะต้องอ้อมเกาะขึ้นเหนือไปดังนั้นเรือที่มาจากทางตะวันออกจะต้องผ่านแหลมอากูฮัช
1: อากาลัส
0: ก่อน
1: เนี่ยครับ
0: ที่จะถึงแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจุดแวะพักสำคัญของเรือที่จะเดินทางไปทวีปยุโรปหรือเอเชีย
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวในอดีต
0: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วในเนี่ย
0: ครับผม
1: เดี๋ยวขอย้อนกลับไปนิดนึงตอนที่ว่าพอไปถึงแล้วเนี่ยก็เรือเกิดอับปางลงที่แหลมเรียกว่าแหลมอากาลัสนะครับ
0: ครับ
1: ก็เรื่องราวก็คือว่าหลังจากกระแทกเข้ากับโขดหินเนี่ยจนเรือแตกเนี่ยท่านขุนชำนาญเนี่ยก็บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันเกิดความชุลมุนวุ่นวายมากนะครับเพราะว่าเสบียงเอ่ยข้าวของเอ่ยเนี่ยก็สูญหายไปหมดกับกระแสคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงบริเวณนั้นนะครับส่วนลูกเรืออีกก็หายไปอีกราว 7-8 คนก็มีความยากลำบากแล้วก็จากการให้ข้อมูลนะฮะของกัปตันเรือเนี่ยก็บอกว่ามีชุมชนชาวฮอลันดาเนี่ยตั้งอยู่ไม่ไกลจากเวนแหลมกูดโฮปนะครับซึ่งจะต้องเดินเท้าถึง2วันนะฮะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ชาวคณะเลยตัดสินใจกันทิ้งข้าวของที่เหลือหมดเลยเพื่อที่จะเดินทางต่อไปให้เร็วที่สุด
2: แป๊บเดียวก็จะถึงแล้ว

0: แต่ทางนี้พอเดินเดินไปใช้เวลาตั้ง3วันก็ยังไม่ถึงสักทีทางราชทูตก็เลยขอให้คณะทูตสยามเนี่ยเดินทางล่วงหน้าไปกับชาวโปรตุเกสก่อนส่วนตัวราชทูตเนี่ยจะขอพักอยู่กลางทางเรียกว่าชีวิตในช่วงนั้นนี่ลำบากจริงๆนะครับ
1: เป็นราชทูตไม่ได้ไป

0: ึงได้ชวนคณะเรือแตกเนี่ยไปที่หมู่บ้านของพวกเขาก็มีเรื่องราวต่อนะครับแต่พวกเขาก็ไม่ให้ความช่วยเหลือกันแบบฟรีๆเรียกว่าไม่มีอะไรได้มาฟรีๆในโลกนี
1: ้
0: ต้องเอาของมีค่าต่างๆไปแลกนะครับซึ่งก็ช่วยให้คณะเรือแตกเนี่ยได้มีอาหารกินประทังชีวิตไม่ให้เสียชีวิตนะฮะก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังแหลมกูดโฮปทีนี้เรื่องราวเนี่ยก็มีการเรียกว่าผจญภัยกันต่อเดินทางกันไปเรื่อยๆ9วันผ่านไปชาวคณะก็เจอความยากลำบากในการหาอาหารขึ้นเรื่อยๆนะครับคณะทูตสยามเองเนี่ยก็ต้องเสียคุณนางไปรายหนึ่งนะฮะเนื่องจากคุณนางท่านนี้เนี่ยไม่ยอมกินต้นไม้ใบหญ้าเหมือนคนอื่นๆเขาหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยกลุ่มชาวโปรตุเกสก็ลอบเดินทางหนีออกไปทิ้งให้คณะทูตเนี่ยต้องเอาตัวรอดตาย
1: โหดร้ายมาก
0: ท่ามกลางความยากลำบากครับจนมีเรื่องเล่าถึงขนาดที่ว่าขุนชำนาญเนี่ยถึงกับต้องยอมถอดรองเท้ามาย่างไฟกิน
1: โอ้โห
2: ไม่น่า
1: เ
2: ชื่อเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์มากเลยนะ
0: ที
2: ่
0: มีการเล่าต่อๆกันมานะฮะ
2: อันนี้จริงๆยังมีข้อถกเถียงกันอยู่เพราะว่ามีบางคนเขาก็ตั้งข้อสงสัยในบันทึกของบาทหลวงด้วยนะคะว่าเอ๊ะสมัยนั้นขุนนางสยามใส่รองเท้าด้วยหรื
0: ออ
2: ันนี้ก็เป็น
0: ข้อสังเกตว
2: ่
0: าเอ๊ะใช่หรือเปล่า
2: ว่าอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่านะคะ
0: แต่นี่ก็เป็นคำบอกเล่าคำบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่เล่าต่อๆกันมานะครับเรื่องราวก็คือว่าทางคณะทูตเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่เดินทางต่อนะครับไปหาหมู่บ้านคนป่าเพื่อขอเป็นค่ารับใช้ดีกว่าที่จะอดตายหลังจากนั้นทางคณะทูตสยามก็ไปเจอกับคณะของชาวโอตังโตอีก3คนนะครับซึ่งคณะทูตเนี่ยก็เห็นละมีกล้องยาสูบของคนป่าก็รู้ว่าคนป่ากลุ่มนี้น่าจะเคยติดต่อกับชาวตะวันตกอยู่บ้างนะครับ ทั้ง2ฝ่ายก็พยายามสื่อสารกันแต่ก็อาจจะไม่ได้ความไม่รู้ความสื่อสารกันไม่รู้ความนะครับเมื่อชาวป่าตะโกนขึ้นมาว่าฮอลันดาคณะทูตก็เข้าใจว่าชาวโอตังโตพยายามจะบอกว่าหมู่บ้านฮอลันดาอยู่ออกห่างออกไปแค่6วันเท่านั้นเองซึ่งชาวโอตังโตก็ยอมนำพาคณะทูตสยามไปหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยนะครับแต่อุปสรรคระหว่างทางก็ยังมีอีกมากมายนะครับเพราะตัวคณะทูตเองก็ไม่ใช่คนท้องถิ่นก็ไม่รู้เส้นทางไม่ชำนาญนะครับก็เลยชาวคณะก็เลยต้องตัดสินใจทิ้งให้คนที่อ่อนแอเนี่ยต้องออกต้องหยุดติการเดินทางไว้ที่กลางทางนะฮะไว้ถึงที่หมายแล้วค่อยกลับมารับอีกทีนึง
1: ครับ
0: จนในที่สุดนะครับทางคณะทูตสยามก็ไม่ค่อยไว้วางใจชนพื้นเมืองนี้เท่าไหร่ละ
1: ครับ
0: เมื่อเดินทางมาเกิน6วันก็ยังไม่ถึงก็พากันกลัวว่าเอ๊ะเราถูกหลอกหรือเปล่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผ่านการเดินทางมานับเดือนพวกเขาก็มาถึงที่แหลมกูโทบได้สำเร็จ
1: ครับ
0: นะครับและได้ร้องขอให้ชาวฮอลันดาเนี่ยออกเดินทางไปรับคณะทูตที่ตกค้างที่เล่าไปเมื่อสักครู่นี้ว่าติดค้างระหว่างทางที่ไปด้วยไม่ไหวนะฮะให้ไปรับด้วยหลังจากนั้นชาวฮอลันดาก็ได้จัดพิธีต้อนรับคณะทูตสยามอย่างสมเกียรติ
2: ในที่สุดก็เดินทางไปถึง
0: สักทีแต่ถึงด้วยความยากลำบากเหลือเกินก่อนที่จะส่งใบเสร็จมาเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามต่อมา
2: อันนี้ก็เป็นเกร็ดประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะเขาบอกว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นเดียวที่เป็นการบ่งบอกว่ามีการเดินทางไปถึงแหลมกูโท
0: บ
2: จริงๆเพราะว่ามีหลักฐานเป็นใบเสร็จเรียกเก็บเงินค่าจัดพิธีต้อนรับที่เรียกมาที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากราชสำนักสยามนะคะ
0: ครับผม
2: ค่ะ
0: ซึ่งต่อมานะครับก็คณะทูตสยามก็ได้พักอยู่ที่แหลมกูดโฮปราว2เดือนนะครับจึงได้เดินทางกลับสยามโดยสวัสดิภาพนะครับก็เรียกว่าเป็นเรื่องราวการเดินทาง
2: เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ด้วยใช่ไหมคะว่าสมัยก่อนเนี่ยโอ้คณะราชทูตสยามราชทูตไทยของเราเนี่ยเคยไปถึงแหลมกูดโฮปนะคะแอฟริกา
0: ใช่เลยนะครับ
2: ใช่ซึ่งก็ทั้งการเดินทางก็ยากลำบากแล้วก็เราอาจจะไม่คิดว่ามีคนไทยที่ไปถึงตรงนั้นด้วยในยุคนั้น
0: แล้วสม
2: ั
0: ยก่อนนี่คือไม่ได้มีเครื่องบินไม่ได้มีเรือที่ทันสมัยขนาดนี้ไปถึงตรงนั้นก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนนะครับที่เคยไปถึงแหลมกูโทบแอฟริกานะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
0: ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ
1: ครับผม
0: ก็สำหรับช่วงเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับแหมไม่อยากจากแฟนๆไปเลยนะครับก็วันนี้จะมีข่าวมาอัปเดตนิดนึงครับทางกรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางแอฟริกานะครับก็ล่าสุดก็มีไลน์กลุ่ม African Alert นะครับ
1: ครับผม
0: ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับในการสื่อสารของกองแอฟริกากับประชาชนแล้วก็ภาคเอกชนนะครับในการที่จะแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับเหตุการณ์สำคัญแล้วก็บทวิเคราะห์ทางการเมืองเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะครับ และรวมถึงมิติเรื่องความมั่นคงด้วยเรียกว่าถ้าแฟนๆรายการสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับที่กองแอฟริกา

0: ครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
1: ซึ่งถ้าผู้ชมรายการหรือคนทั่วไปนะครับสนใจอยากจะเป็นสมาชิกกลุ่ม African Alert เนี่ยต้องทำยังไงครับพี่ชอน
0: จริงๆแล้วก็โทรศัพท์เข้ามานะครับ
2: สอบถามเข้ามาที
0: ่กองแอฟริกานะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับหมายเลข022-035-000นะครับแล้วก็บอกว่าติดต่อกองแอฟริกาพวกเราก็ยินดีที่จะให้คำแนะนำแล้วก็แอดเข้าไลน์กลุ่มได้เลยนะครับ
1: ง่ายจริ
0: งง่ายไหมครับเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้รวดเร็วนะครับเราก็อยากจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคมกับแฟนๆรายการแล้วก็ประชาชนที่สนใจทุกท่านนะครับ
1: ครับโอเคครับ
0: ก็สำหรับวันนี้เนื้อหาอัดแน่นจัดเต็มนะครับเรื่องราวอเจ้าประวัติศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแอฟริกานะครับ
2: จริงๆเรายังมีเวลาเหลืออีกนิดนึงเดี๋ยวจะขอเสริมเรื่องของแหลมกู๊ดโฮปว่าปัจจุบันเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญนะคะคนไทยก็เดินทางไปท่องเที่ยวกันเยอะมากแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกที่นึงที่อยู่ในเคปเมืองเคปทาวน์เนี่ยนะคะก็คือเทเบิลเมาน์เทน
1: ซึ่ง
2: ถ้าลองไปเสิร์ชกันดูนะคะสำหรับคนที่สนใจจะเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะว่าเป็นใช่เลยค่ะ
0: นี่ครับสวยมากเลย
2: คือบริเวณด้านบนที่เขาเรียกว่า table mountain เนี่ยเพราะว่าถ้าสังเกตจะเห็นว่ามันเหมือนกับโต๊ะนะคะข้างบนพื้นมันจะเรียบ
1: เห
2: ็นไหมคะค่ะอันนี้ก็เลยได้ชื่อว่า table mountain ซึ่งอันนี้ต้องขอแชร์นิดนึงเพราะว่าได้เคยมีโอกาสพี่เคยมีโอกาสได้ไป
1: มาแล้ว
2: ไปมาแล้วค่ะก็จริงๆแล้ว table mountain เนี่ยไม่ได้ขึ้นได้ทุกวันนะคะคือคนที่จะไปท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องเช็คสภาพอากาศแต่ละวันรายวันไปเลยแต่ละวันเขาจะมีประกาศลงในเว็บไซต์แล้วก็จะบอกว่าวันนี้ขึ้นไม่ได้เพราะว่าหมอกจัดถ้าวันไหนที่หมอกจัดก็จะปิดไม่ให้ขึ้นหรือถ้าวันไหนที่อากาศดีก็จะอนุญาตให้ขึ้นส่วนใหญ่ก็จะขึ้นกันช่วงเช้าอะนะคะ
0: นน
2: เพราะว่าใช้เวลาพอสมควร
0: เดินขึ้นหรือว่ามีเคเบิลคาร
2: ์ได้ทั้ง2 อย่างค่ะแต่ว่าถ้าเดินเนี่ยอาจจะใช้เวลาหลายชั่วโมงถ้าขึ้นเคเบิลคาร์เป็นขึ้นจากด้านล่างเป็นกระเช้าเนี่ยนะคะขึ้นไปข้างบนได้เลยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวอาจจะไม่ถึง20นาทีค่ะค่ะต้องบอกว่าสวยมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ทุกคนได้ไปเห็นนะคะค่ะ
0: เราก็อยากที่จะไปสัมภาษณ์บ้
2: างค่ะก็ต้องติดตามรายการของเราในสัปดาห์ต่อๆไปด้วยนะคะเพราะว่าในอนาคตก็อาจจะมีการพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยวในแอฟริกาที่น่าสนใจแล้วก็เอาสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่รู้จักของทั่วโลกเนี่ยนะคะในแอฟริกามาให้ทุกท่านได้รับชมด้วยค่ะค่ะ
0: ก็สำหรับอาทิตย์นี้นะครับข้อมูลเราก็จัดเต็มแน่นเหมือนเดิมนะครับและอาทิตย์ต่อๆไปก็ฝากแฟนๆติดตามรายการเราด้วยนะครับรายการสีสันแอฟริกา
2: หากท่านใดมีคำถามหรือมีคอมเมนต์ก็สามารถ leave คอมเมนต์ไว้ด้านล่างลิงก์ของ Facebook Live นี้ได้เลยนะคะ
0: ครับหรือว่ามีประเด็นหรือหัวข้ออะไรที่เราอยากให้เรานำมาเสนอก็บอกมาได้เลยนะครับผ่าน Facebook Live ของกระทรวงการต่างประเทศนะครับ
2: ค่ะสำหรับวันนี้
0: เรา3คนก็ต้องขอลาแฟนๆไปก่อนนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับ
1: ครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 192-194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมคำถามนำไปสู่ความรู้แต่ถ้าถามผิดผิดถูกๆนอกจากจะไม่รู้แล้วนะครับอาจสร้างความเข้าใจผิดได้วันนี้รายการภาษาพม่าง่ายๆของเราจึงว่าได้เรื่องของประโยคคำถามครับไปพบกับอาจารย์มิมิจากสถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับคำถามต่างๆนะคะเราจะใช้ประโยชน์ยังไงบ้างนะคะเราก็มาเรียนรู้กันนะคะคำถามหมายถึงอะไรก็คือคำถามหมายถึงเราจะทำกับเขาอะไรบ้างนะคะมีคำถามแบบหลายแบบนะคะก็เราจะถามอะไรบ้างนะคะก็เพราะฉะนั้นเรามาถามว่าอะไรบาเลบาเลนะฮะก็คืออะไรนั่นเองถ้ามีคนมาถามมิมิว่าอันนี้อะไรก็คือดาบาเลนะฮะอันนี้อะไรดาบาเลเห็นไหมคะเลเนี่ยลงท้ายแบบนุ่มๆหน่อยละกันนะคะก็อันนี้ก็คืออะไรนะก็ที่ไหนล่ะมิมิอยู่ที่ไหนนะก็ที่ไหนนั่นเองที่ไหนก็คือเบมาเลเบมาเลนะคะก็เพราะฉะนั้นคำนามเรามาใส่ข้างหน้าชื่อหรือว่าสถานที่เรามาใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยเบมาเลก็คือสถานที่นั้นนะอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนะคะอ้าวถ้าอย่างนั้นจากไหนเบกาเลจากไหนก็คือเบกาเลนะเบกาเลแปลว่ามาจากไหนนั่นเองนะคะอ้าวจะไปไหนเนี่ยไปไหนที่เบจะไปไหนนะเรามีต้องมีที่ที่เราจะไปนะคะก็เพราะฉะนั้นเราก็ต้องพูดว่าเบกูเลเบกูเลนะคะเวลาเราไปพม่าเนี่ยเราก็อยากจะซื้อของบ้านนะแล้วก็พอเห็นเด็กๆเราก็จะถามอายุของเขาบ้านอะไรพวกนี้เราก็จะถามยังไงเปเล่าเลเปเล่าเลก็คือเท่าไหร่นั่นเองอ้าวเวลาเราซื้อของเนี่ยเราก็ถามเขาว่าดาเปเล่าเลนะคะดาเปเล่าเลก็คืออันนี้เท่าไหร่อ้าวอายุเท่าไหร่ล่ะคะอาจารย์มิมิจะใช้ยังไงว่าอัตเตเบเล่าเลอัตเตเบเล่าเลอัตเตแปลว่าอายุนั่นเองนะคะอัตเตเบเล่าเลเห็นไหมคะเราก็ถามแม่ค้าได้แล้วตัวเนี้ยดาเบเล่าเลอันนี้เท่าไหร่นั่นเองต่อไปก็คือเรามาดูกันว่าเมื่อไหร่นะคะเมื่อไหร่ก็คือเปโดเลเปโดเลอ้าวมิมิบอกว่าจะไปพม่ามิมิจะไปพม่าเมื่อไหร่นะเปโดยังกงตัวมาเลเปโดยังกงตัวมาเลหมายถึงจะไปพม่าเมื่อไหร่นั่นเองนะคะก็มิมิบอกว่ามิมิจะไปพม่ามีคนก็ถามว่าเมื่อไหร่แค่สั้นๆที่แบบเมื่อไหร่เนี่ยเราก็ถามเขาว่าเปโดเลเฉยๆก็ได้ค่ะตัวนี้เรามาเรียนมาพอสมควรแล้วเราก็มาดูที่ประโยชน์การบ้านว่าเราจะใช้คำนี้กับประโยชน์ยังไงบ้างนะคะอ้าวหมายถึงอันนี้อะไรดาบาเลดาบาเลอันนี้อะไรนะคะอันนี้เท่าไหร่ดาเบเล่าเลดาเปเล่าเลอันนี้ใครล่ะมีคนแบบแอบๆอยู่คนนี้ใครอะไรถามใช่ไหมดาเปตูเลดาเปตูเลนะคะคำถามที่แบบเราจะพูดยังไงนะคะเราก็สามารถที่ใช้คำเหล่านั้นนำข้างหน้าแล้วก็จบด้วยคำถามที่แบบเลเราก็พูดได้นะคะก็ภาษาพม่าเกี่ยวกับประโยชน์เนี่ยเราต้องจำแค่ยันเดียวก็คือตัวคำนามกับตัวคำกริยา ลับกังกับทันไทยค่ะแค่นั้นเองนะคะอย่างเช่นปาลุยางโกตัวมาเลทำไมถึงต้องไปย่างกุ้งหมายถึงบาลุอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะทำไมย่างกุ้งนะฮะย่างโกงก็คือย่างกุ้งคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวที่แบบตัวกริยาที่แบบไปนะฮะแล้วก็ตามด้วยมาเลบาลุย่างโกงตัวมาเลนะทำไมจะไปย่างกุ้งภาษาพม่าเนี่ยคำนามอยู่ข้างหน้าของตัวกริยากริยาต้องอยู่สุดท้ายค่ะนะคะแล้วก็ตามด้วยคำถามนะก็เพราะฉะนั้นคำถามที่แบบเราจะถามอะไรแล้วก็ตามด้วยคำนามแล้วก็ตามด้วยตัวกริยาแล้วก็จบประโยชน์คำถามเลอยู่สุดท้ายก็เราก็ถามคำถามเหล่านั้นได้นะคะก็เราจะใช้คำถามเหล่านั้นยังไงบ้างก็คือเราก็มาดูกันที่บทสนทนากันนะคะ
2: ซันดาที่นี่ลาราพาพี่รุ่นน้องจ้าแต่เลย
3: กายังไปหนีโลบาสยา
2: ดาเน่ซาร่าโกเป็นนี่ปูมาเลย
3: น้องนี่ยังสูบปีบาบี
2: ทีซาร่าโกประตูเน่ตัวเองไปเล่าแต่เลย
3: ฮีเอ็ตมีแต่ยาวแทนเล่าดาบา
2: ก้าวไปเลยสยาเศร้าหนีไหม
3: เขาแก่บาสยา

0: พม่านับเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกได้ว่าเป็นดินแดนแห่งชาติพันธุ์เพราะมีถึง135ชาติพันธุ์อยู่รวมกันประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวพม่าโดยเชื้อสายที่เหลือเป็นชนส่วนน้อยหลายเผ่าพันธุ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ในรัฐชนบททางไกลหากพิจารณากลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยในพม่าทั้งหมดอาจจำแนกตามกลุ่มภาษาได้3กลุ่มหลักคือกลุ่มภาษาทิเบตพม่ากลุ่มภาษาไทยและกลุ่มภาษามอญเขมรในบรรดาชนชาติต่างๆที่กล่าวมานี้ชนชาติที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์พม่ามีเพียง4เผ่าคือมอญพม่ายะไข่และฉานหรือที่เรียกว่าไทยใหญ่สำหรับรัฐที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์มากที่สุดก็คือรัฐฉานเนื่องจากมีชนเผ่าอยู่รวมกันถึงประมาณ80ชาติพันธุ์ค่ะ
1: ภาษาพม่าเป็นอีกหนึ่งภาษาที่น่าสนใจถ้าเราได้ฝึกฝนจนสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ววันหนึ่งเราอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่เราฝึกฝนมาอย่างจริงจังก็ได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: วัสดีครับเรื่องของภาษาการเรียงรูปประโยคมีความสำคัญมากนะครับถ้าเรียงรูปประโยคผิดคนฟังงงก็อาจสื่อความหมายผิดพลาดได้นะครับตอนนี้อาจารย์มิมิของเราก็พร้อมที่จะให้ความรู้กับเราแล้วนะครับไปพบกับเธอกันเลยครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เรามาเรียนเกี่ยวกับประโยชน์คำใช้ของภาษาพม่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็การเรียนประโยคก็สำคัญมากทีเดียวที่เวลาเราพูดจาอะไรกันที่จะได้ไม่ผิดนะคะการเรียนประโยชน์ต่างๆของพม่า ก็คือมีหลายอย่างนะคะเราเริ่มต้นจากประโยชน์บอกเล่าละกันนะคะก็คีย์บอกแล้วว่าภาษาพม่าเนี่ยมีคำนามมาวานก่อนแล้วก็ตามด้วยคำกริยานะคะเพราะฉะนั้นประโยคง่ายๆของเราวันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักศึกษาค่ะดิฉันเป็นนักศึกษานะคะจะพูดยังไงจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาก็คือดิฉันนะคะเจ้าตู่ก็คือนักศึกษาที่เป็นคำนามนะคะผิดก็คือเป็นที่เป็นตัวกริยานะคะผิดป่าเดป่าเดก็คือจุดประโยคของตัวคำ verb นะคะก็พอเรามาเรียนแล้วก็จะมาแล้วก็คำนามที่เป็นเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะจะมาเจ้าตู่ผิดป่าเดนะคะอันนี้ก็คือดิฉันเป็นนักเรียนค่ะนะคะนักศึกษาค่ะถ้าหาว่าดิฉันเป็นหมอจะพูดยังไงคะจะมาสยาวงผิดป่าเดจะมาสยาวงผิดป่าเดเพราะฉะนั้นพวกเราต้องรู้คำศัพท์อาชีพของตนเองด้วยนะคะต่อไปก็คือพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดพรุ่งนี้ฉันจะไปดูตลาดนะคะจะไปเที่ยวตลาดนั้นเองนะคะก็เราเรียนว่ามันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเมมันเนี่ยเพียงจะมาซีกูเช่าจีเมหมายถึงเรียนยังไงเรามาดูกันนะคะมันเนี่ยเพียงก็คือพรุ่งนี้จะมาดิฉันzee ที่เป็นตัวคำนามนะฮะ zee กูก็คือ to market นะฮะ xiao ji แปลว่าเดินดูนะฮะ xiao ji ก็คือตัวกริยา xiao ji mei ก็คือสำหรับใช้อนาคตนะคะเพราะว่าเป็นพรุ่งนี้ไม่ใช่วันนี้ก็คือ man nei pia zhe ma zee gou xiao ji mei นะคะ man nei pia zhe maซีกูเช่าจีเมแล้วก็มาดูที่แบบประโยชน์คำสันนิดนึงนะคะเวลาใช้คำใช้ประโยคคำสันเนี่ยเราจะใช้ยังไงบ้างเอาเรามาดูซิว่ากรุณามาสอบพรุ่งนี้นะคะก็ภาษาพม่าก็คือมันเนี่ยผิงซาเมเบลาพีบามันเนี่ยผิงซาเมเบลาพีบานะพรุ่งนี้มันแน่เพียงนะคะซาเมเบก็คือการสอบลาพีบามาตอบละกันนะคะก็มันแน่เพียงซาเมเบลาพีบาเพราะฉะนั้นมิมิอยากจะบอกนิดหนึ่งว่าคำนามมาก่อนคำกริยาถ้าเรียนภาษาพม่าเนี่ยเราต้องจำไว้คำนี้ก่อนนะคะคำนามแล้วก็คำกริยาแล้วก็บางทีเราจะไปที่แบบมีที่พม่าอยู่หรือว่าไปเที่ยวพม่าเนี่ยเวลาเราจะไปนั่งหรือว่าจะไปทำอะไรที่แบบต้องขอเหมือนแบบมีมารยาทน้อยอะไรเพื่อนเนี่ยนะต้องแบบขอเขาแบบจะได้ไหมทำนี่ได้ไหมทำโน้นได้ไหมอะไรเพื่อนเนี่ยจะได้ไหมเนี่ยของคำสุภาพของภาษาไทยเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงอย่างเช่นนะโอ้ดิฉันนั่นที่นี่ได้ไหมคะ นะคะนั่งหน่อยได้ไหมคะอะไรเพื่อนนี้เนี่ยจะว่ายังไงจะพูดยังไงเรามาฟังนะคะจะมาดีมาไทยลูยามาลาจะมาดีมาไทยลูยามาลานะดิฉันนั่งที่นี่ได้ไหมคะนะคะดีมาไทยลูยามาลาไทยแปลว่านั่งนะดีมาก็คือที่นี่นะนั่นที่นี่จะได้ไหมคะลุยามาลาแปลว่าจะได้ไหมคะนะคะอีกคำหนึ่งที่แบบเราอยากให้ใครสักคนหนึ่งสอนภาษาพม่าให้เรานะคะก็เราก็บอกถามเขาเลยนะถามเขาเลยว่าเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเมียมาสาเต็มเปโลยามาลาเนาะสอนภาษาพม่าให้หน่อยจะได้ไหมคะก็เรามาดูซิว่าเราจะใช้นะประโยชน์ท่านไหนเนี่ยใช้กับยังไงใช้สถานการณ์แบบไหนอะไรเนี่ยเรามาดูการที่บทสนทนากันนะคะ
2: สันดาเมงลาบา
3: เมงลาบาเสียเ
2: ดนิสเสียเชื่อไหมสีเวตัวไหมเจ้าดูจังตาเดียวจีทาแล้วเนาะ
3: เขาแก่บาเสียไปรอบยาลามาเลย
2: ดีเสน่ยาลาไ
3: หมเส้นมาปูบานแน่เสียจะมาจีทาเปบาเมชิน
2: เจสุเดมาเลยเนาะ
3: เกษามาชีบาบู

0: พม่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพสูงทั้งในด้านการค้าและการลงทุนเนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่สำคัญเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติแร่โลหะต่างๆรวมสมบูรณ์ทำให้นักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลกเตรียมขยายโอกาสการค้าการลงทุนกับพม่าดังนั้นถ้าต้องติดต่อธุรกิจกับชาวพม่าควรเรียนรู้ธรรมเนียมที่ควรปฏิบัติเพื่อการติดต่อจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นเช่นนามบัตรควรจะมีคำแปลภาษาพม่าไว้ด้านหลังการแต่งกายไม่ควรใช้สีสดจัดเช่นสีแดงสีส้มสำหรับการทักทายถ้าเป็นผู้ชายใช้การจับมือทักทายแบบสากลแต่ถ้าเป็นผู้หญิงการถูกเนื้อต้องตัวถือว่าไม่สุภาพอาจใช้การทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทนและเวลาเรียกชื่อผู้เจรจาชาวพม่าให้เรียกชื่อเต็มห้ามเรียกเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อเท่านั้นรับรองว่างานที่จะเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะ
1: สำหรับบทเรียนในวันนี้การเรียงรูปประโยคในภาษาพม่าเราอาจจะเริ่มฝึกจากประโยคง่ายๆสั้นๆก่อนแล้วเมื่อรู้หลักการแล้วก็ค่อยๆฝึกพูดประโยคยาวๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปอย่าเพิ่งถอดใจก่อนนะครับภาษาพม่าง่ายๆวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

จริงๆเวลาเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่เราต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงความที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยในอดีตตอนที่เรายังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเถอะครับเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าของชีพแล้วช่วงนี้เรามีการแจกตัวลำไยอบแห้งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะถือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะลองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟในหมาดหรือในห้องน้ำมักจะได้คือมีเคสของคุณพรไพรินเมื่อปี62มีแหม่มชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านเลยใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาตเช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเรามาเช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอ่ะเราต้องจ่าย20บาทแล้วเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกอันนี้เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมนึงเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมนึงน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดีบริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้าย collaboration มันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำอ่ะจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างแน่นอนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เราผลิตสินค้ามาเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าเราก็เลยกลับไปมองว่าการที่ลูกค้าเนี่ยจะได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพเนี่ยคนของเราต้องมีคุณภาพก่อนเราต้องกลับไปมองที่คุณภาพชีวิตก่อนนะคะมันจะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์สกิลคือไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะฝีมือเท่านั้นนะคะแต่จะต้องพัฒนาเรื่องจิตสำนึกถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุขฝึกให้พนักงานเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำสมาธิแบบง่ายๆฝึกสติฝึกได้ทุกวันเขาก็จะมองเห็นเป้าหมายชัดเจนมากขึ้น
1: มันเป็นการรู้ลมหายใจรู้ในสิ่งที่เราทำเราไม่ต้องไปคิดฟุ้งซ่านเรื่องอื่นเราก็กลับมาที่ตัวเราเองเรามีสมาธิมากขึ้นก่อนหน้านี้ที่เราเคยโมโหอะค่ะก็ได้คิดทบทวนก็ได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์จากที่มันร้อนๆอยู่เนี่ยค่ะพอทำสมาธิเสร็จเราทำประชุมกันด้วยสติสนทนาบรรยากาศในการทำงานหรือการปรับปรุงงานมันดีขึ้น
0: สำคัญที่สุดค่ะเรานำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตเรานำหลักในเรื่องของคุณธรรมเริ่มต้นจากพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาคำว่าพอเพียงก็คือให้เขารู้จากการจดบันทึกเขามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่ฟุ่มเฟือยการที่เขาจะสามารถมีเงินออมได้เขาต้องลดค่าใช้จ่ายอะไรบ้างหรือแม้แต่ว่าในอนาคตถ้าเขาเกษียณไปเนี่ยเขามีเป้าหมายในการเก็บเงินเนี่ยจำนวนเท่าไหร่
2: ก็คิดอยากจะมีเงินเก็บบัดปลายชีวิตเพราะเราพยายามหลายวิธีเรามันเก็บไม่ได้เขาเลยมีโครงการอันนี้ขึ้นมาจะฝากให้เป็นเงินเก็บบัดปลายชีวิตอะไรเงี้ยตอนแรกก็เดือนละ1,000อะไรเงี้ยให้เขาหักอัตโนมัติเลยแล้วก็เราก็เพิ่มมาเรื่อยปีละ500สมมติเราได้เงินเดือนเพิ่มอย่างเงี้ยเราก็เอาที่เขาเพิ่มเงินเดือนให้เราไปอีกทุกวันนี้ก็หอมเพิ่มขึ้นเป็นเดือนละ4,000บาทก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: วินัยเราก็มองในแง่ของการที่เขาดูแลสุขภาพตัวเองทำอย่างไรให้เขาหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำหรือทำให้เขารู้ว่าการที่เขามาทำงานตรงต่อเวลาหรือเขามีวินัยในทุกมิติตั้งแต่ในครอบครัวเขาตัวเขาการทำงานของเขาเนี่ยก็จะทำให้ชีวิตเขาเจริญขึ้นสุจริตก็ฝึกในเรื่องสตินี่แหละค่ะคนเราอะค่ะถ้ามีสติแล้วเนี่ยการที่เขาจะคิดสิ่งที่ไม่ดีหรือไม่เป็นประโยชน์มันจะลดลงแน่นอนความซื่อสัตย์มันก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยอัตโนมัติค่ะจิตอาสาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่บริษัทของเราเนี่ยได้สร้างจนงอกงามจนถึงทุกวันนี้จากเมื่อก่อนเนี่ยพนักงานของเรานะคะต้องเป็นผู้รับก่อนเสมอถึงจะเป็นผู้ให้ได้เราค่อยๆฝึกเขาให้เขาเห็นว่าเวลาเขาเป็นผู้ให้แล้วเนี่ยเขาจะเห็นรอยยิ้มเห็นแววตาของความสุขของผู้อื่นที่เขาให้จิตมันก็เบิกบานมันก็อยากจะทำอย่างต่อเนื่องการสื่อสารต้องมีประสิทธิภาพถ้าเดินไปในโรงงานของ JS เราจะเห็นสื่อเยอะถ้าเกิดเด็กเราได้เห็นทุกวันจะจดจำนะฮะโดยอัตโนมัตินะคะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะหรือแม้แต่พระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ก็ทำให้เด็กเราเห็นแล้วมันก็ถูกปลูกฝังเพราะพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ดีของเราค่ะ
1: JS เนี่ยมันเป็นมากกว่าคำว่าที่ทำงานแล้วล่ะค่ะมันเป็นครอบครัวที่นี่ให้ทุกอย่างให้ในสิ่งที่เราไม่คิดว่าโรงงานนึงจะให้เราขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะบางทีทีมงานจะเหนื่อยเพราะว่างานประจำก็ต้องมีกิจกรรมก็ต้องทำแต่พอเห็นพนักงานมีความสุขหรือสิ่งที่เขาได้รับแล้วมันเป็นประโยชน์มันก็หายเหนื่อยทีมงานก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับตัวเราการทำงานของเรามันง่ายขึ้นการใช้ชีวิตประจำวันใช้ชีวิตกับครอบครัวชีวิตเรามันดีขึ้น
0: เราก็มองพนักงานของเราทุกคนนะคะว่าเขาเป็นคนสำคัญถ้าไม่มีพวกเขาพี่นุชก็ไม่มีวันนี้ JS ก็คงไม่เจริญขึ้นถ้าเราอยากจะให้คนของเราเนี่ยเห็นเรื่องคุณภาพเป็นเรื่องสำคัญบริษัทก็ต้องให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตเขาด้วยเราจะต้องทำองค์กรของเราให้เป็นองค์กรแห่งความสุขก่อนถ้าใจเขามีความสุขเขาก็มาทำงานอย่างมีความสุข

รื่องราวรามายณะที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลกลายเป็นนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นถูกสืบสานผ่านกาลเวลาโดยมีมนุษย์เป็นตัวแปรจนแตกแขนงเป็นสายใยความสัมพันธ์ยึดโยงอยู่กับสิ่งต่างๆรอบตัวในหลากมิติไม่ว่าครอบครัวชุมชนที่อยู่ร่วมตลอดจนการปกครองที่มีกษัตริย์และรัฐเป็นผู้ค้ำจุนหนุนนำความสัมพันธ์เหล่านี้ก่อเกิดเป็นการสืบสารและส่งสารคำสอนที่สอดแทรกอยู่ในเรื่องราวรามายณะจากรุ่นสู่รุ่นจากรัฐสู่ประชาชนจากคนถึงคน

0: สืบสารและส่งสารนาฏกรรมรามายณะเรื่องราวของรามายณะที่ผันผ่านกาลเวลากลายมาเป็นยามะสะดอแห่งเมืองพญาปงกลายเป็นสายใยสารสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในชุมชนสายใยที่ว่าไม่ได้มีอยู่เพียงระนาบเดียวแต่ยังยึดโยงไปในหลากมิติกลายเป็นสายใยความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นในบ้านโกซออูเป็นทั้งพ่อลูกและสามีส่วนนอกบ้านก็รับหน้าที่เป็นทั้งผู้ดูแลสำนักงานคณะละครยามะซาดอควบไปกับการสวมบทบาทนักแสดงในบทหย่าวนะหรือยักษ์ทศกัณฐ์พร้อมทำงานประจำหาเลี้ยงครอบครัวในธุรกิจรถตู้รับส่งประจำเมืองแต่ไม่ว่าจะนอกบ้านหรือในบ้านชีวิตของโกซออูดูเหมือนจะไม่อาจแยกออกจากเรื่องราวของยามะซาดอได้เพราะทั้งพ่อและลูกชายของเขาก็ผูกพันอยู่กับยามะซาดอกันทุกคนด้วยสายใยแห่งครอบครัวกลายเป็นตัวกลางผู้ส่งสารแห่งยามะซาดอกว่า4ชั่วคนแล้วที่ครอบครัวของโกซออูได้โลดแล่นอยู่บนเวทียามะซาดอนี
1: ้เอาพูดอีกรอบสิพูดอ่ะสิพูดอ่ะดาบิเม่ได้พี่รอที่ยอดเนี่ยเนี่ยไม่รู้ไซบะบ่เอ่อไซบะนี่มาปาวนะเอ่อไอ้มาปาวนะได้ด้วยตูเนี่ยสะดวยพี่တော့เอ่อนาวอป้ายงาบ่เอ่อดิกรุ๊ปนี้มาชื่อในได้ดูเดียวဖြစ်ได้ด้วยวาทนาแล้วป่าได้นาวดีมาอารมณ์เนี่ยญีกุมองมาตังเงินนี่อกลงอ่ะดีมาไว้ชื่อจ๋าเลยสรอกไอ้นี่อ่ะนี่ซะพี่တော့ดีโยมมาเราใส่ဝင်ซ้ําหมู่อ่ะဖြစ်ခဲ့တာဗောကျွန်တော်ဒီยามะဇတ်ကိုซะပြီးတော့ကတာဗောလေအဲရမဇာကိုစကားတယ်

0: နှစ်ကဆိုရင်ဖြင့်အခုဆိုရင်နှစ်50ရမမင်းသားဖြစ်တူဆောင်လာဒါမှကျွန်တော်ကဒီညမှာနေတဲ့တွယ်ရမဇန်ကတော့ခလေးဘွားတော့မလွတ်ကင်းဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ရမမင်းသားဖြစ်တူဆောင်လာတာဒီနေ့ဆိုရင်နှစ်50ပြည့်ပြီဟုတ်တယ်
1: ตั้งแต่วันที่โกซออู่ลืมตาดูโลกยามาซาดอก็เสมือนเป็นสายสะดือเส้นที่สองในชีวิตพอย่างเข้าวัยรุ่นเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งในโลกแห่งยามาซาดอแต่สำหรับโกซออู่ยักษ์ไม่ได้เป็นแค่บทบาทหนึ่งในเรื่องราวแต่เป็นที่พึ่งทางใจเมื่อความยากลำบากทำให้ชีวิตนั้นยุ่งยากเขาจะตั้งจิตอธิษฐานทำความดีถือศีลละเนื้อสัตว์และขอพรให้ยักษ์เป็นผู้นำทางให้ผ่านพ้นอุปสรรคเริ่มต้นจากแสงสีดนตรีและความอึกกระทึกที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาชมยามะซัดดอแต่เมื่อการแสดงจบลงความคิดของใครหลายคนยังวนเวียนถึงเรื่องราวที่เพิ่งดูผ่านไปสำหรับใครบางคนยามะซัดดอกลายเป็นเวทีที่สอนเรื่องราวการใช้ชีวิตตามทํานองครองธรรม
0: ยามาโอบาลุใจเลยสรเอาโหดีไอ้ป้ายเนี่ยเราโบบาเล็ดแท้เตียบ่เลยดีหายอยู่เซนเซ่ทิ้งทิ้งลาดาวูตื้อได้ด้วยไอ้เฉิงคาก็คลีบัวอนีเนี่ยก็ลุงเหงใบอนีเนี่ยก็บายหมูเปาะลุเออแล้วอูแต่ชี้ใบยောက်ลาได้ยามาซัดจีโอซะบีก่ลาได้คามาดียามาซัดจีโอသိပ်ပြီးတော့ချစ်မြတ်နိုးတယ်။ရမသက်ကြီးကိုတံပိုးထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုအလွန်တရာမှနည်းနည်းတဲ့ဇာလံကြီးဖြစ်တယ်။စိုက်အိမ်ဖွဲ့တာတွေဟိုနေကျွန်တော်တို့မြမရင်ချင်းမှုနဲ့ပြန်လဲလှုပ်ထားတော့လေ။ဟိုအလွန်တရာမှကြီးလို့ကောင်းတယ်။ဟိုနေပညာဘေးကနေမြောက်ဤပါတယ်။ဟာသားဖာရင်ညီကိုမောင်နှမရင်ဟာညီကိုအရင်မဟုတ်ပေမဲ့ညီကိုအရင်လို့ချစ်ကြတာ။ညီကိုအရင်ဖြစ်ပြီးတော့တစိမ့်နေလို့ဖြစ်ကြတာ။အဲဒီဇာလံမှာအများကြီးပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာတွေကိုအားလုံးရှေ့တဲ့ဟိုပြထားတဲ့သဘောတွေရှိတော့အာရမနဲ့ဓမ္မကိုခွဲခြားတဲ့နေရာမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့နေရာအဲတလေချောတိုက်ရလို့နော
1: ်မမဟာဟေးခန်ဖီလူชายของโกซออูหลานชายของอูมิโอนเริ่มฝึกฝนการแสดงยามาซัดดอตั้งแต่เด็กๆเพราะคนในครอบครัวล้วนแล้วแต่เป็นนักแสดงมาหลายต่อหลายรุ่นจนตอนนี้ได้แสดงเป็นตัวยักษ์เหมือนพ่อแม้ปัจจุบันคานผีจะต้องทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแต่ก็ไม่เคยลืมเลือนที่จะแบ่งเวลาให้กับสิ่งที่หล่อหลอมให้เขาเป็นเขาในวันนี
2: ้ที่ยามายนามากะดาจารอดูไซบะบลูริโอปฐมองต้องสากาอีกว่าแล้วก็บ่คุณตัน7ตันแล้วก็ซะพี่แล้วกะ
3: ไอ้สออะแต่บลาๆใช่มั้ย
2: คุณตัน7ตันคุณตัน7ตันส่วนเนาะใช่มั้ยกว่าแล้วก็ใช่มั้ย14 นิด13นิดบ่อะจ้าแล้วก็ใช่หมดกะใช่เอาใช่โกပြောมั้ยส่วนเนาะจนอะแต่ไม่ตีไอ้เฉิงที่โหดีเอาตีดั้นตั๋วสิจินะจนนอกกวยโหแลถ้าพี่ตีดั้นสิจินะไอ้โหลမျိုးใส่ตัดตัวสิบาเปิ้ลเลยส่อดีหาผาบုံမျိုးเนหลุပြောไล่ตาเนดียามัสเสสู่ราตีบี้ยาเลยอโชลุเลยบ่โหเราตะเนอตั๋วเลยเราอยากพูดบาเลยโหมอลมัยเบ็ดดิบาอยากพูดเลยตั๋วได้เฉยมาบาไม่จ่ายซะบะยะล่ะผะปงอ่ะဆိုရင်ဟာยามัสเสจองตีจ่าล่ะเออดาမျိုးนี้มีจ่ายไอ้หลุမျိုးเนี่ยบ่ไอ้โกอ่ะดาดีมาหนีลุไม่ตีจ่ายมั้ยตะเม็ดตะเนอถั่วตั๋วได้เฉยจ่ายมีแต่ปုံสันนี่โกตีอ่ะถ้าจองโกยามัสเสก็บะลောက်ပြီးတော့จี้เจ๋ยဆိုတော့โกใส่ท่ามาบ่เลยขันท้ามีအဲ့တော့ဒါကြီးမပြောက်ပြက်စေချင်ဘူး။ရာဖြာပုံမျိုးဆိုတာနဲ့ရာမဆတမ်းမီတိကြရဲ့ပုံစံမျိုးဒါကြီးကိုပျောက်ကွယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အရာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။နောက်မဖြစ်စေချင်ရာတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့နှစ်တရာပြည့်နေတဲ့အချိန်အတွက်ဒီအောင်ဆက်ပြီးတည်တံ့သွားစေချင်ဘူ
1: း။หลายครั้งทางเดินชีวิตก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบโอมิโอนเล่าให้ทีมงานฟังถึงความยากลำบากในการสืบสานงานแสดงเมื่อครั้งที่เขาเป็นตัวตั้งตัวตีในการจัดแสดงประจำปีเขาต้องแบ่งเวลาจากการทำงานประจำในโรงสีแต่ดูเหมือนเวลาที่แบ่งมาจะไม่พอสำหรับ

งานใหญ่ความทุ่มเทเริ่มกัดกินเวลาของงานประจำจนเขาต้องออกจากงานชั่วคราวกว่าครึ่งปีและยังชีพด้วยการรับจ้างปั่นรถสามล้อเป็นรายได้ระหว่างนั้นถึงอย่างนั้นอุปสรรคที่ผู้อาวุโสในครอบครัวประสบมาก็ได้กลายเป็นเครื่องเตือนใจของลูกหลานในเรื่องของความรับผิดชอบที่ต้องแบ่งสรรปันส่วนให้ดีช่วงเวลาแห่งการฝึกท่ารำทำร้องให้แก่ลูกหลานจึงสอดแทรกไปด้วยคำสอนที่สั่งสมจากคนรุ่นสู่รุ่นทั้งเรื่องราวของอุปสรรคและความยากลำบากในการสืบสารนาฏกรรมแห่งท้องถิ่นที่ถูกเล่าต่อกันมาตลอดจนปรัชญาคำสอนที่ฝังรากลึกอยู่ในเรื่องราวของรามายณะประสานกันกลายเป็นคัมภีร์แห่งชีวิต

0: ทิสุรากาตาหรือโซโลเมืองเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ4ของเกาะชวานาฏกรรมรามายณะของที่นี่จึงถูกสืบสานในอีกรูปแบบหนึ่งความเป็นธุรกิจเริ่มเข้ามามีบทบาทแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ากลิ่นอายและจิตวิญญาณของวัฒนธรรมท้องถิ่นจะจางหายไปตามการเติบโตของเมืองตรงกันข้ามเรื่องราวทางเศรษฐกิจนี้เองที่กลายเป็นแรงผลักดันให้องค์ประกอบต่างๆในนาฏกรรมรามายณะขึ้นมามีบทบาทในเวทีการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองโซโลเรื่องราวรามายณะที่นี่นิยมเล่นเป็นการแสดง2รูปแบบคือวาหยังกูลิตและวาหยังโอรังในตอนที่แล้วเราได้พบกับคนเบื้องหน้าอย่างเหล่านักแสดงบนเวทีไปแล้วการเดินทางครั้งนี้ทีมงาน Spirit of Asia จึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับคนเบื้องหลังกันบ้างครับวาหยังกูลิตเป็นศิลปะการแสดงที่ใช้หุ่นหนังในการเล่าเรื่องเสน่ห์ของวาหยังกูลิตกระตุ้นความสนใจให้ฮาเรียนโตเข้าสู่วงการช่างทำหุ่นหนังมืออาชีพและเปิดเป็นกิจการทำหุ่นหนังด้วยประสบการณ์กว่าครึ่งชีวิตสำหรับฮาเรียนโตหุ่นหนังที่ทำขายเป็นอาชีพจึงมีทั้งมูลค่าและคุณค่าไปในเวลาเดียวกัน
1: Dia kan adiknya Jojo Muka, dia membela yang benar, ikut ke Ramayana, itu.
2: Jojo, saat mana yang paling suka Ramayananya? Saat perang, atau saat cinta, atau saat apa?
1: Lah, ya kalau Ramayananya, Ramayananya itu ya saat perang, itu umpamanya pas Jojo Muka.
2: Bagaimana
1: sih? Kan wayang ada berapa versi?Versi Cirebon itu ada wayang sendiri, Jogja ada wayang sendiri, terus Bandung golek wayang golek itu ya, lah. Jogja ciri khasnya wayang lain, Solo udah berbeda, anu mana itu wayang Jombang itu ya lain, tapi bentuknya lain-lain. Tapi yang paling terkenal wayang itu semuanya.Anu itu ya Surakarta, kasih karena dalang paling terkenal kan Solo, ya Solo Raya. Ya dalang ya dan harga jualnya.
0: ส่วนในวาหยังโอรังนักแสดงจะไม่สามารถสวมบทบาทของตัวละครอย่างสมบูรณ์แบบได้เลยหากปราศจากเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับเพราะสิ่งเหล่านี้ใช้บ่งบอกพื้นเพและสถานะของตัวละครร้านช่างฝีมือฮาดิซูกิโมเป็นร้านขายเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการแสดงวาหยังโอรังนักแสดงคนไหนจะขึ้นแสดงเพียงมาที่นี่ที่เดียวก็สามารถจับจ่ายเครื่องแต่งกายและเครื่องประดับได้ครบชุดโดยสินค้าในร้านนี้ผลิตโดยช่างฝีมือในละแวกบ้าน
3: Ini adalah bisnis keluarga home industry dari bapak dulu mencari ilmu di tempatnya Pak Le itu tahun 1977 dari tahun 1977 ikut Pak Le kemudian berdiri sendiri tahun 1989 kebetulan kita pemasaran kita penjualan sudah di Klewer.Dari Klewer, Pasar Solo, kemudian di Jogja, Pasar Meringharjo, kemudian kita ke luar kota, luar Jawa, dan kemarin sempat ke luar negeri, salah satunya Amerika, Jepang, kemudian Malaysia, Paris. Itu nih.
0: อีกฝากหนึ่งของเมืองโซโลเป็นที่ตั้งของโรงงานปาลูกองโซสถานที่ผลิตกองอาเก่งหรือของขนาดใหญ่มองจากด้านนอกโรงงานนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นบ้านทั่วไปแต่เมื่อเดินเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านก็จะพบกับห้องที่เป็นโรงงานซ่อนอยู่ด้านในหลบเลี่ยงสายตาของผู้มาเยือนกองอาเก่งนี้จะถูกใช้บรรเลงเป็นส่วนหนึ่งของวงกาเมลัน อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของการแสดงวาหยางกูหลินและวาหยางโอรังวงกาเมลันได้รับยกย่องว่าเป็นดนตรีแห่งโชวาและชาติอินโดนีเซียโดยเกาะโชวาถือได้ว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องสำริดและโลหะต่างๆที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันโรงงานปาลูกองโซเป็นโรงงานหนึ่งที่ผู้คนจากหลากท้องถิ่นในอินโดนีเซียและต่างประเทศเลือกสั่งทำกองอาเก่งไปใช้งานเพราะขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพและการบริการการทำกองอาเก่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องอาศัยประสบการณ์และองค์ความรู้จากการลงมือทำความรู้เพียงทฤษฎีไม่สามารถขึ้นรูปกองอาเก่งให้เป็นกองอาเก่งได้
4: Tidak, saya bukan keturunan pokoknya. Jadi kita kerja di tempat gamelan gitu aja. Lama-lama kita bisa dan banyak kenalan, terus kita dapat.
5: Ya sebelum Bapak bangun pabrik ini, Bapak kerja di luar itu berapa lama?
4: Sekitar 20-an tahun.
5: 20-an tahun, kau pramandi sepi.
4: Jadi kita sudah kerja 20-an tahun, tahun 1995 saya mandiri sendiri. Sampai sekarang.
5: Sudah berapa lama?
4: Ya dari tahun 95 itu sampai sekarang berapa itu sudah hampir 5, 20-an, 3 tahun.
5: Bapak rasanya gimana kerjaan bikin pegelang ini? Gembira atau gimana?
4: Ya, ada gembiranya. Kita kan penghidupan saya dari gamelan bikin pengrajin ini. Kalau nggak ada pesanan juga susah. Cuma ini cari generasi penerusnya yang bikin di belakang itu sulit untuk tenaga supaya belajar bikin gamelan itu sulit sekali.
0: สำหรับเมืองโซโลความสมบูรณ์แบบของนาฏกรรมรามายณะเกิดขึ้นได้โดยรากฐานความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆจากหลากแวดวงเกื้อหนุนกันและกันผู้คนแห่งเมืองจึงกลายเป็นหนึ่งเดียวด้วยสายใยแห่งนาฏกรรมที่ประเทศไทยรามายณะจากอินเดียถูกนำมาต่อยอดจนกลายเป็นวรรณกรรมชิ้นใหม่ที่เรียกว่ารามเกียรติ์วัฒนธรรมที่เหลื่อมซ้อนระหว่างรามายณะและกษัตริย์ไทยในฐานะของพระรามอวตารทำให้เกิดการแสดงเทิดพระเกียรติอันเป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงแม้จะมีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคมและวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังคงรูปแบบตลอดจนวิธีการแสดงและเรื่องราวที่ใช้นำมาแสดงอย่างรามเกียรติ์อยู่เช่นเดิม

0: ลีลาแผลงฤทธิ์ลิงโลดของตัวลิงและท่วงท่าการต่อสู้อันขึงขังของตัวยักษ์บนดนตรีหน้าพาดเพลงเชิดคือฉากหนึ่งของการแสดงโขนที่สะกดสายตาเด็กชายได้ตั้งแต่แรกเห็นเรื่องราวของรามเกียรติ์ที่ได้รับการปลูกฝังจากผู้เป็นลุงและความฝันในการเป็นครูโขนทำให้อธิรักษ์รักและหลงไหลในศิลปะแขนงนี้จนตัดสินใจขอที่บ้านมาสมัครเรียนวิทยาลัยนาฏศิลป
1: ์ไปเห็นคณะหนึ่งครับเขาไปเล่นโขนงาน

0: อยากรู้ว่าเราจะทําได้หรือเปล่าแล้วพอลุงเริ่มเล่าให้ฟังเขาบอกว่าให้สืบสานวัฒนธรรมไทยผมก็สนใจอยากเรียนโขนเลยมาเรียนที่นี่เขาสอนให้เป็นครูเป็นครูโดยตรงผมก็เลยอยากจะเป็นครูเพราะอาผมก็จบจากที่นี่ไปเหมือนกันถ้าเป็นครูผมก็อยากทําตามอาเห็นว่าอาทําได้ทําไมเราจะทําไม่ได้ผมก็เลยทําให้ถึงที่สุดครับก็อีกยาวไกลครับแค่นี้ยังเป็นก้าวเล็กๆอยู
1: ่สําหรับอธิรักษ์และเพื่อนนักเรียนโขนการฝึกฝนท่วงท่าขั้นพื้นฐานคือสิ่งสำคัญของการเรียนในระดับเริ่มต้นในแต่ละวันพวกเขาจะต้องฝึกซ้อมอย่างหนักจนจดจำท่าทางและบุคลิกของตัวละครได้อย่างแม้จะมีความเหนื่อยล้าไปบ้างแต่ความรักที่มีให้กับโขนก็เป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวผ่านความยากลำบากและอุปสรรคเหล่านั้นมาได้
0: ผมคิดว่าจะเลิกอยู่หนึ่งครั้งคือมันเจ็บมากครับผมคิดว่ามันไม่ไหวแล้วอ่ะก็ทำตามที่อาบอกเลยดูเพื่อนผมต้องคิดในใจว่าทำไมเราทำไม่ได้สู้ก็สู้ไปนั่งร้องไห้คนเดียวในห้องครั้งหนึ่งครับแล้วผมก็ไม่ร้องไห้เลยจากตอนแรกทำไม่ได้ตอนนี้ก็ทำได้แล้ว
2: ความรู้สึกมันเปลี่ยนไปเยอะเลยไหม
0: ครับ
2: มันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
0: ก็รู้สึกมีเพื่อนรู้สึกสนุกครับแล้วก็ยิ่งมีเพื่อนก็ยิ่งสนุกยิ่งมีเพื่อนแบบอยู่ด้วยแบบทำท่าออกท่าไปด้วยกันแบบไปด้วยกันเนี่ยก็สนุกดี
3: การยากของโขนของผมรู้สึกว่าคือการถีบเหลี่ยมอย่างเมื่อเช้าได้ถ่ายทอดไปแล้วที่ผมถีบเองนั่นอ่ะคือแบบมันเป็นเรื่องสุดของลูกผู้ชายอ่ะมันเจ็บมากแต่พอผ่านตรงนั้นไม่ได้อ่ะมันผ่านคือการสอนโขนเนี่ยการเรียนเหนื่อยนะต้องอดทนเรียนโขนต้องอดทนท่องไว้ในใจอย่างเดียวเด็กจะมีภาวะความเป็นเด็กความมีเพื่อนการเล่นเกมเล่นคอมแต่เขาจะมีกิมมิคที่ว่าเขามาชอบในความเป็นโขนเป็นศิลปะถ้าเด็กไม่รักผมบอกเลยนะไม่เกินม.3 ม.1 เผลอๆเทอมหนึ่งเนี่ยเขาออกเองอัตโนมัติเพราะว่าการบางคนเนี่ยเขาได้ไปเรียนได้สัมผัสความเป็นโขนก็คือไปเรียนที่สถาบันต่างๆที่มีการเรียนการสอนไปนอกวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยพอยูรู้สึกว่าอุ้ยเขาได้เป็นโขนแล้วนะแต่พอมาเรียนที่นี่ครับที่นี่คือที่ให้คุณสืบสานอนุรักษ์และถ่ายทอดมันจะแตกต่างแตกต่างกันแน่นอนคือคุณจะต้องเรียนหนักเรียนจําและคุณต้องสอนคนได้คุณไม่จําเป็นต้องนําสวยหรอกครับคุณไม่จําเป็นต้องได้ออกงานเยอะหรอกครับแต่คุณสอนคนได้นี่โอเคนะสอนยังไงให้เขาเป็นไปสอนตามที่ต่างๆได้แต่พอถึงเวลาตัวคุณเรียนคุณก็ต้องเรียนหนักต้องจําจําแม่นๆจําไม่ได้จดมันถึงว่าเรียนนี้เนี่ยทุกอย่างเข้มข้นหมด
1: ที่ปลายทางความฝันของอธิรักษ์บนเส้นทางการเป็นครูโขนประสบการณ์คือสิ่งที่เขาต้องสั่งสมและการขึ้นแสดงบนเวทีก็เป็นด่านหนึ่งที่อธิรักษ์จำเป็นต้องผ่านไปให้ได้แต่การเป็นนักแสดงโขนก็ไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดศิลปินของสำนักการสังคีตเล่าให้ทีมงานฟังว่าถึงความยากลำบากที่พวกเขาต้องใช้เวลานานร่วม10ปีในการฝึกฝนร่างกายและทำความเข้าใจกับบุคลิกและลักษณะนิสัยของตัวละครในรามเกียรติ์ก่อนที่จะมารับบทเป็นลิงยักษ์หรือตัวละครเอกอย่างพระรามสำหรับคนโขนแล้วท่วงท่าและบทบาทการแสดงคือสิ่งสำคัญที่จะทำให้โขนน่าดูท่าไร่รำที่ชดช้อยทว่าก็หนักแน่นเหล่านี้เป็นท่วงท่าชั้นสูงที่เหล่าคนโขนสืบทอดต่อกันมาแต่โบราณโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยดังนั้นท่วงท่าของโขนเมื่อ400ปีก่อนเป็นอย่างไรท่วงท่าการไร่รำของโขนในวันนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาเช่นนั้นการคัดเลือกตัวแสดงก็เช่นกันผู้แสดงโขนจำเป็นต้องผ่านการคัดเลือกที่ถูกจัดขึ้นอย่างเข้มข้นเพื่อเฟ้นหานักแสดงที่เหมาะสมกับบทบาทนั้นมากที่สุดซึ่งอาจจะมี1หรือ2คนต่อ1บทบาทก็ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของตอนที่นำมาใช้แสดง

เป็นเวลากว่า200ปีแล้วที่สำนักการสังคีตกรมศิลปากรได้ดำเนินภารกิจการสืบสานการแสดงโขนในเมืองไทยความวุ่นวายและการสั่งการในแต่ละขั้นตอนที่ทุกฝ่ายต่างขมักขม้นเตรียมการก่อนการแสดงจริงจะเริ่มแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของผู้คนจากหลายภาคส่วนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่ร่วมกันรังสรรค์องค์ประกอบต่างๆจนกลายเป็นการแสดงโขนอันตระการตาอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันแม้ว่าโขนจะไม่ได้รับความนิยมมากเหมือนเมื่อก่อนแต่พวกเขาก็ยังคงดำเนินภารกิจสืบสารและเผยแพร่นาฏกรรมแขนงนี้ต่อไปเพียงเพื่อหวังให้นาฏกรรมประจำชาติอย่างโขนยังคงอยู่คู่เมืองไทยเช่นเดียวกับในเมียนมาและเมืองโซโลในอินโดนีเซียที่กลุ่มคนเล็กๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้นาฏกรรมรามายณะยังคงอยู่คู่กับชาวท้องถิ่นในวันที่นาฏกรรมรามายณะได้ถูกบดบังโดยการบันเทิงรูปแบบต่างๆของคนยุคนี้ทว่าคนกลุ่มหนึ่งกลับรู้สึกว่านาฏกรรมเหล่านี้มีความงามที่มาจากความประณีตและจิตวิญญาณของผู้แสดงอันเป็นรากฐานทางวัฒนธรรมของอุตสาคเนที่คู่ควรต่อการศึกษาและไม่ควรจะเสื่อมสลายหายไปตามกาลเวลา

ไตรกีฬาคือกีฬาของคนเหล็กที่รวมเอากีฬา3ประเภทไว้ด้วยกันทั้งวิ่งปั่นว่ายระยะทางมากกว่า100กิโลเมตรค่ะจะเป็นนักไตรกีฬาได้ไม่ใช่แค่ต้องมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ต้องมีจิตใจที่แข็งแรงยิ่งกว่าเพื่อที่จะวิ่งเข้าสู่เส้นชัยให้ได้ค่ะ

0: ก่อนจะออกสตาร์ทเราย้อนกลับไปสู่วันก่อนแข่งขันแล้วไปทำความรู้จักกับรายกีฬาให้มากขึ้นกันก่อนเลยค่ะ
1: และนักไตรกีฬาที่ดิบินจะพาไปรู้จักเป็นนักไตรกีฬาอันดับต้นๆของประเทศไทยค่ะนักกีฬาผู้ผ่านสนามการแข่งขันระดับโลกมาอย่างมากมายนั่นก็คือคุณเจเรจีรนัยค่ะ
0: ตอนนี้ได้มาอยู่กับพี่เจเรแล้วนะคะเดี๋ยวให้พี่เจเรแนะนำตัวหน่อยดีกว่า
2: โอเคสวัสดีครับผมเจเรจีรนัยครับนักไตรกีฬาในสังกัดแซดโคชชิ่งครับจากจังหวัดภูเก็ตครับผม
0: ไปพิชิตสนามไหนได้รางวัลอะไรมาบ้างแล้วคะ
2: สนามที่แบบว่าผมภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่ได้ร่วมแข่งขันก็คือการที่ได้ควอลิฟายไปแข่งขันไอรอนแมนที่ฮาวายครับเป็นรายการชิงแชมป์โลกเป็นรายการที่เข้าไปแข่งขันได้ยากมากแล้วผมเองก็แบบได้เข้าไปร่วมแข่งขันก็รู้สึกภูมิใจและก็ดีใจครับ
0: พอจะนับเป็นตัวเลขได้ไหมคะว่าไปมาแล้วกี่สนามทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วย
2: ถ้าในไทยเนี่ยผมว่าผมแข่งเกิน40สนามในโซนเอเชียเนี่ยผมก็ไปมาเกือบทุกประเทศไต้หวันไปมาเลเซียไปเวียดนามส่วนยุโรปก็จะเป็นเยอรมันครับที่เคยไปแข่งครั้งหนึ่งก็จะเป็นรายการของชาเลนจ์ที่รอสเป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมัน
0: เรียกได้ว่ารายกีฬาเนี่ยพาพี่เจเรไปทั่วโลกมาแล้วมีรายการที่พี่เจเรเพิ่งได้แชมป์มาด้วย
2: ก็จะเป็นรายการลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬาผมเองก็ลงแข่งขันก็สามารถคว้าแชมป์ในคนไทยได้ปีนี้เนี่ยเป็นผลงานที่ดีที่สุดที่เคยแข่งขันในลากูน่าภูเก็ตไตรกีฬามาครับ
0: แต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้ค่ะวินอยากรู้นิดนึงว่าอะไรที่ทำให้พี่เจเรมาลงแข่งไตรกีฬาคะ
2: ตอนเริ่มเล่นไตรกีฬาเนี่ยผมเองว่ายน้ำไม่เป็นก็มาฝึกเอาทีหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าผมเองเนี่ยเป็นคนชอบวิ่งอะไรเงี้ยครับแล้วก็จักรยานก็แบบว่าชอบปั่นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากจะฟิตหุ่นตัวเองเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เล่นกีฬาอะไรแล้วก็แบบดูแล้วตัวเองเนี่ยร่างกายสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วก็แถมมีพุงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบทำไงดีเห็นลากูน่าจัดไตรกีฬามาทุกปีแล้วก็แบบเฮ้ยมันคือกีฬาอะไรตอนนั้นยังไม่รู้จักก็เลยมาดูการแข่งขันก็เลยเข้าใจว่าอ๋อนี่มันคือไตรกีฬาอะไรเงี้ยก็คือมีว่ายน้ำมีปั่นจักรยานมีวิ่งก็เลยเกิดความคิดในใจโอ้โหถ้าได้ลงแข่งขันเนี่ยแบบเท่มากอะไรเงี้ยแบบอยากทำสักครั้งหนึ่งขอสักครั้งหนึ่งก็เลยแบบวิ่งบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนั้นเนี่ยการฝึกซ้อมเนี่ยก็ไม่เป็นระบบอะไรเงี้ยเพราะว่าต้องทำงานด้วยก็มีเวลาซ้อมก็น้อย
0: แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่เจเรจากที่ตอนแรกอยากจะแค่เฮ้ยได้เข้าร่วมแหละชนะใจตัวเองแล้วคราวนี้มาเป็นมืออาชีพอะไรคือสิ่งที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยเราจะมุ่งหน้าเป็นนักกีฬาไตรกีฬาค่ะ
2: หลังจากที่ซ้อมอยู่ด้วยตัวเองมาประมาณ4ปีเราก็ได้เจอโค้ชชื่อเยอร์เกนเซ็กก็เยอร์เกนเซ็กเนี่ยเขาเป็นนักไตรกีฬาแบบที่มีชื่อเสียงมากในประเทศเยอรมนีแล้วเขาก็มาเป็นโค้ชที่จังหวัดภูเก็ตตอนนั้นเนี่ยผมเองก็ได้เข้ามีโอกาสได้เข้าร่วมการฝึกซ้อมกับโค้ชเยอร์เกนก็รู้สึกเฮ้ยโปรแกรมการซ้อมอ๋อมันซ้อมอย่างนี้อย่างนี้ก็เลยแบบเริ่มซ้อมถูกต้องแล้วก็เริ่มชอบในการซ้อมเริ่มเอาจริงเอาจัง
3: Yeah, I'm very happy to be the coach of Jure. He's been training with me from day one, and since then he's the best Thai triathlete, non-stop. So he

0: นี้ก็ได้อยู่กับพี่ไก่นะคะที่เป็นผู้จัดงาน Iron Man ในครั้งนี้แหมได้เห็นบรรยากาศข้างนอกแล้วเลยอดสงสัยไม่ได้ค่ะว่าปีนี้จำนวนของนักกีฬาที่สมัครเข้ามากี่คน
1: ของเราเนี่ยจะมี2ประเภทอันนึงเนี่ยจะเป็นเดี่ยวอีกส่วนหนึ่งจะเป็นส่วนที่เป็นทีมก็จะมีประมาณ36ทีมซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น3คนต่อ1ทีม
0: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ในส่วนของเดี่ยวเนี่ย individuals เนี่ยจะอยู่ที่ 1,200 กว่าคนนะคะปีนี้เนี่ยเรามี Sunrise Sprint ซึ่งเป็นระยะสั้นสำหรับ beginners ล่าสุดตัวเลขที่ได้มาเนี่ยอยู่ที่ประมาณเกือบ80คนค่ะในจุดตรงนี้เพราะฉะนั้นรวมๆแล้วก็น่าจะประมาณ 1,500 คนได้ค่ะ
0: เรียกได้ว่าไม่ใช่แค่นักไตรกีฬานะคะที่ต้องมีความพร้อมแต่ทั้งผู้จัดและทีมงานทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจเตรียมงานให้พร้อมสำหรับการแข่งขัน Ironman ในวันพรุ่งนี้ค่ะ

0: ไตรกีฬาเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆทั้งในผู้ใหญ่และเยาวชนค่ะแต่เป็นเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวนิ่งจะพาคุณผู้ชมไปฟังคำตอบกันค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ธัญบุรี Health and Sports Resort ก
1: ับ
0: โค้ชริกกี้สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: คำว่าไตรกีฬาอาจจะเคยได้ยินมาแล้วแต่พี่ไม่แน่ใจว่ามันเริ่มต้นมาบูมมาฮิตตั้งแต่เมื่อไหร่
1: 10ปีที่แล้วนะครับผมก็เริ่มเล่นไตรกีฬาในตอนนั้นก็เพิ่งรู้จักไตรกีฬาครั้งแรกก็ที่ภูเก็ตนี่แหละครับเพราะว่าเขาจะมีการแข่งขันไตรกีฬาลาดูน่าทุกปีนะครับจากนั้นก็เริ่มเล่นมาจนพัฒนามาเป็นโค้ชจนถึงทุกวันนี้นะครับ
0: คนที่เขากำหนดว่าว่ายน้ำเนี่ยต้องมาก่อน
1: ครับ
0: ทำไมถึงต้องว่ายก่อน
1: ผมว่านะครับจริงๆแล้วทำไมต้องมาว่ายน้ำก่อนปัดจักรยานแล้วก็จบด้วยวิ่งถ้านึกภาพก่อนว่าสมมติว่าเราวิ่งระยะไกลเป็น10กิโลใช่ไหมครับแล้วเรามาว่ายน้ำเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เราเป็นตะคริวขึ้นได้ว่ายน้ำเนี่ยอาจจะเป็นการใช้กล้ามเนื้อที่ซอฟที่สุดจากนั้นก็เป็นการปั่นจักรยานเป็นการคลายกล้ามเนื้อสักหน่อยนึงแล้ววิ่งค่อยหนักที่สุดก็จะเป็นด่านสุดท้ายนะครับ
0: อย่างนี้กฎกติกาของแต่ละที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไง
1: กฎกติกานะครับผมว่าค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะครับเริ่มจากว่ายน้ำก่อนแล้วกันนะคร
0: ับ
1: กฎกติกาทั่วไปเนี่ยครับว่ายน้ำส่วนใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับว่าอาจจะว่ายในสระหรืออาจจะว่ายใน open water swim หรือในทะเลก็ได้
0: ในทะเลก็ยัง
1: ทะเลก็ได้ในลากูนก็ได้ขึ้นอยู่กับสถานที่กับงานผู้จัดนั้นๆนะครับว่าจะสะดวกจัดแบบไหนแล้วก็ในส่วนของจักรยานเนี่ยมันจะมีจักรยานอยู่2แบบก็คือจักรยานเสือหมอบแล้วก็จักรยานรถไตรกีฬาซึ่งทั้ง2อย่างเนี้ยสามารถใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าใช้ต่างกันแต่ละสนามชิ้นนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยจะใช้ในเรื่องของจักรยานเสือหมอบนะครับไม่สามารถใช้รถไตรได้แต่ถ้าเป็นไตรกีฬาทั่วไปอย่างเช่นไอรอนแมนก็สามารถใช้ได้ทั้งรถเสือหมอบและรถไตร
0: แล้วใครคนกําหนดเส้นทางครับเพราะว่าหลายๆครั้งคือเราต้องแข่งขันเรื่องความเร็วแล้วก็แบ่งเป็น3ที่บางที่ก็เดี๋ยวสั้นบางที่ก็เดี๋ยวยาวมาก
1: ก็ขึ้นอยู่กับออร์แกไนเซอร์ของแต่ละงานว่าตั้งหลักเป้าหมายของนักกีฬากลุ่มไหนใช่ไหมครับอย่างเช่นทำไมเขาต้องจัดระยะสั้นด้วย อย่างเช่นว่ายน้ำ750จักรยานแค่20กิโลวิ่ง5กิโลบางทีเพื่อที่จะให้นักกีฬากลุ่มใหม่เนี้ยมือใหม่อยากจะไม่กล้าเล่นระยะไกลใช่ไหมครับจุดนี้ระยะนี้ก็สามารถเป็นการเริ่มต้นให้กับคนใหม่ๆได้ลองเล่นดูเริ่มรสชาติการเป็นนักไตรกีฬาถ้าเราไม่ทำแบบนี้ให้กับนักกีฬามือใหม่ทดลองเลยเราก็จะไม่เห็นนักกีฬาเก่งๆในอนาคต
0: ของที่ Ironman ภูเก็ตปีนี้ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็คือระยะทางทั้งหมดเนี่ย 70.3
1: คือว่าระยะกีฬาทั้ง3อย่างเนี่ยรวมกันแล้วได้ 70.3 ไมล
0: ์
1: ถ้าเป็นกิโลบ้านเรานะครับก็คือจะว่ายน้ำจาก 1.9 กิโลเมตรนะครับต่อด้วยจักรยาน90กิโลแล้ววิ่งอีก21กิโลนะครับ
0: เป็นร้อยกว่า
1: ร้อยกว่ากิโลใช่ก็รวมเป็นระยะ 70.3 ไมล์ซึ่งระยะนี้จะเรียกว่าระยะ Half Ironman
0: ใ
1: ช่หลังจากระยะนี้นะครับจะ Advanced Speed ก็คือจะเป็นระยะ Full Ironman เลยก็จะคูณ2ของระยะนี้ไปก็จะเป็นว่ายน้ํา 3.8 กิโลนะครับจักรยาน180วิ่งอีก42กิโลบางคนเนี่ยก็ใช้เวลาเป็น12 13 14ชั่วโมงเลย
0: โอ้ยาวมากจริงในประเทศไทยเคยจัดแบบฟูลคอส
1: ของฟูลคอสฟูลคอสไอรอนแมนก็ยังไม่เคยนะครับผมแต่ผมหวังว่าในอนาคตก็อยากจะเห็นสนามแบบนี้จัดขึ้นในบ้านเรา

0: หเดี๋ยวลิปปิ้นควรจะจับตรงไหนคะตรงนี้ได้
1: ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้หรือไม่ตรงนี้ก็ได้
0: หรือว่าตรงนี้ก็ได้
1: ขึ้นอยู่กับความถนัดของนักกีฬาแต่ละคนนะครับ
0: แค่นี้ก็เริ่มจะเหนื่อยแล้ววิธีการเทรนวิธีการฝึกคนเป็นยังไง
1: นักกีฬาเนี่ยก็ต้องมานั่งคอนซัลท์คุยกับโค้ชก่อนว่าทำไมต้องทำแบบนั้นเพราะโค้ชจะได้รู้เลเวลของนักกีฬาแต่ละคนว่าว่ายน้ำได้ขนาดไหนปั่นได้ไกลสักเท่าไหร่วิ่งมีความเร็วอยู่เท่าไหร่อะไรเงี้ยคืออย่างน้อยโค้ชได้รู้กันบ้านว่าต้องซ้อมให้คุณยังไงใช่ไหมครับผมเพราะว่าบางทีเราซ้อมหนักเลยมันก็เป็นการโอเวอร์เทรนนิ่งซึ่งอยากให้ซ้อมแบบฉลาดแบบวิทยาศาสตร์การกีฬาดีกว่าครับผม
0: ทีนี้แบบมีเยาวชนมีเด็กๆน้องๆที่คุณพ่อคุณแม่สนใจอยากให้มาลงแข่งไตรกีฬาจะต้องฝึกเด็กๆยังไง
1: ครับเด็กๆเนี่ยครับเริ่มฝึกได้โดยพื้นฐานเลยผมอยากจะแนะนำในเรื่องของการฝึกว่ายน้ำก่อนทำไมฝึกว่ายน้ำเพราะว่าว่ายน้ำเนี่ยมันจะได้ในเรื่องของปอดของเด็กพอปอดแข็งแรงปุ๊บใช่ไหมครับออกกำลังกายกีฬาอย่างอื่นมันก็ง่ายใช่ไหมครับจากนั้นปุ๊บพอว่ายน้ำได้แล้วเนี่ยถ้าเราจะขยับไปเล่นไตรกีฬามันก็ง่ายมาเพราะปั่นกับวิ่งมันฝึกบนถนนบนบกนะฮะก็สามารถทำได้
0: อย
1: ่
0: างนี้น้องๆอายุเท่าไหร่คะถึงสามารถเริ่มเทรน
1: ผมว่าแนะนำนะครับอย่างเช่นของโค้ชไอรอนคิดจัดเนี่ยจะมีจัดการแข่งขันไตรกีฬาของเด็กอายุน้อยสุดก็ตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนะครับคือรุ่นนี้ผมว่าก็สามารถเล่นได้แต่ว่าเราก็กำหนดระยะสั้นๆนะครับไม่ให้แบบระยะมันมากเกินไปสำหรับเด็กเพราะว่ามันมีผลกระทบกับการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อแล้วก็ของวัยเด็กในรุ่นนั้นๆด้วยนะครับผมอย่างเช่นของเด็ก6ขวบนี่ใช่ไหมฮะ6-8เนี่ยเราก็จะว่ายน้ำกันแค่100เมตร
0: 100เมตร
1: ใช่แบบสบายๆใช่ไหม100เมตรจักรยานก็แค่3กิโลวิ่งก็แค่1กิโลเมตรเองครับ

0: มีเทคนิคด้วยไม่ใช่แค่ปัน
1: ใช่ใช่ครับเพราะว่าเทคนิคก็ค่อนข้างที่จะสำคัญในการฝึกซ้อมไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาเด็กหรือว่ามือสมัครเล่นนะครับจนถึงระดับโปรเขายังฝึกซ้อมในเรื่องของเทคนิคอยู่ตลอดเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อมันเกิดความทรงจำเพราะว่ากีฬาแต่ละประเภทเนี่ยผมเชื่อเลยว่าเทคนิคเนี่ยจะช่วยในเรื่องของศักยภาพให้แบบ performance ได้ดีขึ้นและการปั่นก็เหมือนกันนะครับเราปั่นยังไงให้มันสมูทให้มันสบายแล้วก็ต้องฝึกการเปลี่ยนเกียร์เล่นเกียร์ด้วยใช่ครับผม
0: เห็นแบบนี้แล้วริ้งต้องจะฝึกฝนใช้เทคนิคที่ถูกต้องค
1: ่
0: ะลุยค่ะ
1: ต้องลุย
0: แข่งกันค่ะแข่งเลย
1: ตามไปข้างหน้าครับ
0: โอเคค่ะเข้าเซ

0: าตามหาพี่เจเรก่อนว่าอยู่ตรงไหน
1: คุณสายสุดยอดคอนดิชันになってますのでさあ9時まで
0: พี่เจเรสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: เป็นไงบ้างเช้าวันนี้ใกล้แข่งแล้ว
2: ก็ยิ่งใกล้เวลาแข่งยิ่งตื่นเต้นแต่ก็ทุกอย่างก็โอเคครับ
0: เตรียมตัวมาพร้อมเต็มร้อยนะ
2: ใช่ครับนอนไม่ค่อยหลับ
0: จริงเหรอตื่นเต้นอ่ะนอนไม่หลับ
2: ก่อนแข่งก็ธรรมดาครับ
3: ขอพลังหน่อย
0: ขอพลังให้พลังเต็มที่
2: พลังอย่าดูพลังไปนะ
0: ให้พลังให้พลังสู้ๆค่ะ
2: ครับ
4: That this is triathlon. It is an individual sport.

แรกค่ะก็ว่ายน้ำเสร็จแล้วขึ้นมาเอาจักรยานเพื่อเริ่มต้นกีฬาที่2ปั่นจักรยานอีก90กิโลค่ะ

และเส้นชัยตรงนี้แหละค่ะที่เป็นบทพิสูจน์ของชัยชนะและความภาคภูมิใจของนักไตรกีฬาที่พวกเขาฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักอย่างเข้มข้นตั้งแต่เริ่มแรกก้าวตรงนี้ค่ะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าการชนะใจตัวเองของนักไตรกีฬาทุกคนค่ะ Congratulations

0: tired.
1: Very good finish.
0: But your finish, I'm very happy now.
2: Yeah, very good. Congratulations.
3: I feel great. Like this is my first 70.3 Ironman win, so I'm really happy right now. I had a great day. A lot of power on the bike, yeah, and just held on the run. I just was happy that the race is over, and yeah, I was just the happiest person on earth when crossing the line.
4: หลังจากที่ผ่านเข้าเส้นชัยเราก็จะได้สัมผัสถึงหัวใจที่แกร่งขึ้นเพราะได้ผ่านการแข่งขันที่ต้องใช้ความอดทนทั้งร่างกายและจิตใจเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองนี่แหละค่ะการแข่งขันของหัวใจคนเหล็กนี่แหละไตรกีฬา

อันนี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญามารผู้มีฤทธิ์สามารถเนรมิตแขนได้ตั้ง 1,000 แต่ละข้างถืออาวุธครบขี่ช้างชื่อคลีเมฆละพร้อมทั้งเสนามารโห่ร้องกึกก้องหน้าสะพรึงกลัวทรงพิชิตพญามารกับเสนาทั้งหลายนั้นด้วยธรรมวิธีคือทรงนึกถึงพระบารมีทั้ง10ประการที่ทรงบำเพ็ญแล้วมีทานบารมีเป็นต้นด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตมารนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับอาละวกะยักษ์ผู้มีจิตกระด้างหยาบช้าดุร้ายโหดเหี้ยมซึ่งเข้ามาทำยุทธนาการอยู่ตลอดคืนรุนแรงยิ่งกว่าครั้งผจญพญามารทรงพิชิตพญามารด้วยขันติวิธีที่ทรงฝึกฝนมาอย่างดีด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตยักษ์นั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

านี้พระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญาช้างชื่อนาลาคิรีซึ่งกำลังตกมันดุร้ายประดุจไฟป่าที่เผาผลาญทุกอย่างที่ขวางหน้าร้ายแรงดังจักราวุธและสายฟ้าทรงพิชิตพญาช้างด้วยวิธีรดด้วยน้ำคือพระเมตตาด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญาช้างนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่ออุคิตะคะคะมะติหัตถะสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทธิพิสังขะตะมะโน

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับองคุลิมานผู้ดุร้ายถือดาบเงื้อง่าวิ่งไล่หมายฆ่าพระองค์ไปเป็นระยะทางไกลถึง3โยชน์ทรงพิชิตองคุลิมานด้วยทรงบันดาลอิทธิฤทธิ์ด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตองคุลิมานนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับนางจินจะมานวิกาผู้ซึ่งผูกไม้ไว้ที่ท้องแสร้งทำเป็นหญิงมีครรภ์ยืนด่าว่าใส่ร้ายพระองค์ท่ามกลางที่ประชุมชนทรงพิชิตนางด้วยวิธีทรงสงบพระหฤทัยเป็นสง่าดุจพระจันทร์เพ็ญด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตนางนั้นขอชัยมงคลหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับสัจจกนิคนผู้มืดมนยิ่งนักมุ่งเชิดชูลัทธิของตนว่าเลอเลิศประเสริฐแท้ราวกับชูธงขึ้นฟ้ามุ่งมาจะโต้วาทะกับพระองค์ทรงพิชิตสัจจกนิคนด้วยเทศนายานวิธีคือรู้อัจฉาสัยแล้วตรัสเทศนาสอนให้มองเห็นความจริงด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตสัจจกนิคนนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

อันนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพญานาคราชชื่อนันโทปนันทะผู้มีฤทธิ์มากผู้เป็นอันธพาลมีความหลงผิดบังอาจสำแดงฤทธิ์แผ่พังพานกั้นฉนวนอากาศปิดทางพุทธโคจรทรงโปรดให้พระมหาโมคคัลลานะเนรมิตกายเป็นนาคราชไปปราบด้วยฤทธิ์ที่เหนือกว่าด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพญานาคราชนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

ตุเตชยมังคาลานิสมเด็จพระพุทธเจ้าทรงผจญกับพกาพรหมผู้สำคัญตนเป็นผู้มีความรุ่งเรืองด้วยความบริสุทธิ์และมีฤทธิ์อำนาจกว่าใครๆเกิดความเห็นผิดว่าชีวิตพรหมเป็นอมตะประดุจถูกงูรัดที่มือทรงพิชิตพกาพรหมด้วยวิธีวางยาพิเศษคือเทศนายานด้วยเดชแห่งองค์พระผู้พิชิตพกาพรหมนั้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ

0: รชนใดผู้มีปัญญาไม่เกียจคร้านสวดก็ดีระลึกถึงก็ดีซึ่งพระพุทธชัยมงคลคาถาทั้ง8บทนี้ทุกวันนรชนนั้นจะพึงละเสียได้ซึ่งอุปัทวันอันตรายทั้งหลายมีประการต่างๆเป็นอเนกและถึงซึ่งวิโมกข์อันเป็นบรมสุขแล
1: เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุวันนี้

นี้เราจะได้มาทำความรู้จักกับวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงเอาชนะสิ่งต่างๆได้ว่าพระพุทธองค์ที่ทรงชนะสิ่งต่างๆได้นั้นเพราะอาศัยอะไรมีพุทธภาษิตบทหนึ่งท่านพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าชนะตนนั่นแหละเป็นดีก็หมายความว่าเราจะชนะอะไรก็ตามถ้าเราไม่ชนะตนเองการชนะนั้นความชนะนั้นก็ไม่มีประโยชน์เพราะสักวันหนึ่งข้างหน้าเราก็อาจจะแพ้ได้เพราะว่าเราไม่ได้ชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่การชนะสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือการชนะตนเองการเอาชนะใจตัวเองนั่นแหละเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบทพุทธชัยมังคละคาถาหรือบทพุทธชัยมงคลเรียกง่ายๆว่าบทพาหุงซึ่งต่อจากบทถวายพรพระที่เราได้รับทราบไปแล้วนั้นเป็นวิธีการที่พระพุทธองค์ทรงแสดงถึงวิธีเอาชนะสิ่งต่างๆนั่นก็เพราะว่าการที่เราจะชนะอะไรก็ตามไม่ใช่ว่าใช้วิธีการเดียวกันได้อย่างเช่นเมื่อครั้งที่พระพุทธองค์ออกบวชกว่าที่จะบำเพ็ญบารมีแล้วตรัสรู้อริยสัจ4ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นก็ต้องใช้ความเพียรพยายามอย่างหนักและยิ่งเมื่อวันที่จะตรัสรู้ก่อนวันวิสาขบูชากองทัพพยามารได้ระดมพลกันมาเต็มอัตตาเพื่อที่จะขัดขวางการบรรลุของพระพุทธองค์ในการประจนภัยครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนั้นพระพุทธองค์ไม่มีสิ่งอื่นที่จะนำมาเป็นเครื่องต่อกรกับพญามารได้แต่เพราะอาศัยบารมีทั้งหลายที่เคยได้บำเพ็ญมาแล้วอาศัยบารมีทั้ง10ประการที่เคยบำเพ็ญมาแล้วนั่นแหละเป็นเครื่องต่อสู้กับพญามารทุกคนคงได้เคยได้ยินคำว่าบารมีแต่อาจจะยังไม่ทราบถึงความหมายที่ชัดเจนว่าบารมีหมายถึงอะไรเพราะบ่อยครั้งเราจะได้ยินคำพูดที่ว่าคนนั้นเป็นคนมีบารมีเป็นผู้มากด้วยบารมีแต่บารมีในทางพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำเองเพราะบารมีแปลว่าพระทำให้เต็มทำให้มันเต็มบำเพ็ญให้มันเต็มจึงจะเรียกว่ามีบารมีอย่างเช่นทานบารมีเราก็ต้องทำทานให้เต็มเปี่ยมเหมือนกับการหยดน้ำลงในตุ่มใหญ่เราต้องอาศัยเวลานานกว่าน้ำจะเต็มตุ่มถ้าเรากระทำทีละเล็กทีละน้อยก็เหมือนกับหยดน้ำทีละหยดถ้าเราตั้งใจด้วยความภาคเพียรพยายามอย่างมากก็เหมือนกับเทน้ำลงเป็นถังในตุ่มความพยายามก็จะเต็มเร็วบารมีก็จะเต็มได้เร็วเพราะฉะนั้นในวันผจญมารวันนั้นพระพุทธองค์ทรงอ้างเอาบารมีทั้ง10ประการบารมีทั้ง10ประการนั้นก็คือทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะหรือว่าการปลีกตนออกจากกามการที่จะออกบวชเนกขัมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีใช้บารมีทั้ง10ประการนี้แหละเป็นเครื่องอ้างอิงเป็นอาวุธสำหรับต่อสู้กับพญามารซึ่งในครั้งกันนั้นก็มีพยานบุคคลที่อ้างตนเป็นคนที่รับรองเป็นคนที่รองรับการทำบุญของพระพุทธองค์นั่นก็คือพระแม่ธรณี
เพราะว่าการกระทําบุญทุกครั้งก็มีการอธิษฐานมีการกรวดน้ําเพราะฉะนั้นจึงมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นเครื่องอ้างอิงเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้พยามารทั้งหลายทําร้ายพระพุทธองค์ได้เพราะอาศัยบารมีอันเต็มเปี่ยมเหล่านี้พระพุทธองค์จึงสามารถที่จะเอาชนะพยามารซึ่งพรั่งพร้อมไปด้วยลูกน้องไปด้วยเสนามารมาอย่างเต็มกำลังเต็มอัตราศึกก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายพระพุทธองค์ได้ในบารมีทั้ง10ประการนี้เวลาที่หลายๆคนต้องการกำลังใจต้องการชัยชนะต้องการประสบความสำเร็จก็จะพากันสรรเสริญหรือว่าสาธยายในบทคาถาพาหุงนี้นั่นก็เพราะว่าเป็นคติเตือนใจว่าพระพุทธองค์ได้ทรงชนะพยามารได้ทรงชนะอุปสรรคนานาประการด้วยวิธีของพระพุทธองค์ซึ่งการชนะนั้นเป็นการชนะที่ไม่กลับแพ้ในวิธีการชนะอยู่มีอยู่หลายวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสเป็นพุทธศาสนสุภาษิตอย่างเช่นตรัสว่าจงชนะบุคคลที่ไม่ดีด้วยความดีจงชนะคนตรณีด้วยการให้จงชนะคนที่พูดจาเหลาะแหละด้วยคำจริงด้วยการกล่าวคำสัตย์เพราะฉะนั้นในการชนะทั้งหลายเหล่านี้เราก็ต้องดูว่าคนที่เราต้องการเอาชนะหรือสิ่งที่เราต้องการเอาชนะนั้นเป็นใครเป็นอะไรและก็เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมอย่างเช่นพระพุทธองค์ตรัสว่าจงชนะคนดีด้วยความจงชนะคนไม่ดีด้วยความดีนั่นก็หมายความว่าให้นำธรรมะเข้าสู้อย่าใช้อาธรรมหรืออย่าใช้อกุศลธรรมใช้ความไม่ดีไปปราบความไม่ดีเพราะจะเป็นการก่อเวรก่อกรรมกันไปเรื่อยๆไม่มีหยุดไม่มีหย่อนหลายคนอาจจะมองว่าถ้าเราใช้ธรรมะใช้ความอดทนไม่ทำอะไรเลยเราก็จะกลายเป็นคนอ่อนแอไม่เป็นที่ยอมรับนับถือของสังคมเป็นคนที่ขี้ขลาดเขาทำอะไรแล้วก็ไม่รู้จักตอบโต้แต่ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าความอดทนหรือการอดกลั้นต่อสิ่งที่ไม่ดีนั้นเป็นสิ่งที่สามารถทำลายกิเลสได้อย่างดียิ่งเพราะไม่เป็นการก่อเวรกันไปเรื่อยๆจึงทรงแสดงว่าจงชนะคนที่ไม่ดีด้วยความดีพึงชนะคนตรณีด้วยการให้คนที่ตรณีทีเหนียวไม่รู้จักแบ่งปันให้ใครเราควรที่จะรู้จักแสดงน้ำใจแบ่งปันให้กับเขาเป็นตัวอย่างแสดงให้เขาดูว่าการรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันคนอื่นนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์สามารถสร้างความสุขให้กับตนเองได้และสุดท้ายเมื่อเขาเห็นประโยชน์ของการแบ่งปันเขาก็จะกระทำตามเพราะว่าผู้ที่ให้ก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปยิ่งให้เราก็ยิ่งได้คำว่ายิ่งให้ก็ยิ่งได้หมายถึงว่ายิ่งให้คนอื่นเขาก็ให้ความไว้วางใจเราให้ความรักเราให้ความเอ็นดูเราให้ความช่วยเหลือเราเราก็จะได้ความรักความเอ็นดูความช่วยเหลือความยกย่องสรรเสริญการยอมรับจากบุคคลอื่นมากกว่าที่เราให้เขาจิตที่คิดจะให้สบายกว่าจิตที่คิดจะรับจิตที่คิดจะเอาแต่ฝ่ายเดียวเพราะฉะนั้นจึงทรงแสดงว่าพึงชนะคนตรณีหรือคนที่มีความขี้เหนียวด้วยการให้
จงชนะ

คนที่พูดจาเลาะแหละด้วยคำพูดที่จริงเราต้องพยายามแสดงจุดยืนแสดงความจริงใจให้ปรากฏแก่คนที่เลาะแหละไม่เอาการเอางานเพราะว่า

สาระไปวันๆก็จะมีความเคารพยำเกรงเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือหลายๆวิธีที่พระพุทธองค์ตรัสสอนให้พุทธศาสนิกชนทั่วไปได้เลือกใช้เพื่อที่จะทำให้ชนะสิ่งต่างๆหรือว่าบุคคลต่างๆแต่เนื้อสิ่งอื่นใดนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าให้ชนะใจของเราก่อนถามว่าทำไมต้องชนะใจของเราเพราะว่าธรรมดาของจิตใจคนทั่วไปนั้นย่อมไหลไปสู่ที่ต่ำธรรมดาความคิดของคนก็เหมือนกับกระแสน้ำไหลไปสู่ที่ต่ำหรือทำฝ่ายต่ำทำฝ่ายต่ำก็คืออกุศลธรรมหรือธรรมที่ไม่ดีไม่ใช่ทางที่เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางที่ทำให้เกิดความโลภความโกรธความหลงเพิ่มมากขึ้นเราลองสังเกตเราตัวเราเองก็ได้ว่าในแต่ละวันนี้เราคิดไปในทางกุศลหรือว่าทางดีมากน้อยเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบระหว่างความคิดที่เพิ่มพูนความโลภความโกรธความหลงแล้วอะไรมากกว่ากันเพราะฉะนั้นถ้าเราห้ามจิตใจของเราสกัดกั้นจิตใจของเราจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ไม่ประกอบด้วยธรรมะแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาชนะใจของเราได้เมื่อครั้งพุทธกาลยังมีพราหมณ์คนหนึ่งได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วถึงกับเปล่งวาจาว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วนั่นก็เพราะว่าเมื่อเขาได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์แล้วเขาสามารถที่จะสละผ้าห่มผืนเดียวที่มีอยู่ถวายพระพุทธองค์ได้เมื่อถวายแล้วก็เปล่งอุทานออกมาในท่ามกลางประชุมชนว่าเราชนะแล้วเราชนะแล้วแม้กระทั่งพระราชาที่นั่งอยู่ในที่นั้นก็ยังตกใจว่าเราเป็นพระราชาอยู่ในที่นี้ใครบังอาจมาเปล่งวาจาว่าเราชนะก็ให้มหาดเล็กไปดูว่าถามดูว่าที่บอกว่าชนะเขาชนะอะไรพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเราชนะความตระหนี่ที่มันเกิดขึ้นอยู่ในใจของเราแล้วเพราะว่าเรานั่งฟังธรรมมาเรานั่งคิดอยู่ตลอดว่าจะถวายผ้าผืนนี้ให้พระพุทธเจ้าดีไหมเพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าห่มผืนเดียวที่เราและภรรยาห่มออกจากบ้านก็หมายความว่าถ้าพราหมณ์ถวายผ้าไปก็ต้องกลับไปตัวเปล่านางพราหมณีหรือว่าพราหมณ์ผู้หญิงที่ซึ่งอยู่บ้านก็ไม่มีโอกาสที่จะออกจากบ้านได้เพราะไม่มีผ้าห่มนั่งใคร่ครวญอยู่นานจนกระทั่งถึงยามสุดท้ายที่ฟังธรรมตัดสินใจปลดผ้านั้นถวายพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องบูชาเพราะทั้งเนื้อทั้งตัวมีเฉพาะผ้านั้นที่มีราคามากเห็นว่าเป็นสิ่งที่สมควรที่จะบูชาพระพุทธองค์พระราชาก็เห็นในความศรัทธาความเลื่อมใสและความกล้าหาญของพราหมณ์ก็นำผ้ามาให้พราหมณ์อีก2 ผืนพราหมณ์ก็ถวายผ้านั้นแก่พระพุทธเจ้าอีกพระราชานำมาให้อีก4 ผืนก็ถวายอีกนำมา8 ผืนก็ถวายอีกนำมา16 ผืนก็ถวายอีกจนสุดท้ายนำผ้าที่มีค่ามากมาถวายมามอบให้แก่พราหมณ์พราหมณ์ก็คิดว่าถ้าเราไม่รับเลยพระราชาก็จะไม่พอใจก็เลยรับไว้ผืนหนึ่งและถวายพระพุทธเจ้าอีก1 ผืนนั่นเป็นเครื่องแสดงให้เห็นว่าการที่จะเอาชนะใจของตนนั้นเป็นเรื่องที่ยากเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดพระพุทธองค์ก็เลยตรัสสรรเสริญพราหมณ์นั้นและก็ตรัสเป็นตัวอย่างว่าถ้าพราหมณ์นี้บริจาคตั้งแต่แรกก็หมายความว่าในยามแรกที่ฟังธรรมแล้วสามารถที่จะตัดสินใจสละได้เขาก็จะได้รับผ้าจากพระราชามากกว่านี้อีก
แต่นี่เป็นการ

0: ภายในยามสุดท้ายของค่ำคืนพระราชาจึงให้ว่าได้ประมาณเท่านี้แต่ถึงกระนั้นก็มีจำนวนมากพระพุทธองค์ทรงแสดงว่าการให้ทานกับการรบมีความเสมอกันการให้ทานกับการรบการทำสงครามนี่เสมอกันอย่างไรการทำสงครามเป็นการเอาชนะข้าศึกศัตรูภายนอกต้องมีการวางแผนต้องใช้กลวิธีต่างๆในการที่จะเอาชนะได้แต่การให้ทานเป็นการสู้รบกับข้าศึกศัตรูภายในคือความตระหนี่ความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สมบัติของตนเองเป็นเรื่องยากที่จะสละทรัพย์สมบัติของตนเองซึ่งหามาได้ด้วยความยากลำบากให้แก่บุคคลอื่นยิ่งเป็นการให้ที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนแล้วยิ่งเป็นเรื่องยากการให้ที่หวังผลตอบแทนไม่ใช่การให้ที่ประเสริฐเท่าไหร่เพราะว่าเรายังหวังจะได้ของตอบแทนจากบุคคลเหล่านั้นอยู่แต่ว่าการให้อะไรก็ตามการถวายอะไรก็ตามซึ่งไม่ได้หวังผลตอบแทนนี้เรียกว่าให้ขาดเป็นเรื่องที่ยากที่จะทำใจสละออกไปได้เพราะฉะนั้นจึงตรัสว่าระหว่างทานกับการรบเนี่ยเป็นเรื่องที่เสมอกันมีความยากลำบากพอๆกันเพราะฉะนั้นในการเจริญพุทธชยมงคลคาถาหรือว่าเจริญคาถาพาหุงนี้เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเตือนใจว่าพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตั้ง10ประการกว่าที่จะบรรลุเป็นพระพุทธเจ้าได้เริ่มตั้งแต่ทานบารมีบำเพ็ญทานบารมีที่เราเห็นชัดเจนที่สุดก็ในพระชาติสุดท้ายที่เป็นพระเวสสันดรได้สละทั้งช้างปัจจยนาเคนได้สละทั้งพระกุมารทั้งสองได้สละทั้งพระมเหสีหรือพระนางมัทสีหรือในพระชาติที่เป็นพระมโหสถก็ได้บำเพ็ญปัญญาบารมีในพระชาติที่เป็นพระสุวรรณสามก็ได้บำเพ็ญเมตตาบารมีหรือในพระชาติที่เป็นพระมหาชนกเรือแตกล่มกลางมหาสมุทรก็ได้บำเพ็ญวิริยะบารมีบารมีทั้งหลายเหล่านี้เป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญมาแล้วใช้ต่อสู้อ้างอิงยืนยันกับพยามารที่มาขัดขวางการตรัสรู้ของพระพุทธองค์เพราะฉะนั้นเมื่อครั้งใดที่เราสวดคาถาพาหุงหรือว่าพุทธชยมงคลคาถานี้เพื่อเป็นเครื่องปลุกเร้าจิตใจให้มีความฮึกเหิมในการทำความดีฮึกเหิมในการบำเพ็ญบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะว่าถ้าบารมียังไม่เต็มตราบใดเราก็ไม่สามารถที่จะเอาชนะอุปสรรคได้โดยง่ายเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายขวางหน้าเราอยู่นั้นมีกำลังมากพอที่จะทำให้เราอ่อนแอท้อแท้ได้เพราะฉะนั้นเนื่องในโอกาสที่เป็นปีฉลองพุทธชยันตีด้วยและเป็นการให้มงคลแก่ตนเองด้วยเมื่อเราสวดคาถาพาหงแล้วก็ขอให้ทำความเข้าใจและตั้งใจในการบำเพ็ญบารมีทั้ง10ประการนี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปธรรมสาธุในวันนี้ขอจบการบรรยายในเรื่องความเบื้องต้นเกี่ยวกับคาถาพาหงไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร
1: อีน้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นเราจะมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีค่ะภาษาลาวนะคะสบายดีค่ะคุณผู้ชมคะการเรียนรู้ภาษาลาวนะคะถ้าคุณผู้ชมมีคำศัพท์เพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้ฟังภาษาลาวรู้เรื่องค่ะและนำไปอ่านได้ด้วยนะคะดังนั้นในช่วงแรกนี้นะคะเราจึงรวบรวมคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆค่ะในแต่ละวันเราก็จะมีคำศัพท์ในหมวดหมู่ต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้เพิ่มคลังคำศัพท์กันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเป็นคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวนะคะคำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวในภาษาลาวนั้นมีคำหลายคำเลยค่ะคุณผู้ชมที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมควรจะเรียนรู้ไว้นะคะเผื่อจะได้เข้าใจลักษณะภาษาและลักษณะวัฒนธรรมของคนลาวจากการเรียนรู้คำศัพท์นี่แหละค่ะไปเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแตงดองแตงดองคุณผู้ชมคะดองหมายถึงมั่นหมายหรือแต่งงานก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นคำว่าแตงดองจึงหมายถึงแต่งงานค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะในปัจจุบันประเทศลาวก็เริ่มนิยมใช้คำว่าแต่งงานเหมือนกับในภาษาไทยแล้วค่ะไปต่อค่ะคำนี้นะคะแอน้อยแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะเอ๊ะอันนี้มาจากไหนนะแอนี่น่าจะแปลว่าเสียงร้องหรือเปล่าคะคุณผู้ชมร้องนะคะของเด็กตัวเล็กๆแอน้อยจึงแปลว่าทารกหรืออายุประมาณ 1-2 ขวบนั่นเองค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาแปลว่าตั้งครรภ์ค่ะคุณผู้ชมคะคำนี้ทำให้เราเรียนรู้นะคะโลกทัศน์ของคนลาวได้เพิ่มขึ้นค่ะคนลาวนะคะคิดว่าการตั้งครรภ์นะคะหรือการที่เรามีลูกอยู่ในท้องนี่นะคะไปไหนเราก็ต้องถือและเราก็ต้องพาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นคำนี้จึงแปลว่าตั้งครรภ์ถือครรภ์ไปด้วยและพาครรภ์ไปด้วยค่ะถือพาค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะคุณผู้ชมคะในภาษาลาวไม่นิยมใช้คำว่าพี่คำเดียวนะคะคำว่าพี่คำเดียวไม่ปรากฏใช้ในภาษาลาวค่ะถ้าจะปรากฏก็นิยมใช้คำนี้ค่ะพี่น้องต้องมีคำว่าน้องมาด้วยนะคะหมายถึงญาติค่ะเพราะอะไรคะเพราะคนลาวคำว่าพี่คนลาวแยกค่ะคุณผู้ชมแยกเป็นพี่ผู้ชายก็ใช้คำว่าอ้ายพี่ผู้หญิงก็ใช้คำว่าเอื้อยเพราะฉะนั้นเวลาจะกล่าวถึงญาติต้องกล่าวว่าพี่น้องอย่าลืมคำว่าน้องเด็ดขาดเลยนะคะคุณผู้ชมไปต่อค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านค่ะเฮือนหมายถึงบ้านนะคะคำนี้อาจจะเป็นคำใหม่ในสังคมลาวนะคะเพราะคนไทยนิยมใช้ว่านะคะภรรยาทำอะไรอยู่ที่บ้านถ้าภรรยาเป็นแม่บ้านหมายถึงดูแลบ้านนะคะไม่ได้ไปทำงานนอกบ้านคนไทยก็จะนิยมใช้คำว่าแม่บ้านนะคะแม่บ้านแต่คนลาวไม่นิยมใช้ค่ะใช้คำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนเพราะเฮือนหมายถึงบ้านค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะหาเลี้ยงหาเลี้ยงคำนี้นะคะเป็นคำรวมค่ะหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะถ้าเราได้ยินคำว่าผู้หาเลี้ยงผู้หาเลี้ยงก็จะหมายถึงหัวหน้าครอบครัวหรือใครที่มีบทบาทสำคัญในการหาเลี้ยงครอบครัวนั่นเองค่ะไปต่อนะคะแม่ดองพ่อดองแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของสามีหรือภรรยาค่ะเชื่อมมาจากคำว่าแตงดองแตงดองหมายถึงแต่งงานเพราะฉะนั้นแม่ดองพ่อดองหมายถึงนะคะฝั่งพ่อและแม่ของสามีภรรยาที่มาแต่งงานกันนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะ ทบทวนการออกเสียงอีกครั้งไหมคะว่าวันนี้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวของภาษาลาวที่ใช้แตกต่างจากภาษาไทยอะไรบ้างค่ะคุณผู้ชมอาจจะออกเสียงไปพร้อมกันก็ได้นะคะลองดูนะคะคำแรกค่ะแต่งดองแต่งดองหมายถึงแต่งงานค่ะแอน้อยแอน้อยหมายถึงทารกค่ะไปต่อนะคะถือพาถือพาหมายถึงตั้งครรภ์ค่ะพี่น้องพี่น้องหมายถึงญาติค่ะแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านนั่นเองค่ะหาเลี้ยงหาเลี้ยงหมายถึงการหาเลี้ยงครอบครัวค่ะคำสุดท้ายนะคะแม่ดองพ่อดองหมายถึงพ่อแม่ของฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาก็ใช้ได้ทั้งคู่เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับหมวดครอบครัวไปแล้วนะคะการเรียนรู้คำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมก็จะได้แต่ความหมายค่ะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมสามารถนะคะเข้าใจระบบการประสมคำหรือการประสมอักษรในภาษาลาวทำให้คุณผู้ชมสามารถอ่านได้ค่ะเมื่อคุณผู้ชมอ่านได้แล้วสามารถเอาไปปรับใช้เมื่อเจอนะคะพยัญชนะสระวรรณยุกต์ในภาษาลาวคุณผู้ชมก็จะเข้าใจว่านะคะอ่านว่าอย่างไรค่ะและเกิดคุณผู้ชมเดินทางไปลาวนะคะก็อาจจะได้ใช้นะคะการอ่านภาษาลาวด้วยตัวเองค่ะทำให้นะคะการท่องเที่ยวในประเทศลาวมีความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นค่ะหรือใครนะคะถ้าชมรายการของเราแล้วนะคะเข้าใจนะคะสามารถไปสอนคนอื่นต่อได้บ้างนะคะก็จะทำให้ภาษาลาวของคนไทยนะคะมีความรู้เพิ่มมากขึ้นวันละนิดวันละหน่อยค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เราจะใช้คำศัพท์ที่เราได้สอนไปข้างต้นนะคะนำมาเรียนรู้เกี่ยวกับการประสมพยัญชนะสระและวรรณยุกต์ในภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะภาษาลาวนะคะมีกฎง่ายๆค่ะกฎข้อแรกนะคะคือ1ภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราค่ะภาษาลาวสะกดตรงตามมาตราหมายถึงถ้าสะกดด้วยมาตราใดก็ใช้พยัญชนะตัวนั้นเป็นตัวสะกดได้เลยค่ะข้อ2นะคะคือภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์ค่ะภาษาลาวปรากฏสระทุกพยางค์นะคะเพราะฉะนั้นเพียงกฎง่ายๆเบื้องต้นแค่2กฎข้อนี้นะคะคุณผู้ชมก็สามารถเอาไปปรับใช้กับการเรียนการเขียนการอ่านภาษาลาวได้แล้วค่ะเราเริ่มกันเลยนะคะคำแรกค่ะคำว่าแต่งดองแต่งดองคำนี้อ่านง่ายใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะแต่มาดูพยัญชนะกันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะคำนี้ค่ะเริ่มต้นสระแอเหมือนไทยค่ะสระแอนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะคุณผู้ชมนะคะพยัญชนะตัวต่อไปค่ะต่อตาหมุนหัวจากด้านล่างนะคะอย่าลืมนะคะหัวชิดกับระดับบรรทัดค่ะขึ้นไปข้างบนนะคะตัวนี้คืององัวค่ะคุณผู้ชมคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่างองัวหรืององูค่ะหางยาวนะคะงัวหมายถึงวัวนั่นเองหางยาวค่ะใช้รูปวรรณยุกต์เอกเหมือนกับภาษาไทยนะคะเราก็ได้คำว่าแตงไปแล้วนะคะไปต่อค่ะคำว่าดองค่ะดองเขียนเหมือนไทยเลยค่ะพยัญชนะตัวแรกนะคะดอเด็กน้อยดอเด็กน้อยเริ่มต้นจากหัวด้านล่างค่ะหัวชิดบรรทัดนะคะลากขึ้นไปค่ะพยัญชนะตัวต่อไปนะคะออโอค่ะตัวนี้คือออโอนะคะหรืออ่างค่ะหมุนหัวข้างบนด้วยอย่าสับสนกับฮอนกฮูกนะคะอันนี้คือออโอค่ะคุณผู้ชมคะงองัวจำได้แล้วใช่ไหมคะตัวนี้ค่ะ

0: คะลากหางยาวไปได้แล้วใช่ไหมคะแตงดองไปต่อเลยค่ะคำนี้นะคะยังอ่านและเขียนใกล้เคียงกับภาษาไทยนะคะแตกต่างกันเล็กน้อยในการใช้รูปพยัญชนะแค่นั้นเองค่ะรูปพยัญชนะใกล้เคียงกับภาษาไทยค่ะแต่มีประเด็นที่ต่างกันค่ะคุณผู้ชมคะแอน้อยสระแอค่ะเริ่มจากข้างล่างนะคะลากขึ้นไปข้างบนค่ะโออูค่ะจำได้แล้วนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะนะคะคำว่าน้อยค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนกับภาษาไทยค่ะแต่พยัญชนะตัวนี้คนลาวเรียกว่าน่อนุกน่อนุกหัวอยู่ด้านบนนะคะอย่าลืมนะคะน่อนุกหัวอยู่ด้านบนลากลงมาด้านล่างค่ะย้อนขึ้นไปอีกนิดนึงและคุณผู้ชมก็กลับไปด้านหลังค่ะต่อไปค่ะโออูค่ะทำหน้าที่เป็นสระอค่ะโออูทำหน้าที่เป็นสระอนะคะไปเลยค่ะม้วนนะคะปิดท้ายด้วยพยัญชนะตัวนี้ภาษาลาวเรียกว่าย่อยุ่งค่ะย่อยุ่งเสียงเหอขึ้นจมูกเหมือนในภาษาอีสานหรือภาษาเหนือนะคะแต่คุณผู้ชมภาษาที่พูดภาษาไทยกลางก็จะสามารถอ่านคำนี้ได้ค่ะแอน้อยค่ะคำนี้ด้วยรูปวรรณยุกต์โทนะคะไปต่อนะคะคำว่าพีน้องพีน้องนะคะเขียนและอ่านเหมือนใกล้เคียงกับภาษาไทยมากเลยนะคะคุณผู้ชมจำได้แล้วใช่ไหมคะพ่อผู้พ่อผู้เริ่มเลยค่ะนะคะคุณผู้ชมเขียนจากหัวนะคะขึ้นไปด้านบนค่ะลากลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสระอีจำได้ไหมคะลากข้างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์เอกนะคะคำว่าน้องเขียนเหมือนกันเลยค่ะเริ่มเลยนะคะน่อนกลงไปด้านล่างค่ะโออูจำได้แล้วใช่ไหมคะหัวจากด้านล่างนะคะง้องัวคุณผู้ชมคะง้องัวภาษาลาวหางยาวค่ะปิดด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะคำนี้อ่านว่าพี่น้องหมายถึงญาติอีกครั้งนะคะห้ามใช้พี่อย่างเดียวเพราะคนลาวพี่น้องถึงจะหมายถึงญาติค่ะไปต่อนะคะคำว่าแม่เฮือนแม่เฮือนหมายถึงแม่บ้านเขียนเหมือนไทยเลยค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มเลยนะคะสระแอค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนนะคะมอแมวค่ะมอแมวหรือมอม้านะคะคุณผู้ชมต้องเริ่มจากหัวนะคะด้านล่างค่ะลากขึ้นไปด้านบนย้อนลงมาอีกครั้งหนึ่งค่ะใส่รูปวรรณยุกต์เอกค่ะเราก็จะได้คำว่าแม่ไปแล้วนะคะไปต่อค่ะเฮือนสระเอือเขียนเหมือนไทยนะคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะคือประกอบด้วยสระ3รูปค่ะนะคะคือสระเอค่ะนะคะคุณผู้ชมคะมีสระอีบวกจุดข้างในมีสระอีบวกจุดข้างในเป็นสระอือค่ะและนะคะรูปพยัญชนะตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสระค่ะโอโอค่ะคุณผู้ชมโอโอค่ะนี่คือสระเอือนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนคำว่าเฮือนเราก็ใส่ฮอเฮือนค่ะคุณผู้ชมพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าฮอเฮือนเขียนเหมือนรอเรือนะคะม้วนหางจากด้านล่างตวัดหางขึ้นค่ะตอนปลายตวัดหางขึ้นนิดนึงนะคะปิดด้วยรูปน่อนกน่อนกจำได้ไหมคะน่อนกเป็นแบบไหนคะม้วนหัวจากด้านบนนะคะลงมาด้านล่างค่ะขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งอ่านได้แล้วและเขียนได้แล้วแม่เฮือนไปต่อนะคะคำสุดท้ายค่ะแม่ดองพ่อดองคิดว่าคุณผู้ชมเขียนได้เองแล้วใช่ไหมคะเพราะเขียนเหมือนไทยค่ะแม่ค่ะคุณผู้ชมได้แล้วนะคะดองค่ะคุณผู้ชมก็ได้แล้วนะคะไปต่อนะคะคำว่าพอค่ะคุณผู้ชมเขียนเหมือนภาษาไทยแต่สระอไม่มีตัวสะกดสระอไม่มีตัวสะกดเป็นพ่อผู้สระอไม่เอกจบด้วยคำว่าดองดอเด็กน้อยออโององัวหางยาวแม่ดองพ่อดองนะคะคุณผู้ชม
1: พวกเฮาบ่พ้อกันโดนปันใดแล้ว
2: พบกันเทื่อล่าสุดก็ไม่งานแต่งดองโตหันเด
1: ปัดโทก็3ปีได้แล้วตัวสันนะ
2: แม่นล่ะเป็นแนวใดชีวิตครูมวนหลายบ
1: ่ก็บ่มวนล่ะเรียกหลายขึ้นอีกและเฮาก็มีลูกน้ำอีก
2: เออลืมถามได้ปีแล้วเนาะแอน้อยเจ้าน่ะ
1: ยังบ่ฮอดปีเทื่ออีก2เดือน
2: เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่
1: บ่ปานใด
2: เป็นแนวใดถือผ้าลูกผู้ทําอิฐเมื่อยบ
1: ่โอ้ยบ่อยากเว้าทั้งเมื่อยทั้งตุ้ย
2: แต่เจ้าก็ยังงามคือเก่าเนาะคือตอนที่ยังสาวๆพุ่นน่ะ
1: เจ้าก็คือกันเนาะยังสาวตลอดเวลาเออพี่น้องไทยเฮาเป็นแนวใดแดบ่ได้เป็นเจ้าเดิดแล้ว
2: เราสบายดีมีผัวหาเลี้ยงก็สบายแนวนี้ล่ะ
1: แสดงว่าเราก็เป็นแม่เฮือนแม่นบ
2: ่แม่นล่ะแต่เราก็มีเวียกของเราคือกัน
1: เวียกหยังเนาะ
2: เราอาศัยอยู่กับบ้านผัวได้ก็ได้เบิ่งแยงคนในเฮือนทุกคน
1: จะหมายถึงพ่อดองแม่ดองของเพิ่นนั่นบ่
2: แม่นแล้วเพิ่นก็เฒ่าก็แก่กันแล้ว
1: เฮาก็ต้องเฮ็ดล่ะเวียกแนวนี้ย้อนว่าสังคมลาวให้กตัญญูกับพ่อกับแม
2: ่ข่อยว่าดีได้เพิ่นหาเลี้ยงเฮามาจนเฒ่าจนแก่อายุป่านนี้บ่ง่ายแท้ๆ
1: แม่นแล้วข้อยก็เห็นดีน้ำคือกัน
2: น้อยข้อยต้องไปก่อนเด้อรถจะออกแล้วพ่อกันไหมเนาะ
1: เจ้าโชคดี
0: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบทสนทนาภาษาลาวในรายการของเราอาจจะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาลาวได้ยินเสียงคนลาวที่สนทนากันและได้ฟังคำศัพท์จำนวนหนึ่งไปแล้วนะคะแต่ถ้าหากคุณผู้ชมนะคะยังฟังคำศัพท์เหล่านั้นและไม่เข้าใจช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงที่เราจะนำประโยคจากบทสนทนาข้างต้นมาตีแผ่ค่ะเพื่อให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้คำศัพท์และรายละเอียดในภาษาลาวให้มากยิ่งขึ้นนะคะเราจะทบทวนบทสนทนาโดยใช้ประโยคบางประโยคในช่วงนี้ค่ะประโยคแรกนะคะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะมีคำศัพท์ที่น่าจะเรียนรู้นะคะคุณผู้ชมในประโยคนี้ก็คือคำว่าพ่อหมายถึงพบค่ะอีกคำหนึ่งนะคะดุนหมายถึงนานค่ะปันใดหมายถึงเท่าไหร่นะคะเป็นประโยคคำถามก็ได้นะคะสำหรับคำนี้ค่ะและคำลงท้ายค่ะแล้วใช้ในภาษาไทยเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแล้วนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะประโยคนี้ค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนป่านใดแล้วจึงหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วนั่นเองนะคะไปต่อค่ะคุณผู้ชมอาจจะไม่เข้าใจนะคะประโยคนี้ในบทสนทนาค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าเมื่อเราพบคำว่างอแงก็น่าจะเข้าใจได้ว่านะคะคนที่เราพูดถึงน่าจะเป็นเด็กหรือเป็นทารกแน่นอนค่ะคุณผู้ชมคะประโยคในบทนี้ค่ะมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้นะคะคำศัพท์ค่ะคุณผู้ชมที่แตกต่างกันค่ะคำนี้ค่ะเพิ่นเป็นบุรุษสรรพนามนะคะหมายถึงคนที่เรากล่าวถึงค่ะจะใช้กับเด็กผู้ใหญ่ผู้หญิงหรือผู้ชายก็ใช้คำว่าเพิ่นหมายถึงเขาได้ทั้งนั้นนะคะคำต่อไปค่ะคำว่าบอเป็นหมายถึงนะคะไม่ค่ะคุณผู้ชมแต่ถ้าคุณผู้ชมฟังประโยคนี้ใช้คำว่าบอล่ะจะกลายเป็นคำถามค่ะแปลว่าไหมค่ะคุณผู้ชมเพิ่นดื้อบอล่ะหมายถึงเขาดื้อไหมส่วนประโยคต่อไปนะคะมักแอลบอก็ยังคงเป็นประโยคในรูปของคำถามเช่นเคยค่ะมักแอลหมายถึงงอแงค่ะไม่ได้หมายถึงการไปชอบไปเดินเล่นนะคะงอแงค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยค2ประโยคนี้เมื่อใช้คู่กันกลายเป็นคำถามทั้งคู่ค่ะเพิ่นดื้อบ่ล่ะเขาดื้อไหมมักแอลบองอแงหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันแต่ลาวกับมีเวียกของลาวคือกันประโยคข้างต้นนะคะเราเรียนรู้นะคะคำว่าเพิ่นหมายถึงนะคะคนที่เราพูดถึงค่ะและเราก็จะเรียนรู้ประโยคนี้เพิ่มเติมนะคะในหมวดคำสรรพนามค่ะคำว่าลาว แล้วหมายถึงเขาค่ะใช้กับผู้หญิงผู้ชายเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ได้หมายถึงคนที่เราพูดถึงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีคำศัพท์2คำแล้วนะคะคำว่าเพิ่นและคำว่าแล้วหมายถึงบุคคลที่3ที่เราพูดถึงเพราะฉะนั้นนะคะแต่แล้วก็หมายถึงเขานั่นเองค่ะส่วนคำว่าเวียกหมายถึงงานหรือภารกิจนะคะคือกันหมายถึงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นประโยคนี้ถ้าคุณผู้ชมเข้าใจความหมายของคำศัพท์นะคะเราก็จะออกเสียงภาษาลาวและรู้ค่ะว่าภาษาลาวแต่ละคำมีความหมายอย่างไรจากเสียงขึ้นลงและการแบ่งจังหวะจากโคนในการพูดการสนทนาของคนลาวนั่นเองนะคะประโยคนี้ค่ะแต่แล้วกะมีเวียกของลาวคือกันจึงหมายถึงแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะประโยคนี้ค่ะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะเรามาเรียนรู้คำศัพท์กันดีกว่านะคะคุณผู้ชมคำว่าก็ค่ะก็หมายถึงก็ในภาษาไทยนะคะก็หมายถึงก็ในภาษาไทยค่ะส่วนคำว่าเบิ่งแย้งเบิ่งแย้งหมายถึงการดูแลค่ะคุณผู้ชมต่อไปนะคะเฮือนในบริบทนี้หมายถึงครอบครัวค่ะคำว่าเฮือนในภาษาลาวอาจจะแปลว่าบ้านหรือแปลว่าที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะคุณผู้ชมคะแต่ภาษาลาวที่เราต้องเรียนเพราะว่าคำหนึ่งคำแปลความหมายได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับบริบทค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นประโยคนี้นะคะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนจึงหมายถึงก็ต้องดูแลคนในครอบครัวทุกคนนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เราได้เรียนรู้คำศัพท์นะคะได้ฟังบทสนทนาไปแล้วและได้ทบทวนประโยคบางประโยคไปแล้วอยากให้คุณผู้ชมลองออกเสียงภาษาลาวไปพร้อมกันค่ะเรามาเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกค่ะพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วพวกเขาบ่พ่อกันดุนปันใดแล้วหมายถึงพวกเราไม่พบกันนานเท่าไหร่แล้วค่ะประโยคคำถามนี้นะคะเพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่เพิ่นดื้อบ่ล่ะมักแอลบ่หมายถึงเขาดื้อไหมงอแงหรือเปล่าค่ะต่อไปค่ะแต่แล้วกับมีเวียกของเราคือกันแต่แล้วกับมีเวียกของเราคือกันแต่เขาก็มีงานของเขาเหมือนกันไปต่อนะคะก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนก็ต้องได้เบิ่งแย้งคนในเฮือนทุกคนหมายถึงก็ต้องได้ดูแลคนในครอบครัวทุกคนค่ะคุณผู้ชม
3: ร้านหนังสือพิมพ์และร้านหนังสือตามท้องถนนในเมืองเวียงจันทน์และหลวงพระบางหนังสือภายในร้านเหล่านั้นมีราคาค่อนข้างแพงการจัดตีพิมพ์หนังสือทั้งในประเทศลาวอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลอย่างไรก็ตามรัฐกำลังจะมีกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถทำนิตยสารได้เช่นกันนอกจากนั้นยังมีหนังภาษาลาวได้แก่หนังสือพิมพ์ประชาชนซึ่งเป็นกระบอกเสียงของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่อีกทั้งยังมีหนังสือพิมพ์ภาษาต่างประเทศอีก2ฉบับคือหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทมส์ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษและหนังสือพิมพ์ Le Renovateur ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ภาษาฝรั่งเศสในประเทศลาวและยังมีองค์กรต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในลาวพิมพ์หนังสือสำหรับเด็กออกมาจำหน่ายด้วยโดยหนังสือสำหรับเด็กปัจจุบันขายดีกว่าหนังสือทั่วไปเพราะเยาวชนลาวกำลังตื่นตัวเรื่องการอ่านมากตัวเลขการอ่านหนังสือของเด็กลาวเพิ่มขึ้นสูงมากโดยเด็กๆจะอ่านนิทานหรือเรื่องสั้นนอกจากหนังสือที่ประเทศลาวตีพิมพ์เองแล้วยังมีการส่งเสริมการซื้อหนังสือเข้าห้องสมุดด้วยซึ่งก็เป็นช่องทางสำคัญที่ทำให้เด็กลาวได้เรียนรู้วัฒนธรรมใหม่ๆผ่านตัวหนังสือจากต่างประเทศด้วยแม้ว่าทางการจะห้ามไม่ให้เอกชนพิมพ์หนังสือขายแต่ก็อนุญาตให้บุคคลสามารถพิมพ์หนังสือได้โดยต้องผ่านการตรวจสอบของรัฐบาลและสำนักพิมพ์ของรัฐบาลจะเป็นผู้พิมพ์เองปัจจุบันเด็กๆชาวลาวก็อ่านหนังสือการ์ตูนเหมือนกันแต่จะอ่านที่เป็นภาษาไทยมากกว่าเพราะยังไม่มีคนมาลงทุนแปลเป็นภาษาลาวอย่างจริงจัง สำหรับภาษาไทยนี้คนลาวโดยเฉพาะคนลาวรุ่นใหม่ๆจะฟัง

และพูดได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจสำหรับภาษาไทยก็มีตัวอักษรไม่ต่างจากภาษาลาวเท่าไหร่นักหนังสือการ์ตูนภาษาไทยในประเทศลาวจึงมีการขายอยู่ค่อนข้างมากจากการสำรวจยอดขายของหนังสือภายในประเทศลาวหนังสือที่ได้รับรางวัลซีไรต์จะอยู่ในระดับแถวหน้ารางวัลซีไรต์จึงอาจจะเป็นใบเบิกทางและเป็นการเปิดโลกการอ่านให้กับคนลาวทั้งประเทศอย่างมีนัยยะสำคัญการเป็นนักเขียนในประเทศลาวไม่ได้มีรายได้มากนักซึ่งสำหรับประเทศลาวนั้นยังเป็นเรื่องยากอยู่ถ้านักเขียนคนนั้นอยากเลี้ยงครอบครัวพวกเขาต้องมีอาชีพหลักที่ไม่ใช่อาชีพนักเขียนเช่นอาจจะเป็นข้าราชการนักธุรกิจแพทย์หรือนักบินการพัฒนาของหนังสือภายในประเทศลาวนั้นกำลังมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งเนื้อหารูปแบบวิธีการตีพิมพ์แม้แต่วัสดุในการตีพิมพ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดทำให้มีความน่าสนใจและน่าอ่านมากขึ้นจึงเป็นสัญญาณที่ดีของการพัฒนาหนังสือภายในประเทศลาวเป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกร็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงจะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้เวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวก็หมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ได้นำเสนอเรื่องราวของมาเลเซียทั้งในแง่มุมของการเมืองการปกครองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมไปแล้วนะครับและจากการเดินทางสำรวจเส้นทางด้วยประสบการณ์จริงครั้งนี้ได้มีเรื่องราวที่น่าสนใจระหว่างทางมากมายและวันนี้เราได้เก็บตกมาฝากคุณผู้ชมกันครับ

การเดินทางของทีมงานวิถีอาเซียนเพื่อสำรวจความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนะครับจุดแรกที่เราเดินทางไปก็คือด่านสะเดานะครับเราต้องการเข้าใจว่าด่านสะเดานั้นสภาพการเป็นอย่างไรในทุกวันนี้การเดินทางจากหาดใหญ่ไปด่านสะเดานั้นเราพบว่าตลอดสองข้างทางนั้นเส้นทางได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็นชุมชนและสังคมเมืองเป็นระยะเมื่อถึงด่านสะเดาเราก็จะเห็นรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าแถวเพื่อรอคอยการผ่านด่านชายแดนของประเทศไทยเข้าไปยังด่านจังหลนของมาเลเซียนะครับซึ่งตรงนี้เป็นภาพสะท้อนที่ชี้ให้เห็นว่าการค้าชายแดนของประเทศไทยกับมาเลเซียเมื่อเทียบกับการค้าชายแดนของไทยกับพม่าไทยกับลาวและชาแนนั้นการค้าชายแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียมีปริมาณของการค้ามากที่สุดนะครับด่านสะเดามีปริมาณของการค้าชายแดนเข้าออกมากที่สุดในจำนวนด่านต่างๆของ4จังหวัดของชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเนื่องจากว่าด่านสะเดานั้นเป็นด่านรถยนต์และก็การเข้าถึงด่านนั้นก็มีสภาพการที่ไม่ได้ผ่านภูเขาที่สูงมากนักมันจึงทำให้เกิดการสร้างถนนนะครับและก็มีเลนขนาดใหญ่ทำให้รถบรรทุกสามารถข้ามผ่านด่านไปได้อย่างสะดวกเมื่อเทียบกับด่านอื่นๆตลอดแนวที่เหลือนะครับซึ่งจะมีลักษณะของการผ่านภูเขาและข้อสำคัญก็คือด่านชายแดนสะเดานั้นฝั่งตรงข้ามก็เป็นเขตอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมากของมาเลเซียรถ10ล้อหรือว่ารถบรรทุกขนาดใหญ่ของเราสามารถนำเอาสินค้าไปแล้วก็เข้าไปยังมาเลเซียไปยังปลายทางได้โดยตรงก็เลยทำให้ด่านนอกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอสะเดานั้นมีความเจริญเติบโตของเมืองสูงเขาบอกกันว่าเมื่อ30ปีที่แล้วด่านนอกของอำเภอสะเดานั้นมีสภาพยังเป็นป่าผู้คนจะต้องไปปั๊มสแตมป์เพื่อผ่านด่านที่ตัวอำเภอสะเดาแต่หลังจากมีนโยบายที่จะทำให้เกิดด่านมาประชิดตรงชายแดนวิถีชีวิตของการเดินทางข้ามแดนก็เปลี่ยนแปลงไปก็คือเมืองได้เติบโตขึ้นด่านนอกกลายเป็นชุมชนเมืองขนาดใหญ่นะครับมีสิ่งตอบสนองและก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกมีโรงแรมเป็นจำนวนมากนะครับถัดจากด่านสะเดาและด่านนอกเราไปที่ด่านประดังเบซาซึ่งก็อยู่ห่างจากอำเภอสะเดาเพียง12กิโลเมตรที่ด่านประดังเบซานี้มีลักษณะที่สำคัญอยู่2อย่างนะครับ1ก็คือเป็นด่านขนถ่ายสินค้าที่เราเรียกว่าตู้คอนเทนเนอร์เป็นจำนวนมากโดยใช้ระบบของรถไฟมาเลเซียนะครับดังนั้นเมื่อเราข้ามเข้าไปยังประดังเบซาของมาเลเซียเราจึงเห็นตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือมีการเชื่อมโยงทางรถไฟสายใต้ซึ่งวิ่งมาจากกรุงเทพผ่านหาดใหญ่แล้วเข้ามายังประดังเบซาและสามารถเชื่อมต่อกับระบบรถไฟของมาเลเซียจากด่านประดังเบซานะครับลงไปยังบัตเตอร์เวิร์ดจนกระทั่งถึงกัวลาลัมเปอร์ซึ่งเป็นเมืองหลวงทางด้านเศรษฐกิจของมาเลเซียและสามารถเดินทางต่อไปยังสิงคโปร์ได้นะครับดังนั้นระบบรถไฟที่สร้างกันเมื่อ100ปีที่แล้วตรงด่านประดังเบซาจึงเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างยิ่งนะครับตั้งแต่ปลายปี2015เป็นต้นมานะครับมาเลเซียได้ปรับปรุงให้เป็นระบบรถไฟฟ้าความเร็วสูงในระดับ160กิโลเมตรต่อชั่วโมงดังนั้นปัจจุบันคนมาเลเซียสามารถเดินทางจากชายแดนด้านเหนือสุดที่ติดกับประเทศไทยคือด่านประดังเบซาไปยังกัวลาลัมเปอร์ใช้ระยะเวลาเพียง4ชั่วโมงเท่านั้นมาเลเซียพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบรางของตนเองนะครับให้มีความเร็วที่สูงยิ่งขึ้นซึ่งตอนนี้มาเลเซียกับสิงคโปร์กำลังเจรจาตกลงกันที่จะสร้างระบบรถไฟ

ฟ้าความเร็วสูงที่วิ่งจากกัวลาลัมเปอร์ลงไปยังสิงคโปร์นะครับให้มีอัตราความเร็วราว300กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งคาดการณ์ว่าจะใช้เวลาเพียง90นาทีเท่านั้นในระยะทาง400กิโลเมตรนะครับการให้ความสำคัญกับระบบรางนี้ถือได้ว่าเป็นมิติใหม่ของโลกในศตวรรษนี้นะครับเพราะว่าการเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินนั้นดูเหมือนมีความเร็วนะครับแต่การใช้ระยะเวลาในการที่จะเดินทางจากบ้านไปสนามบินรอคอยที่สนามบินนั่งเครื่องบินและลงจากสนามบินเข้าไปสู่ตัวเมืองนั้นรวมๆก็ใช้ระยะเวลาเยอะมากนะครับด้วยเหตุนี้ประเทศต่างๆหรือว่าโลกใบนี้ก็พยายามที่จะหาทางลดทอนการใช้เวลานะครับของการเดินทางจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้นทีมงานวิถีอาเซียนได้ลองเดินทางจากด่านประดังเบซาโดยขบวนรถไฟฟ้าของมาเลเซียนี้โดยซื้อตั๋วมูลค่า 11.4 ริงกิตหรือราวๆ100บาทของประเทศไทยนะครับเดินทางจากประดังเบซาจนกระทั่งถึงบัตเตอร์เวิร์ดในระยะทางประมาณ300กิโลเมตรนี้เราใช้เวลาไปทั้งหมด2ชั่วโมงด้วยกันมาเลเซียพยายามที่จะทำให้ผู้คนนั้นเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะนะครับอย่างเช่นกรณีของบัตเตอร์เวิร์ดกับเกาะปีนังเมื่อเราลงจากสถานีบัตเตอร์เวิร์ดเราก็จะเห็นได้ว่าจากระบบของรถไฟนั้นก็จะมีสถานีของรถบัสอยู่ข้างสถานีของรถไฟนะครับและก็จะมีรถบัสนะครับวิ่งไปส่งที่ท่าเรือข้ามฟากไปยังเกาะปีนังซึ่งเป็นเรือเฟอร์รี่ขนาดใหญ่นะครับที่สามารถบรรทุกทั้งรถและคนข้ามไปยังเกาะปีนังตรงปลายทางตรงนั้นก็จะมีสถานีรถบัสที่จะขนผู้คนนะครับเคลื่อนย้ายผู้คนไปยังรอบเกาะของปีนังซึ่งระบบดังกล่าวนี้ทำให้การเดินทางของผู้คนธรรมดานะครับสามารถที่จะเคลื่อนตัวเองจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้อย่างสะดวกมากการเดินทางเข้าปีนังของเรานะครับเป็นการใช้รถยนต์เดินทางและข้ามสะพานที่เชื่อมระหว่างคาบสมุทรมาลายูกับเกาะปีนังสะพานนี้ยาวถึง13กิโลเมตรครึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวมากนะครับช่วงตอนกลางของสะพานเป็นเหมือนสะพานแขวนปีนังเป็นเสมือนเมืองสมัยใหม่นะครับส่วนสำคัญที่สุดของเกาะปีนังนั้นก็คือจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางการค้าของอังกฤษเมื่อ200ปีที่แล้วปัจจุบันจอร์จทาวน์นะครับพื้นที่ที่เป็นใจกลางหรือว่าไข่แดงของจอร์จทาวน์ได้รับการยกให้เป็นมรดกโลกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดตั้งแต่เข้าเขตมาเลเซียก็คือเราต้องใช้เงินริงกิตนะครับในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้ออาหารเวลาเราไปประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าเป็นกัมพูชาลาวพม่าตามแนวชายแดนนั้นเราสามารถที่จะใช้เงินบาทของไทยได้แต่ในกรณีของมาเลเซียนะครับตั้งแต่เราข้ามเขตแนวชายแดนแล้วเงินบาทเราใช้ไม่ได้นะครับเราต้องใช้เป็นเงินริงกิตการซื้ออาหารกินในปีนังนะครับถือได้ว่าเป็นการซื้ออาหารที่มีมูลค่าระดับ90ถึง100บาทต่อ1จานข้าวราดแกงมาเลเซียนั้นได้พยายามสร้างชุมชนที่มีจุดศูนย์กลางที่เป็นเสมือนฟู้ดคอร์ทหรือว่าร้านอาหารที่รวมร้านหลายๆร้านนะครับเข้ามาอยู่ด้วยกันพูดง่ายๆว่าแม่ค้าที่ขายอาหารที่เคยขายอยู่ริมถนนนั้นมีทางเลือกในการที่จะไปตั้งร้านอยู่ในฟู้ดคอร์ทนะครับที่ทางการได้จัดไว้ให้หรือว่าเอกชนสร้างกันขึ้นมาเองดังนั้นเวลาเราเข้าไปในปีนังเราเดินทางในมาเลเซียทั้งหมดเราจะพบว่าประเทศมาเลเซียนั้นมีความสะอาดอย่างมากท้องถนนสะอาดเมืองสะอาดซึ่งสิ่งนี้ก็คือสิ่งที่คนไทยมักจะรู้สึกสัมผัสได้เป็นอย่างแรกๆในการเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซียระบบของถนนในมาเลเซียก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียได้ชื่นชมว่าตนคือระบบมอเตอร์เวย์ที่เป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศอาเซียนมาเลเซียได้พัฒนาระบบมอเตอร์เวย์ขึ้นมาตั้งแต่ปลายปีทศวรรษ1960จนกระทั่งนี้ผ่านไปประมาณ50ปีมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์ที่มาเลเซียบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งแห่งอาเซียนเป็นอันดับ3ของกลุ่มประเทศเอเชียรองจากจีนและญี่ปุ่นและเป็นอันดับ5ของโลกปัจจุบันมาเลเซียมีระบบมอเตอร์เวย์

0: ที่เชื่อมโยงรัฐต่างๆทำให้เกิดการเดินทางอย่างสะดวกและปลอดภัยมากที่สุดนะครับมาเลเซียมีมอเตอร์เวย์ราว 2,000 กิโลเมตรด้วยกันนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มาเลเซียภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับการสร้างระบบของการเดินทางทั้งระบบรถและระบบรางให้ก้าวลุกหน้าในกลุ่มประเทศอาเซียนการเดินทางจากปีนังมาบัตเตอร์เวิร์ดและเดินทางกลับมายังประเทศไทยเราใช้เส้นทางซึ่งเป็นเส้นทางไฮเวย์ธรรมดาของมาเลเซียสิ่งที่เราพบได้ตลอดทางก็คืออัตราความเร็วของรถที่ขับนั้นอยู่ในข้อกำหนดของมาเลเซียนะครับไม่มีรถคันใดที่กล้าที่จะใช้ความเร็วที่สูงไปกว่าอัตราที่กำหนดไว้ดังนั้นความปลอดภัยที่เกิดขึ้นในระบบของถนนของมาเลเซียจึงมีอยู่สูงมากนะครับประเทศมาเลเซียได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุในอันดับน้อยมากของโลกนี้การเดินทางของเราจากรัฐปีนังมายังเขตชายแดนของภาคใต้ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาใช้ระยะเวลาเพียง2ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราผ่านด่านของรัฐเปรักเพื่อเข้าสู่เบตงวิธีการผ่านด่านที่รัฐเปรักนั้นเราใช้เพียงพาสปอร์ตนะครับยื่นผ่านประตูรถไปแล้วก็ได้รับการสแตมป์เพียงภายใน1นาทีเราก็ผ่านด่านมาเลเซียได้และเข้าสู่เขตประเทศไทยที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ก็คือหอนาฬิกาใจกลางเมืองของเบตงเบตงเป็นอำเภอชายแดนที่อยู่ในเขตของจังหวัดยะลาการเดินทางจากยะลามาเบตงนี้ต้องผ่านขุนเขาถนนที่คดเคี้ยวแต่จากเบตงไปยังรัฐเปรักเป็นเส้นทางที่สะดวกมากแทบจะไม่มีขุนเขาขวางกั้นระหว่างกันตรงจุดของเบตงนั้นอาจจะเป็นด่านของการผ่านสินค้าเข้าออกที่ไม่มากนักปีละราว 3,000 ล้านบาทนะครับของการซื้อขายระหว่างกันแต่เบตงมีเสน่ห์ต่อคนมาเลเซียนักท่องเที่ยวมาเลเซียมายังเบตงอย่างมากในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เบตงจึงเป็นเมืองท่องเที่ยวสำหรับคนชาวมาเลเซียในทุกวันนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียนั้นเรามี4จังหวัด15อำเภอที่เป็นเมืองชายแดนของไทยที่ติดกับมาเลเซียแล้วมีด่านถาวรและด่านชั่วคราวอีกเป็นจำนวนมากที่จะร้อยรัดคนของสองฝั่งแนวเทือกเขาสันกลาคิรีนี้นะครับให้กลายเป็นหนึ่งเดียวกันของการสร้างมิติประชาคมอาเซียน
1: ทั้งหมดนี้คือการเดินทางที่น่าประทับใจของทีมงานวิถีอาเซียนนะครับแต่ว่ามิติของอาเซียนยังไม่หมดเท่านี้เรากลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามและสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณเข้าใจในแนวคิดและเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนได้มากกว่าที่เคยเช่นเคยครับอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้เราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งประเทศที่น่าเอาเป็นแบบอย่างอย่างยิ่งก็คือสิงคโปร
1: ์ครับ
0: สิงคโปร์นี่ถือว่าเป็นประเทศที่มีเอกภาพในความหลากหลายชัดเจนมากๆครับอยากให้อาจารย์อธิบายให้ฟังหน่อยฮะ
1: ครับก็เป็นผลมาจากการเป็นเอกราชของสิงคโปร์นะครับสิงคโปร์เนี่ยเป็นเกาะเล็กๆนะครับถ้าเทียบไปก็เหมือนขนาดเท่ากับเกาะภูเก็ตของเรานะครับเพียงแต่ว่าเกาะภูเก็ตยังมีตอนกลางที่เป็นทุ่งนานะครับแต่สิงคโปร์นี่เกือบพื้นที่ทั้งประเทศนะครับเป็นเหมือนภูเขาเป็นเนินเป็นอะไรเนี่ยไม่เหมาะต่อการทำด้านการเกษตรเลยนะครับสิงคโปร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยอังกฤษเพื่อให้กลายเป็นเมืองท่าก่อนหน้านั้นสิงคโปร์ก็เป็นเมืองของกลุ่มของคนมลายูก่อน
0: อยู่กับมาเลเซีย
1: ครับผม
0: ครับ
1: สิงคโปร์อังกฤษก็นำมาสร้างเป็นเมืองท่าเพื่อยึดช่องแคบมะละกาให้เรือเนี่ยมาเดินทางแล้วแวะที่สิงคโปร์แทนที่จะไปแวะที่เมืองมะละกาหรือว่าเมืองอื่น
0: ๆครับ
1: ช่องแคบมะละกานี่ยาวมากเลยนะครับ900กิโลเมตรตั้งแต่ปลายของเกาะภูเก็ตมานะครับดังนั้นตรงจุดสิงคโปร์เนี่ยเป็นจุดที่ค่อยๆแคบนะครับและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จว่าสิงคโปร์กลายเป็นเมืองท่าเมืองท่าเนี่ยก็นำมาซึ่งอังกฤษก็นำคนเข้ามาเพื่อเป็นแรงงานในเมืองท่าแห่งนี
0: ้
1: นำคนจีนเข้ามานะครับนำคนอินเดียเข้ามานำคนมลายูเข้ามานะครับก็กลายเป็นว่าคนในสิงคโปร์เนี่ยตลอด200ปีก็เริ่มต้นจากความหลากหลาย
0: หลากหลายชาติพันธุ์มาก
1: รวมทั้งคนอังกฤษด้วยที่อยู่ตรงนี้นะครับดังนั้นเมื่อสิงคโปร์ได้รับเอกราชในปี2508ก็คือแยกตัวออกจากมาเลเซียนะครับเพราะว่ามาเลเซียนี้มีแนวทางในการที่จะให้คนมาเลของตนเองที่นับถือศาสนาอิสลามนี่เป็นกลุ่มภูมิบุตรนะครับซึ่งผู้นำของสิงคโปร์ที่เป็นคนจีนนะครับก็บอกไม่อาจยอมรับได้นะครับก็เลยแยกออกมาแต่สิงคโปร์ก็มุ่งเน้นว่าสิงคโปร์จะไม่ทำให้ใครมีสิทธิพิเศษเหนือศาสนาและเชื้อชาติอื่น
0: ๆแม้ว่าจะเป็นเชื้อชาติจีนของตัวเองก็ตาม
1: ใช่เพราะว่าสิงคโปร์มองว่าเราเริ่มต้นจากความหลากหลายนะครับก็คือสิงคโปร์มีทั้งนะครับคนจีนนะครับมีทั้งคนมาเลย์และมีคนอินเดียที่เป็นคนทมิฬเวลาเราพูดถึงอินเดียทมิฬก็จะเป็นเขตทางด้านอินเดียด้านใต
0: ้
1: มาทางตะวันออกนะครับซึ่งคนกลุ่มเหล่านี้สิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าท่านจะนับถือศาสนาใดไม่ว่าท่านจะมีเชื้อชาติใดไม่ว่าท่านจะอยู่มีวิถีวัฒนธรรมใดจงอยู่แบบท่านแต่เราคือคนสิงคโปร
0: ์
1: ดังนั้นสิงคโปร์จึงเริ่มต้นบอกว่าถ้างั้นวิถีชีวิตของการใช้ชีวิตร่วมกันในพื้นที่สาธารณะเรามาใช้ภาษาอังกฤษกันไหมนะสิงคโปร์ออกแบบให้การเรียนการสอนนะครับเริ่มต้นของชีวิตเอกราชของสิงคโปร์ก็คือเรียนภาษาอังกฤษนะคร
0: ับ
1: แต่ให้เรียนอีกหนึ่งภาษาด้วยก็คือภาษาแม่ของตนเอง
0: ของใครของมัน
1: ไม่ทิ้งภาษาแม่นะครับดังนั้นเด็กอยู่ที่บ้านพูดภาษาก็เรียนภาษาแมนดารินนะอยู่ที่บ้านก็พูดภาษาจีนแล้วก็พูดภาษาอังกฤษดังนั้นเวลาเราไปที่สิงคโปร์เราจึงเห็นเหมือนอากงอาม่านะพูดภาษาอังกฤษแบบสนุกสนานกันมากเลย
0: ค
1: ือภาษาอังกฤษของสิงคโปร์นะครับเป็นภาษาที่ใช้เพื่อการทำงานใช้เพื่อชีวิตไม่ใช่เพื่อการถูกแบบตามหลักไวยากรณ์ใดๆทั้งสิ้นดังนั้นพัฒนาการของชีวิตของคนสิงคโปร์ก็คือคนทุกคนพูดภาษาอังกฤษได
0: ้ครับ
1: เพื่อทำมาหากินให้ได้ดังนั้นคนสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นคนแก่ คนหนุ่มคนสาวจนกระทั่งเด็กเนี่ยนะครับต่างพูดอย่างน้อยกัน2ภาษาแล้วนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งสิงคโปร์มองว่าชีวิตของภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นชีวิตแบบนานาชาตินะครับที่จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยสามารถติดต่อทำการค้ากับต่างประเทศได้นะครับส่วนภาษาที่เป็นภาษาแม่ของตนเองเนี่ยก็จะทำให้คนสิงคโปร์เนี่ยติดต่อกับประเทศที่ใช้ภาษานั้นๆได้ด้วยไม่ว่าจะเป็นภาษาอินเดียนะครับซึ่งเป็นตลาดใหญ่มากใช่ไหมครับภาษาจีนก็จะติดต่อกับประเทศจีนและประเทศทั่วโลกได้จีนที่สิงคโปร์ใช้เนี่ยเป็นจีนภาษาแมนดารินนะครับ
0: จีนกลางเลย
1: จีนกลางเลยสิงคโปร์บอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นฮกเกี้ยนแต้จิ๋วอะไรเงี้ยอยู่สิงคโปร์ใช้จีนแมนดารินนะส่วนจีนที่บ้านจะใช้ยังไงก็ว่า
0: แล้วแต่
1: นะครับนั่นหมายความว่าสิงคโปร์ก็เล็งการไกลมากว่าใช้ภาษาที่เป็นภาษาแบบนานาชาติคนสิงคโปร์ก็จะบอกว่าทำอย่างไรที่จะทำให้คนแต่ละชาติพันธุ์เนี่ยแต่ละกลุ่มภาษาสามารถเรียนรู้ว่า อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยดูอะไรกันอยู่นะครับ
0: แบบนี้สิงคโปร์ก็ดูจะเป็นโรโมเดลต้นแบบให้กับอาเซียนได้เหมือนกันนะครับ
1: สิงคโปร์เนี่ยบรรลุความสำเร็จนะครับถ้าถือว่า50ปีมานี้สามารถทำความสงบเกี่ยวกับประเด็นด้านเชื้อชาติและศาสนาได้เพราะประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆเลยนะครับสิงคโปร์พอข้ามตัวนี้ได้เนี่ยคุณก็จะก้าวไปสู่โลกที่ศิวิไลและสมัยใหม่มากขึ้นคือคุณจะมองเห็นการสร้างสรรค์ในการผลิตในการทำงานในการใช้พลังในด้านอื่นแทนที่จะมาหมกมุ่นนิยมหรือว่าเขาเรียกว่าชาตินิยมชาติพันธุ์นิยมหรือว่าศาสนานิยมกัน
0: มากเกินไป
1: ใช่คนสิงคโปร์ข้ามตัวนี้ได้นะ
0: ครับอาจารย์แล้วกลไกในความสำเร็จของสิงคโปร์คืออะไรทั้งที่เขาไม่มีทรัพยากรธรรมชาติแทบจะไม่มีเลยประเทศก็เล็ก

0: มันเหมือนแนวคิดของอาเซียนเลยนะ
1: ครับ
0: ท่านมีความฝันยังถ้ามีความฝันแล้วท่านจงเดินตามความฝันให้ได
1: ้มีความทะเยอทะยานด้วย
0: ใช่
1: ครับ
0: สิงคโปร์เนี่ยถูกอาจจะถูกหล่อหลอมมาในสไตล์ของโลกตะวันตกว่าจงฝันว่าท่านจะแตะดวงดาวให้ได้และท่านก็จะต้องแตะให้ได้ใครว่าจะมีที่อยู่อาศัยให้ประชาชนได้ยังไงจะมีอาหารสามมื้อให้คนได้ไงแต่50ปีผ่านไปนะครับคนสิงคโปร์กังวลใจว่าทำอย่างไรที่จะรักษาสถานภาพอันดับที่1อันดับที่2อันดับต้นๆของโลกใบนี้ได้ทุกๆจุดไว้ได้อย่างเช่นสนามบินชางฮีใช่ไหมครับ เป็นสนามบินที่ดีเด่นปีที่4ติดต่อกันอย่างเงี้ยคนสิงคโปร์ใช่เราต้องทำอย่างงี้สิงคโปร์บอกว่าไม่มีอะไรก็สร้างให้มีอะไรดีแม้แต่เมอร์ไลออนของสิงคโปร์ใช่ไหมที่ตั้งอยู่ตรงนั้นสิงคโปร์บอกว่าอะไรคือสัญลักษณ์ของประเทศเคยมีบางประเทศบอกว่าสิงคโปร์ไม่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่คนสิงคโปร์บอกว่าไม่มีไม่จำเป็นต้องมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่แต่มีอนาคตอันยาวไกลนะครับสิงคโปร์บอกว่าสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ก็บอกว่าอ่ะถ้างั้นประกวดใครคิดว่าสัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์เป็นยังไงเมอร์ไลออนจึงได้ชนะเลิศมาแล้วสิงคโปร์ก็บอกว่าเอ้าเมอร์ไลออนพ่นน้ำคนต้องไปถ่ายรูปเนี่ยปีละหลายล้านคน
1: เป็นแลนด์มาร์คเลย
0: พอทุกๆ 2-3 ปีสิงคโปร์จะต้องสร้างสิ่งใหม่ๆอย่างเช่นตอนนี้ก็คือเรื่องของตึก3ตึกแล้วมีเรือวางพาดอยู่ข้างบนนะครับที่เราเรียกว่าแถวมารีนาเบย์แซนนะพอไปถ่ายกับเมอร์ไลออนก็ต้องเห็นตึก3ตึกแล้วก็มีเรือลำนี้เรือนี้บนหัวเรือก็เป็นสระว่ายน้ำเป็นที่ชมวิวแล้วลำเรือทั้งหมดเป็นสระว่ายน้ำโอ้ยใครไม่อยากไปว่ายน้ำบนสระแล้วก็มองสิงคโปร์มองช่องแคบมะละกาสิงคโปร์เราไม่มีอะไรเราสร้างไม่มีอะไรได้เห็นไหมครับเพราะความเชื่อมั่นในคนว่าคนนี้สามารถครีเอทีฟได้สิงคโปร์ถือมักจะกล่าวว่าตนเป็นประเทศที่ถือพาสปอร์ตนะครับและเดินทางได้ทั่วโลกนะเป็นความภาคภูมิใจของสิงคโปร์ว่าแม้ว่าประเทศไม่มีอะไรนะครับแต่วันนี้สิงคโปร์เนี่ยสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีนะครับราว 57,000 เหรียญสหรัฐซึ่งมากกว่าไทยประเทศไทย10เท่าตัว
1: มหาศาลมากเท่าที่คนเขาก็น้อยกว่าเราไม่รู้กี่10เท่าตัว
0: แต่แน่นอนสิงคโปร์เนื่องจากว่ามีทรัพยากรจำกัดทางด้านที่ดินคนในสิงคโปร์ก็จะต้องตกอยู่ในระเบียบวินัยและข้อตกลงของการใช้ชีวิตร่วมกัน
1: คือละเมิดไม่ได้
0: ใช่เพราะชีวิตความเป็นอยู่ของคนสิงคโปร์จะต้องอยู่ในแนวตั้งใช่ไหมครับอยู่บนตึกต่างๆเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบวินัยนะถ้าเกิดว่าไฟไหม้ตึกอะไรเงี้ยมันพังกันหมดเลยดังนั้นสิงคโปร์จึงเต็มไปด้วยข้อเคร่งครัดซึ่งคนไปเที่ยวสิงคโปร์ก็บอกว่าไปสิงคโปร์สิ่งที่สนุกมากเลยนะครับก็คือห้ามทำ
1: ครับ
0: แต่นั่นก็คือชีวิตของคนสิงคโปร
1: ์อีกเรื่องที่อยากรู้ครับอาจารย์สิงคโปร์เนี่ยคือทรัพยากรมีจำกัดอย่างที่เรารู้กันดีแต่ว่าเขาก็เน้นเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมจนกลายเป็นสถานที่มรดกโลกได้มาแล้วเรื่องนี้เขาทำได้ยังไงฮะ
0: เรื่องอย่างเช่นเรื่องน้ำนะครับน้ำสิงคโปร์เนี่ยไม่มีน้ำใช่ไหมครับ
1: ครับน้ำจืดไม่มีมีแต่ทะเล
0: ต้องซื้อมาจากมาเลเซีย
1: ครับ
0: น้ำสิงคโปร์ก็พยายามใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด
1: ครับ
0: และแนวทางก็คือหากถูกตัดน้ำสิงคโปร์จะมีชีวิตรอดได้อย่างไร
1: เขาคิดเผื่อไว้แล้ว
0: ต้องคิดถึงอนาคตเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่คนไปสิงคโปร์เนี่ยมักจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของต้นไม
1: ้ครับ
0: คนไปสิงคโปร์มักจะพูดคำแรกเลยนะครับโอ้เมืองนี้สะอาดจังใช่ไหมเมืองนี้เป็นระเบียบจังแต่สิ่งหนึ่งที่ลืมมากเลยนะครับต้องชี้ให้ดูก็คือเมืองนี้ล่มลื่นจังนะครับเมื่อเราออกจากสนามบินชางฮีแล้ววิ่งมาเรื่อยๆนะครับสิงคโปร์โชว์ด้วยการเอาต้นชางฮีหรือว่าต้นฉามฉาเนี่ยปลูกตลอดแนวคลุมถนนให้ดูเลยนะครับสิงคโปร์ใช้ต้นไม้ต้นฉามฉาที่เราเรียกหรือว่าต้นจามจุลีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเลยนะต้นฉามฉาเราบอกว่าต้นฉามฉามันเปราะนะถ้าอยู่ตามถนนเนี่ยมันจะเปราะมันจะตกใส่รถ
1: คนง่าย
0: แต่คนสิงคโปร์บอกว่าต้นฉามฉามันเปราะแต่เราสามารถทำให้ต้นฉามฉาอยู่กับคนและกับเมืองได้
1: ทำยังไง
0: มีหมอฉามฉามีหมอต้นไม้มีแผนกดูแลต้นไม้เลยนะครับตอนกลางวันเราก็จะเห็นว่าต้นไม้ก็อยู่ตามปกติแต่ตอนกลางคืนมีทีมงานนะครับดูกิ่งก้านต้นไม้ต้นไม้ไหนถ้ากิ่งไม่ไหวแล้วก็ตัดทิ้งไม่ใช่ตัดที่ต่ อทั้งลำต้นนะครับ
1: ทั้งเฉพาะกิ่ง
0: ตัดแต่งกิ่งนะครับหรือว่าแต่งเติมเสริมต่อให้กิ่งหรือว่าตรงนั้นอยู่ต่อได้ดังนั้นหมอต้นไม้จึงเป็นเขาเรียกว่าภารกิจสำคัญมาก

0: ที่ทำให้สิงคโปร์เนี่ยมีต้นไม้ปกคลุมทั้งเมือง
1: น่าอิจฉาจังเลยบ้านเรานี่อุโมงค์ต้นไม้เราโค่นทิ้งหมดเลยนะครับ
0: ขนาดสิงคโปร์นะครับว่าด้วยมีการพูดคุยกันตลอดมาว่าสิงคโปร์จะมีมรดกโลกได้เหรอไม่มีอะไรเก่าแก่เลย
1: เขาไม่มีวัฒนธรรมที่ยาวนาน
0: สิงคโปร์มีนะครับเพียงแต่ว่าขุดค้นไปก็ได้เล็กๆน้อยๆนะครับไม่มีสิ่งก่อสร้างใหญ่
1: ๆครับ
0: แต่ยังไงก็ตามสิงคโปร์ว่ามนุษย์สร้างสรรค์ได้มนุษย์คิดได้มนุษย์ฝันได้นะครับสิงคโปร์ก็มองว่าทำยังไงที่ทำให้สิงคโปร์มีมรดกโลกนะครับกับเขาบ้างและในที่สุดนะครับปี2016สิงคโปร์ก็ประสบความสำเร็จนะครับว่าสวนพฤกษศาสตร์นะครับที่เราเรียกว่าโบตานิกการ์เด้น
1: ครับ
0: ได้รับการยกย่องเป็นมรดกโลกเพราะว่าสิงคโปร์ว่าสวนแห่งนี้เป็นสวนที่เราเอาต้นหมากลักไม้มาจากทั่วโลกเลยมาปลูกไว้เพื่อให้คนได้เรียนได้ศึกษาสวนเหล่านี้สร้างมาและดูแลรักษามาอย่างดีและเป็นสวนสาธารณะนะครับใครเข้ามาศึกษาก็ได้และในที่สุดสิงคโปร์ว่านี่ไงโบตานิกการ์เด้นกลายเป็นมรดกโลกแล้วสิ่งที่เราไม่เคยคิดนะครับว่าอ่ะอย่างนี้เป็นมรดกโลกได้ด้วยเหรอก็ตามหลักเกณฑ์เลยครับว่าสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมีความโดดเด่นนะครับที่พูดถึงอธิบายถึงความเป็นอารยธรรมของมนุษย์สิงคโปร์นะครับถ้าใครเคยไปไอ้สวนพฤกษศาสตร์ที่อยู่แถวมารีนาเบย์แซนนะที่มีโดม
1: ครับ
0: 2อันเนี่ยในนั้นน่ะโอ้โหเข้าไปนะเราจะพบว่าทั้งเย็นทั้งมีต้นไม้รวมทั้งมีน้ำตกขนาดใหญ่คือสิงคโปร์บอกว่ามีอะไรบ้างที่คนทำไม่ได
1: ้ทุกอย่างเป็นไปได้
0: ทุกอย่างเป็นไปได้ถ้าท่านมีความฝัน
1: ครับสิงคโปร์พิสูจน์ได้เห็นแล้วเราเชื่อว่าเป้าหมายในอาเซียนนี้ก็เป็นไปได้เช่นกันถ้าเรายึดถือและเราเชื่อมั่นแบบอย่างสิงคโปร์นะครับแล้วที่ต้องขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆและทัศนะที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบพระคุณมากๆครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการวิถีอาเซียนได้ในครั้งต่อไปวันนี้หมดเวลาแล้วเราสองคนลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการรับชมและสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรม AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหนคะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการในเมืองไทยนักการทูตสิงคโปร์ทุกคนต้องเรียนภาษาไทยก่อนแล้วก็ส่วนผมเรียนจากครู2คนที่ถือว่าเป็นครูที่ดีนะครับ

0: เพราะว่าพวกเขาสอนภาษาแบบสนุกสนุกสบายสบายไม่ค่อยเครียดมากก็เลยทำให้ผมอยากจะเรียนสนใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
1: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่เรียนภายใน5เดือนสามารถพูดภาษาจะให้ได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
0: 2ปีกว่านะครับ
1: 2ปีกว่าย
0: ังไม่ถึง3ปีย
1: ังไม่ถึง3ปีนะคะคุณเคนมีตำแหน่งเป็นเลขานุการเอกของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตำแหน่งเลขานุการเอกเนี่ยได้รับมอบหมายให้ทำอะไรบ้างคะ
0: ครับผมเป็นเลขานุการเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศ อย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
1: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
0: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
1: 11คน
0: รวมไปถึงท่านทูต
1: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
0: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
1: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
0: พูดได้นะครับ
1: พูดได
0: ้ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
1: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
0: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวกว่านั้นหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
1: ์
0: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
1: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
0: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่า มีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรเงี้ยก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
1: ค่ะเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของ2ประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
0: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อ พื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
1: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกัน คุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาด้วยกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่า PromptPay
1: ครับ
0: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
1: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้จ้าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
0: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็ปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
1: ปีที่5ค่ะ
0: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้ง2ประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
1: ม
0: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: ช่วงกลางปีนี
1: ้กลางปี
0: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรค่ะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
0: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือเ โลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
1: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะ คุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมกล่าวแล้วครับก็คือ เรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
1: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซียนเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
0: ผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าอาเซียนจะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่เจริญก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
1: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซบเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซบเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซบจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซบเนี่ยจริง อาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่า

0: ถ้าอาเซบเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
1: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันนะครับแล้วก็ส่วน AEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับSMEs เพราะว่าSMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
0: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้างซอฟต์คอนเนคทิวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเนคทิวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
1: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
0: ซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
1: คร
0: ับ เราถามคำถามหนักจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆ บ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
1: โอ้มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำ
0: ครับ
1: อาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสำหรับผมครับ
0: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
1: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดือนที่แล้วครับ
0: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
1: ผมอยากไปกระบี
0: ่
1: ยังไม่มีเวลาไป
0: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้

0: คะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่ากงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อยคนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
1: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับ อาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่ เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
0: คุณเคนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
1: ครับใช่ครับ
0: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
1: คร
0: ับ คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
1: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
0: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
1: ใกล้บ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยครับ
0: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
1: แถวสาราแดง
0: สาราแดงนะคะ
1: ชื่ออีสานแซ่บ
0: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
1: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
0: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับSecret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
1: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยไม่ได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าราชการสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกเลยครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนอยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เขามองเหมือนกันเลยครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือ

0: ไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
0: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจแต่อีกแง่เงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
1: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตค่ะไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่างสามปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebookกระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ
2: สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 10บวก1อาเซียนฮึบฮึบ1 2 1 2 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะว้ายว้ายว้ายว้ายเฮ้ยนอนเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
1: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
0: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
1: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
0: เฮ้ยไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อเย้ยอีกนะอรุณสวัสดิ์ครับเนซ่าอะไรนะอรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับงั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลยตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอเนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะงั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
2: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะเป็นก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
2: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
2: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
2: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
2: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดากังกือมาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello, Malaysia! ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
2: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
2: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี้
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
2: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
2: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
2: แป๊บนึงนะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยใช่ไหมงั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เฮ้เป็นแบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอ่ะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
2: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
3: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
2: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
3: แล้วเราจะไปไหนกันต
2: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่ละกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
3: เมืองอะไรเหรอครับ
2: เดี๋ยวก็รู
4: ้ห้องโลก10บวก1อาสัน
3: ว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
2: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
3: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นนะครับ
2: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
3: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
2: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาเลยูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมะละกาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมะละกาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
3: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
2: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบเนี้ยก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อ่ะจ้ะ
3: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
2: ใช่ๆแล้วล่ะบันทึกข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวสลับแดง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
3: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
2: อู้นี่ก็เที่ยงแล้วเนซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้

0: ยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
1: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ะถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
0: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
1: อ๋อเตอรีมากาเซ
0: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอย่าสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
1: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
0: เติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
1: ได้เลยห้องโลก10บวก1อาเซียน
0: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
1: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
0: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
1: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองนี้นะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
1: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
0: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
1: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอะ
0: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
1: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
0: ใช่ใช่อ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้วอะ
1: คือตะวันอยากไปแวะอีกที่หนึ่งก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าวะ
0: ที่ไหนหรอ
1: ปีนัง
0: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
1: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
0: อ๋อได้ๆงั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลย์นังในฐานะเมืองอนานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได
1: ้ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
0: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
1: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
0: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
1: อุ๊ย ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
0: อ
1: ่
0: ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงกอ
1: สลามาติงกอ

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: but also tell the story of China's third every poster and movement. In this episode, we will take you back to the beginning and villain, the art of fighting that has never been forgotten even as time passes, because this is Muay Thai. The legacy of Thai honor that continues to grow gratefully and never forgets its roots. There is also a place in Bangkok that serves as the lifeblood of Thailand's martial arts scene. Ratchadam Noon Boxing Stadium. It is a legendary arena that has produced world champions and preserved the art of Muay Thai for over 70 years. This is not just a fighting venue, it's a school of life. Every boxer steps into the ring with honor and dignity. Every punch, every elbow, every knee represent the dedication and skill that has been earned through training. Before the bell rings to signal the start of the fight, every boxer performs the Wai Kru Muay Thai ritual. This is a secret and enchanting ceremony to show respect to their teachers and to inherit the spirit of Muay Thai. Every evening at this stadium, there is not only thunderous cheering and thrilling excitement, but also a display of Thai culture to the world.
1: Here is looking amazing. Yeah, this building and this area and this like atmosphere is like so cool, yeah.
0: From the past to the future, Ratchadam Noon continues to stand as an honorable boxing ring, old but never quiet. Because there's a way it progresses without ever forgetting the roots of Thai martial arts.
2: The charm of Muay Thai. Muay Thai is not just a sport. Muay Thai is the uniqueness. มันคือ DNA ของสัญชาตญาณของชีวิตของความรู้สึกของศักดิ์ศรีของคนไทยนั่นเอง
3: ผมเป็นคนหนึ่งที่เดินทางต่างประเทศบ่อยมากเอามวยไทยไปสอนให้ต่างชาติได้เรียนรู้แล้วมันรู้สึกแบบเราภูมิใจเนาะเราทำให้มวยไทยทั่วโลกได้รู้จักเนาะผมภูมิใจทุกครั้ง
4: ทั้งหมดนี้ทําให้เรารู้ว่ามวยไทยไม่ใช่แค่การต่อสู้แต่คือศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยให้โลกได้เห็นนี่แหละค่ะคือเสน่ห์ความเป็นไทยที่ส่งพลังที่สุดพลังที่เกิดจากวัฒนธรรมหัวใจนักสู้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษได้ส่งต่อให้กับเราแม่ไม้มวยไทยตำนานที่มีชีวิตมวยไทย A Living Legacy ค่ะ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามนะคะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาไปเที่ยวไกลๆแล้วมีอาการป่วยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้ขึ้นมากระทันหันอาการเจ็บป่วยจะทำให้เราหมดสนุกทันทีเลยนะคะและยิ่งถ้าไปป่วยที่ต่างประเทศด้วยแล้วก็ลำบากมากขึ้นอีกหลายเท่าเลยละค่ะถ้าเราจะบอกหมอว่าปวดหัวแต่อาจจะได้ยาแก้ปวดท้องมาแทนเพราะพูดกันไม่รู้เรื่องวันนี้อาจารย์ของเราเลยจะมาสอนศัพท์เกี่ยวกับทางการแพทย์กันค่ะตอนนี้ไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้จะเป็นตอนสุดท้ายของรายการซินจ่าเวียดนามผมหวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความรู้ภาษาเวียดนามกันเต็มอิ่มและหากมีโอกาสอย่าลืมเอาไปฝึกใช้จริงนะครับภาษาหากได้ใช้บ่อยๆเดี๋ยวจะคล่องกันเองสำหรับวันนี้จะเป็นอีกเรื่องนึงที่คำศัพท์ค่อนข้างจะเยอะแต่ก็น่าสนใจมากและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการไปพบแพทย์ที่เวียดนามท่านผู้ชมอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าเวลาเราไปหาหมอนั้นมันมีรูปประโยคหรือว่ามีคำศัพท์อะไรที่เกี่ยวข้องกับการไปพบแพทย์บ้างถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับก่อนอื่นเรามาเริ่มต้นกับประโยคง่ายๆที่ว่าโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนภาษาเวียดนามสามารถพูดได้ว่าเบ่งเวียนเดลเบ่งเวียนเดลส่วนคำว่าไปหาหมอภาษาเวียดนามใช้คำว่าดีบักสีดีบักสีตัวอย่างเช่นtôi sợ đi bác sĩ lắm tôi sợ đi bác sĩ lắm แปลว่าฉันกลัวการไปหาหมอมากส่วนคำว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในภาษาเวียดนามเราจะใช้คำว่าเบ่งเยินเบ่งเยินคราวนี้เราลองมาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันบ้างผมขอเริ่มต้นจากคำว่าอายุรแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีดาควาต่อมาจากสุแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีหยานควาสูติแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีควาสานทันตแพทย์ภาษาเวียดนามเรียกว่าบักสียาควาแผนกต่อมาบักสีควายีคือกุมารแพทย์ต่อมาศัลยแพทย์ภาษาเวียดนามใช้คำว่าบักสีเฝอถวนห้องผ่าตัดภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองหมู่ต่อมาแผนกต่อมาคือห้องฉุกเฉินภาษาเวียดนามเรียกว่าฟองกึบกือต่อมาห้องจ่ายยาภาษาเวียดนามคือกุ่ยทวกร้านขายยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าเหี่ยวทวกหลังจากที่รู้จักแผนกต่างๆของโรงพยาบาลกันไปแล้วเราก็เข้าไปพบแพทย์กันเลยครับตอนนี้เราลองมาดูประโยคที่มักจะได้ใช้บ่อยๆเวลาพบคุณหมอหรือบักสีนั่นเองซึ่งแปลว่าคุณหมอส่วนพยาบาลภาษาเวียดนามเรียกว่าอีตาแน่นอนว่าการถามว่าเป็นอะไรมาการถามความสูงการถามน้ำหนักเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เราลองมาเริ่มต้นกับการถูกถามว่าเป็นอะไรมากันก่อนการถามว่าเป็นอะไรมาภาษาเวียดนามใช้คำว่าแองบิหลามซาวหรือจิบิหลามซาวก็ได้แปลว่าพี่ป่วยเป็นอะไรโตยบิเดาเดลโตยบิเดาเดลแปลว่าฉันปวดหัวนอกจากนี้อาจต้องถูกถามเรื่องน้ำหนักและก็เรื่องส่วนสูงด้วยภาษาเวียดนามจะพูดว่าแองหนังเบาเหนียวเกินหรือจิหนังเบาเหนียวเกินก็ได้แปลว่าพี่หนักกี่กิโลกรัมโตยหนังเสาไม่เกินโตยหนังเสาไม่เกินฉันหนัก60กิโลกรัมคำว่าหนังในภาษาเวียดนามแปลเป็นไทยก็คือหนักนั่นเองต่อมาแองกาวเมตรเบาเหนียวหรือจิกาวเมตรเบาเหนียวก็ได้แปลว่าพี่สูงกี่เมตรโตยกาวโมดเมตรใบเมยฉันสูง1เมตร70นอกจากนี้ยังอาจถามเรื่องกรุ๊ปเลือดคนไข้ได้อีกซึ่งกรุ๊ปเลือดหรือภาษาเวียดนามใช้คำว่าหยอมเหมาหยอมเหมาประกอบด้วยกรุ๊ปแรกคือกรุ๊ป A ภาษาเวียดนามเรียกว่า R กรุ๊ป B ภาษาเวียดนามเรียกว่า B กรุ๊ป O ภาษาเวียดนามเรียกว่า O และกรุ๊ปสุดท้ายคือกรุ๊ป AB ภาษาเวียดนามเรียกว่า RB ตัวอย่างเช่นเหมากัวแองหยอมจีเหมากัวแองหยอมจีอาจจะเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้มีความหมายว่าเลือดพี่กรุ๊ปอะไรหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอาหยอมเหมากัวโตยหล่าหยอมอากรุ๊ปเลือดของฉันก็คือกรุ๊ป A นั่นเองและหากท่านผู้ชมอยากจะบอกว่าเป็นอะไรมาสามารถพูดได้ว่าโต โตยบิและตามด้วยโรคหรือว่าอาการตัวอย่างเช่นโตยบิเดาสะใจโตยบิเดาสะใจแปลว่าฉันปวดกระเพาะอาหารหรือท่านผู้ชมอาจจะใช้คำว่ากามเถยก็ได้ซึ่งมีความหมายว่ารู้สึกตัวอย่างเช่นโตยกามเถยเมดโตยกามเถยเมดแปลว่าฉันรู้สึกเมดคือเหนื่อยนั่นเองคราวนี้เรามาต่อกันด้วยอาการแล้วก็โรคต่างๆที่พบเจอกันอยู่บ่อยๆมาเริ่มที่อาการทั่วๆไปกันก่อนบิโอมบิโอมแปลว่าป่วยเมดเมดเหนื่อยหมอยหมอยแปลว่าเมื่อยหรือแปลว่าเพลียก็ได้บิกามบิกามคือเป็นหวัดบิโซดบิโซดเป็นไข้บิกุ๋มบิกุ๋มเป็นไข้หวัดใหญ่เวียมโฝยเวียมโฝยปอดอักเสบฮัดเหยฮัดเหยคือการจามฮอไอฮอไอเวียมห่องเวียมห่องคือคออักเสบโซมุยโซมุยคือน้ำมูกไหลใจเหมากามใจเหมากามคือเลือดกำเดาไหลบิเดามัดดอบิเดามัดดอคือตาแดงบ่วนโนนบ่วนโนนคือคลื่นไส้โนนแปลว่าอาเจียนเตียวใจเตียวใจแปลว่าท้องเสียบิโงดกทึกอันบิโงดกทึกอันคืออาหารเป็นพิษบิเวียมสวดเถื่อบิเวียมสวดเถื่อคือไส้ติ่งอักเสบเดยบุงเดยบุงคือท้องอืดตาวบอนตาวบอนคือท้องผูกเซลจังเซลจังคือฟันผุจ๋องหมัดจ๋องหมัดหน้ามืดบิงดบิงดคือการเป็นลมบิหงาบิหงาคือหกล้มซึ่งซึ่งมีความหมายว่าบวมเหม่นเหม่นผดผื่นเหงือเหงือแปลว่าคันบิสิอึงบิสิอึงแปลว่ามีอาการแพ้เดาเดาเดาเดาเดาแปลว่าปวดเดาแปลว่าหัวเดาเดาจึงแปลว่าปวดหัวเดาจังเดาจังคือปวดฟันเดาบุ่งเดาบุ่งบุ่งคือท้องฉะนั้นแปลว่าปวดท้องนั่นเองเดาสะใจเดาสะใจคือปวดกระเพาะอาหารบิไกเจินบิไกเจินคือขาหักบิไกไตบิไกไตคือแขนหักเรามาต่อกันที่ชื่อโรคกันดีกว่าโรคที่พบบ่อยๆได้แก่เบ่งสิอึงเบ่งสิอึงคือโรคภูมิแพ้เบ่งตีมเบ่งตีมคือโรคหัวใจเบ่งเฮียดอัพเบ่งเฮียดอัพคือโรคความดันเบ่งเวียมสะใจเบ่งเวียมสะใจคือโรคกระเพาะอักเสบเบ่งด่ายเดืองเบ่งด่ายเดืองคือโรคเบาหวานเบ่งแฮนเบ่งแฮนคือโรคหอบหืดเบ่งดงกิงเบ่งดงกิงคือโรคลมชักจากอาการแล้วก็โรคเรามาต่อกันที่ส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กันขอเริ่มต้นจากข้างบนคือผมภาษาเวียดนามคำว่าใช้คำว่าต๊อกต๊อกต่อมาเดวเดวเดวแปลว่าศีรษะมัดมัดคือตาลงใหม่ลงใหม่คือคิ้วลงมีลงมีคือขนตาตายตายแปลว่าหูหมุยหมุยคือจมูกหมาหมาแปลว่าแก้มเมียงเมียงคือปากโมยโมยคือริมฝีปากจังจังฟันหมัดหมัดหน้าโกโกคอวายวายไหลไตไตแขนหรือมือก็ได้งอนไตงอนไตคือนิ้วมือหงึกหงึกแปลว่าหน้าอกบุ่งบุ่งคือท้องแอลแอลแปลว่าเอวนั่นเองดิดดิดแปลว่าก้นมงมงคือสะโพกโซนโซนคือสะดือเจินเจินแปลว่าขาหรือเท้าก็ได้ đầu gối, đầu gối คือหัวเข่า lưng, lưng คือหลัง bắp chân, bắp chân คือน่องและ gót chân, gót chân คือส้นเท้าคราวนี้เรามาดูการจ่ายยาให้คนไข้กันบ้างประโยคที่พบเจอบ่อยๆได้แก่แองเหลยเดินทวกไหนเดนกวยทวกแหนจิเหลยเดินทวกไหนเดนกวยทวกแหนพี่เอาใบสั่งยาไปที่ห้องจ่ายยานะแองไฝอวงทวกบาเลินหมดไงเศร้าเบื่ออันหรือเปลี่ยนประธานเป็นจิก็ได้จะมีความหมายว่าพี่ต้องกินยา3ครั้งต่อวันหลังอาหารซื้อสินซึกแขวแหนซื้อสินซึกแขวแหนแปลว่าดูแลสุขภาพด้วยนะหลังจากที่คุณหมอจ่ายยาให้คนไข้แล้วเราก็ลองมาดูชนิดของยากันบ้างเริ่มต้นที่คำว่ายาภาษาเวียดนามยาภาษาเวียดนามใช้คำว่าทวกทวกต่อมาทวกจิกามทวกจิกามคือยาแก้หวัดนั่นเองทวกจิโซด

วกจิโซดคือยาลดไข้ทวกเจือเดาทวกเจือเดาคือยาแก้ปวดทวกเจือเตียวใจทวกเจือเตียวใจคือยาแก้ท้องเสียทวกจงเวียมทวกจงเวียมคือยาแก้อักเสบทวกสารคือพลาสเตอร์บังกวนบังกวนคือผ้าพันแผลและบงก่อนบงก่อนคือสำลีนั่นเองคราวนี้เราลองมาดูไวยากรณ์แรกของวันนี้คือการถามด้วยคำว่าหลามซาวหรือว่าบิหลามซาวมีความหมายว่าเป็นอะไรหรือว่าป่วยเป็นอะไรตัวอย่างเช่นจิหลามซาวจิหลามซาวพี่เป็นอะไรโตยบ่วนโนนหลำโตยบ่วนโนนหลำฉันคลื่นไส้มากไหมแอ่งกัวแอ่งบิหลามซาวไหมแอ่งกัวแอ่งบิหลามซาวไหมแอ่งแปลว่ากล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปของพี่เป็นอะไรใช้กับสิ่งของก็ได้หนอบิห่องโซยหนอบิห่องโซยมันเสียแล้วคำว่าห่องแปลว่าเสียต่อมามาดูเรื่องการใช้คำสันธานหมาการใช้คำสันธานหมาเนี่ยมีหลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทนั้นๆมาดูแบบแรกก่อนแบบที่1ของคำว่าหมาจะมีความหมายว่าซึ่งหรือว่าที่จะใช้ในการขยายคำนามตัวอย่างเช่นเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะเงยมาเอียวกอนยัดหลาโบแมะมีความหมายว่าคนที่รักลูกที่สุดก็คือพ่อแม่แอมมาแองหน่อยเจี่ยนโฮมกวาหลาแอมไก่โตยแอมมาแองหน่อยเจี่ยนโฮมกวาหลาแอมไก่โตยน้องที่พี่พูดคุยเมื่อวานนี้คือน้องสาวฉันเองมาดูหมาแบบที่2บ้างจะมีความหมายว่าแต่ตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยซัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแองเอ๋ยซัดกาวมาคงเบียดเจยบ๋องโซแปลว่าพี่เขาตัวสูงมากแต่เล่นบาสไม่เป็นแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนแอมไหนด๋าดีฮานอยเหี่ยวเหลินมาคงเบียดแกมจางเตียนมีความหมายว่าน้องคนนี้ไปฮานอยมาหลายครั้งแต่ไม่รู้จักไอศกรีมจางเตียนต่อมามาดูหมาแบบที่3ใช้ในประโยคขอร้องหรือบังคับเพื่อเชื่อมการกระทำ2การกระทำเข้าไว้ด้วยกันตัวอย่างเช่นแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกแอมเหลยเกวียนตือเดียนจ้องตู่มาดอกน้องเอาพจนานุกรมในตู้มาอ่านสิจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายจิเหลยโอโตกัวโบมาหลายแปลว่าอะไรพี่เอารถยนต์ของพ่อไปขับสิต่อมาเรามาดูเรื่องการใช้คำว่าเหมยกับคำว่าวายใช้ตอนไหนใช้เมื่อต้องการพูดถึงจำนวนเล็กๆน้อยๆมีความหมายว่า2 3หรือว่า a few ในภาษาอังกฤษตัวอย่างเช่นโตยแสหงี่เดยวายไงโตยแสหงี่เดยวายไงมีความหมายว่าฉันจะพักอยู่ที่นี่ 2-3 วันนั่นเองโตยก๋อเหมยเหงื่อบานญาจางโตยก๋อเหมยเหงื่อบานญาจางฉันมีเพื่อน 2-3 คนที่ญาจางญาจางคือชื่อเมืองที่เวียดนามต่อมาโตยฮอหวายถางหมาคงคอยโตยฮอหวายถางหมาคงคอยฉันไอมา 2-3 เดือนแต่ไม่หายเสียทีเรื่องต่อมามาดูการใช้คำว่าหลายคำว่าหลายมีความหมายว่าอีกครั้งอีกที again ก็ได้ใช้ได้3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือกริยาตามด้วยคำว่าหลายใช้พูดถึงการกระทำสิ่งเดิมซ้ำๆตัวอย่างเช่นโฮมกวาจิเอ๋ยดาซิกแซกไหนซองยึงโฮมนายจิเอ๋ยหมวนซิกหลายอีกรอบโฮมกวาจิเอ๋ยดาซิกแซกไหนซองยึงโฮมนายจิเอ๋ยหมวนสิกหลายมีความหมายว่าอย่างไรเมื่อวานนี้พี่เขาได้แปลหนังสือเล่มนี้เสร็จแล้วแต่วันนี้พี่เขาอยากแปลใหม่อีกครั้งนั่นเองนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูริกหมีนำนายซาดิ่งโตยหมวนดีหลายอีกครั้งนะฮะนำหวายซาดิ่งโตยดาดีซูริกหมีนำนายซาดิ่งโตยหมวนดีหลายสังเกตคำว่าหลายแปลว่าอะไรปีที่แล้วครอบครัวฉันไปเที่ยวที่อเมริกาปีนี้ครอบครัวฉันอยากกลับไปอีกครั้งนั่นเองต่อมาหลายแบบที่2

คือหลายตามด้วยกริยาใช้พูดถึงการกระทําสิ่งเดิมหรือสิ่งอื่นซ้ําตัวอย่างเช่นต่วนเจือกจิเอ๋ยด๋าดีทือเหวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีอีกรอบนะฮะต่วนเจือกจิเอ๋ยด๋าดีทือเหวียนกวกซาต่วนไหนจิเอ๋ยหลายดีมีความหมายว่าสัปดาห์ที่แล้วพี่เขาไปที่หอสมุดแห่งชาติมาสัปดาห์นี้พี่เขากลับไปอีกครั้งนั่นเองลูกไหนแม่เวอดีเจอเวยึงใบเสอแม่หลายดีจางหวายไว้โบ้รวยลูกไหนแม่เวอดีเจอเวยึงใบเสอแม่หลายดีจางหวายโบ้รวยแปลว่าอะไรแปลว่าเมื่อกี้นี้แม่เพิ่งกลับมาจากตลาดแต่ตอนนี้แม่กลับออกไปข้างนอกอีกครั้งกับพ่อแล้วมาดูหลายที่3คือการใช้โครงสร้างหลายตามด้วยคำกริยาและตามด้วยหลายอีกครั้งหนึ่งใช้พูดตอนไหนใช้พูดถึงการกระทำที่เกิดขึ้นซ้ำมากกว่า2ครั้งตัวอย่างเช่นแองเอ๋ยด๋าแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายสังเกตมีหลาย2ตัวแองเอ๋ยด๋าแซมหลายฟิล์มไหนไฮเลนโซยเบย์เซอร์แองเอ๋ยหลายแซมหลายมีความหมายว่าพี่เขาดูหนังเรื่องนี้มาแล้ว2ครั้งตอนนี้พี่เขากลับไปดูอีกทีแสดงว่าเกิดขึ้นเกิน2ครั้งซ้ำไปซ้ำมาแอมเลียนด๋าดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเหลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายอีกรอบแอมเลียนด๋าดีแซมหมัวโอยเนื้อหมดเหลินโอยเบย์เซอร์แอมเอ๋ยหลายแซมหลายแปลว่าอะไรแปลว่าน้องเรียนไปดูหุ่นกระบอกน้ำมาแล้ว1ครั้งตอนนี้น้องเขาอยากกลับไปดูอีกครั้งนั่นเองต่อมามาดูการใช้คำว่าเซาหรือว่าเซาคีและเจือกคีคำว่าเซาหรือว่าเซาคีมีความหมายว่าหลังจากโดยคำว่าเซาจะวางข้างหน้าคำนามแต่ถ้าใช้คำว่าเซาคีจะต้องวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเซาจิเอ๋ยต้นเหยียบถากสีจิเอ๋ยแสเกยเซาจิเอ๋ยต้นเงียบถากสีจิเอ๋ยแสเกยเกยแปลว่าแต่งงานนะประโยคนี้จึงมีความหมายว่าหลังจากที่พี่เขาเรียนจบปริญญาโทพี่เขาจะแต่งงานเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาเซาคีอันเกิมซองโตยแสเวญาสังเกตเซาคีตามด้วยกริยาคือคำว่าอันหลังจากกินข้าวเสร็จฉันจะกลับบ้านต่อมามาดูคำว่าเจือกหรือว่าเจือกขีคำว่าเจือกหรือเจือกขีมีความหมายว่าก่อนโดยเจือกจะต้องวางข้างหน้าคำนามส่วนคำว่าเจือกขีจะวางข้างหน้าคำกริยาหรืออนุประโยคเท่านั้นตัวอย่างเช่นเจือกไฮถางหล่ำเวียกเอ๋อเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามเจือกไฮถางหล่ำเวียกเอ๋อเวียดนามโตยคงเบียดสี่เวียดนามก่อนที่จะมาทำงานที่ประเทศเวียดนาม2เดือนฉันไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเวียดนามเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวเจือกคีดีเนื้อหวายโตยฝ่ายดีหลามโหเจียวแปลว่าอะไรก่อนที่จะไปต่างประเทศฉันต้องไปทำหนังสือเดินทางต่อมามาดูการใช้คำว่าโหยบ้างคำว่าโหยมีความหมายว่าช่วงใช้กับการเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตตัวอย่างเช่นโหยถังจินโตยเหวินดางหอกเอ๋อไดหอกโหยถังจินโตยเหวินดางหอกเอ๋อไดหอกมีความหมายว่าช่วงเดือนกันยายนฉันยังเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งเอ๋อหย่าโหยแบ๋โตยทิกแซมฟิล์มหวัดหิ่งเอ๋อหย่ามีความหมายว่าช่วงเด็กๆฉันชอบดูการ์ตูนที่บ้านนั่นเองโหยโตยเอ๋อฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนโหยโตยเอ๋อฮานอยโตยด๋าดีทำบ่าวต่างหลีกสื่อไฮเลนมีความหมายว่าช่วงฉันอยู่ที่ฮานอยฉันได้ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์2ครั้งวันนี้ท่านผู้ชมคงจะเต็มอิ่มกับรูปประโยคและคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการพบแพทย์แล้วใช่ไหมครับอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทบทวนและก็หาโอกาสไปใช้จริงที่วิทยาครับพบกันใหม่โอกาสหน้าซินกิงจ่าวตามเบียดว่าแห่นกับหลาย

0: Làm sao ạ? À? Tái mặt quá.
1: Chị cảm thấy chóng mặt.
0: Có đau đầu không ạ? À?
1: Có, đau một chút.
0: Em nghĩ là chị nên đi gặp bác sĩ ở bệnh viện sẽ tốt hơn ạ. À.
1: Bệnh viện có xa không?
0: Đi khoảng 10 phút ạ. À. Chị đi nhé, em sẽ đi cùng chị.
1: Vâng, cảm ơn em.
2: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้เรามีเรื่องราวของการแสดงที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมประจำชาติเวียดนามมาเล่าสู่กันฟังค่ะนั่นก็คือการแสดงหุ่นกระบอกน้ำเอ๊ะการแสดงที่ว่านี้จะเป็นยังไงเหมือนหุ่นกระบอกบ้านเราหรือเปล่าไปฟังจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตรากันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
3: สวัสดีครับ
2: อาจารย์คะอยากรู้ว่าหุ่นกระบอกน้ำคืออะไรคะ
3: ครับเริ่มต้นที่ภาษาเวียดนามก่อนละกันนะฮะหุ่นกระบอกน้ำนะครับภาษาเวียดนามใช้คำว่าหมัวสวยเนื้อ
2: หมัวสวยเนื้อ
3: ดีมากออกเสียงถูกต้องนะครับหุ่นกระบอกน้ำเป็นการแสดงพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวเวียดนามนะฮะเกิดขึ้นเมื่อประมาณศตวรรษที่10นะฮะเกิดจากการที่คนเวียดนามทำนานะฮะแล้วก็มีน้ำท่วมคราวนี้เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้มีการแสดงการเล่นของชาวบ้านของคนทำนานะครับของเกษตรกรนะฮะเกิดขึ้นบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแดงของประเทศเวียดนามนะฮะจากนั้นก็มีการพัฒนาเรื่อยมาจนกลายเป็นการแสดงประจำชาติของเวียดนามในปัจจุบันนี้
2: อ๋อคือเริ่มจากเป็นแบบพื้นบ้านที่ชาวบ้านคิดกันเอง
3: ครับแล้วก็มีวิวัฒนาการในการพัฒนาขึ้นมาเรื่อย
2: ๆ
3: มีความซับซ้อนมีการแสดงที่หลากหลายมีเรื่องราวมากมายจนเกิดมาเป็นอัตลักษณ์หรือว่าเป็นการแสดงหลักของชาวเวียดนามปัจจุบันที่ชาวต่างชาตินิยมไปชมดูนะฮะ
2: ครับค่ะอาจารย์คะการแสดงหุ่นกระบอกน้ำมีวิธีการแสดงยังไงบ้างคะ
3: ครับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำนะครับผู้แสดงหรือว่าผู้เชิดเนี่ยจะอยู่หลังฉากนะครับที่เป็นม่านมูลี่นะฮะซึ่งจะอยู่ในน้ำระดับเอวนะครับเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นนะฮ
2: ะ
3: โดยใช้ไม้ไผ่ลำยาวซึ่งมีหุ่นเนี่ยติดอยู่ตรงปลายไม้ไผ่นะครับแล้วก็จะมีการเชิดดึงเข้าดึงออกนะฮะโดยจะมีกลไกด้วยการบังคับมือเป็นหลักนะฮะซึ่งไอหุ่นนะครับที่ทำจากไม้ชำฉาเนี่ยจะเบาแล้วก็พยุงน้ำหนักเมื่ออยู่ในน้ำได้นะฮะและการเชิดนะครับต้องไม่เห็นคนบังคับก็คืออยู่หลังฉากเราจะไม่เห็นคนที่เชิดอยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะดูมีลีลามีเพลงประกอบในการเชิดด้วยนะครับก็ใช้เวลาการแสดงประมาณ1ชั่วโมง
2: 1ชั่วโมงใช่
3: ไห
2: มคะ
3: ครับ
2: ค่ะอย่างนี้อยากรู้ว่าคือเรื่องราวที่นิยมนำมาเล่นแบบคนไทยจะมีเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาอะไรอย่างเงี้ยของเวียดนามมีไหมคะ
3: ของเวียดนามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกษตรกรนะฮะเกี่ยวกับการทำนานะฮะยกตัวอย่างเช่นนะครับจะมีการทำนาการจับปลานะฮะการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงควายนะครับหรือว่าสัตว์ในตำนานเช่นมังกรก็จะมีมาแสดงด้วยนะครับยังมีอย่างยกตัวอย่างเช่นอยู่ที่หุ่นกระบอกน้ำทางลองอยู่ที่ฮานอยจะมีมังกรพ่นไฟด้วยนะครับก็จะมีการแสดงที่หลากหลายแล้วก็มีเพลงประกอบตลอดการแสดงครับ
2: ค่ะอาจารย์อยากรู้ว่าตอนนี้ยังนิยมกันอยู่ไหมคะแบบว่ายังมาเล่นกันแบบทั่วไปหรือเปล่าเอ่ย
3: การเล่นทั่วไปคงไม่เชิงนะฮะคงจะเป็นเหมือนบ้านเราการแสดงที่จำกัดอยู่เฉพาะกลุ่มนะฮะแต่จะเป็นที่นิยมของชาวต่างชาติก็คือไม่ว่าใครที่ไปเวียดนามเนี่ยต้องไปดูหุ่นกระบอกน้ำถ้าไม่ไปดูถือว่าไปไม่ถึงอาจจะดูรอบเดียว2รอบก็แล้วแต่ก็ควรจะดูนะฮะเพราะเป็นถือว่าเป็นวัฒนธรรมเวียดนามเลยแต่เพียงแต่ว่าเวลาดูอาจจะไม่เข้าใจเพราะเขาพูดภาษา
2: ไม่มีซับไตเติ้ล
3: ไม่มีซับไตเติ้ลครับ
2: ค่ะอยากรู้ว่าถ้าเราอยากดูเราจะไปหาดูได้ที่ไหนคะอาจารย
3: ์เราก็ไปที่โรงละครหุ่นกระบอกน้ำทางลองนะครับจะอยู่ด้านข้างเลยเหมือนที่ผมบอกนะฮะข้างทะเลสาบหวานเกี่ยมนะฮะค่าเข้าชมก็ตั้งแต่ 60,000 ดงจนถึง 100,000 ดง
2: ดูเหมือนแพงเลยค่ะอาจารย์
3: ดูเหมือนแพงจริงๆประมาณ90บาทถึง150บาทเท่านั้นเองนะครับต่อรอบแต่ต้องจองล่วงหน้านะฮะบางครั้งพอเราไปถึงตอนเช้าปุ๊บเราไปจองเลยตอนเย็นทั้งวันเต็มหมดแล้วต้องจองเป็นวันเลย
2: แสดงว่าทุกคนนี้ไปเพื่อไปดูจริง
3: ๆไปเพื่อไปดูนะฮะก็คือทัวร์จะลงพาไปดูทุกคนเลยจะได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำเวียดนามเป็นยังไงนอกจากนั้นหุ่นกระบอกน้ำนะครับก็ยังมีแสดงที่เมืองไทยด้วย
2: มีด้วยที่ไหนคะอาจารย
3: ์บางครั้งนำมาแสดงที่พัทยาก็มีที่ชลบุรีนะครับหรือว่ามีความร่วมมือก็คือไปแสดงทั่วโลกเลยเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเวียดนามให้กับชาวโลกได้รู้จักว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่เป็นยังไง นะฮะถือว่าหุ่นกระบอกน้ำนี่มีที่เดียวของโลกเลยนะฮะอยู่ที่ประเทศเวียดนาม
2: อืมค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคนไหนไปเวียดนามก็อย่าลืมไปหาดูนะคะไม่งั้นถือว่าไปไม่ถึงค่ะคุณผู้ชมวันนี้ซินจ่าวเวียดนามนอกจากเรื่องราวของภาษาเวียดนามแล้วนะคะ

ราก็ได้รู้จักกับการแสดงหุ่นกระบอกน้ำอีกด้วยคราวนี้ถ้ามีโอกาสไปเยือนเวียดนามก็อย่าลืมไปชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำกันนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสิ้นจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วล่ะค่ะหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านกันต้องทำอะไรทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะช่วยยกเก้าอี้ทีมก่อนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อันยองอาเซโยสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการฮั่นกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการสอนภาษาเกาหลีแบบง่ายๆที่ส่งตรงถึงหน้าจอที่บ้านคุณผู้ชมเลยแหละครับและแน่นอนครับอาจารย์ที่จะมาสอนคำแนะนำดีๆจากเกาหลีเลยวันนี้นะครับอาจารย์วอนแฮยองอยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อ
1: ัน
0: ยองอาเซโย
1: อาจารย์ครับ
0: ชางชินเนสโย
1: เน่ชาลชินเนสโยตุนชิโดชาลชินเนสโย
0: เน่ชันชินเนสโยอันนี้เป็นคำถามตอบพื้นฐานเบื้องต้นนะครับว่าสบายดีไหมเราสบายดีแต่ผมสงสัยจังเลยครับว่าถ้าเกิดเราปวดหัวเมื่อยตัวไม่สบายขึ้นมาเราจะตอบว่ายังไงครับ
1: วันนี้จะสอน เรื่องอาการพอดีค่ะ
0: อ
1: ๋
0: ออาการเจ็บป่วยไม่สบายทั้งหลายนะคร
1: ับ ใช่ค่ะลองดูนะคะประโยคที่เราจะเรียนว่า어디가 아파요 증상이 어때요 배가 아파요머리도 아파요 감기에 걸렸어요 감기약 주세요 6 ประโยคค่ะ
0: วันนี้6ประโยคด้วยกันนะครับแปลว่าอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่แรกคือ어디가 아파요 어디คือว่าที่ไหน
0: เราเคยเรียนไปแล้วคำนี
1: ้아파요คือว่าปวดเจ็บปวดค่ะแ
0: ต่เป็น
1: ใช่ค่ะ아파요คือว่าเจ็
0: บ
1: ปวดแต่ว่าเป็น아파요คือคำถามใช่ไหมคะ어디가 아파요ปวดที่ไหนไม่สบายที่ไหนไม่สบายที่ไหนก็ได้แต่ดูเหมือนว่าไม่สบาย
0: เ
1: ราก็ถามว่าโอติกาพายอไม่สบายไหมคะหรือว่าไม่สบายที่ไหนคะ
0: ค
1: ่ะแล้วตอบถ้าไม่สบายก็ไม่สบายอย่างไรก็ถึงซางี้อัดเตยอถึงสั่งคือว่าอาการค่ะถึงซางี้อัดเตยอก็ถึงสั่งอาการเป็นอย่างไรบ้าง
0: อ๋อเหมือนเรารู้แล้วว่าคนนี้ไม่สบาย
1: ใช่ค่ะ
0: อยากถามว่าการเป็นไงก็ซึงซางี้อะไรโย
1: ค่ะมีซึงซางแล้วแต่ทงเสียหรือว่าปวดหัวมีหลายอย่างใช่ไหมคะก็เราไม่รู้ว่าเขาไม่สบายที่ไหนไม่สบายอย่างไรก็ซึงซางี้อะไรโยเราตอบได้ว่าปวดท้องเพก้าอัปพายโยเพคือว่าท้องปวดท้องถ้าปวดคืออัปพายโยเพก้าอัปพายโยถ้าปวดหัวบอดีก้าอัปพายโย
0: บอดีก้าอัปพายโย
1: ถ้าเจ็บคอก็โมกี้อัปพายโยคอคือว่าบกนะคะก็โมกี้อัปพายโยแล้วถ้าปวดขาทาริก้าอัปพายโย
0: ทาริก้าอัปพายโยอัปพายโยหมดเลย
1: ใช่
0: เปลี่ยนคำข้างหน้าเท่านั้นเอง
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับ
1: ค่ะแล้วถ้าหากว่ามีไม่สบายสองที่หรือสามที่ปวดท้องด้วยปวดหัวด้วย
0: เป็นหลายอย่าง
1: ค่ะแล้วจะบอกได้ว่าเพก้าอัปพายปวดท้องแล้วก็ปวดหัวด้วยก็มอรีโตอัปพายโตคือว่าด้วยหรือว่าเหมือนกันปวดหัวด้วยคือมอรีโตอัปพายคุณนี้ได้ค่ะ
0: คือเป็นหลายอย่างก็บอกไปตามอาการที่เป็นนะครับแล้วถ้าเป็นไข้ล่ะครับ
1: ก็เป็นไข้ก็เป็นคำศัพท์เฉพาะนะคะ감기에걸렸어요ถ้าเป็นไข้ก็มีอาการมีหลายอย่างใช่ไหมคะ
0: ค
1: แล้วก
0: ็ไอด้วย
1: ด้วย기침을해요기침을해요คำศัพท์เฉพาะนี้นะคะแล้วก็มีไข้ด้วย열이나요
0: 열이나요
1: 열이나요แล้วก็น้ำมูกไหลคมมูรีนายอ
0: คอมมูรีนายโยนี่คือน้ำมูกไหล
1: ใช่ค่ะคอมมูรีนายโย
0: ถ้าเป็นหลายอย่างเราต้องบอก
1: ใช่ค่ะแล้วก็คำศัพท์เฉพาะด้วยแล้วก็ถ้าไอก็기침을해요
0: 기침을해요
1: มีไข้열이나요แล้วตอนที่เรากินอาหารผิดแล้วก็ท้องเสียนะคะก็ใช้คำนี้เป็ดทารีนัสโซยเป็ดทารีนัสโซย
0: ครับ
1: แล้วถ้าท้องเสียหรือว่าไม่สบายต้องกินยาด้วยใช่ไหมคะยาภาษาเกาหลีคือว่ายัก
0: ยัก
1: ยักใช่ค่ะก็จะเป็นไข้หวัดก็กินยาไข้หวัดคือคัมยียัก
0: คัมยียัก
1: ใช่ค่ะ
0: คัม
1: ยักยักนะคะคัมยียักแล้วก็ถ้าไปร้านขายยาก็บอกว่าขอยาสำหรับไข้หวัดก็คัมยียักจูเซโย
0: โอ้คำยียักจูเซโยขอยาแก้หวัดหน่อย
1: ใช่ค่ะจูเซโยคือว่าขอให้หน่อยนะคะจูเซโยคำยียักจูเซโย
0: ครับ
1: แล้วก็มียาลดไข้เฮยอลเจจูเซโย
0: เฮยอลเจจูเซโย
1: เหมือนเฮยอลเจจูเซโย
0: พาราเซตามอลอะไรพวกนี้นะครับลดไข้ทีนี้คุณผู้ชมก็ซื้อยาแก้หวัดเป็นแล้วแล้วถ้าเป็นยาแก้ปวดล่ะครับอาจารย
1: ์ก็ภาษาเกาหลีจินทงเจค่ะ
0: ชินทงเจ
1: ค่ะปวดที่ไหนปวดหัวหรือว่าปวดท้องใช้ได้ทั้งนั้นค่ะชินทงเจ
0: อ๋อเป็นยาที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วบางคนสมมุติเดินทางไปเที่ยวเกาหลีไปกินอะไรผิดสำแดงแล้วท้องเสียขึ้นมา
1: โอ้ต้องกินยาจีซาเจค่ะ
0: จีซาเจ
1: จีซาเจก็ทำให้สบายขึ้น
0: ว่าแต่ว่าเรารู้จักยาแต่ละชนิดแล้วถ้าเราจะไปถามหาร้านขายยาที่จะซื้อยาเหล่านี้แหละครับ
1: ซื้อยาที่ยากูค่ะ
0: ยากู
1: ใช่ค่ะก็ร้านขายยาชื่อเกาหลีคือยากุกยากุกก็ยากุ
0: สังเกตป้ายเขียนว่ายากุกถึงจะเป็นร้านขายยาแล้ววิธีการกินยาล่ะครับ
1: ปกติที่เกาหลีถ้าเราซื้อยาที่ยากุกร้านขายยาเขาเขียนไว้ให้ว่าฮารุเอะเซบอนวันละ3ครั้งฮารุเอะคือฮารุคือว่า1วันฮารุเอะวันละ3ครั้งนะคะแล้วก็ต้องเช็คด้วยว่าต้องกินอาหารก่อน

0: อ๋อหรือว่า
1: หลังอาหาร
0: หรือว่าก่อนอาหาร
1: บางทีมันกัดกระเพาะนะตัวยา
0: ใช่ค่ะหลังอาหารคือว่าชิกซาฮู
1: ชิกซาฮู
0: ชิกซาคือว่าอาหารค่ะมื้ออาหารแล้วก็ฮูคือว่าหลังกินหลังอาหารกินยาหลังอาหารชิกซาฮูเอะมอกอยอแล้วก็ก่อนอาหารคือชิกซาชอนเน่มอกอยอชอนคือว่าก่อนอาหารก็ชิกซาชอนเน่มอกอยอ
1: ครับทีนี้สมมุติเรารู้ว่าเพื่อนเราป่วยแล้วเราอยากจะอวยพรให้เขาว่าหายไวๆนะเราจะพูดยังไงดีครับ
0: ปาลีนักกีรุลพารามนิดาบางทีเพื่อนไม่สบายแล้วก็อยู่นอนที่โรงพยาบาลหรือว่าอยู่ที่บ้านนอนที่บ้านใช่ไหมคะเราไปเยี่ยมแล้วบอกเขาว่าปาลีนักกีรุลพารามนิดาปาลีคือว่าเร็วๆนักกีรุลพารามนิดาหวังว่าหายก็หวังว่าหายเร็วๆนะคะ
1: ขอให้คุณหายเร็วนะยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักน่ารักคนป่วยจะได้มีกำลังใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพทั้งนั้นเลยวันนี้ขอบคุณสาระความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอาละครับได้เวลาไปฝึกฝนวิชากันแล้วไปกันต่อเลยในช่วง Try Out ครับ

0: 안녕하세요. 샤오신에서요. สวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการฮันกูโกอันยองกับผมตูนวรัตน์นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปเรียนรู้ภาษาเกาหลีแบบง่ายๆกับกูรูภาษาเกาหลีอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies นะครับมาถึงตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการของเราเป็นประจำและนำไปฝึกฝนอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้ต้องพูดภาษาเกาหลีได้เก่งขึ้นอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมล่ะครับและถ้าพูดถึงการพูดคุยกับเพื่อนๆเนี่ยประเด็นหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นการถามว่าคุณมีงานอดิเรกอะไรเวลาว่างชอบทำอะไรใช่ไหมล่ะครับวันนี้แหละครับเราจะไปหาคำตอบกันจากอาจารย์วอนแฮยองครับสวัสดีครับอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะชิชังดาเยอร์บุนอันยองฮาเซโย
0: แล้ววันนี้เราจะเริ่มที่ประโยคไหนดีครับ
1: ประโยคแรกนะคะชิมิกาโมเยโยชิมิกาโมเยโยแล้วก็ชิมิคืองานอดิเรกนะคะเสียงยากนิดนึงชุยมี
0: ชุยมี
1: ค่ะชุยมีก็뭐예요뭐예요คือ뭐คือว่าอะไรคืออะไรคะก็งานอดิเรกคืออะไรคะชุยมีก็뭐예요แล้วตอบได้ว่า등산을좋아해요등산을좋아해요등산คือว่าการปีนภูเขานะคะคนเกาหลีชอบปีนภูเขาแล้วให้เป็นคำนามก่อนนะคะการปีนภูเขา
0: คือ
1: ชอบเหรอคือว่าชอบค่ะชอบกับคำช่วยชี้อึหรือรือด้วยค่ะแล้วแต่คำศัพท์ข้างหน้ามีตัวสะกดหรือไม่ก็ถ้ามีตัวสะกดใช้อึถ้าไม่มีตัวสะกดใช้รือนะคะเราชอบอะไรอะไรบอกได้นะคะแล้วชอบการปีนภูเขาถึงซานึ่งชอบเหรอหรือไม่ก็ชอบการตกปลานักศีรึชอบเหรอหรือชอบการเดินทางยอเฮงิชัวเฮยอข้างหน้าคำศัพท์เปลี่ยนได้ด้วยชอบอะไร
0: ก็เปลี่ยนคำหน้าได้หมดเลย
1: ได้ค่ะ
0: ครับ
1: แล้วต่อไปชิการีอิสเมียนโบเฮยอชิการีอิสเมียนโบเฮยอชิการีอิสโซยอเราเคยเรียนมาแล้วนะคะมีเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็โบเฮยอจะทำอะไรแต่ว่าชิการีอิสโซยอมีเวลากับโบเฮยอทำอะไรนี่สองประโยคจะเชื่อม
0: คร
1: ับ 있으면 면 คือว่าถ้าแล้ว시간이 있으면 แปลว่าถ้ามีเวลา
0: ครับ
1: ทำอะไรคะแล้วเป็นคำถามแล้วถ้าว่างๆจะทำอะไรเหมือนว่ามีงานอดิเรกอะไรก็ตอบได้ว่า쇼핑하는것을좋아해요ก็좋아해요เหมือนกันค่ะแต่ข้างหน้า쇼핑하는것을จะยาวขึ้นนะคะ
0: ครับ
1: 쇼핑을좋아해요ก็ได
0: ้
1: ก็ชอบการช้อปปิ้งแต่ว่าอันนี้เป็นกริยานะคะช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อจัวเหย
0: อ
1: นึ่งก็ซื้อจัวเหยอใส่ข้างหน้าใส่กริยานะคะ
0: ครับ
1: ก็ช้อปปิ้งฮานึ่งก็ซื้อจัวเหยอถ้าเปลี่ยนได้ก็ยองว่าโบนึ่งก็ซื้อจัวเหยอชอบดูหนังก็เป็นดูหนังก็ดูเหมือนกริยานะคะชอบดูหนังก็ยองว่าโบนึ่งก็ซื้อจัวเหย
0: อครับ
1: แล้วก็ถ้าชอบร้องเพลง노래부르는것을좋아해요ถ้าฟังเพลงชอบฟังเพลง노래듣는것을좋아해요แล้วตุนชอบอะไรคะถ้ามีเวลาม
0: ีเวลาผมชอบเนี่ยครับฟังเพลงก็ชอบชอบอ่านหนังสือ
1: ถ้าอ่านหนังสือคือว่าเช็คอิลโกยก็เข้าไปข้างในแล้วก็เช็คอิลนึงก็ซื้
0: อ
1: 좋아해요เช็คอิลนึงก็ซื้
0: อ
1: 좋아해요
0: อาจารย์ครับอย่างช่วงนี้หลายคนนิยมการขี่จักรยานถ้าชอบขี่จักรยานนี่พูดว่าไงครับ
1: ขี่จักรยานก็เป็นกิริยาใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: นั้นจาจงก็ท่าตาจาจงก็ท่ายแล้วก็ใส่ข้างหน้า는것을좋아해요นะคะจาจงก็ท่า는것을좋아해요จาจงก็ท่า는것을좋아해요นั่นก็จะยาวนิดนึงนะคะแล้วถ้าคนชอบเดินเล่นเดินเล่นก็สันเช็คฮาตานะคะก็สันเช็คฮานึ่งก็ซื้อจัวเหรอชอบเดินเล่นสันเช็คฮานึ่งก็ซื้อจัวเหรอแล้วบางคนชอบออกกำลังกายนะคะก็ชอบออกกำลังกายคือว่าอุ่นดงฮานึ่งก็ซื้อจัวเหร
0: อ
1: ออกกำลังกายก็อุ่นดงฮาตาอุ่นดงฮานึ่งก็ซื้อจัวเหร
0: อ
1: ตอบอย่างนี้ได้ค่ะ
0: สมมติบางคนเขาจะตอบว่าเขาชอบวิ่ง
1: ค่ะวิ่งคือว่าทัลลีดานะคะเป
0: ็
1: นกิริยาก็อยู่ข้างหน้าได
0: ้
1: ทัลลีนึงก็ซื้อจัวเหร
0: อ
1: ทัลลีนึงก็ซื้อจัวเหรอได้ค่ะ
0: ก็ตอบได้ว่าชอบวิ่งนะครับ
1: ค่ะแล้วฉันอธิบายสองแบบนะคะก็ชอบอะไรอะไร แต่ว่าใส่คำนามหรือว่าใส่กริยาก็รูปแบบต่างกันนิดนึงนะคะใส่คำนามคือว่าสั้นๆหรือชัวเหรอแต่ว่าถ้าใส่กริยาก็ยาวขึ้นนิดหนึ่งนึ่งก็ซื้อชัวเหรอใช้ได้ทั้งสองอย่างเหมือนกันค่ะ
0: สื่อความหมายได้เหมือนกันนะครับทีนี้เราอยากรู้ว่าไอ้สิ่งที่เขาชอบเนี่ยงานอดิเรกเวลาว่างที่เขาทำเนี่ยเขาทำมันบ่อยแค่ไหนถี่แค่ไหนทำยังไงครับ
1: ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요하세요คือว่าทำนะคะแล้ว얼마나เท่าไหร่แล้วชาจูบ่อยนะคะก็รวมกัน얼마나자주하세요ทำบ่อยแค่ไหน얼마나자주하세요แล้วตอบได้ว่าทำอาทิตย์ละครั้ง일주일에한번해요일주일คือว่าหนึ่งสัปดาห์นะคะเออาทิตย์ละนะคะละคือว่าเออ일주일에한번หนึ่งครั้ง해요ทำอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอิจุยเร่ฮัมบอนเหรอนั่นเปลี่ยนได้หนึ่งสัปดาห์หรือว่าหนึ่งเดือนหนึ่งปีอย่างนี้ได้นะคะฮันดาเร่ฮัมบอนอิเลเน่ฮัมบอนก็ได้เลยค่ะไม่ต้องหนึ่งครั้งก็ได้ค่ะสองครั้งสามครั้งก็ได้ฮันดาเร่ทูบอนเดือนละสองครั้งปีละสามครั้งอิเลเน่เซบอนได้ค่ะแล้วอันนี้เป็นงานอดิเรกก็จะทำได้ทุกวันก็เมย์อิลเหรอเมย์อิลคือว่าทุกวันทุกวันแล้วทุกสัปดาห์ทำทุกสัปดาห์คือว่าเมจูเหยอเ
0: มจูเหยอเ
1: มจูแล้วทุกเดือนทำทุกเดือนก็เมดาเหยอแล้วทำทุกปีเมเนียนเหยอเมย์อิลเมจูเมดาเมเนียนคือว่าเหมือนทุกวัน
0: ทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนและทุกปี
1: ใช่ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
0: ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีแล้วก็ได้ความรู้มากมายเช่นเคยนะครับขอบคุณอีกครั้งครับสำหรับอาจารย์วอนแฮยองครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ시청자여러분한국어를열심히공부하세요그리고다음에기회가있으면또만나요고맙습니다안녕히계세요คุณผู้ชมตั้งใจเรียนภาษาเกาหลีนะคะแล้วถ้ามีโอกาสคราวหน้าจะกลับมาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: เอาเลยครับคุณผู้ชมวันนี้ได้รับความรู้กันเต็มเปี่ยมเลยนะครับเรียนในห้องเรียนแล้วก็ต้องออกไปใช้ข้างนอกกันด้วยครับกับช่วงนี้เลย Try Out

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: แปลงผักของนักเรียนทุกคนงอกงามดีมากพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆหลังเลิกเรียนก็เตรียมตะกร้าถุงผ้ามาเก็บผักกลับบ้านได้เลยนะนักเรียน
1: เพื่อนๆฉันขอแบ่งผักแปลงของเพื่อนๆกลับบ้านด้วยได้ไหมอ่ะฉันอยากเอาไปให้แม่ฉันทำต้มจับฉ่ายนะนะนะนะนะอย่างนี้ครูให้คะแนนเต็มเลยไหมครับ
0: ครูเห็นถึงความตั้งใจของนักเรียนทั้งคอยรดน้ำรวนดินใส่ปุ๋ยคอกดูแลเอาใจใส่ดีขนาดนี้ครูก็ต้องให้คะแนนเต็ม10อยู่แล้ว
2: ขอบคุณครับครู

0: ำหรับวันนี้ครูมีเรื่องมาแจ้งเตือนขณะนี้บริเวณหลังกำแพงโรงเรียนของเราเกิดมีหลุมยุบเนื่องจากเมื่อคืนลุงยามสังเกตเห็นพื้นดินตรงนั้นมีรอยแตกร้าวลักษณะวงกลมคล้ายร่างแหและมีเสียงดังคล้ายฟ้าร้องจากใต้ดินซึ่งดูผิดปกติผิดสังเกตลุงยามเลยโทรมาแจ้งครูช่วงกลางดึกระหว่างนี้ครูจะขอความร่วมมือจากนักเรียนทุกคนอย่าเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัยจะได้ไม่พลัดตกลงไปในหลุมรวมถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานของเจ้าหน้าที่และรอจนกว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานเสร็จนะนักเรียน
1: ครับ
2: โหน่ากลัวจังมันจะกว้างขนาดไหนนะคงจะกว้างมากแน่ๆเลยไม่รู้ว่ายุบลงไปลึกแค่ไหนเนาะ
3: สงสัยวันนี้อดเก็บผักกลับบ้านแน่เลย
4: คุยเรื่องหลุมยุบก่อนสิต้นกล้าพวงแต่จะเก็บผักไม่กลัวหลุมยุบหรือไง
3: ก็ฉันอยากกินต้มจับฉ่ายฝีมือแม่ฉันนี่นะ
4: เรารีบขึ้นไปบนห้องเรียนกันดีกว่าจะได้ไปดูเจ้าหน้าที่ทำงานจากหน้าต่างห้องนะ
2: ดีดีฉันก็อยากเห็นเหมือนกันนะ
3: โอ้โหหลุมใหญ่มากอ่ะโอ้ยเจ้าหน้าที่มาเต็มเลย

0: ทีวีมาแล้วจ้า
1: โอ้ยมาได้นานเนี่ย DLTV
0: ฉันรู้ไงว่าพวกนายต้องมีคำถามมีอะไรจะถามก็ถามมาได้เลยนายช่วยบอกพวกเราหน่อยสิว่าหลุมยุบเกิดขึ้นได้ยังไงได้เลยหลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ซึ่งภัยพิบัติหลุมยุบนี้ไม่เพียงเกิดในประเทศไทยเราเท่านั้นนะในต่างประเทศก็มีให้เห็นเยอะเลยละส่วนสาเหตุการเกิดหลุมยุบไม่จำเป็นต้องเกิดจากธรรมชาติหรือแผ่นดินไหวเท่านั้นอาจจะมาจากการกระทำของมนุษย์ก็ได้อย่างการทำเหมืองใต้ดินการสูบเจาะน้ำบาดาลการที่รถบรรทุกสิ่งของที่หนักเกินพิกัดการก่อสร้างที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดการเปลี่ยนทางน้ำใหม่หรือระบบทางน้ำธรรมชาติใหม่ทั้งหมดนี้ทำให้เกิดโครงใต้ดินส่งผลให้เกิดหลุมยุบได้ทั้งนั้นเลย
2: เมื่อกี้นายบอกว่าแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้ด้วยเหรอ
0: ใช่เลยแผ่นดินไหวก็ทำให้เกิดหลุมยุบได้เหมือนกันเพราะถือเป็นการเกิดการขยับตัวของพื้นที่ซึ่งอาจทำให้เกิดรอยร้าวของเพดานโพรงที่มาจากการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงยังไงล่ะ
3: เด็กๆครูจะมาบอกว่าเราควรจะเข้าไปเก็บผักตามที่นัดกันไว้ไม่ได้แล้วนะ
4: พวกเราพวกเรา
5: คุยกันเมื่อกี้เองครับครู
3: กำลังดูเจ้าหน้าที่เขาปฏิบัติงานกันอยู่แล้วสิมาครูจะอธิบายให้ฟังหลังจากที่เกิดหลุมยุบแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณีและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนั้นๆเขาก็จะติดป้ายห้ามเข้าแล้วก็ล้อมรั้วกั้นเขตพื้นที่โดยรอบห่างจากขอบหลุมไม่ต่ำกว่า15เมตรเพื่อป้องกันคนและสัตว์ตกลงไปในหลุมที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเจ้าของบ้านที่ต้องซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายหลังจากที่เจ้าหน้าที่อนุญาตให้เข้าพื้นที่ได้อีกอย่างที่สำคัญคืออย่าทิ้งขยะของเสียหรือสารพิษลงในหลุมเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำธรรมชาติภายในหลุมยุบนะ
0: ครูเคยเห็นหลุมยุบมาก่อนไหมคะ
3: ครูก็เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนี่แหละแต่ครูพอจะทราบมาก่อนหน้านี้ว่าพื้นที่แถวนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากำลังทำการศึกษาสำรวจเก็บข้อมูลว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดหลุมยุบได้ไหมแล้วก็เกิดขึ้นมาจริงๆด้วยแล้วเขาก็ยังมีการวางแผนใช้งานที่ดินเพื่อการชลประทานเพื่อลดการกระตุ้นให้เกิดหลุมยุบด้วยนะ
0: ถือว่ายังดีนะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินและไม่ได้อยู่บนพื้นที่บ้านเรือนของชาวบ้านโชคดีมากๆเลยล่ะแต่ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหลุมยุบก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.thและกรมทรัพยากรธรณีนะทุกคน
3: ครูแวะมาบอกเด็กๆเท่านี้ละตั้งใจเรียนแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้เขตที่เจ้าหน้าที่เขากั้นเอาไว้เด็ดขาดเลยนะ
1: ครับ
6: ครู
0: หลุมยุบคือหลุมหรือแอ่งบนแผ่นดินที่ปากหลุมเกือบกลมมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว1เมตรถึงกว่า200เมตรเกิดจากน้ำละลายเอาเกลือหินหินยิบซ้ำหรือหินปูนที่อยู่ข้างใต้ออกไปกลายเป็นโพรงใต้ดินทำให้พื้นดินตอนบนยุบลงเป็นหลุมใหญ่ขณะเกิดภัยพิบัติหลุมยุบห้ามเข้าใกล้บริเวณเกิดเหตุโดยเด็ดขาดอาจพลัดตกลงไปในหลุมและเกิดอันตรายควรรอจนกว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
7: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ่ะ
0: โอ้นี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
1: แผ่นดินทรุดตัว
2: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะ
0: เมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1

0: สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: Her Majesty Queen Surrogate, the Queen Mother. Initiated a study and research of Thai women's attire from different eras on the occasions accompanying His Majesty King Bhumibol Adulyadej, the Nile Reign, on his royal visit to the United States and European countries officially in 1960. Which was subsequently named ชุดไทยบรมราชนิยม
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยวัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลา
1: ชุดไทยพระราชนิยม and เสื้อพระราชทาน reflect the practice and heritage of craftsmanship and Thai arts and crafts continuously from generation to generation with designs and adaptation into contemporary attire featuring specific cutting patterns and utilizing materials products in Thailand which reflects the exquisite identity of community craftsmanship while also reflecting overall a sense of Thai-ness In 2024, the Cabinet approved the proposal from the Ministry of Culture to nominate the Chut Thai Paratanyum for designation as Intangible Cultural Heritage with UNESCO.
2: อาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
3: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือวาระพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมนี้แล้วครับ
1: Currently the wearing of chut Thai Paratanyum and various types of Thai fabrics is increasingly popular because Her Royal Highness Princess Iranvari Nariad Rajakanya is one of those caring and royal initiative of Queen Surrogate, the Queen Mother. In the conversation and promotion of Thai fabrics by applying and adapting Thai fabrics to be modern and consistently in demand in both domestic and international markets, she established the brand Iranvari and initiating guidelines for sectors to wear Thai attire, earning her a commemorative medal and proclamations of honor from UNESCO. For her royal activities in the preservation of cultural heritage, the promotions of fine arts as well as the driving of culture and the creative industry in Thailand,

วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ที่นี่คือเทศบาลตำบลศรีดอนชัยที่มองว่ายาเสพติดเป็นภัยคุกคามและเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติ
1: ดังนั้นเราทำไงก็คือการป้องกันโดยการสร้างรั้วสร้างครอบครัวให้เป็นครอบครัวคุณธรรมครอบครัวได้มานั่งรับประทานอาหารร่วมกันโดยเฉพาะองค์กรของเราซึ่งเป็นองค์กรคุณธรรมนั่นก็คือเอาประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนายึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารบริการด้วยจิตสาธารณะและสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นเราจะต้องยึด6หลักนะครับเช่นความยุติธรรมนิติธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ควบคู่กับการสร้างเยาวชนให้มีคุณธรรมและมีคุณภาพโดยการสนับสนุนปีละ 300,000 บาทเพื่อให้เด็กได้ทำกิจกรรมต่างๆและไม่ไปพึ่งยาเสพติด
2: ตอนแรกผมจะเป็นคนที่เงียบๆอยู่คนเดียวไม่ชอบคุยกับผู้อื่นแต่ว่าในเมื่อเรามาอยู่ในกิจกรรมนี้นะครับผมก็มีความกล้าแสดงออกมาขึ้น
1: ดังนั้นท่านจะเห็นว่าเทศบาลตำบลศรีชัยเนี่ยได้ทำมาตั้งแต่การสร้างทุบิยมันตั้งแต่ระดับเงินระดับทองแล้วระดับเพชรจนถึงระดับยอดเพชรโครงการนี้เป็นโครงการของทุนกระหม่อมฟ้าหญิงบนรัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีซึ่งท่านเป็นองค์ประธานของทูบีน้ำมันแล้วก็พระองค์เคยเสด็จมาที่ชุมชนของเรานะครับ
3: และหนูประทับใจมากที่ได้เห็นท่านซึ่งทําให้หนูภาคภูมิใจว่าในการที่เราเข้ามาในชมรมทูบีน้ำมันนี้มีสิ่งดีๆให้เราเรียนรู้อีกมากมายหลายอย่างค่ะ
1: และตอนนี้ชุมชนของเราก็เป็นที่ศึกษาดูงานของชมรมต่างๆแล้วเราก็ไม่ได้ทำแต่เฉพาะชุมชนเราแม้แต่ที่สปลาวเราก็ไปทำความตกลงกันทำ MOU กันที่เมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วสปปลาวเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดไม่ให้เข้ามาคุกคามมาถึงบ้านเรา
0: ผลจากโครงการทำให้เยาวชนมีกิจกรรมทำและเกิดจิตอาสาเพิ่มขึ้นแม้แต่เรื่องการกำจัดขยะการดูแลผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียง
1: ท่านจะเห็นว่าโลโก้ของเทศบาลตำบลศรีดอนชัยของเราจะมีครอบคลุมถึงคนถึง5วัยนะ
0: การอยู่แบบฉันพี่น้องที่มีการพัฒนาด้านจิตใจในทุกด้านทำให้ช่วยลดความขัดแย้งในเทศบาลตำบลศรีดอนชัยได้เป็นอย่างดี
1: ปัจจุบันชุมชนของเราเป็นชุมชนโอท็อปวิลเลจด้วยชุมชนท่องเที่ยวแล้วก็เป็นชุมชนคุณธรรมระดับประเทศ
0: โดยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนรวมถึงเทศบาล
1: ซึ่งมีการประกวดประเมิน13อำเภอ17จังหวัดภาคเหนือของเราก็เป็น1ใน3ที่ได้รับการคัดเลือกณวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจที่เราทำมาและสามารถที่จะทำให้ชุมชนเรามีความแข็งแรงมีความเข้มแข็งมีเกาะกำบังให้แก่เยาวชน
0: การที่ผู้นำท้องถิ่นเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนและถือว่าเป็นกำลังที่จะพัฒนาประเทศในอนาคตโดยเกิดความร่วมมือในหลายภาคส่วนมีเทศบาลตำบลศรีดอนชัยเป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการมุ่งหวังอยากพัฒนาชุมชนด้วยจิตอาสาด้วยหลักคุณธรรม
1: เราตั้งใจจริงบริการคน5วัยพรับบิ๊กไมล์พรับบิ๊กไมล์ก็หมายถึงว่าพนักงานทุกคนตลอดจนฝ่ายการเมืองท้องถิ่นตั้งแต่นายกเทศมนตรีลงไปจะต้องบริการประชาชนด้วยจิตสาธารณะหรือพรับบิกไมล์หรือเซอร์วิสไมล์นะเราจะต้องทำควบคู่ที่จะทำต่อไป To be number one ชุมชนศรีดอนชัยเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ The

0: LTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: มีหลายอย่างนะคะที่เวลาคนเราพูดถึงแล้วหาคำจำกัดความไม่ได้เช่นเดียวกับคำว่าความดีค่ะมีคนเคยบอกว่าความดีมันทำยากทำแล้วก็ไม่ได้อะไรแต่เบลเชื่อนะคะว่าความดีเนี่ยมีอยู่จริงถ้าเราเชื่อมั่นศรัทธาในความดีมุ่งมั่นที่จะทำวันหนึ่งความดีนั้นก็จะส่งผลให้เราได้รับรู้แล้วเราก็จะมีความสุขค่ะ
3: ทุกคนคะวันนี้เบลเดินทางมาไกลมากๆเลยค่ะเกือบ500กิโลเมตรมาจากกรุงเทพมาถึงที่โรงพยาบาลหลังสวยจังหวัดชุมพรค่ะเพราะว่าเบลเนี่ยจะมาตามหาความดีค่ะความดีที่เกิดที่นี่มาจากคนท้องถิ่นที่มีความรักในบ้านเกิดแล้วก็อยากให้บ้านเกิดของเขาเนี่ยเป็นชุมชนแห่งความสุขค่ะ
4: เห็นว่าโรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยต้องการระดมความคิดเห็นเราก็รวบรวมจำนวนคนของคนหลังสวนทั้งหมดบอกว่าจะมาช่วยโรงพยาบาลหลังสวนกันหลักการของเราก็คือเรามีข้อแม้อยู่ก็คือเรื่องแรกก็คือเราทำให้ไม่ทำเอา2ก็คือไม่เล่นการเมืองกันเลยเราตั้งใจว่าเราจะมาทำให้กับสังคมส่วนใหญ่คือ13คนจะเป็น13สาขาวิชาชีพต่างคนต่างมีความคิดความเห็นกันต่างสาขาต่างวิชาชีพแล้วก็มารวมกันหลักการคิดของพวกเราก็คือเราให้คันแบตไปให้คันแบตไปหาปลากินเอง
5: ก็โรงพยาบาลหลังสวนเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนโซนใต้นะครับรับผิดชอบในเรื่องของการรับส่งต่อผู้ป่วยมาโรงพยาบาลหลังสวนนะครับปัญหาของโรงพยาบาลหลังสวนก็คือว่ามีปัญหาเรื่องของงบขาดดุลการที่เราให้ชุมชนมามีส่วนร่วมเนี่ยทางสองภาคประชาชนเนี่ยมีทีมที่พร้อมที่จะช่วยเหลือโรงพยาบาลนะครับการให้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เขาบริจาคกันโดยทั่วไปเนี่ยก็คือให้แล้วหมดไปแต่ในแนวความคิดของทางคลังสมองก็คือหมายความว่าเมื่อให้มาแล้วเนี่ยเราจะไปต่อยอดยังไงนะครับเหมือนให้เบ็ดเรามาคันนึงเราจะไปหาปลาอย่างไรให้ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ในส่วนของคลังสมองที่ช่วยเราก็คือเรื่องของการออกแบบอาคารนะครับการตกแต่งอาคารโดยรวมทั้งหมดเลยแล้วก็หาอุปกรณ์เสริมเช่นเตียงตู้ข้างเตียงการออกแบบเพดานที่เป็นเหมือนกับวอลเปเปอร์ซึ่งใช้ฝีมือเด็กในหลังสวนนะครับที่ตามโรงเรียนต่างๆมาช่วยออกแบบทำให้เด็กเนี่ยมีความรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนกับอยู่ที่บ้านครับเป็นส่วนที่คลังสมองจะช่วยเราออกแบบทั้งหมดเลยครับผม

0: ก็สำหรับโครงการในอนาคตนะครับที่จะมีขึ้นก็จะมีรถไฟฟ้าคลินิกนะครับก็เป็นคลินิกผู้สูงอายุกับคลินิกเด็กนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คืออาการฉุกเฉินห้องฉุกเฉินนะครับเป็นแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ห้องพิเศษจากผลพวงที่เกิดขึ้นจากการที่เราสร้างผลงานให้กับทางประชาชนนะครับในชุมชนแล้วก็อำเภอใกล้เคียงให้เห็นเนี่ยเราได้รับฟีดแบคมากมายนะครับเราได้รับบริจาคที่ดินเพิ่มขึ้นอีก6ไร่นะครับซึ่งเราจะมีโครงการไปเปิดเรื่องของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะครับศูนย์คลินิกบริการปฐมภูมินะครับแล้วก็บ้านพักของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวนซึ่งเป็นโปรเจกต์ต่อไปครับ
1: อันนี้ต้องบอกว่าต้องขอบคุณทีมคลังสมองนะครับเพราะว่าจากการที่มาช่วยอาคารอื่นๆแล้วก็

0: ก็ได้มีการมาดูแลต่อเนื่องจนถึงอาคารนี้ก็ได้สอบถามมาว่ามีอะไรบ้างที่อาคารนี้ทางทีมคลังสมองจะช่วยได้บ้างห้องฉุกเฉินในขณะนี้เราไม่มีห้องความดันลบเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีห้องความดันลบก็จะได้ให้เข้าในห้องความดันลบเพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อของเขาเนี่ยแพร่ไปสู่บุคคลอื่นๆข้างเคียงในห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินครับ
1: ก็รู้สึกดีใจมากครับที่ว่าได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนโครงการของโรงพยาบาลอังสวนแห่งนี้ครับช่วยๆกันครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนครับและเราก็หวังว่าโรงพยาบาลนี้จะเป็นที่พึ่งพาของประชาชนในพื้นที่อำเภออังสวนและอำเภอใกล้เคียงได้อย่างเต็มที
2: ่ทีมทางสมองเกิดจากการให้แล้วเราก็มาทำเพื่อให้กับโรงพยาบาลสิ่งดีๆให้กับโรงพยาบาลนะครับเราให้คันแบตไปแล้วแล้วโรงพยาบาลหลังสวนปัจจุบันก็ได้รับคันแบตแล้วก็ไปตกปลาเรียบร้อยหลังจากนี้ทีมทางสมองมีอยู่อย่างเดียวก็คือการให้ด้วยความภูมิใจมีความสุขใจที่จะให้นะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับขอบคุณมากครับ

0: ิ่งที่ได้รับเนี่ยมันคือความสุขครับความสุขที่ได้รับเนี่ยไม่ได้แต่ตัวผมเองนะครับก็คือประชาชนนะครับคนหลังสวนแล้วก็ชาวชุมพรแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่มารับบริการที่โรงพยาบาลหลังสวนนะครับมันเป็นความดีอย่างหนึ่งนะครับที่หาไม่ได้จากที่ไหนคนที่มาบริจาคเองเจ้าหน้าที่เองนะครับเราคิดถึงคราวใดเราก็จะมีความสุขนะครับเพราะว่าการเป็นผู้ให้เนี่ยมันไม่มีที่สิ้นสุดแค่เราเริ่มต้นคิดที่จะทำอะไรสักอย่างที่ดีๆให้กับโรงพยาบาลหรือก็คนในชุมชนเนี่ยมันเป็นความสุขไม่ว่าเราคิดถึงคราวใดแล้วก็มีความสุขความสุขที่แท้จริงเนี่ยมันได้มันเกิดขึ้นแล้วที่หลังสวนครับ
1: สิ่งที่ทีมคลังสมองภาคประชาชนได้รวมตัวกันเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในอำเภอหลังสวนจะเป็นต้นแบบความดีที่ยั่งยืนให้กับอีกหลายๆชุมชนเลยค่ะ

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทรนี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบบที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานลาดพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะพบกันอีกครั้งในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูนงนุชสุขใสหรือว่าครูอ้อมค่ะค่ะสำหรับในวันนี้ค่ะเราจะมาอยู่ในเรื่องของการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉากในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะค่ะสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ1ค่ะนักเรียนสามารถที่จะหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบบนระนาบได้ค่ะ2ค่ะนักเรียนสามารถที่จะบอกพิกัดของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปต้นแบบในระบบพิกัดฉากได้ค่ะและ3ค่ะวันนี้นะคะเรียนต้องสามารถที่จะหาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานเมื่อกำหนดรูปต้นแบบและภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานมาให้ค่ะและ4ค่ะนักเรียนสามารถที่จะนำความรู้ในเรื่องของการเลื่อนขนานไปใช้ในการแก้ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่ของรูปเรขาคณิตได้นั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนนะคะการเลื่อนขนานไปพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะคุณครูเนี่ยได้กำหนดนะคะจุดนะคะมีจุด A และจุด A' ใช่ไหมคะโดยที่สังเกตก่อนว่าคุณครูให้จุดไหนจุดสีอะไรคะที่เป็นรูปต้นแบบ
3: จ
2: ุ
3: ด
2: A หรือว่าจุดสีดำใช่ไหมคะจับเป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนจุด A' นะคะทั้ง2จุดนี้คือจุดสีแดงและจุดสีเงินเนี่ยเป็นอะไรคะจุดที่ได้จากนะคะการเลื่อนขนานใช่ไหมคะด้วยจุด A มานั่นเองนะคะทีนี้คะเราสังเกตดีๆนะคะจุดสีแดงของเรานะคะจากจุด A มาที่จุด A' จุดสีแดงของเราแล้วเราสังเกตดูว่าคุณครูเช็คการเลื่อนขนานยังไงคะ

0: เลื่อนขนานตามแนวแกนอะไรเอ่ยตามแนวแกน x นั่นเองนะคะส่วนจุด A พาร์ม C น้ำเงินของเราค่ะคุณครูเช็คการเลื่อนขนานยังไงคะเลื่อนขนานตามแนวแกน y นั่นเองนะคะทีนี้ค่ะคุณครูมีคำถามถามนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูคำถามของคุณครูนะคะนักเรียนคะในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานไปตามแนวแกน x นักเรียนสังเกตที่จุดสีแดงของเรานะคะคุณครูอยากทราบว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานพิกัดใดที่เปลี่ยนแปลงและพิกัดใดที่เหมือนเดิมจากพิกัดของจุดบนรูปต้นแบบสังเกตที่จุด A พาร์มจุดสีแดงก่อนนะคะจากจุด A นะคะคุณครูเลื่อนขนานมาที่จุด A พาร์มจุดสีแดงของเรานะคะเรียนสังเกตดูว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานพิกัดใดที่เปลี่ยนแปลงไปคะก็คือพิกัดที่1ใช่ไหมคะที่จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วพิกัดที่2ทำไมคะเหมือนเดิมใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่าในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนะคะถ้าเลื่อนขนานไปตามแนวแกน x นะคะสังเกตดูว่าพิกัดที่1จะเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนพิกัดที่2ทำไมคะจะเหมือนเดิมนั่นเองค่ะเห็นไหมคะสังเกตดูว่าจุด a ของเราอยู่ที่พิกัด3 4ใช่ไหมคะส่วนจุดสีแดงของเรา a พาร์มอยู่ที่พิกัด -6 4นั่นเองสังเกตดูว่าแกน x เนี่ยหรือว่าพิกัดที่1เนี่ยจะเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะถูกต้องต่อไปค่ะอีกนะคะสังเกตดูว่าอันนี้คุณครูให้เราพิจารณาที่จุดไหนคะ
1: จ
0: ุ
1: ด
0: A พาร์มสีน้ำเงินนั่นเองนะคะจุดสีน้ำเงินค่ะนะคะในการเลื่อนขนานที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานไปตามแนวแกน y บ้างนะคะพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานพิกัดใดที่เปลี่ยนแปลงและพิกัดใดที่เหมือนเดิมจากพิกัดของจุดบนรูปต้นแบบคะสังเกตที่จุดสีน้ำเงินของครูเป็นไงคะพิกัดไหนที่เปลี่ยนแปลงคะก็คือพิกัดที่2จะเปลี่ยนแปลงนั่นเองส่วนพิกัดที่1เป็นไงคะ
1: คงเดิม
0: จากคงเดิมถูกต้องค่ะเห็นไหมคะจากจุด A ของเราอยู่ที่พิกัด3 4นะคะและจุดสีน้ำเงินค่ะจุด A พาร์มของเราจะอยู่ที่พิกัด3 -6 สังเกตดูว่าพิกัดที่1เนี่ยจะคงเดิมเห็นไหมคะเป็น3เหมือนเดิมใช่ไหมคะแต่พิกัดที่2เนี่ยจากเดิม4กลายเป็นเท่าไหร่คะ -6 นั่นเองนะคะทีนี้เรียนสังเกตนะคะคุณครูกำหนดอะไรมาให้แล้วถูกต้องค่ะคุณครูได้กำหนดเวกเตอร์มาให้แล้วใช่ไหมคะซึ่งเป็นเวกเตอร์อะไรเอ่ย
1: PQ
0: เป็นเวกเตอร์ PQ นะคะสังเกตดูว่าเวกเตอร์อันนี้ปกติที่เราเรียนเวกเตอร์ของเราจะต้องขนานกับแกน x หรือไม่ก็แกน y ใช่ไหมคะแต่รอบนี้ทำไมคะสังเกตดูว่าขนานไหมคะอันนี้เป็นจะเป็นตัวอย่างของเวกเตอร์นะคะที่ไม่ขนานทั้งแกน x และไม่ขนานทั้งแกน y นะคะเดี๋ยวเราลองดูว่าถ้าครูกำหนดเวกเตอร์แบบนี้เนี่ยเราจะสามารถหาคำตอบได้อย่างไรนะคะมาเราดูคำถามก่อนคำถามแรกค่ะนั่นเองค่ะเวกเตอร์ PQ นะคะมีจุดใดเป็นจุดเริ่มต้นและจุดใดเป็นจุดสิ้นสุดถูกต้องค่ะเราจะได้ว่านะคะเวกเตอร์ PQ ค่ะจะมีจุด P เป็นจุดเริ่มต้นนะคะถูกต้องค่ะและจุด Q เป็นจุดสิ้นสุดนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะต่อไปค่ะคำถามถัดไปค่ะจุด Q อยู่ห่างจากจุด P ตามแนวแกน x ไปทางใดนะคะไปทางใดคะไปทางขวาใช่ไหมคะด้วยระยะทางกี่หน่วยเอ่ยกี่หน่วยคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่านะคะจุด Q อยู่ห่างจากจุด P เนี่ยนะคะไปทางขวานะคะตามแนวแกน x ด้วยระยะทางเท่าไหร่คะ6หน่วยนั่นเองซึ่งเราสามารถนับจำนวนช่องได้เลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะจุด Q ค่ะอยู่ห่างจากจุด P ตามแนวแกน y นะคะไปทางใดและระยะทางกี่หน่วยภายในคะก็คือเลื่อนขึ้นไปตามแนวกัน y ใช่ไหมคะด้วยระยะทางกี่หน่วยคะ3หน่วยนะคะนะคะถูกต้องค่ะเห็นไหมคะเราจะได้ว่าจุด Q อยู่ห่างจากจุด P ค่ะขึ้นไปด้านบนนะคะตามแนวกัน y 3หน่วยนั่นเองถูกต้องค่ะค่ะทีนี้ค่ะคุณครูถามว่าเวกเตอร์ PQ แสดงทิศทางและระยะทางในการเลื่อนขนานอย่างไรคะ

คะไปทางไหนคะไปทางขวาตามแนวแกน x กี่หน่วยคะ6หน่วยและเลื่อนขึ้นบนตามแนวแกน y จำนวน3หน่วยนะคะค่ะก็คือเรียนสามารถบอกได้ว่าเวกเตอร์ PQ เนี่ยแสดงการเลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวแกน x 6หน่วยและเลื่อนขึ้นไปตามแนวแกน y 3หน่วยทีนี้ค่ะนอกเหนือจากแสดงการเลื่อนขนานแบบนี้แล้วเรียนคิดว่าสามารถเลื่อนขนานได้แบบอื่นอีกไหมคะใครคิดว่าเราสามารถเลือกแบบได้แบบอื่นได้บ้างมีไหมคะได้ใช่ไหมคะคือไปยังไงคะเก่งมากค่ะก็คือเนี่ยถ้าเราจะไม่เลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวแกน x ใช่ไหมคะเราสามารถเลื่อนขนานขึ้นไปได้บนตามแนวแกน y ก่อนได้ไหมคะได้นะคะเห็นไหมคะเราสามารถที่จะเลื่อนขนานใช่ไหมคะขึ้นไปตามแนวแกน y เนี่ยก่อนได้เลยซึ่งเลื่อนขึ้นไปกี่หน่วยคะ3หน่วยหลังจากนั้นเราก็ค่อยเลยคะเลื่อนขวาตามแนวแกน x อีก6หน่วยก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งคำตอบก็จะเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะเรนก็สามารถกล่าวได้ว่าเวกเตอร์ PQ เนี่ยสามารถแสดงการเลื่อนขนานขึ้นไปตามแนวแกน y 3หน่วยและเลื่อนไปทางขวาตามแนวแกน x 6หน่วยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วแต่ว่าเรียนเนี่ยจะเลือกนะคะว่าให้ไปในทิศทางใดนะคะทีนี้คุณครูได้กำหนดจุด A จุด B จุด C และจุด D มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและคุณครูก็ได้กำหนดเวกเตอร์ PQ มาให้ด้วยนะคะทีนี้สิ่งที่เราต้องช่วยครูหาก็คือเราต้องหาจุด A พามจุด B พามจุด C พามและจุด D พามที่ใช้การเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ PQ นั่นเองเริ่มแรกเราต้องหาอะไรก่อนคะหาบอกก่อนว่าเวกเตอร์ PQ ของเรานะคะเลื่อนขนานอย่างไรใช่ไหมคะเลื่อนขนานอย่างไรเอ่ยเวกเตอร์ PQ เราจะให้เลื่อนไงคะให้เลื่อนไปทางขวากี่หน่วยคะเลื่อนไปทางขวา6หน่วยและเลื่อนขึ้นไปด้านบนกี่หน่วยคะ3หน่วยดังนั้นข้อนี้จุด A อยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะจุด A อยู่ที่พิกัด1 3และจุด A พามจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดเราอย่าลืมเวกเตอร์ PQ ของเรานะคะต้องเลื่อนตามเวกเตอร์นะคะลองเดาซิข้อนี้ A พามจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดนะคะได้ใช่ไหมคะนะคะนักเรียนได้พิกัดแรกแล้วก็คือจุด A พามอยู่ที่อะไรนะคะจุด A พามจะอยู่ตรงไหนคะและจุด B พามล่ะคะจุด B พามเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ PQ จะต้องไปอยู่ตรงพิกัดใดคะต่อไปจุด C พามด้วยนะคะจุด C พามนะคะจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะค่ะและสุดท้ายจุด D พามของเราล่ะคะจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดเอ่ยได้เท่าไหร่คะนะคะซึ่งเรียนเนี่ยก็จะได้แล้วค่ะว่าพิกัดของแต่ละจุดนะคะก็จะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนั่นเองซึ่งเรียนเนี่ยก็ตอบแล้วค่ะว่าจุด A พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ7 6นะคะถูกต้องค่ะและจุด B พามของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ2 7นะคะโอเคถูกต้องและจุด C พามของเรานะคะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ0ลบ2นั่นเองนะคะและสุดท้ายค่ะจุด D พามของเราค่ะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ6ลบ3นะคะทีนี้นักเรียนสามารถที่จะบอกพิกัดได้นะคะรวมถึงสามารถที่จะเลื่อนขนานตามเวกเตอร์ที่ครูได้กำหนดให้แล้วใช่ไหมคะเรียนลองดูนะคะในการเลื่อนขนานของเรานะคะที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนะคะไม่ขนานกับแกน x และไม่ขนานกับแกน y เรียนสังเกตดูนะคะว่าพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจะทำไมคะจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองสังเกตดูว่าทั้งพิกัดที่1และพิกัดที่2ทำไมคะเปลี่ยนแปลงทั้งคู่ไหมคะเปลี่ยนแปลงทั้งคู่เลยถ้าสังเกตดูนะคะว่าเนี่ยจุด A และจุด A พามทำไมกันคะเห็นไหมคะก็คือไม่ได้อยู่ในแนวเดียวกันเลยใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างนะคะเพื่อให้เรนเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะในตัวอย่างที่1 นะคะคุณครู

0: หนดอะไรมาให้เรียบร้อยแล้วอ่ะคุณครูกำหนดนะคะรูปสามเหลี่ยม ABC นะคะซึ่งเป็นรูปต้นแบบมาให้แล้วแล้วก็กำหนดเวกเตอร์ของการเลื่อนขนาดมาให้แล้วก็คือเวกเตอร์อะไรคะ MN นั่นเองนะบอกว่านะคะต้องการที่จะให้เรียนเนี่ยเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN นะคะพร้อมหาพิกัดของจุดยอดของรูปสามเหลี่ยมA พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้เรียบร้อยดังนั้นเริ่มแรกเราต้องรู้ก่อนว่าเวกเตอร์ของเรามีทิศทางอย่างไรใช่ไหมคะอ่ะเวกเตอร์ของเรามีทิศทางยังไงคะอะไรคะเป็นไงคะทิศทางไงคะไปทางไหนคะไปทางซ้ายตามแนวแกน X กี่หน่วยเอ่ย4หน่วยแล้วใช่เลยไหมคะไปต่อคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ3หน่วยนะคะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่าเวกเตอร์ MN นะคะจะแสดงการเลื่อนขนานไปทางซ้ายตามแนวแกน x 4หน่วยนะคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 3หน่วยนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเราก็จะมาหาจุด A พาร์ม B พาร์มและ C พาร์มใช่มั้ยคะเดี๋ยวเรามาเริ่มหาจุด A พาร์มนะคะก่อนเลยจุดแรกจุด A พาร์มของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะในข้อนี้อย่าลืมนะคะเวกเตอร์ MN ของเรานะคะเลื่อนขนาดไงดูให้ดีนะคะลองบอกจองชื่อครูหาค่ะว่าเราจะเลื่อนนะคะจุด A ค่ะด้วยเวกเตอร์ MN นะคะจะมีพิกัดอยู่ที่ไหนเท่าไหร่คะนะคะถูกต้องค่ะเราจะว่าจุด A พาร์มนะคะมีพิกัดอยู่ที่ลบ61นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเรามาหาจุดอะไรคะ
1: จุด B พาร์ม
0: จุด B พาร์มกันต่อนะคะจุด B พาร์มของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะได้ไหมคะได้เท่าไหร่คะลบ25ถูกต้องค่ะนะคะเราจะได้จุด B พาร์มอยู่ที่พิกัดลบ25นั่นเองนะคะและจุด C พาร์มของเราล่ะคะจุด C พาร์มล่ะคะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะลบ12ถูกต้องค่ะเมื่อเราได้จุด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มครบแล้วต่อไปทำไมคะลากส่วนของเส้นตรงใช่ไหมคะเชื่อมระหว่างจุดทั้ง3จุดนั่นเองนะคะนะคะแล้วก็ลากส่วนของเส้นตรงเชื่อมเลยนะคะซึ่งเราก็จะได้แล้วค่ะว่า A พาร์มมีพิกัดอยู่ที่เท่าไหร่นะคะ
1: ล
0: บ61ถูกต้องค่ะและ B พาร์มของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: ลบ25
0: ลบ25และ C พาร์มของเราล่ะคะ
1: ล
0: บ12นั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้แล้วนะคะว่ารูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มนะคะจะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN นั่นเองนะคะโดยที่จะมีจุดยอดนะคะเป็นจุด A พาร์มลบ61จุด B พาร์มลบ25และจุด C พาร์มลบ12นะคะเหมือนที่นักเรียนช่วยครูหาคำตอบเลยนะคะถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในตัวอย่างที่2นะคะเรียนคะนักเรียนลองดูคะในตัวอย่างที่2คุณครูกำหนดอะไรมาให้เอ่ยคุณครูบอกว่านะคะรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะเป็นรูปแบบนะคะส่วนรูปสี่เหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD นะคะซึ่งมีจุด A พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ5ลบ3นะคะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด A นั่นเองนะคะให้นักเรียนค่ะช่วยกันหาพิกัดของจุด B พาร์ม C พาร์มแล้วก็ D พาร์มนั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้สิ่งแรกที่ต้องหาก่อนคืออะไรคะถูกต้องค่ะเราต้องหาเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานก่อนค่ะซึ่งข้อนี้เนี่ยเราจะให้จุดไหน

0: นะคะเนื่องจากว่าจุด A และจุด A พาร์มเป็นจุดที่ทำไมกันคะสมในกันใช่ไหมแรกก็ต้องให้เป็นเวกเตอร์ A พาร์มใช่ไหมคะดังนั้นแรกก็ลากเลยค่ะสร้างส่วนของเส้นตรงนะคะ A พาร์มเพื่อให้เป็นเวกเตอร์ A พาร์มนะคะอ่ะนะคะเมื่อเราได้เวกเตอร์ AA พาร์มแล้วต่อไปเราต้องหาอะไรคะหาจุดไหนเอ่ยหาพิกัดอะไรคะ B พาร์ม C พาร์มและ D พาร์มอ่ะคนเรียนลองช่วยครูหาคำตอบไปค่ะว่าจุด B พาร์มของเราจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดนะคะจุด C พาร์มพิกัดเท่าใดและจุด D พาร์มพิกัดเท่าไหร่ค่ะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะคะดังนั้นเริ่มแรกก่อนเลยค่ะแล้วเวกเตอร์ AA พาร์มค่ะแสดงการเลื่อนขนาดอย่างไรคะนะคะก็คือสังเกตดูก่อนนะจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุดไหนคะจุด A และจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด A พาร์มดังนั้นนะคะเราจะเลือกหายังไงคะบางคนอาจจะบอกว่าหนูขอเลือกขนานนะคะไปทางขวาตามแนวกัน x ก่อนก็ได้นะคะหรือว่าใครเนี่ยจะเลื่อนขนานนะคะตามแนวกัน y ก่อนก็ได้ไม่ผิดนะคะคำตอบเหมือนกันอ่ะเพื่อนบอกว่าให้เลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวกัน x กี่หน่วยคะ8หน่วยและอะไรคะและเลื่อนขนานลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ5หน่วยนะคะอ่ะสุดว่าเราได้และเราได้เวกเตอร์ของการเลื่อนขนานแล้วนะคะซึ่งก็จะมีทิศทางอยู่ที่ไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยนะคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยนั่นเองนะคะทีนี้ค่ะเรียนหาจุด B พาร์ม C พาร์มและ D พาร์มได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวคุณครูก็จะมาเฉยว่าถูกต้องหรือไม่นะคะระหว่างเรียนปลายทางช่วยครูหาคำตอบด้วยคะได้ไหมคะจุด B พาร์มของเราอยู่ที่พิกัดเท่าใดใครได้จุด B พาร์มแล้วอยู่ที่พิกัดจุด B อยู่ตรงนี้นะคะ B พาร์มจะอยู่ตรงไหนเราค่อยๆเลื่อนขนานไปทางขวาตามแนวไอ้ก่อนกี่หน่วยคะได้8หน่วยนะคะนะคะเราก็จะได้ค่ะว่าเวกเตอร์การเลื่อนขนาดนี้ค่ะก็คือจะมีทิศทางไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยนะคะแล้วก็เลื่อนลงมาตามแนวแกน y อีก5หน่วยนั่นเองค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาหาจุด A พาร์มไปพร้อมกันค่ะเนื่องจากว่าเราเนี่ยทราบจุด A พาร์มแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าโจทย์กําหนดว่าให้จุด A พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่นะคะ5-3นั่นเองใช่ไหมคะดังนั้นค่ะเราก็จะมาหาจุด B พาร์มเลยจุด B พาร์มของเรานะคะเมื่อเลื่อนขนานด้วยเวกเตอร์ AA พาร์มจุด B พาร์มจะอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะ
1: 2-1
0: นะคะถูกต้องต่อไปจุด C พาร์มนะคะจุดC ของเราอยู่ที่พิกัด -27 นะคะเราจะเลื่อนจุด C ไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยเราจะได้จุด C พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าใดคะเท่าไหร่คะ6-2นะคะนะคะถูกต้องต่อไปและจุด D พาร์มของเราล่ะคะจุด D ของเราอยู่ที่พิกัด1-3เราจะเลื่อนจุด D ไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 5หน่วยเราจะได้จุด D พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ9เท่าไหร่นะคะ
1: 9
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้นะคะจุด D พาร์มอยู่ที่พิกัด9-2นั่นเองนะคะดังนั้นเมื่อเราได้จุดB พาร์ม C พาร์ม D พาร์มครบยังคะครบมาแล้วคะได้ทำไงคะลากส่วนของเส้นตรงนะคะเชื่อมทั้ง4จุดนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้เป็นยังไงคะข้อนี้ค่ะนะคะซึ่งเราเนี่ยก็จะได้ค่ะว่ารูปสี่เหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มนะคะเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD ด้วยเวกเตอร์ AA พาร์มนั่นเองค่ะโดยมีจุดยอดเป็น

จุด B พามสองลบหนึ่งค่ะ C พามพิกัดอยู่ที่62และ D พามพิกัดอยู่ที่9ลบ2ค่ะถูกต้องนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างที่3นะคะแปลงพร้อมกันค่ะค่ะนักเรียนปลายทางคะในตัวอย่างที่3ค่ะคุณครูเนี่ยได้กำหนดรูปต้นแบบมาให้ก็คืออะไรคะรูปสีอะไรเอ่ยรูปสีเงินนะคะจะให้เป็นรูปต้นแบบส่วนรูปสีชมพูเป็นไงคะ

เราจะหาเวกเตอร์ mn ก่อนหรือว่าหนูจะหาเวกเตอร์อื่นก่อนข้อนี้คะแนนจะให้เอาเวกเตอร์ไหนดีคะเพื่อบอกว่าให้เป็นเวกเตอร์ aa พาร์มนะคะเนื่องจากว่าจุด a และจุด a พาร์มเป็นจุดที่ไหนคะสมในกันใช่ไหมคะหรือบางคนอาจจะเป็นเรียกเป็นเวกเตอร์ bb พาร์มได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันใช่ไหมคะถูกต้องนะคะเห็นไหมคะเนื่องจากว่าเราเนี่ยทราบแล้วค่ะว่าจุด A ของเรานะคะมีพิกัดอยู่ที่4 2นะคะและจุด A พาร์มของเรามีพิกัดอยู่ที่ลบ2ลบ3นะคะดังนั้นเราจะกำหนดให้ AA พาร์มนะคะเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ค่ะโดยที่จะให้มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่จุด A นะคะและจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุด A พาร์มนั่นเองนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะต่อไปเราทำไงคะโจทย์ได้กำหนดจุดอะไรมาให้จุด m มาให้แล้วใช่ไหมคะคือนักเรียนจะต้องหาเวกเตอร์ mn ให้ได้ดังนั้นในเมื่อโจทย์เนี่ยได้กำหนดมาให้เราแล้วใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งแรกเลยค่ะเราต้องหาก่อนว่าเวกเตอร์ aa พาร์มเนี่ยแสงทิศทางการเลื่อนขนาดอย่างไรเลื่อนยังไงคะสังเกตดูว่าจุด a นะคะกับจุด a พาร์มค่ะเลื่อนขนาดไหนเอ่ยก็คือเลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน x กี่หน่วยคะ6หน่วยและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ5หน่วยนะคะในรูปแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเราทราบแล้วค่ะว่าเวกเตอร์นะคะ mn ของเราก็ต้องมีทิศทางการเลื่อนขนานเช่นเดียวกันกับเวกเตอร์AA พาร์มนั่นก็คือเวกเตอร์ MN ก็จะต้องเลื่อนขนานไปทางซ้ายตามแนวแกน X 6หน่วยและต้องเลื่อนลงไปตามแนวแกน Y อีก5หน่วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะจากโจทย์กำหนดว่าจุด M ของเราอยู่ที่พิกัด 7-2 ใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราเลื่อนขนานไปทางซ้ายตามแนวแกน X 6หน่วยและเลื่อนลงไปตามแนวแกน y 5หน่วยเราก็จะได้เวกเตอร์ mn ที่มีลักษณะทิศทางแล้วก็ระยะทางดังรูปเลยนะคะอ่ะแบบนี้พอได้มั้ยคะได้ใช่มั้ยคะดังนั้นถ้าคุณครูเนี่ยมีรูปต้นแบบมาให้แล้วก็มีภาพที่จะเลื่อนขนานแล้วสามารถหาเวกเตอร์ได้มั้ยคะได้หรือว่าถ้าครูกําหนดรูปต้นแบบมาให้แล้วก็ให้เวกเตอร์มาแล้วนักเรียนสามารถหาภาพที่จะเลื่อนขนานได้มั้ยคะได้ใช่มั้ยคะทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างอีกหนึ่งเรื่องนะคะนักเรียนลองสังเกตดูอันนี้เป็นอะไรคะเป็นโต๊ะรีพายใช่ไหมคะซึ่งบ้านเรียนส่วนใหญ่อาจจะใช้แบบนี้ใช่ไหมคะเนาะนักเรียนสังเกตดูว่าโต๊ะรีพายเป็นไงคะบ้านใครเคยมีสังเกตดูว่าโต๊ะมันมีการใช้งานยังไงเอ่ยก็คือขาทำไมคะสามารถปรับระดับได้ไหมคะได้ปรับยังไงเอ่ยปรับให้สูงขึ้นหรือว่าต่ำลงใช่ไหมคะคือถ้าเราอยากจะยืนรีพาเรนก็ปรับให้ทำไมคะขาทำไมสูงขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าเราจะนั่งรีพาทำไมคะเราก็ปรับระดับให้ต่ำลงใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตดูค่ะว่าอันนี้คุณครูจำลองมาว่าเป็นโต๊ะรีพาที่ให้เป็นรูปต้นแบบนะคะส่วนอันนี้เห็นไหมคะเป็นโต๊ะรีพานะคะที่เป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานสังเกตดูอะไรเปลี่ยนแปลงตรงไหนคะสังเกตชื่อไหมคะคือขาของโต๊ะรีพาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเห็นไหมจากที่รูปต้นแบบไหมคะแบบสูงแบบยืนรีใช่ไหมคะส่วนภาพที่จากการเลื่อนขนานเป็นไงคะเหมือนเป็นฟิลแบบเรานั่งรีพาใช่ไหมคะได้สังเกตดูนะคะว่าโต๊ะรีพาเนี่ยสังเกตดูว่าเราสามารถที่จะปรับขาของโต๊ะได้ใช่ไหมคะซึ่งก็คือการยกระดับแผ่นรองรีดนะคะให้สูงขึ้นหรือว่าต่ำลงนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับความสูงของผู้ใช้งานนั่นเองนะคะต่อไปเลยสังเกตลองดูนะคะอีกหนึ่งอย่างอันนี้คืออะไรใครจำได้บ้างใครเคยเห็นเคยใช้งานถูกต้องนะคะอะไรคะที่อะไรเอ่ยนะคะบางคนบอกที่ยกรถใช่ไหมคะสังเกตดูว่าเวลาที่คุณพ่อเปลี่ยนล้อรถมักจะต้องใช้อุปกรณ์นี้ช่วยไหมคะคือเขาทำไงเอ่ยเขาต้องการทำไงคะยกรถให้ทำไงคะสูงขึ้นมาใช่ไหมคะเพื่อเปลี่ยนล้อได้ง่ายใช่ไหม

0: าจจะเคยเห็นในบางบ้านที่คุณพ่ออาจจะลงมือทำเองใช่ไหมหรือบางบ้านเนี่ยเราอาจจะไปให้ช่างทำให้เนาะที่นั่นสังเกตดูว่าส่วนไหนที่เป็นการใช้งานส่วนไหนส่วนที่เป็นตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นในส่วนที่คอยหมุนเพื่อปรับระดับใช่ไหมคะนะคะนักเรียนสังเกตดูนะคะอันนี้คือรูปต้นแบบนะคะส่วนอันนี้เป็นภาพที่ได้การเลื่อนขนาดนั่นเองสังเกตดูนะคะเห็นไหมแล้วเราก็จะมีอะไรคะหมุนใช่ไหมคะที่เราเคยใช้โยกหรือใช้หมุนอยู่นั่นเองนะคะค่ะเราจะได้ว่าแม่แรงยกรถนะคะเป็นอุปกรณ์นะคะที่ใช้ช่วยยกรถนั่นเองนะคะเพื่อให้สะดวกต่อการเปลี่ยนยางรถหรือว่าบำรุงรักษารถยนต์นั่นเองนะคะโดยเราจะหมุนคันหมุนนะคะหรือว่าโยกคันโยกค่ะเพื่อปรับส่วนที่ดันรถให้สูงขึ้นนั่นเองนะคะหรือว่าต่ำลงใช่ไหมตอนที่เราเปลี่ยนล้อเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองสังเกตบ้างนอกเหนือจากในชีวิตจริงนักเรียนสังเกตรูปนี้สิอันนี้เป็นรูปทำไมคะเป็นรูปหลายเหลี่ยมใช่ไหมคะคุณครูบอกว่าคุณครูเนี่ยกำหนดรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F มาให้นะคะเห็นไหมเป็นรูปหลายเหลี่ยมเลยนะคะนักเรียนลองสังเกตดูคุณครูต้องการให้เราช่วยกันหาอะไรเอ่ยคุณครูต้องการให้หนูหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F ถ้าคุณครูไปหาพื้นที่เป็นไงคะข้อนี้ยากไหมคะถ้าเราเห็นรูปนี้มาแล้วจะสามารถหาคำตอบได้เลยไหมคะอาจจะยังไม่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งใช่ไหมคะทีนี้นักเรียนลองดูเราสามารถหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้ได้ง่ายเลยเราต้องใช้ความรู้เรื่องของการเลื่อนขนาดมาช่วยหาคำตอบไม่คิดว่าเราจะใช้การเลื่อนขนาดช่วยยังไงลองเดาซิคุณครูต้องการให้หนูเนี่ยช่วยกันหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้เราจะหาได้ไงเนื่องจากว่าถ้าเราสังเกตจากรูปนั่นแหละอาจจะหาคำตอบค่อนข้างใช้เวลาแต่คุณครูมีเทคนิคครูบอกแล้วว่าเราต้องใช้เรื่องของการเลื่อนขนานช่วยดังนั้นเริ่มแรกเลยเริ่มแรกใครช่วยใครนึกออกนั่นแหละสังเกตดูสังเกตในพื้นที่ในส่วนที่เป็นสีชมพูใช่ไหมคะแล้วคุณครูเนี่ยก็กำหนดความยาวมาให้ครบเลยทุกด้านแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวครูช่วยไกลให้ก่อนเนาะคุณครูเนี่ยสังเกตดูทำไมคะคุณครูเลื่อนขนานครูเลื่อนขนานรูปไหนขึ้นมาอีกหนึ่งรอบเห็นไหมคะสังเกตดูก่อนนะคะรูปสามเหลี่ยม B C D ที่อยู่ด้านบนคุณครูทำไมคะเลื่อนลงมาด้านล่างให้ทับบริเวณไหนคะทับส่วนไหนเอ่ยรูปสามเหลี่ยม A Fอีใช่ไหมคะแล้วเลื่อนลงมาทับกันได้พอดีไหมคะเห็นไหมคะคุณครูเลื่อนลงมาแทนที่ทับกันได้พอดีเลยกลายเป็นรูปอะไรเอ่ยรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากซึ่งสูตรในการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากคืออะไรคะกว้างคูณยาวซึ่งเรียนสามารถหาคำตอบได้แล้วไหมคะได้ซึ่งในข้อนี้ของเราเมื่อเราเลื่อนขนาดลงมาแล้วกลายเป็นมีความกว้างเท่าไหร่คะ4เซนติเมตรมีความยาวเท่าไหร่คะ8เซนติเมตรแต่งั้นเลยหาพื้นที่ยังคะได้แล้วทางไม่เอ่ยนามาคูณการคำตอบเป็นเท่าไหร่คะ
1: 32
0: เห็นไหมคะเลยก็จะสามารถหาคำตอบได้ง่ายเลยใช่ไหมคะเห็นไหมเนาะเราสามารถใช้ความรู้เรื่องของการเลื่อนขนานช่วยหาพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F ได้ก็คือค่ะเมื่อเราทราบว่ารูปสามเหลี่ยม B C D ค่ะกับรูปสามเหลี่ยม AFE มีขนาดเท่ากันนะคะสามารถที่จะเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม BCD ให้ลงมาแทนที่รูปสามเหลี่ยม AFE ได้นะคะแล้วก็จะทำให้เราได้รูปสี่เหลี่ยม ABDE ซึ่งจะมีพื้นที่เท่ากับ4คูณด้วย8ซึ่งก็จะเท่ากับ32ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะซึ่งก็จะมีพื้นที่เท่ากับพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยม A B C D E F นั่นเองเป็นง่ายๆไหมคะง่ายเห็นไหมคะจากรูปที่โจทย์คุณครูให้มาเนี่ยเป็นรูปหลักที่ค่อนข้างจะหาคำตอบได้ยากแต่พอเราใช้ในเรื่องของการเลือกหาช่วยหาคำตอบก็ได้คำตอบได้อย่างรวดเร็วนะคะมาลองดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะแล้วลองดูนะในการหาพื้นที่ค่ะเราจะต้องอาศัยความรู้ในเรื่องของการเลื่อนขนานนะคะ

โดยเรียนเนี่ยจะต้องสังเกตก่อนค่ะว่าลักษณะของรูปต้นแบบและรูปที่จะเลื่อนไปทับเนี่ยสามารถทับกันได้สนิทหรือไม่นะคะโดยที่จะต้องไม่มีการเปลี่ยนทิศทางนะคะและเราค่อยคำนวณหาพื้นที่นะคะและเราก็จะได้พื้นที่ที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างในข้อนี้เป็นไงคะคุณครูให้หาอะไรเอ่ยให้หาพื้นที่โดยประมาณของรูปหลายเหลี่ยมรูปนี้ซึ่งคุณครูเนี่ยได้กำหนดนะคะความยาวของแต่ละส่วนมาให้แล้วดังนั้นข้อนี้เรียนจะสามารถหาพื้นที่ให้ครูได้ไหมคะได้ค่อยทำไงเอ่ยส่วนไหนที่นักเรียนจะต้องใช้สังเกตดูค่ะว่ามันจะมีส่วนที่เกิดออกมานิดหนึ่งกับส่วนที่หายไปมันมีขนาดทำไมกันเท่ากันไหมคะเราต้องใช้สบายเอ่ยใช้การเลื่อนค่ะเลื่อนไปทางไหนคะเลื่อนไปทางขวาเพื่อให้มาแทนที่แล้วจะเกิดเป็นรูปอะไรเอ่ยเกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะมุมฉากซึ่งเราสามารถหาพื้นที่ได้ไหมคะได้ดังนั้นข้อนี้นะคะก็จะเหมือนที่เรียนบอกคุณครูเลยนะคะเห็นไหมคุณครูก็เลื่อนขนาดลงมากลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่เต็มไหมคะเต็มพื้นที่แล้วดังนั้นข้อนี้คุณครูจะได้คำตอบประมาณเท่าไหร่ช่วยครูหาคำตอบหน่อย60ตารางเริ่มแรกความกว้างเป็นเท่าไหร่คะความกว้างคือ6เซนติเมตรนะคะดูดีนะเห็นไหมคะ4เซนติเมตรในส่วนนี้บวกกับ2เซนติเมตรก็จะกลายเป็น6เซนติเมตรต่อไปความยาวล่ะคะ10เซนติเมตรนะคะดังนั้นพื้นที่โดยประมาณของข้อนี้จะประมาณเท่าไหร่คะ60หน่วยเป็นอะไรเอ่ยตารางเซนติเมตรถูกต้องนะคะเก่งมากค่ะเห็นไหมเราก็จะได้แล้วค่ะว่ารูปหลายเหลี่ยมในข้อนี้ของคุณครูค่ะก็จะมีพื้นที่ประมาณ60ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะถูกต้องไปง่ายไหมคะง่ายใช่ไหมคะข้อนี้บ้าอีกสักหนึ่งข้อค่ะเรียนปลายทางคะข้อนี้เช่นเดียวกันคุณครูเนี่ยก็จะมีรูปมาให้กับนักเรียนให้เรียนช่วยกันหาพื้นที่โดยประมาณของในส่วนที่ครูรายงานก็คือครูต้องการหาพื้นที่เฉพาะสีเหลืองแล้วครูก็กําหนดความยาวแต่ละส่วนมาให้ข้อนี้ทํายังไงได้บ้างสังเกตดูก่อนข้อนี้มันจะกลายเป็นเราต้องหารูปเลยคะนักเรียนบอกว่าต้องการที่จะหารูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเราจะหาได้ไงมีเพื่อนบอกว่าเอาอันไหนบ้างคะเพื่อนบอกว่าหนูขอเอา3ชิ้นนี้เหรอคะเอากี่ชิ้นถ้าหนูเลือก3ชิ้นนี้ไปแทนใช่ไหมคะแล้วก็จะเหลือตรงนี้ใช่ไหมเอาชิ้นนี้สมมติว่าชิ้นนี้เลื่อนมาตรงนี้แล้วชิ้นนี้เลื่อนขึ้นไปที่เลื่อนขึ้นไปเก่งมากค่ะเห็นไหมคะถูกต้องนะคะเราใช้วิธีแบบเพื่อนก็ได้นะคะคุณครูทําให้แบบเพื่อนเลยนะคะเห็นไหมเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนเนี่ยต้องการที่จะให้พื้นที่เนี่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเพื่อนก็กำหนดเลยว่ามี3ส่วนนี้ค่ะที่ว่าอยู่ข้างนอกเพื่อนต้องการที่จะเลื่อนขนาดไปแทนที่นะคะเห็นไหมคุณครูก็เลื่อนขนาดตามที่เพื่อนบอกเลยเห็นไหมคะสมมติครูก็เลื่อน3ส่วนนี้เข้าไปจะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากเต็มพื้นที่ยังคะเต็มแล้วนะคะเพื่อนก็จะสามารถหาพื้นที่โดยประมาณของข้อนี้ได้ซึ่งคำตอบจะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเราได้ความกว้างเท่าไหร่คะ12เซนติเมตรความยาวเหรอคะ16เซนติเมตรดังนั้นของเราจะเป็นเท่าไหร่นะเก่งมากเราจะได้ค่ะว่าในตัวอย่างที่2เนี่ยจะมีพื้นที่โดยประมาณก็คือ192ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะถูกต้องค่ะแต่ว่าคุณครูเนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งแนวทางนั้นกรณีที่บางคนเนี่ยอาจจะใช้รูปแบบอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอีกสักหนึ่งแนวทางเห็นไหมหรือเพื่อนเนี่ยอาจจะใช้รูปนี้ก็ได้แล้วก็ใช้การเลื่อนขนาดเช่นเคยได้ไหมคะได้นะคะแล้วแต่ว่าเราจะเลือกส่วนไหนนะคะเห็นไหมคุณครูก็เลื่อนขนาดค่อยๆเลื่อนมานะคะเห็นไหมทีละส่วนเลื่อนลงมานะคะใช่ไหมคะก็จะได้เต็มพื้นที่เหมือนกันไหมคะเหมือนกันนะคะซึ่งคำตอบเท่ากันไหมคะเท่ากันนะคะถูกต้องค่ะเราก็จะใช้วิธีนี้การหาคำตอบได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นไงคะเราสามารถหาพื้นที่โดยประมาณได้ไหมคะได้แล้วนะคะดังนั้นถ้าคุณครูเนี่ยมีโจทย์ที่เราหาพื้นที่นักเรียนสามารถใช้ความรู้การเลือกขนาดช่วยหาคำตอบได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจข้อเรียนต้นทางและปลายทางไปพร้อมกัน

ดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกทำแบบฝึกหัดที่4กันก่อนนะคะอ่ะแบบฝึกหัดที่4จะเป็นการเลื่อนขนานในระบบพิกัดฉาก2นั่นเองนะคะซึ่งคุณครูเนี่ยก็จะมีหน้าตาโจทย์ให้กับนักเรียนดังนี้เนาะอ่ะซึ่งคุณครูปลายทางค่ะสามารถดาวน์โหลดแบบฝึกหัดที่4นะคะได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะนะคะซึ่งในแบบฝึกหัดของเราค่ะก็จะกำหนดนะคะรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็กำหนดเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานมาให้ค่ะให้คุณครูค่ะหาว่าเวกเตอร์การเลื่อนขนานเนี่ยแสดงการเลื่อนขนานอย่างไรนะคะแล้วก็ระบุพิกัดของจุด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้เรียบร้อยนะคะรวมถึงหารูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มที่เป็นภาพเพื่อการเลื่อนขนานด้วยนะคะอ่ะข้อที่2ก็เช่นเดียวกันค่ะคุณครูก็กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะกำหนดเวกเตอร์มาให้ค่ะนักเรียนก็เลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม ABC ด้วยเวกเตอร์ MN ให้คุณครูนะคะแล้วก็ระบุพิกัดของรูปสามเหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้เรียบร้อยนะคะในข้อที่2ค่ะค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็เช่นเดียวกันค่ะข้อที่3เนี่ยคุณครูได้กำหนดรูปสี่เหลี่ยม ABCD มาให้นะคะซึ่งเป็นรูปต้นแบบแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยนะคะหารูปสี่เหลี่ยม A พาร์ม B พาร์ม C พาร์ม D พาร์มค่ะซึ่งเป็นภาพที่ได้การเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะซึ่งจะมีนะคะจุด A พาร์มเนี่ยอยู่ที่พิกัด 4-4 นะคะซึ่งเป็นภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานจุด A นั่นเองนะคะแล้วเรียนค่ะก็หาพิกัด A พาร์ม B พาร์ม C พาร์มให้คุณครูให้เรียบร้อยนะคะอ่ะข้อที่4ก็เหมือนกันค่ะคุณครูก็กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะให้นักเรียนค่ะหาพิกัดนะคะของจุดนะคะให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเขียนด้วยค่ะว่าเวกเตอร์การเลื่อนขนานเนี่ยมีทิศทางอย่างไรนะคะมีจุดเริ่มต้นที่จุดใดและจุดสิ้นสุดอยู่ที่จุดใดค่ะนักเรียนลงมือทำได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยกันท้ายชั่วโมงค่ะ

0: ค่ะนักเรียนปลายทางคะเดี๋ยวเรามาเฉลยแบบหัดที่4ไปพร้อมกันเลยค่ะค่ะนักเรียนคะข้อที่1นะคะอ่ะนักเรียนคะเรียนได้อย่างนะคะว่าเวกเตอร์ MN นะคะแสดงการเลื่อนขนาดอย่างไรคะในข้อนี้เลื่อนยังไงคะเลื่อนไปทางไหนเอ่ยอ่ะเลื่อนไปทางซ้ายตามแนวแกน x กี่หน่วยคะ
1: 5หน
0: ่
1: วย
0: แล้วไงต่อคะเลื่อนลงมาตามแนวแกน y กี่หน่วยคะ
1: 5หน่วย
0: ถูกต้องค่ะเราจะได้ค่ะว่าเวกเตอร์ mn นะคะเลื่อนขนานไปทางซ้ายตามแนวแกน x 5หน่วยค่ะและเลื่อนลงมาตามแนว y 5หน่วยถูกต้องค่ะหลังจากนั้นเรามาหาพิกัดของจุด A พาร์ B พาร์ C พาร์ให้ครูหน่อยค่ะจุด A พาร์อยู่ที่พิกัดเท่าใดคะลบ6ลบ3ถูกต้องนะคะพิกัดของจุด B พาร์เหรอคะ
1: ลบ
0: 2 2ลบ2 2ถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด C พาร์เหรอคะ
1: ลบ1ลบ2
0: ลบ1ลบ2เก่งมากค่ะข้อที่1ถูกต้องนะคะอ่ะเรียนตรวจถูกลงไปได้เลยนะคะต่อไปข้อที่2ข้อที่2เรียบร้อยไหมคะ
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่2ค่ะข้อที่2เวกเตอร์ MN ของเราแสดงการเลื่อนขนานอย่างไรคะ
1: ค่ะ
0: ถูกต้องค่ะก็คือเลื่อนขนานไปทางขวาใช่ไหมคะตามแนวแกน x 2หน่วยค่ะแค่นี้เหรอคะถูกต้องค่ะนะคะเราจะได้ว่าเวกเตอร์ mn ค่ะแสดงการเลื่อนขนานโดยไปทางขวาตามแนวแกน x 2หน่วยและเลื่อนลงไปตามแนวแกน y 4หน่วยถูกต้องค่ะดังนั้นนักเรียนช่วยครูหาพิกัดของจุด a พาร์ b พาร์ c พาร์ให้หน่อยค่ะพิกัดของจุด A พาร์ได้เท่าไหร่คะ
1: 31
0: ถูกต้องค่ะ31นั่นเองนะคะต่อไปพิกัดของจุด B พาร์ล่ะคะ
1: -2
0: -3 -2 -3 ถูกต้องค่ะและสุดท้ายพิกัดของจุด C พาร์ล่ะคะ
1: -4
0: -1 ถูกต้องค่ะข้อที่2 2ข้อแรกง่ายมั้ยคะง่ายนะคะถูกต้องค่ะอ่ะต่อไปมาเฉลยกันต่อในข้อที่3นะคะข้อที่3ข้อที่3เนี่ยเราลองดูดีๆนะคะโจทย์กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็ระบุว่าให้จุด A พาร์เนี่ยมีพิกัดอยู่ที่4ลบ4ดังนั้นเราก็ต้องหาเวกเตอร์ได้ไหมคะได้ได้ให้ได้ให้อะไรเป็นเวกเตอร์คะให้จุดไหนเอ่ยก็คือนะคะให้เป็นเวกเตอร์ a a พาร์มใช่ไหมคะก็คือจากจุด a ของโจทย์นะคะนะคะก็คือไปหาจุด a พาร์มนั่นเองนะคะเมื่อเราได้เวกเตอร์ a a พาร์มแล้วแล้วเวกเตอร์ของหนูเนี่ยแสดงการเลื่อนขนาดยังไงคะข้อนี
1: ้ขนานกับแกน a พาร์มทางขวา7หน่วย
0: ค่ะแล้วไงต่อคะ
1: ขนานกับแกน y ทางขวาถู
0: กเก่งมากนะคะถูกต้องค่ะอ่ะนะคะเห็นไหมเพื่อนเนี่ยกำหนดนะคะให้เวกเตอร์ AA พาร์มนะคะเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานรูปสี่เหลี่ยม ABCD ค่ะก็คือนะคะเลื่อนรูปต้นแบบเนี่ยไปทางขวาตามแนวแกน x 7หน่วยนะคะและเลื่อนลงไปตามแนวแกน y 6หน่วยถูก

0: ต้องค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาบอกพิกัดของจุด B พาร์ม C พาร์มและ D พาร์มให้คุณครูหน่อยค่ะจุด B พาร์มอยู่ที่พิกัดเท่าไหร่คะ
1: 1-2
0: ถูกต้องค่ะพิกัดของจุด C พาร์มล่ะคะ
1: 5-1
0: ถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด D พาร์มล่ะคะ
1: 8-3
0: ถูกต้องเก่งมากค่ะข้อที่3นะคะนะคะแล้วก็ตรวจถูกลงไปให้เรียบร้อยนะคะเก่งมาก3ข้อถูกต้องหมดเลยนะคะต่อไปข้อที่4ข้อ4เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อในข้อที่4เลยค่ะแนวปลายทางคะข้อที่4ข้อที่4เนี่ยนะคะโจทย์กำหนดรูปต้นแบบมาให้นะคะแล้วก็บอกด้วยค่ะว่าให้จุด S พาร์มค่ะนะคะมีพิกัดอยู่ที่3-1นั่นเองดังนั้นข้อนี้ค่ะนักเรียนจะให้เวกเตอร์การเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม SUN อะไรเป็นเวกเตอร์คะนะคะในเมื่อโจทย์เนี่ยกำหนดจุด S พาร์มมาให้แล้วดังนั้นค่ะเราจะให้อะไรคะเป็นเวกเตอร์ S S พาร์มใช่ไหมคะเก่งมากซึ่งเรียนจะเขียนเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานยังไงคะมีทิศทางไงเอ่ย
1: เลื่อนไปทางขวาแปด
0: ค่ะค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเนี่ยกำหนดนะคะให้เวกเตอร์ S S พาร์มค่ะเป็นเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานรูปสามเหลี่ยม S U N นั่นเองนะคะก็คือเลื่อนรูปต้นแบบไปทางขวาตามแนวแกน X 8หน่วยค่ะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน Y 2หน่วยนั่นเองนะคะอ่ะดังนั้นพิกัดของจุด U พาร์ม N พาร์มจะเป็นเท่าไหร่คะจุด U พาร์มของเรา
1: 1-5
0: ได้1-5นะคะถูกต้องค่ะและพิกัดของจุด N พาร์มล่ะคะ
1: 6-6
0: ถูกต้องค่ะ4ข้อถูกหมดไหมคะถูกหมดนะคะเก่งมากค่ะนักเรียนคะเนื่องจากว่าเวลาของเราเนี่ยอาจจะหมดแล้วเนาะดังนั้นเดี๋ยวสำหรับในแบบฝึกหัดที่5เนี่ยเดี๋ยวครูแถลงได้ไปทบทวนเป็นการบ้านนะคะอ่ะทีนี้ค่ะต่อค่ะเลยค่ะแต่โจทย์ของเราต้องการให้เราหาเวกเตอร์อะไรเอ่ยเวกเตอร์ MN ใช่ไหมคะซึ่งเวกเตอร์ MN ของเราเราจะให้แสดงการเลื่อนขนานเหมือนกับเวกเตอร์อะไรคะ S S พาร์มถูกต้องค่ะซึ่งเราก็จะได้ว่านะคะเวกเตอร์ MN ของเราเนี่ยก็จะเลื่อนนะคะไปทางขวาตามแนวแกน x 8หน่วยนะคะและเลื่อนลงมาตามแนวแกน y 2หน่วยเช่นเดียวกันค่ะถูกต้องนะคะซึ่งเราจะได้จุดเริ่มต้นก็คือจุด m ใช่ไหมคะซึ่งโจทย์ได้กำหนดอย่างคะว่าจุด m อยู่ที่พิกัดเท่าไหร่เอ่ย-6-7โจทย์ได้บอกไว้แล้วดังนั้นจุดสิ้นสุดของเราจะอยู่ที่จุดไหนคะ
1: 2-5
0: ก็คือจุด n ซึ่งพิกัดก็คือ 2-5ถูกต้องค่ะเรียบร้อยทั้ง4ข้อสมบูรณ์แล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาวันนี้กันนิดนึงค่ะค่ะสำหรับในบทเรียนในวันนี้นะคะได้ทราบแล้วค่ะว่าการเลื่อนขนานรูปรายเหลี่ยมที่มีเวกเตอร์ของการเลื่อนขนานนะคะที่ไม่ขนานกับแกน x และไม่ขนานกับแกน y ค่ะพิกัดที่1และพิกัดที่2ของจุดบนภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานค่ะจะเปลี่ยนแปลงนั่นเองค่ะแล้วก็ในการหาภาพที่ได้จากการเลื่อนขนานนะคะเราจะต้องทราบว่าเวกเตอร์ที่กำหนดให้นั้นเลื่อนขนานตามแนวแกน x และเลื่อนขนานตามแนวแกน y อย่างไรนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สำหรับอุปกรณ์นะคะหรือว่าสิ่งของใกล้ตัวบางอย่างของเราเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างของการใช้การเลื่อนขนานนะคะซึ่งการพิจารณาว่าส่วนใดของอุปกรณ์นั้นเป็นการเลื่อนขนานเราจะต้องดูว่าส่วนนั้นมีการเคลื่อนที่เป็นแนวเส้นตรงนะคะแล้วก็ในทิศทางเดียวกันด้วยนะคะแล้วก็ในทางที่เท่ากันนั่นเองค่ะแล้วก็ในการหาพื้นที่นะคะเราต้องอาศัยการเลื่อนขนานเนี่ยมาช่วยนะคะเราก็จะต้องสังเกตค่ะว่าลักษณะของรูปต้นแบบและรูปที่เราจะเลื่อนไปทับเนี่ยว่าสามารถทับกันได้สนิทหรือไม่นะคะแล้วก็จะต้องไม่เปลี่ยนทิศทางด้วยค่ะเราจึงจะสามารถหาพื้นที่ได้ถูกต้องแล้วก็ใกล้เคียงกับพื้นที่จริงมากที่สุดค่ะค่ะก็สำหรับในบทเรียนครั้งต่อไปค่ะเราจะอยู่ในเรื่องของการสะท้อนนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับสิ่งที่ครูปลายทางจะต้องเตรียมค่ะก็คือแบบหัดที่6การสะท้อนค่ะซึ่งคุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้ค่ะคุณครูก็ขอฝากความรู้ไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ที่บึงกาฬ
1: นักท่องเที่ยวมาชมความสวยงามของธรรมชาติ
0: สถานที่แห่งนี
2: ้มีความเชื่อเรื่องพญานาคเขาบอกว่าขอเงินขอทองก็น่าจะขอตรงนี้แหละฮะ

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้อยางอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้สองครั้งต่อวันก็ดีนะครับส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์หนึ่งเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงหนึ่งนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อให้ปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจนะครับว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกิดกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอนเมื่อเขาเกาะคอนนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอนเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ